อายุยืนก็เป็นอย่างนั้นคนเขาก็รำคาญนะธรรมาเคยไปเจอคนหลงหลับไปเที่ยวบ้านเออแขกมาเรียกแขกกินข้าวแล้วยังกินแล้วย้ายจะพักยังไม่กี่ทีแขกมาเรียกแขกกินข้าวแล้วยังอยู่นั่นเองไอ้เหมือนไอ้แผ่นเสียงตกล่องไม่ผิดเลยพูดอะไรก็พูดอยู่นั่นจับปองมาจากล่องเดี๋ยวก็เข้าล่องเดิมอีกจับล่องไอ้คนมันก็รำคาญนะย้ายกินแล้วจะวนอยู่ทำไมแกก็ไม่รู้นะแกก็เข้าล่องเดิมก็เรียกแผ่นเสียงตกล่องเลยนี่เพราะว่าความหลงมันไม่มีอะไรบังคับมันไม่มีสติบังคับเพราะไม่ได้ฝึกไว้ก่อนแก่แล้วไม่ได้เข้าวัดหนุ่มสาวก็ไม่ได้เข้าวัดโดนว่าคนก็กลัวตรงนี้เนี่ยจึงได้พยายามฝึกกันเข้าวัดกันการความหลงการความทุกข์ใจเวลาเจ็บไข้จะได้ไม่ทรมานใจเวลาแก่จะได้ไม่หลงลืมทำการกิริยาตายจะได้มีสติตายก็ไว้เอาธรรมะเท่านั้นที่จะช่วยได้คนไม่เข้าวันมันก็เสียเปรียบมุ่งแต่ทำมาหากินแล้วไม่ได้อะไรอย่างเดียวได้แต่ทำมาหากินไว้ให้คนอื่นแต่ตัวเองไม่ได้อะไรเลยคุณสมบัติอะไรก็ไม่ติดตัวไปเพราะหวังเป็นห่วงคนอื่นเกินกว่าตัวเองทำทับตายแต่ลูกหลานเขาไม่ได้สนใจเลยเขาก็เอาไปหมดบางทีเราทำให้เขาแทบตายเขาไม่ได้ห่วงใยเราให้เราต้องมาทำเอาเองคนเราจึงได้ว่าบังคับไม่ได้เราก็ต้องพิจารณาไปตามปัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วเราก็เห็นมันร่างกายคนเรานี่เกิดจากดินน้ำไฟลมต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายทำไมพุทธเจ้าจึงพูดอย่างนี้พระพุทธเจ้าต้องการให้เห็นความจริงไม่ให้คนเราหลงตัวเองไม่ให้ลืมตัวเองไม่ให้ลืมความดีที่จะทำถ้าไปหลงกับตัวเองยังไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะไม่ทำบุญจะไม่สวดมนต์ไม่ภาวนาไม่ทำใจนึกถึงทางดีเพราะว่าบางคนเราไม่รอถึงแก่ไม่รอจนถึง80 90ตายบางคนแค่4 50ก็ตาย20 30ก็ตายถ้าคนพวกนั้นไปตายตอนนั้นก็เรียกว่าคนประมาทเพราะยังไม่ได้รีบภาวนาอะไรเลยแต่คนเราโดยมากยังไม่คิดแช่งตัวเองจะคิดว่าเราไปตายเมื่อแก่ทุกคนจึงไม่เข้าวัดกันคิดว่า6 70ไปแล้วจึงจะมานั่งกรรมฐานจึงจะมาไหว้พระจึงจะมาบวชจึงจะมาถือศีลตอนนี้เรายังมีภาระการงานหน้าที่ต้องทำยังไม่ต้องไปวัดหรอกเขาคิดไปก่อนอย่างนั้นว่ายังไม่ตายแต่บางคนคิดได้จริงอาจจะไปอยู่ถึง 7-80 จึงค่อยได้ตายยังได้เข้าวัดแต่บางคนคิดแล้วแต่อยู่ไปไม่ถึงบางคนคิดว่าปีหน้าจะบวชพอปีนี้ตายซะแล้วคิดไว้เหมือนกันนะแต่ไม่สำเร็จบางคนว่า60ไปจะเข้าวัดทิ้งอยู่ไม่ถึง60ไม่ได้เข้าวัดซะแล้วเพราะอายุมันไปไม่ถึงอันนี้ก็พุทธเจ้าท่านถึงได้สอนว่าไม่ให้เราประมาทเป็นมีเวลาอันใดที่เราว่างเราก็ทำใจเราทำใจอย่างไรเช่นเราอยู่บ้านเราก็หัดเราเป็นคนโกรธน้อยลงเป็นคนอิจฉาคนน้อยลงนินทาคนน้อยลงเอาเรื่องคนอื่นมาพูดน้อยลงเอาเรื่องของตัวเองให้มากขึ้นพิจารณาความดีชั่วเราให้มากขึ้นตัดคนเรื่องคนอื่นออกไปเราก็ทุกข์น้อยลงแต่มากคนเรามีทุกข์เพราะเอาคนอื่นมาฝังใจมากเกินไปเอาเรื่องเพื่อนหญิงเพื่อนชายเอาเรื่องชาวบ้านคนโน้นคนนี้มาฝังใจมากขึ้นก็ไปเป็นทุกข์กับเรื่องคนโน้นบ้านนั้นคนนี้บ้านนี้ก็เลยไม่สงบใจแท้ที่จริงถ้าเราอยู่เราอยู่กับใจเราก็คงไม่ทุกข์อะไรมากถ้าลูกอยู่กับบ้านเราอยู่กับใจเราอยู่กับกายเราก็เหมือนอยู่กับมิตรที่ดีก็ไม่ค่อยมีปัญหาคนเรามีทุกข์เพราะไม่ได้อยู่กับตัวเองไม่มีสิทธิตัวเองก็จะไปหาเรื่องคนอื่นพอไปหาคนอื่นก็มีปัญหามากขึ้นคนโน้นว่าอย่างนั้นคนนี้

ว่าอย่างนี้พอไปฟังเรื่องชาวบ้านไปฟังคนอื่นเราก็ไม่สบายใจเราจะแก้ความสบายใจก็คือทำคุณธรรมนะสันโดษสังคมคนดีความวุ่นวายที่ไหนเราก็ไม่เข้าไปเช่นบ่อนการพนันเราไม่เข้าไปมันวุ่นวายได้มาก็ดีใจเสียไปก็เสียใจนักเลงสุราที่เขาขายเหล้าขายยาเราก็ไม่เข้าไปเพราะไม่มีคนใจดีมีแต่คนเลือดร้อนมีแต่ขมอารมณ์ร้ายมีแต่คนคิดประทุษร้ายต่อผู้อื่นอย่างเหมือนบ่อนการพนันเราเข้าไปปุ๊บคนพวกนี้ไม่เป็นมิตรกับเราทางใจเลยคิดจะกอบโกยคิดจะเอากำไรจากเราคิดจะเอาชนะเราพอเข้าไปที่บ่อนนักเลงกินเหล้าคนพวกนี้ก็กินแล้วก็เปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนนิสัยเพื่อนกันก็ฆ่ากันได้ยิงทิ้งตีพ่อตีแม่ได้เวลาเมาขึ้นมาก็เราก็รู้ว่าสิ่งอันนี้ไม่ทำให้คนใจดีเราก็พยายามเลือกคบแต่สิ่งที่ดีสถานใดที่เป็นที่สงบเงียบสถานใดที่นำประโยชน์ให้เราก็ไปเหมือนอย่างนักเรียนเนี่ยถ้านักเรียนไปหัดดิสโก้รับรองเรียนไม่จบเพราะอะไรเพราะไปคบคนไม่ดีเสาร์อาทิตย์ก็ไปแล้วกลับมาก็ตื่นสายเพราะอย่างนี้เพราะว่าไปสถานที่ไม่สงบไปอยากไปรู้ไปลองของที่ขอว่าเจริญแต่ที่จริงมันไม่ใช่พุทธเจ้าท่านก็ที่จริงพุทธเจ้าท่านสอนไว้ถูกต้องเหมือนกับท่านรู้ไว้ตลอดเวลาว่าอะไรเหตุการณ์ข้างหน้าจะเกิดขึ้นเหมือนถ้าคนใดเดินตามทางท่านบุคคลนั้นก็เจริญอย่างสังคมทุกวันนี้เพราะคนไม่รู้ธรรมะก็พยายามจะเอาอะไรต่ออะไรมาให้กับสังคมเรามากขึ้นพอเราไปทำตามเราก็ผิดพลาดอย่างพุทธเจ้าท่านสอนเลยเป็นชาวพุทธไม่ให้มีอบายมุขไม่มีการกินเหล้าเมาสุราไม่เล่นการพนันไม่ไปเที่ยวกลางคืนไม่ไปประพฤตินอกลู่นอกทางพวกคนใดอยู่ในหลักของพุทธเจ้าพวกคนนั้นก็เจริญตลอดมา

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: ข้าพเจ้าได้จัดนิทรรศการศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมในโอกาสที่ฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีและเจริญพระชนมายุ80พรรษาข้าพเจ้าเองไปดูเป็นครั้งแรกตกตะลึงคือไม่เคยคิดว่าเด็กศิลปาชีพของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเลือกมาเองเลือกมาเนี่ยจากหมู่บ้านที่จากครอบครัวที่ยากจนที่สุดคือว่าเห็นเขามีลูกแยะแล้วก็ยากจนก็อยากที่จะแบ่งเบาภาระตอนนั้นก็ยังคิดไม่ได้ถึงเดี๋ยวนี้ก็แค่ว่าให้เขามาทอผ้าผู้ชายก็หัดมาแกะสลักหัดมาเขียนรูปอะไรต่างๆเยอะแล้วก็ให้เงินประจำวันเขาให้เงินเขาตลอดไปปรากฏว่าเขาพออกพอใจแล้วเขามุมานะที่จะทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองข้าพเจ้าเองไม่คิดเลยว่าคนไทยของเราเนี่ยซึ่งจบป.4บางคนก็จบไม่ถึงป.4จะออกมาเป็นศิลปินระดับโลกได้เพราะชาวโลกมาดูแล้วอ้าปากค้างจะระดับโลกเลย
1: พระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นที่ประจักษ์ชัดในหัวใจปวงชนชาวไทยด้วยสะท้อนชัดถึงพระราชปณิธานแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินที่จะทำให้ราษฎรของพระองค์พ้นจากความยากจนด้วยการพระราชทานอาชีพเพื่อเป็นรายได้เสริมแก่ราษฎรในชนบทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบนเส้นทางของการพัฒนางานของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อุทิศพระองค์ทรงงานทุ่มเทกำลังพระวรกายพระราชหฤทัยและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนมากต่อเนื่องยาวนานมามากกว่า40ปีของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านในทุกท้องถิ่นไทยทั่วประเทศและที่เห็นอยู่นี้คือผ้าไหมมัดมีแพรวาและผ้าไหมอีกหลายชนิดเป็นศิลปะการทอผ้าของชาวอีสานที่เต็มไปด้วยลวดลายหลากหลายงดงามเครื่องถมเงินถมทองศิลปะดั้งเดิมของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งเครื่องจักสานย่านลิเผานับเป็นงานประดิษฐ์ที่ล้ำค่าจากภาคใต้และผ้าปักลวดลายสวยงามของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆเกิดจากฝีมือชาวเขาผู้ละทิ้งอาชีพปลูกฝิ่นและหันมาสร้างรายได้เสริมจากงานศิลปาชีพและนับจากนี้ไปในเบื้องหน้าศิลป์ของแผ่นดินไทยก็จะได้รับการสืบสานอย่างมั่นคงด้วยพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์มรดกล้ำค่าผ่านงานศิลป์แผ่นดินและแล้วเวลาอันเป็นบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานโรงฝึกศิลปาชีพสนจิตรดาศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ผลงานชิ้นสำคัญนับร้อยชิ้นที่สร้างขึ้นอย่างประณีตอันเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่ไทยด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้สร้างชีวิตใหม่ให้กับงานศิลป์ไทยและชีวิตใหม่ให้กับราษฎรผู้ยากไร้และลุกขึ้นยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีตลอดช่วงเวลาแห่งความสุขคือช่วงเวลาที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงชื่นในพระราชหฤทัยด้วยทรงประจักษ์ชัดถึงความมุ่งมั่นในการร่วมกันสานต่องานหัตถกรรมอันล้ำค่าของแต่ละภูมิภาคไทยของเหล่าสมาชิกศิลปาชีพและวันนี้งานศิลปะแผ่นดินก็ได้ล้วนเกิดขึ้นด้วยจิตวิญญาณความเป็นช่างศิลป์ไทยที่สุดของงานฝีมือของแผ่นดิน อันล้วนเป็นผลงานของโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรดาซึ่งต่อมายกฐานะเป็นสถาบันศิลปกิจสวนจิตรดาเพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนศิลปาชีพแขนงต่างๆล่อล้อมลูกชาวไร่ชาวนาเพื่อให้เป็นช่างหลวงแห่งราชสำนักทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์สร้างผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูง
2: คิดว่าลืมจักเสียที่ในความภูมิใจของพระพันปีเฮาได้รางวัลละเพิ่นก็คล่องซอยให้เฮาเนาะเฮาก็กลมไปคล่องซอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ส่งลูกเรียนก็จนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะ
3: ขอบคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระพันปีหลวงที่ทำให้ลูกหลานได้มีวันนี้ได้มีงานทำส่งภาพประกวดก็ได้รางวัลก็อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่านพระองค์ตอนนี้สมาชิกในกลุ่มก็มีอยู่125คนค่ะ
1: เนื้ออื่นใดการดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้บ่งบอกชัดว่าพระราชดำรัสอันลึกซึ้งที่ทรงประสานสองประโยชน์ของงานศิลป์วันนี้ได้ช่วยชุบชีวิตราษฎรผู้ยากไร้และสร้างอนาคตที่สดใสสู่ศิลป์แผ่นดินไทยอย่างมั่นคง

0: ไปภาคอีสานโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปภาคอีสานก็ไปสนับสนุนชาวบ้านให้ทำการทอผ้าปลูกมนเลี้ยงไหมซึ่งสังเกตดูว่าเป็นสิ่งที่เขาสามารถที่จะทำได้สวยงามและคุ้นเคยอยู่แล้วปรากฏว่าบัดนี้มีสมาชิกปลูกมนเลี้ยงไหมและทอผ้าเป็นจำนวนมากมาย
1: จากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดต่างๆทั่วทุกภูมิภาคได้ทอดพระเนตรงานหัตถกรรมในรูปแบบต่างๆที่งดงามมีเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นด้วยความสนพระราชฤทัยอย่างจริงจังในอันที่จะส่งเสริมงานหัตถกรรมของราษฎรเพื่อพัฒนาความรู้พร้อมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ราษฎรสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการทำเกษตรกรรมของชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคจึงได้พระราชทานกำเนิดมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคม2519เพื่อส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมวิชาชีพให้แก่เกษตรกรและราษฎรผู้มีรายได้น้อยพร้อมกับอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยและพัฒนาคุณภาพให้ได้ดียิ่งขึ้นจนสามารถผลิตเป็นสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาดรวมทั้งเป็นศิลปะชั้นเยี่ยมไว้เป็นสมบัติของชาติอีกด้วยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมศิลปาชีพด้านผ้าไหมไทยให้กระจายไปสู่ชุมชนทั่วประเทศดังเป็นที่ประจักษ์ในกลุ่มเกษตรกรบ้านหัวฝายอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นที่ได้เข้าร่วมโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าไหมแบบครบวงจรตั้งแต่การเลี้ยงหม่อนสาวไหมกวักเส้นไหมมัดหมี่เป็นการสร้างสรรค์ลายผ้าให้มีอัตลักษณ์ประจำถิ่นให้เป็นที่รู้จักประจักษ์ในรางวัลแห่งเกียรติยศที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สร้างความภาคภูมิใจที่ได้สานต่อพระราชปณิธานและได้ทำหน้าที่ในการสืบทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นมีให้เลือนหายไปจากชุมชนและเป็นการต่อยอดการตลาดให้กับราษฎรให้มีรายได้อย่างต่อเนื่อง
2: พวกเราก็มีรายได้จากการขายเส้นไหมขายผ้าไหมส่งพระราชวังด้วยทำกิจกรรมก็พวกเราทำงานเป็นทีมใครถนัดอันไหนแม่ก็จัดให้คือคนไหนย้อมหมี่ก็ย้อมสีไม่ตกก็ให้คนนั้นย้อมทอผ้าไหมคนไหนทอสวยแต่ทุกคนก็ทอได้ทุกคนเลยเราอบรมเรียนรู้ทุกเดือนจะมีวิทยากรมาสอนแม่ก็ถ่ายทอดความรู้ให้เด็กนักเรียนคือเด็กนักเรียนสาวไหมได้ที่หนึ่งระดับประเทศและเยาวชนก็สาวไหมได้ที่หนึ่งระดับประเทศก็ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมครบวงจรหมดเลยสอนเขาแม่ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สอนลูกหลานสืบทอดให้ลูกให้หลานได้มีความรู้เผื่อว่าเรียนหนังสือจบแล้วไม่มีงานทำมาเลี้ยงไหมเป็นอาชีพที่มั่นคงมีรายได้
1: จากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากจะเป็นการช่วยให้ราษฎรมีรายได้ที่มั่นคงแล้วยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติที่วิจิตรสวยงามเป็นศิลปะที่มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยสมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป

0: กิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรในภูมิภาคต่างๆได้ฝึกฝนและพัฒนาฝีมือเพื่อสืบทอดและส่งเสริมให้งานหัตถศิลป์เหล่านี้ยังคงอยู่สืบไปดังเช่นทรงส่งเสริมการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมรายได้แก่ราษฎรในพื้นที่ที่ทรงเล็งเห็นว่ามีวัสดุไม้เหลือใช้โดยเฉพาะในภาคเหนือที่มีต่อไม้ชนิดต่างๆเหลืออยู่ในพื้นที่สามารถนำมาเพิ่มมูลค่าด้วยงานแกะสลักไม้ที่สวยงามซึ่งนอกจากพระราชทานการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมแก่ราษฎรในระดับภูมิภาคแล้วสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังได้พระราชทานโอกาสเพื่อให้ราษฎรมาฝึกอบรมงานศิลปาชีพแผนกงานแกะสลักไม้เพื่อพัฒนาทักษะจนกลายเป็นช่างสถาบันศิลปกิจสานต่อพระราชปณิธานสืบสานงานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณอันเป็นผลงานไม้แกะสลักที่งดงามที่สุดในยุคกรุงรัตนโกสินทร์คือบานประตูพระวิหารวัดสุทัศน์เทพพวรารามซึ่งปัจจุบันเก็บรักษาไว้ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครสร้างจากไม้จำหลักลายพันพฤกษาที่เกี่ยวพันกันอย่างงดงามซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองทรงกำหนดลักษณะลายวิธีการแกะสลักและทรงประเดิมจำหลักบานประตูนี้และด้วยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงได้นำไปสู่การอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณแขนงนี้เพื่อไม่ให้สูญหายตามกาลเวลาอันถือเป็นภารกิจสำคัญยิ่งของสถาบันศิลปกิจโดยโปรดให้ช่างสถาบันศิลปกิจรักษากรรมวิธีแกะสลักแบบโบราณที่เรียกว่าการจำหลักไม้ซึ่งผลงานไม้แกะสลักของสถาบันศิลปกิจมี2ลักษณะคือแกะเป็นภาพนูนบนเนื้อไม้และแกะลอยตัวที่ผ่านมาได้สร้างสรรค์ผลงานขนาดเล็กเช่นตุ๊กตาไม้มอกมันปกรายการพระกยาหารที่สลักและฉลุลวดลายจากไม้มอกมันโดยช่างศิลปาชีพสถาบันศิลปกิจทำขึ้นเพื่อพระราชทานเลี้ยงพระกยาหารค่ำแด่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศเนื่องในการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพุทธศักราช2549ที่นี่ณพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินตำบลก่อเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้นำผลงานชิ้นเอกที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสืบสานนั่นคืองานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณตำนานเพชรรัตน์เป็นฉากจำหลักไม้ที่ช่างศิลปาชีพสถาบันศิลปกิจจำนวน64คนได้ร่วมกันรังสรรค์ใช้เวลา2ปีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในมหามงคลสมัยทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีในปีพุทธศักราช2549และทรงเจริญพระชนมายุ80พรรษาพุทธศักราช2550ผลงานจำหลักไม้ที่ประณีตสวยงามนี้ด้านหน้าแกะสลักเล่าเรื่องสังทองส่วนด้านหลังแกะสลักเป็นภาพป่าหิมพานต์เป็นศิลปกรรมชิ้นเอกโดยช่างแกะสลักไม้ศิลปาชีพสถาบันศิลปกิจผลงานชิ้นนี้มีความพิเศษด้วยเทคนิคการแกะสลักแบบลอยตัวอย่างละเอียดเป็นประหนึ่งการแกะสลักประวัติศาสตร์น่าสำคัญของงานหัตถศิลป์แขนงนี้และเป็นประจักษ์พยานถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณสานศิลป์แผ่นดินไทยผ่านผลงานแกะสลักจำหลักไม้ของไทยเป็นสมบัติศิลป์ของแผ่นดินสืบไป
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถ เมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521มีพระอิสริยยศเดิมเมื่อแรกประสูติคือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาตั้งแต่เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ยังไม่ทรงสำเร็จการศึกษาด้วยทรงพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระแบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยทั้งยังทรงเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารโดยเมื่อวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษนอกจากนี้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่หลากหลายด้านด้วยพระปรีชาสามารถและพระสติปัญญาทางด้านสาธารณกุศลด้านการสาธารณสุขด้านการต่างประเทศด้านกฎหมายด้านอาชญาวิทยาและทันทวิทยาด้านการศาสนาด้านการศึกษาด้านมนุษยธรรมและด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบุพการีและทรงสานต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เกิดเป็นมูลนิธิอันสร้างคุณูปการมากมายอาทิมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือราษฎรชายขอบและมูลนิธิราชทันปังสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ต้องราชทันให้ได้รับบริการทางสุขภาพเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปพระองค์ยังทรงทุ่มเทพลังกายพลังใจเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้กับผู้คนเป็นจำนวนมากผ่านหลายโครงการและมูลนิธิส่วนพระองค์อาทิโครงการกำลังใจในพระดำริให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มูลนิธินภาในพระดำริช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มผู้ได้โอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษอย่างพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ยกย่องในสายตาประชาคมโลกและมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามญาติสภากาชาดไทยที่สนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือกันในยามเมื่อเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงทุกพระกรณียกิจสะท้อนให้เห็นถึงพระกรุณาธิคุณและน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นที่ทรงการุณาต่อมนุษยชาติและทุกสรรพชีวิตอย่างประโยชน์ให้ผู้คนมากมายได้เปลี่ยนชีวิตความคิดและดำรงตนในวิถีแห่งความสุขที่ยั่งยืนทรงผลต่อความผาสุกร่มเย็นของประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์ปริตยารอดรัตนาทูลทีมข่าวในพระราชสำนักททบ.เรียบเรียง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
1: กำจัดยุงลายตัวร้ายนำโรค
2: ยุงลายแค่เสียงบินยังรู้สึกรำคาญเลยคนที่ถูกกัดยิ่งเสี่ยงที่จะป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกโรคเนี้ยคนที่ป่วยจะมีทั้งไข้สูงเบื่ออาหารปวดศีรษะหน้าแดงคลื่นไส้อาเจียนบางรายยังปวดท้องร่วมด้วยและอาจมีจุดเลือดสีแดงขึ้นตามลำตัวแขนขามีเลือดกำเดาหรือเลือดออกตามไรฟันถ่ายอุจจาระดำตัวเย็นอาจช็อกและหมดสติจนถึงขั้นเสียชีวิตได้โรคนี้เป็นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่แถมยังไม่มียารักษาเฉพาะโรคที่คิดดูแล้วเนี่ยคงไม่มีใครอยากป่วยด้วยโรคนี้แน่ๆ
1: ไม่อยากป่วยก็ต้องป้องกันไม่ให้ยุงลายกัดสิครับเวลานอนก็ต้องนอนในมุ้งหรือติดมุ้งลวดป้องกันยุงหลีกเลี่ยงการอยู่บริเวณมุมอับชื้นทายากันยุงที่สกัดจากพืชธรรมชาติกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้หมดไปเช่นโอ่งน้ำถ้วยรองขาตู้กันมดแจกันดอกไม้ยางรถยนต์ภาชนะที่ใช้เก็บน้ำต้องมีฝาปิดมิดชิดใส่ทรายอเบททำลายไข่ยุงในภาชนะที่มีน้ำขังรวมทั้งการพ่นละอองยาทำลายยุงลายทำได้ไหมครับแค่นี้เองเทน้ำขังระวังยุงกัดกำจัดลูกน้ำไม่มองข้ามยุงลายฆาตกรร้ายในบ้านคุณ
3: ทักถ่ายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับช่วงนี้เรากำลังคุยเรื่องภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรมครับ Room with a view เป็นวลีซึ่งเราใช้ในโรงแรมโดยเฉพาะครับ Room with a viewเป็นห้องประเภทหนึ่งซึ่งแขกส่วนใหญ่ต้องการพักครับเพราะหมายถึงห้องพักที่มีทิวทัศน์มักจะเป็นทิวทัศน์สวยงามนะครับเช่นทะเลหรือภูเขาเป็นต้นแขกมักจะถามว่า Could I have a room with a view please ผมขอห้องที่มีทิวทัศน์สวยงามหน่อยได้ไหมครับ Could I have a room with a view please ถ้าคุณเป็นพนักงานโรงแรมที่ต้องการเสนอห้องประเภทนี้ให้แขกก็พูดว่า Would you like a room with a view พูดตามผมนะครับ Would you like a room with a view คุณต้องการห้องที่มีวิวไหม Would you like a room with a view สุดท้ายนี้นะครับระวังการออกเสียงด้วย V-I-E-W เสียงแรกเป็นเสียง V ครับ View ไม่ใช่ Will View ครับ Room with a view ออกเสียงสัก10ครั้งน่าจะออกเสียงให้ถูกแล้วครับ View ผมแอนดรูว์บิกส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

สำนวนชวนคิดพาสิสอนใจเต่าใหญ่ไข่กรบเต่าตัวใหญ่ไข่แล้วกรบหลบมิดชิดรอยสักนิดก็ไม่เหลือให้เห็นเหมือนคนที่ทำผิดไว้นิดเม้นปิดซ่อนเร้นไม่มีใครได้รู้เลยเพื่อนรู้ไหมคะว่าเต่าใหญ่ไข่กรบหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าหมายถึงคนที่ทำการสำคัญแล้วกบเกลื่อนปิดบังอย่างมิดชิดจนคนอื่นไม่เห็นร่องรอยเลยค่ะ

จงเป็นผู้ต่อสู้ความไม่รู้ด้วยการแสวงหาความรู้จงอย่ากลัวการเรียนรู้เพราะความรู้เกิดขึ้นได้หากหัวใจอยากเรียนรู้อ่านโดยเด็กหญิงธนหทัยสุเทศค่ะเรียนอยู่ชั้นป.2/2

0: โรงเรียนวางเขนไว้สาลีอนุสรณ์ค่ะ
1: ช่วงต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะ

นิทานบันเทิงธรรมเรื่องสัตว์สามสหาย

0: บริเวณป่าหิมพานต์มีต้นไทรใหญ่อยู่ต้นหนึ่งแผ่กิ่งก้านสาขาเขียวครึ้มมีสัตว์สามสหายอาศัยอยู่ด้วยกันคือนกกระทาลิงและช้างชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นนกกระทาพระสารีบุตรเกิดเป็นลิงและพระมหาโมคคลานะเกิดเป็นช้างเดิมทีเดียวสัตว์ทั้งสามตัวนั้นต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างหากินแม้จะรู้จักกันแต่ก็ไม่เคยใกล้ชิดสนิทสนมกันไม่เคยช่วยเหลือกันอย่างดีก็เพียงแค่พูดคุยกันเท่านั้นเป็นยังไงเพื่อนเฮ้วันนี้ไปหากินที่ไหนมาล่ะน่ะ
1: วันนี้ไปไกลหน่อย
0: สัตว์สามตัวอาศัยด้วยกันที่ต้นไทรใหญ่นั้นแต่อาศัยอยู่ลดหลั่นกันตามลำดับนกกระทาอยู่ในรังบนยอดต้นไทรลิงอยู่ตามกิ่งต้นไทรส่วนช้างอยู่ใต้ต้นไทรบริเวณป่าหิมพานต์เป็นที่ร่มรื่นนอกจากสัตว์ป่าทั้งสามตัวอาศัยอยู่ใต้ต้นไทรแล้วยังมีสัตว์อื่นๆอีกเป็นจำนวนมากอาศัยอยู่ตามที่ต่างๆสัตว์เหล่านั้นเลี้ยงชีวิตไปตามวิถีทางของตนไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเช่นเดียวกับสัตว์สามตัวที่กล่าวมาแล้วนั้นบรรดาสัตว์สามตัวนั้นนกกระทาเป็นสัตว์ตัวเล็กแต่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดกว่าลิงและช้างวันหนึ่งขณะที่อยู่ใต้ต้นไทรเพียงผู้เดียวเนื่องจากลิงและช้างออกไปหากินนกกระทาได้ครุ่นคิดถึงเรื่องต่างๆรวมทั้งความเป็นอยู่ของตนกับลิงและช้างด้วยเราสามคนอยู่ด้วยกันเป็นแต่เพียงคนรู้จักกันแต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นมิตรกันและเป็นสหายกันความเป็นสหายน่ะหมายถึงความร่วมสุขร่วมทุกข์ต่อกันและคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่ตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นเราทั้งสามไม่เคยเป็นอย่างนั้นกันเลยต่างฝ่ายต่างอยู่ไม่ได้เราจะต้องคอยหาทางพูดคุยกับสหายของเรา

0: ต่างฝ่ายต่างอยู่ไม่ได้เราจะต้องคอยหาทางพูดคุยกับสหายของเราขอนั่นลิงกลับมาพอดีเลยเป็นยังไงเพื่อนลิงวันนี้ไปหากินที่ไหนมาน่ะ
1: วันนี้ไปไกลหน่อยลูกตะครบที่ใกล้เชิงเขากำลังสุกวันนี้ไปเก็บกินซะเพลินไปเลยอ่ะ
0: โอ้เพื่อนช้างกลับมาพอดีเลยเป็นยังไงเพื่อนช้างวันนี้คงได้อาหารอร่อยสินะเห็นหน้าตาสดชื่นมีน้ำมีนวลขึ้นเยอะเลยนี
2: ่พอหากินแถวใกล้ๆนี่แหละฝนเริ่มตกไผ่ป่าก็เริ่มแตกหนอนานๆจะได้กินสักทีอร่อยดีจริงๆ
1: แล้วเพื่อนล่ะ
0: โอ้ยวันนี้ไม่ได้ออกไปไหนเลยกินแต่ลูกไส้อย่างเดียวก็ดีเหมือนกันอิ่มเหมือนกัน
3: เมื่อสัตว์ทั้งสามสนทนากันแล้วต่างฝ่ายต่างก็นิ่งเงียบไปครู่หนึ่งลิงทำท่าจะขอตัวขึ้นไปบนกิ่งไทรเพื่อพักผ่อนก่อนแต่นกกระทาขอให้อยู่คุยกันต่อ
0: เพื่อรักเราทั้งสามข้าว่าอยู่อย่างนี้นะไม่ดีเลยนะ
1: ไม่ดียังไงอ่ะ
2: ไม่ดียังไง
1: นั่นสินะวันนี้ท่านดูแปลกอ่ะ
2: ใช่ใช
0: ่ที่ข้าเจ้าพูดว่าไม่ดีเนี่ยนะก็หมายถึงว่าเราไม่ได้มีความเป็นมิตรเป็นสหายที่แท้จริงกันเลยหมายถึงผู้ที่เป็นมิตรกันเนี่ยย่อมจะต้องมีเยื่อใยมีความรักมีความปรารถนาดีต่อกันผู้ที่เป็นสหายกันย่อมร่วมสุขร่วมทุกข์กันตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นนะคิดว่าเราทั้งสามได้เป็นมิตรเป็นสหายกันบ้างหรือเปล่าเหรอ
1: ถามว่าไง
2: เราว่าเราต่างฝ่ายต่างอยู่กันนะก็พูดคุยกันบ้างก็แค่เล็กๆน้อยๆอ่ะนะ
1: เวลาใครเจ็บป่วยเราไม่เคยเป็นห่วงเป็นใยกันเลยนะ
0: เมื่อท่านทั้งสองเห็นด้วยก็ดีแล้วนะข้าพเจ้ามีความคิดเห็นว่าความเป็นมิตรเป็นสหายกันนั่นเป็นสิ่งที่ดีและถ้าจะให้มั่นคงถาวรแล้วก็ควรให้โยนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกัน
1: ท่านพูดอะไรว่าคนข้าไม่เข้าใจอ่ะ
2: นั่นน่ะสิ
0: ข้าพเจ้าหมายความว่าพวกเราควรมีความเคารพกันตามลำดับอายุเนี่ยนั่นคือพวกเราทั้งสามคนใครแก่กว่าอายุมากกว่าพวกที่มีอายุอ่อนกว่าก็ควรแสดงความนอบน้อมเคารพ
2: แล้วเราจะทำไปเพื่ออะไรล่ะ
0: อ้าวก็เพื่อว่าเราจะได้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้ในคราวที่ควรตักเตือนกันไงล่ะ
1: เข้าทีดีแฮะ
0: งั้นตกลงตามนี้นะ
2: ตกลงตกลง
3: ครั้นแล้วสัตว์ทั้งสามก็พิจารณาถึงประเด็นที่ว่าบรรดาพวกตนทั้งสามนั้นใครแก่กว่ากันโดยยึดหลักการรู้จักต้นไทรนานช้าแค่ไหนเป็นเกณฑ์ตัดสิน
0: นี่เพื่อนช้าง
1: ใช่เพื่อนช้าง
0: ท่านรู้จักต้นไทรนี่มานานเท่าไหร่แล้วเหรอว่าไงล่ะ
1: ให้เพื่อนช้าง
2: นี่เพื่อนทั้งสองข้าจะบอกให้นะข้ารู้จักต้นไทรนี้มาตั้งแต่มันยังเป็นกอเล็กๆอยู่เลย
0: โอ้โห
2: ข้าเนี่ยเคยเดินข้ามไปข้ามมาอยู่เสมอเลย
0: แล้วนั่นแหละไง
2: จนกระทั่งมันโตละสะดือข้าก็จึงเลิกเดินข้าม
0: โอ้โหนับนานทีเดียวนานโผล่เลยใช่ใช่
1: ใช
0: ่แล้วเพื่อนลิงล่ะนี่ท่านหลังละถ้ารู้จักต้นไทรมานานแค่ไหนละว่าไปว่า
1: แล้วก็อย่าหาว่าคุยนะ
0: พูดไปเถอะไม่ต้องคุย
1: ข้าพเจ้าเนี่ยรู้จักต้นไทรนี่ตั้งแต่เป็นต้นเล็กๆยังไม่แตกเป็นกอซะด้วยซ้ำไป
0: โอ้นานกว่าช้าง
1: ข้าพเจ้านั่งอยู่บนพื้นดินไม่ต้องชูคอก็นั่งกินยอดอ่อนของมันได้แล้วนะคุยไม่คุยกันคิดดูแล้วกัน
2: นี่แสดงว่าท่านเนี่ยต้องรู้จักต้นไทรนี่มาก่อนข้าพเจ้าอีกนะเนี่ย
1: ไม่รู้ละคิดเอาสิท่านเล่าให้ฟังแล้วนี่
0: น่าคิดน่าคิดน่าค
1: ิดแล้วทีเนี้ยเพื่อนรับเพื่อนนกท่านรู้จักต้นไทรนี่มานานเท่าไหร่แล้วเราแจ้งแถลงไขกันมั่งสิ
2: เล่ามาสิเพื่อนนก
0: เพื่อนทั้งสองจากนี้ไปไม่ไกลมากนักเนี่ยนะมีต้นไทรอายุเก่าแก่อยู่ต้นหนึ่งมีผลดกเต็มต้นเลยฝูงนกนะชอบไปอาศัยเก็บกินผลของมันข้าพเจ้านะกินผลของมันแล้ววันหนึ่งบินผ่านมาทางนี้ก็เลยเกิดปวดอุจจาระขึ้นข้าก็เลยถ่ายลงตรงนี้นี่แหละและไอ้ต้นไทรต้นนี้นะก็เกิดมาจากผลต้นไทรที่ข้าพเจ้าถ่ายลงมานั่นไง

0: คิดเอาเอง
1: นั้นนะก็หมายความว่าท่านรู้จักต้นทรายนี้มาก่อนเราทั้งสองซะอีก
0: แน่นอนแน่นอน
2: ใช
1: ่นกเพื่อนรักบัดเนี้ยก็เป็นที่ปรากฏชัดแล้วว่าท่านมีอายุแก่กว่าเราทั้งสอง
2: ใช่แล้ว
1: ดังนั้นต่อแต่นี้ไปอ่ะจึงเป็นหน้าที่ของเราทั้งสองจะต้องแสดงความเคารพท่านด้วยการไหว้การลุกรับรวมทั้งยอมฟังคำสั่งสอนของท่านด้วยนะท่านนกนะ
0: เพื่อนลิงเพื่อนช้างขอบใจมากนะที่ให้เกียรติเราน่ะงั้นต่อไปนี้เราก็คือสหายที่แท้จริงต่อกันใช่ไหมเราจะมีเยื่อใยต่อกันมีความเอื้ออาทรมีความรักมีความเมตตามีความปรารถนาดีต่อกัน
1: เคารพซึ่งกันและกันด้ว
0: ยเราจะเป็นสหายที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน
2: ตกลงตกลง
0: และจะเป็นเช่นนั้นตลอดไป
1: ใช่แล้ว
3: นกกระทาน้อมรับตามที่ลิงกับช้างกล่าวและได้ปฏิบัติตนในฐานะผู้อาวุโสกว่าได้ดีเยี่ยมโดยกล่าวแนะนำพร่ำสอนให้เพื่อนทั้งสองคือลิงกับช้างทำแต่ความดีฝ่ายสัตว์ทั้งสองนั้นก็ทำตามที่นกกระทาแนะนำสัตว์ทั้งสามอยู่รวมกันอย่างมีความสุขต่างทำตัวเป็นมิตรและสหายของกันและกันโดยยึดมั่นในหลักการการเคารพกันเป็นสำคัญจนตราบสิ้นอายุขัยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการเคารพกันคือการให้เกียรติแก่กันและกันซึ่งสามารถทำให้อยู่รวมกันได้อย่างมีความสุขโดยไม่ต้องคำนึงถึงความแตกต่างทางชาติพันธุ์เช่นเดียวกับนกกระทาลิงและช้างต่างเคารพกันและอยู่รวมกันอย่างมีความสุขฉะนั้น

มีชายหนึ่งลิงหนึ่งอยู่ด้วยกันคนก็รักลิงนั้นเป็นหนักหนาลิงก็รักคนจัดเต็มอัตราทั้งสองคนรักกันนั้นเกินดูมาวันหนึ่งคนนั้นนอนหลับไปแมลงวันมาตายที่กกหูลิงคิดว่าไอ้นี่ยวนกวนเพื่อนกูจะต้องบู๊ให้มันตายไอ้อับปรีช่วยต้นไม้มาเงื้อขึ้นสองมือฟาดลงไปเต็มตื้อมาแมลงวันหนีฝ่ายเพื่อนรักดิ้นชักไปหลายทีดูเถิดนี่ความรักของอวิชชาคติธรรมคำกลอนจากหนังสือธรรมะจากสวนโมกหนูชื่อเด็กหญิงวรสุดาวานิดีผู้อ่านค่ะ

โดยศึกษาค้นคว้าไปก็ยิ่งใหญ่เป็นที่สองรองลงมาแม้ยากจนทนศึกษาหาความรู้พอเชิดชูว่าใหญ่ได้ไม่ขายหน้าแต่ยากจนขี้เกียจไซส์ไร้ราคาย่อมต่ำช้าหน้าอนาถชาติเกิดเอ่ยหนูชื่อเด็กหญิงชนิการดีสิทธิเวชมาจากโรงเรียนแม่พระประจักษ์ค่ะ

ันนี้ก็รู้สึกใครๆก็คงง่วงแล้วเดี๋ยวนี้ชักมืดมืดเร็วก็ถ้าง่วงง่วงเดี๋ยวไปนอนได้ก็รู้สึกว่าสมควรแก่เวลาก็ขอบใจที่ท่านมาให้พรแล้วก็ให้พรนี่ดีเพราะว่าถ้าไม่ให้พรมันก็ไม่รู้ว่าทำอะไรไม่รู้ว่าเราทำอะไรถ้ามาให้พรแล้วก็เราก็มีกำลังใจที่จะทำงานอะไรต่างๆแล้วก็ต้องให้พรกับทุกฝ่ายรัฐบาลฝ่ายการก็ให้กำลังใจทำอะไรก็ทำได้ดีแต่วันนี้ไม่พูดว่าให้ทำอะไรเพราะว่าให้ทะเลาะกันไม่เอาไม่ให้ทะเลาะให้ทำอะไรที่ดูจะดีแล้วคิดให้อย่าเกินอย่าเลยเถิดแต่ว่าถ้าแต่ละคนทำงานให้เหมาะสมบ้านเมืองจะไปได้ถึงว่าจะต้องให้พรให้บ้านเมืองไปได้ให้แต่ละคนไปได้ไม่ใช่ไม่มีการโหจนฟ้าจะทำอะไรเลยก็ขอให้แต่ละคนมีความสำเร็จพอสมควรเศรษฐกิจพอเพียงคือทำให้พอเพียงถ้าไม่พอเพียงไปไม่ได้แต่ถ้าทำพอเพียงสามารถที่จะนำพาประเทศให้ดีไปได้ดีก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในความสำเร็จพอเพียงและเพื่อให้บ้านเมืองบรรลุความสำเร็จที่แท้จริงก็ไม่รู้คนที่รับพรก็รับไปคนที่ไม่รับพรก็คิดในใจขอบใจที่ท่านทั้งหลายมาให้พรเรารับพรของท่าน

พูดถึงชาวนาวันก่อนข้าพเจ้าไปงานที่อ่างทองข้าพเจ้าเป็นทุกข์แทนชาวนาไทยซึ่งก็ยังยากจนเพราะว่านอกจากน้ำมันแพงแล้วปุ๋ยก็ยังแพงมากอีกด้วยข้าวของทุกอย่างพากันขึ้นตามราคาน้ำมันไปหมดอันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลาท่านทรงทอดพระเนตรเห็นอย่างไปทรงเยี่ยมตามจังหวัดต่างๆเห็นประชาชนเลิกใช้ควายไถนามาใช้รถในว่าสมัยใหม่กว่าใช้รถไถนาควายก็กลายเป็นไม่มีค่าอะไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบอกนี่ต่อไปถ้าน้ำมันแพงขึ้นแพงขึ้นเนี่ยชาวนาเหล่านี้จะทำยังไงได้ทิ้งควายไปแล้วเพราะควายตัวนี้ก็ต้องมาฝึกกันใหญ่เข้าโรงเรียนฝึกหัดไถนาเพราะถูกทอดทิ้งไปตั้งหลายปีแกไถนาไม่เป็นตอนนี้สู้น้ำมันไม่ไหวแล้วน้ำมันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งก็ไม่มีวันที่จะลงหรอกความจริงเมื่อควายใช้ไถนาได้ก็น่าจะใช้ควายไถนาเดี๋ยวนี้ใช้ควายเหล็กที่มันกินน้ำมันแทนหญ้าก็เลยชาวนาก็ยิ่งลำบากอันนี้ท่านนายกก็คงจะช่วยสนับสนุนให้ชาวนาใช้ควายอย่างเดิมก็ไม่เสียเกียรติอะไรเลยน่ารักออกรู้สึกมีชีวิตชีวาดีอย่างน้อยเราก็ผลิตข้าวได้มากอย่างเดิมไม่ใช่ว่าแม้เมืองไทยนี่ล้าสมัยต้องใช้ควายแทนที่จะใช้รถไถนาที่มีความโก้เก๋แต่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งบ่นมานานเลยบอกรถไถนาเนี่ยราคามันสูงแล้วน้ำมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆและในระยะยาวก็ต้องเสียค่าซ่อมค่าอะไรตอนที่รับสั่งนะยังน้ำมันก็ยังมีดีรับสั่งว่าเขาถ้าเผื่อไม่มีวันหนึ่งไม่มีน้ำมันหรือน้ำมันแพงมากรถไถนาก็ต้องถูกจอดทิ้งไว้เฉยๆผิดกับควายที่มันเดินเองได้ทุกเวลาแล้วมูลของควายที่ถ่ายไว้ทั่วไปตามท้องนาก็เป็นปุ๋ยชั้นดีรับสั่งบ่นมานานเดี๋ยวนี้ท่านไม่บ่นแล้วท่านเห็นว่าสู้คนสมัยใหม่เขาไม่ไหวท่านก็เลยไม่บ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงสร้างธนาคารข้าวทรงคิดสร้างเองทั่วทุกคนทุกแห่งรอบประเทศไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้ชาวบ้านมีธนาคารข้าวตามพระราชดำริที่ว่าช่วยกันตั้งธนาคารข้าวจะได้ใครอดอยากหมู่บ้านไหนอดอยากก็ได้ไปขอยืมข้าวทรงสอนให้เขาไปขอยืมข้าวแล้วเวลาปีไหนทำข้าวได้ดีก็เอาข้าวไปใช้

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

0: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่8สิงหาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตุมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภาวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่หน่วยภริสุนทรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสพุทธิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุภารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-496-1240
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์02-496-1164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
0: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาท
2: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240
1: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240 02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
4: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
5: นั่งตามสบายนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้วันนี้ก็เป็นวันที่ญาติโยมได้มาบำเพ็ญกุศลการที่เรามีโอกาสได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อจะฝึกจิตใจของเราให้รู้จักทางสงบให้รู้จักอุบายแห่งวิธีจิตของเราเราอยากจะศึกษาว่าจิตของเรานั้นจำเป็นที่จะต้องควบคุมจำเป็นที่จะต้องศึกษาจำเป็นที่จะต้องประพฤติปฏิบัติเพราะทุกคนเรามีจิตใจเหมือนกันเพราะเราอยู่ด้วยจิตใจทุกวันนี้สุขก็อยู่ด้วยจิตใจทุกข์ก็ขึ้นอยู่กับจิตใจทุกคนจึงรู้ว่าทุกคนเรามีสุขทุกข์ที่ใจถ้าเราไม่ศึกษาใจแล้วเราจะรู้อะไรได้การที่เรารู้ธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าก็ศึกษาที่ใจพระพุทธเจ้าเป็นบรมครูของพวกเราที่ท่านจะรู้มาสอนสัตว์โลกทั้งมนุษย์และเทวดาได้พระองค์ก็ทรงศึกษาธรรมะที่ใจพระองค์ศึกษาอย่างไรพระองค์ก็เริ่มต้นจากการศึกษาเรื่องทำสมาธิพระองค์บำเพ็ญเพียรทำสมาธิถึง6ปีจนได้บรรลุสำเร็จแต่พระองค์กว่าจะสำเร็จได้พระองค์ก็ทรงทรมานตัวเองจนลำบากเพื่อทรมานร่างกายจนพายผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกพระองค์ทรงเห็นว่าไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ก็จึงมาปฏิบัติแบบใช้อารมณ์ง่ายๆอารมณ์เบาๆด้วยการทำอานาปานุสติการที่มาเรียนรู้เอาใจมาไว้กับกายเอาใจมาไว้กับลมที่พระองค์ทรงเอาใจมาไว้กับกายเอาใจมาไว้กับลม จึงได้เห็นอนาปานุสติเวลาระลึกลมเข้าระลึกลมออกหรือว่าอัสสาสะปัสสาสะคือไม่ใช่กลั้นลมหายใจอัสสาสะปัสสาสะแปลว่าระบายลมเข้าออกให้ทำสติกำหนดรู้ตามลมหายใจเข้าออกว่า

เข้าเป็นอย่างไรหายใจออกเป็นอย่างไรการที่รู้ลมมันทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นรู้จักภาวนามากขึ้นรู้จักความสงบมากขึ้นเรียกว่ามารู้จักตัวเองมากขึ้นการที่มารู้จักตัวเองนั่นคือรู้จักธรรมะคือรู้จักสมาธิเมื่อเราควบคุมตัวเองได้แล้วก็สามารถจะเกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมคำสอนพุทธเจ้าได้มากขึ้นเช่นพระองค์ได้ทรงปฏิบัติแบบเดียวกันพระพุทธเจ้าได้มาเป็นพุทธเจ้าก็อาศัยในอานาปานสติพระองค์ก็ไม่ได้ไปภาวนาอะไรเพียงแต่รู้ว่าลมเข้าเป็นอย่างไรลมออกเป็นอย่างไรเมื่อรู้ชัดในลมหายใจเข้าออกแล้วก็เกิดสติเกิดปัญญารู้ทำอันลึกซึ้งจนถึงที่สุดของการดับฉะนั้นการที่เรามาเรียนรู้ธรรมะคำสอนพระเจ้าจึงเรียนรู้เรื่องอารมณ์กรรมฐานรู้จักที่ตัดกรรมตัดเวรแล้วก็ดับทุกข์ทั้งปวงในใจเราได้การที่เรามาศึกษาธรรมะที่ใจเรานั้นมันก็ไม่ใช่ของไกลตัวเองของที่ควรจะศึกษาได้ถ้าเป็นวิทยาลัยก็วิทยาลัยอยู่ในบ้านตัวเองคือเราสามารถจะเอาตัวเองเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแต่การศึกษาสกลกายอาการทั้งสองเนี่ยว่าเราเป็นยังไงการเรียนรู้เรื่องกายใจนั้นเป็นการเรียนรู้ถึงทางสงบเรียนรู้ไม่วุ่นวายเรียนรู้ไม่ต้องดิ้นรนอะไรการเรียนรู้ถึงตนเองนั่นคือการเรียนรู้มีการควบคุมตัวเองได้ดีมากกว่าการไปเรียนรู้ภายนอกเช่นเราจะศึกษาอ่านหนังสืออ่านตำราเขาเขียนไว้อย่างใดมากมายพออ่านจบแล้วก็เป็นสัญญาบางทีเขาไม่สงบปรุงสั้นถ้าการไปปรุงแต่งเอาตำรามาใช้ก็เกิดความไม่สงบขึ้นมาการที่เรียนรู้คำมาของพระพุทธเจ้าคือมาเรียนรู้ที่ใจเราเมื่อเรามาเรียนรู้ที่ใจเราก็จึงได้รู้ว่าอ๋อคนเราได้เกิดมาก็ไม่มีอะไรจะดีจะชั่วจะสุขจะทุกข์ก็มาจากความคิดนึกสุขก็มาจากความคิดนึกทุกข์ก็มาจากความคิดนึกดีใจเสียใจก็มาความจากความคิดนึกเราก็นึกว่าสิ่งอันนี้เราควรจะศึกษาให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราเมื่อเราได้ลงมือมาประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วนั่นเนี่ยเราจะได้พบความสุขในหัวใจเราคนที่ทุกข์นั้นเพราะหัวใจเขาไม่ว่างไม่ว่างจากความวุ่นวายเขามีแต่เรื่องปัญหาชีวิตมีแต่เรื่องที่ทำให้ใจตัวเองนั้นเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาบางทีมันไม่ทุกข์เราก็ไปเพิ่มทุกข์ให้ตัวเองจนกลายเป็นทุกข์ที่แก้ไม่ตกฉะนั้นธรรมะคำสอนพระเจ้าจึงเป็นการสอนให้รู้ใจตัวเองเอาใจมาไว้กับกายเอากายเอาจิตมาไว้กับกายพอรู้กายรู้จิตได้หนทางทางสงบก็มีเท่านี้เองดังนั้นเรื่องเรียนรู้ธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าจึงต้องมองเรื่องความจริงที่ใจเราถ้าเราปรารถนาความสุขเราก็ต้องเรียนรู้อารมณ์กรรมฐานเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในใจเราเรียนรู้สิ่งที่ดับในใจเราเรียนรู้สิ่งที่เปลี่ยนแปลงจากตัวเราเรียนรู้จากการเปลี่ยนแปลงอีกต่อไปว่ามันจะเป็นอย่างไรธรรมะคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราเนี่ยได้ค้นคว้าหาทางสงบใจค้นคว้าหาที่พึ่งทางใจแล้วเราก็มีเวลาที่เราจะปฏิบัติกันถ้าเราไม่สนใจในทางสงบมันก็ไปอยู่กับความวุ่นวายอยู่กับความเดือดร้อนในชีวิตตัวเองดังนั้นถ้าเราสนใจชีวิตที่มันเป็นทางสงบมันก็ช่วยเราได้จะเป็นบัตรทุกบำรุงทางจิตใจของเราให้มีแต่ทางเจริญเราก็ไม่ตกไม่ต้องเป็นทุกข์ระทมทางจิตใจเพราะว่าเราสามารถแก้ใจตัวเองได้ด้วยการปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าทรงทำอนาปานุสติระลึกลมเข้าระลึกลมออกจนเป็นสติ
ป็นสมาธิเชื่อมโยงติดต่อกันจนเห็นความสงบมากน้อยคุณธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เกิดขึ้นก็อาศัยวิธีปฏิบัตินี่เองพระพุทธเจ้าได้ผ่านแบบเดียวกับพวกเราทำเนี่ยไม่ได้เอาวิเศษวิโสอะไรมาจากพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็มาหยิบยกเรื่องเหตุการณ์ปัจจุบันในโลกที่พระองค์เป็นอยู่ไม่ได้ไปเอาที่อื่นมาศึกษาเลยเอาในตัวเองมาศึกษาทั้งหมดฉะนั้นธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์พระพุทธเจ้าเอามาเรียนรู้ที่พระองค์องค์เดียวเท่านั้นเองมาเปิดตำรับตำราดูในหัวใจพระองค์เท่านั้นเองเช่นทุกวันนี้เราไม่สามารถจะเรียนจบเพราะคำสอนพุทธเจ้าลึกซึ้งมาจับใจเพราะพระองค์ได้ธรรมะนั้นจึงได้ลึกซึ้งละเอียดอ่อนมากตั้งแต่พระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมล้วนไปเรื่องจิตเป็นเรื่องเจตสิกเรื่องรูปเรื่องนิพพานฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เราก็น่าศึกษาค้นคว้าการที่ได้มีตำรับตำราคือในหัวใจตัวเองนั้นคือเท่ากับเราได้ศึกษาพระไตรปิฎกของพุทธเจ้าการศึกษาตัวเองนั้นคือศึกษาใจตัวเองนั้นจะทำให้คนนั้นเป็นคนใจเย็นเป็นคนใจดีเป็นคนไม่ตนีขี้เหนียวเป็นคนเสียสละเป็นคนไม่ระมบลบมากมีอะไรก็ที่จะแบ่งปันที่จะทำให้ผู้อื่นได้รับความสุขด้วยการที่เรามาเข้าถึงธรรมพุทธเจ้านั้นมันมีอานิสงส์มากที่จะช่วยตัวเองในยามมีทุกข์ถ้าเรามารู้เรื่องหัวใจของเราก็เราก็ต้องศึกษาอันนี้เท่านั้นเองเพราะว่าพระธรรมคำสอนพระเจ้า 80,000 นั้นอยู่ในดวงใจดวงเดียวไม่ได้อยู่สิ่งอื่นเลยฉะนั้นเมื่อเราศึกษาสิ่งนี้ได้แล้วก็เท่ากับได้สิ่งอื่นทั้งหมดเรามีเวลาปฏิบัติเราก็ปฏิบัติให้เป็นตัวของตัวเองเวลาทำงานเราก็ทำงานเป็นเรื่องของเราเราจะต้องอยู่กับสังคมต้องดิ้นรนต้องทำงานถ้าจะเหน็ดเหนื่อยเราก็ถือว่าให้ถือว่าจะเหน็ดเหนื่อยอย่างไรแต่ว่ามันก็หมดไปได้ถึงความเหน็ดเหนื่อยการศึกษานี่ไม่ใช่ว่าเป็นของจะต้องแบกหามอะไรมาเรียนรู้ที่พุทธเจ้ารู้เรื่องของตัวเองรู้เรื่องของจิตเพราะเรารู้แล้วว่าจิตคนเรานั้นสุขทุกข์มันสร้างขึ้นเองถ้าไม่สร้างความสุขขึ้นมาก็ต้องสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองความทุกข์นั้นมีอะไรเพราะความโกรธเพราะความพยาบาทเพราะความไม่ถูกใจหรือเพราะความน้อยเนื้อตามใจไม่สมหวังใจคนบางคนต้องร้องไห้น้ำตาปานจะเป็นใส่เลือดเพราะความไม่ถูกใจเพราะความไม่สุขไม่สมหวังใจเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจึงเกิดทุกข์ทางใจทรมานทางใจและจึงจะรู้ว่าทุกข์ทางใจนี่เราต้องมองด้วยปัญญาถ้าคนไม่มีปัญญามองทุกข์ไม่ออกนะเห็นว่าเกิดมาไม่เห็นมีอะไรทุกข์สักอย่างเดียวเห็นกินลิ้มนอนหลับสบายจะตายไม่เห็นทุกข์มีเรื่องราวอะไรเลยแต่หารู้ไหมว่าเรื่องราวมันมีอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันนี้วันหน้าก็มีไม่มีว่าใครจะมีความสุขอยู่ได้ตลอดไปเมื่อรู้อย่างนี้แล้วจึงไม่ต้องพยายามที่จะศึกษาเรื่องใจเราพยายามตะล่อมพยายามวานล้อมพยายามหาอุบายที่จะปลูกรังใจเราให้เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นภาวนาให้มีความรักในตัวเองให้มีความรักภาวนาให้มีความรักสงบให้เป็นคนรู้จักปล่อยรู้จักวางเป็นเพราะการเรียนรู้ธรรมะนั้นเท่ากับเรียนรู้สิ่งที่ประเสริฐที่สุดในโลกนี้มงคลที่สุดเอามาใส่ใจเราใจของเราก็จะสมบูรณ์ความบกพร่องในชีวิตก็จะมีน้อยลงฉะนั้นผู้ประพฤติธรรมเนี่ยย่อมมีความเจริญทางเดียวตอนนี้เราก็จำเป็นจะต้องศึกษาที่หัวใจของเราว่ามันสุขเราก็ยอมรับว่ามันสุขสุขหายไปเราก็ยอมรับว่าสุขหายไปทุกข์เกิดขึ้นมาก็ยอมรับว่าทุกข์เกิดขึ้นมาทุกข์หายไปก็รู้ว่าทุกข์ดับไปหาย
มันเฉยเราก็รู้ว่ามันเป็นอุเบกขาวางเฉยเมื่อเราศึกษาข้อมูลของธรรมะที่ใจเราเราก็เลิกศึกษาทางอื่นมันก็มารู้เรื่องพระศาสนาพุทธเพราะว่าพุทธะคือเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้ยับยั้งชั่งใจตัวเองให้เกิดความสุขสงบที่ดีได้ฉะนั้นเรื่องคำสอนพระพุทธเจ้าก็มาสอนใจเรานี่แหละพระจะเทศกี่วันกี่คืนก็คือสอนใจนี่เองทำไมจึงแค่ใจเท่านั้นหรือมันง่ายเสียเหลือเกินอะไรอะไรก็ลงที่ใจสุขก็ที่ใจทุกข์ก็ที่ใจสวรรค์ก็ที่ใจนิพพานก็ที่ใจดีชั่วบุญบาปอะไรก็ที่ใจมันมีใจอย่างเดียวมันน่าจะง่ายมันไม่น่าจะยากอะไรเลยมันอะไรแล้วก็ลงที่ใจหมดแต่มาลงที่ใจแต่ใจมันไม่ลงสุขทุกข์มันลงที่ใจจริงแต่ใจมันก็ปรุงแต่งเรื่องทุกข์สุขอีกมันก็ปรุงแต่งว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่น่าจะเป็นอย่างนี้คนนั้นไม่น่าว่าเราคนนั้นไม่น่าด่าเราคนนั้นไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นคนนี้หรือภายในครอบครัวไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ในเรื่องลูกหลานอะไรมันไม่ใช่เป็นเรื่องใจเดียวถ้าเรื่องใจเดียวก็ไม่มีปัญหาแต่ที่มันมีปัญหาเพราะมันเรื่องหลายใจมันเรื่องหลายความคิดเรื่องมากลูกมากผัวมากเมียเรื่องมากบ้านมากช่องไอ้การที่มันแตกลูกแตกหลานออกไปเนี่ยมันจริงได้เกิดทุกข์มากแต่ถ้ามันแค่กายเดียวจิตเดียวเรื่องอะไรมันก็จบอยู่ที่ใจเดียวธรรมะเป็นคนใจเดียวศีลเป็นคนใจเดียวสมาธิเป็นคนใจเดียวปัญญาเป็นคนใจเดียวธรรมะเป็นมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์มาลงที่ใจเดียวการฟังธรรมะการปฏิบัติธรรมะจะภาวนาบทใดก็มาลงที่ใจเดียวเมื่อใจเดียวเราก็พยายามเข้นพยายามเน้นหนักพยายามรู้พยายามพิจารณาว่าใจเดียวมันเป็นอย่างไรหลายใจมันเป็นอย่างไรมันสุขทุกข์อย่างไรการศึกษาพุทธศาสนาคือการศึกษาที่จิตที่ใจของเราเท่านั้นเองถ้าเรารู้ที่จิตที่ใจของเราได้มันก็ไม่มีอะไรจะเกิดไม่มีอะไรจะดับไม่มีอะไรจะทุกข์ไม่มีอะไรจะสุขมันก็ทำใจให้สบายได้แต่เราไม่สามารถจะทำให้เป็นใจเดียวได้เท่านั้นเองเรื่องมันจึงมากมายเรื่องมันจึงเป็นคนโน้นเรื่องมันจึงเป็นคนนี้เรื่องมันจึงไม่หยุดสักทีวันนี้ก็มีเรื่องอย่างนี้พรุ่งนี้ก็มีเรื่องต่ออีกปะลืมก็มีเรื่องต่ออีกปีนี้ก็มีเรื่องอย่างนี้ปีหน้ามันก็มีมากกว่านี้อีกเมื่อไรมันจะจบสิ้นสักทีเพราะเราตามเรื่องไม่จบสักทีมันก็จบที่จิตเราของเราอีกเรื่องอะไรๆมันก็มาจบที่ใจของเราถ้าไม่จบที่ใจก็ไม่มีอะไรจะจบอีกคนเราทะเลาะกันจะดีกันดีกันตรงไหนไม่ใช่ดีต้องจับมือกันแต่ดีด้วยความเข้าใจกันดีด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันนั่นคือการไม่โกรธกันไม่ต้องทะเลาะกันแสดงว่ามาลงที่ใจเหมือนกันคนจะโกรธคนจะรักกันเนี่ยก็ต้องลงที่ใจถ้าใจไม่มีเยื่อใยมันก็โกรธไม่ได้มันก็รักไม่ได้ฉะนั้นพุทธเจ้าจึงบอกว่าทุกทุกอยู่ที่ใจทั้งหมดเลยไม่มีใครเป็นหัวหน้านอกจากใจเท่านั้นเป็นหัวหน้ากายก็เป็นเบาใจก็เป็นหัวหน้าฉะนั้นเราจึงต้องศึกษาศีลสมาธิก็ศึกษาในระบบหัวใจเราเช่นเราทำอานาปานุสติเราอยากจะรู้ลมเนี่ยไอการรู้ลมนั่นแหละทำให้เรารู้ให้รู้ศีลสมาธิขึ้นมาโดยปริยายปริยายเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็ย่อมจับรู้ความรู้สึกตัวเองได้อารมณ์เข้าเป็นอย่างไรลมออกเป็นอย่างไรนะเข้านะเข้าเราชำนิชำนาญขึ้นจิตมันก็ไม่ไปอื่นจิตมันก็เป็นจิตเดียวใจก็เป็นใจเดียวมันก็เลยถึงความว่างความสงบได้ก็เข้าใจวิถีจิตตัวเองได้ว่ามีเท่านี้เราคือใจถ้าคนเราได้ปฏิบัติใจให้สงบได้ไม่มีอะไรเลยจะเป็นทุกข์สุขในหัวใจนี้จะเกิดขึ้นการที่เรามาศึกษาธรรมะก็มาศึกษาปัญหาเท่านี้เองปัญหาก็จบถ้าคนด่าเราเขาว่าเราเขานินทาเราแต่ว่าใจของเราเกิดมารู้ใจตัวเองเราเกิดรู้เท่าทันใจตัวเองเกิดไม่โกรธเกิดรู้ว่ามันคิดอย่างนั้นมันคิดอย่างนี้มันไม่มันปรุงแต่งแล้วมันก็ดับเขาจะว่าจะด่าไงเกิดมันไม่โกรธปัญหาก็จบตรงหัวใจใครจะมาชัก

ชวนให้เราเกิดกิเลสเกิดความโลภโมโทสันทะเยอทะยานเราก็มารู้เรื่องจิตใจของเรามันก็หยุดตรงใจอีกไอ้ความโลภโมโทสันที่จะทำอะไรอีกก็หมดไปเพราะเจ้าของนั่นเนี่ยเป็นผู้ควบคุมใจตัวเองได้สามารถวานล้อมสามารถต้อนใจตัวเองจนเข้าถึงสัมมาปฏิบัติจนเข้าถึงความสงบสุขฉะนั้นจึงว่าสุขทุกข์มันอยู่ที่ใจของเราแล้วธรรมะคำสอนพุทธเจ้าก็มาอยู่ในใจเราแต่พวกเราไม่ได้ศึกษาใจตัวเองเท่านั้นเองไม่มีเวลาไม่ทำเวลาให้เกิดขึ้นไม่เสียสละเวลาแล้วก็ไม่นึกว่าเวลานั้นเป็นของเราฉะนั้นเมื่อเราได้ไม่ตกอยู่ในความประมาทเลินเล่อเราก็มีเวลาของเราที่จะศึกษาใจเราฉะนั้นการเรียนรู้เรื่องศีลสมาธิก็มารวมเรื่องจิตใจทั้งหมดฉะนั้นญาติโยมที่มาวัดก็มาศึกษาเรื่องใจเท่านั้นเองเพื่อจะต้องการทำทานให้ใจสบายเสียสละเป็นคนไม่โลภอยากเบียดเบียนคนอื่นคนให้ทานก็ไม่คิดจะเบียดเบียนคนอื่นไม่คิดจะเจาะโกงคนอื่นคนรักษาศีลก็ทำให้ใจเราเนี่ยไม่คิดจะทำบาปไม่เบียดเบียนคนอื่นใจก็เป็นปกติสุขอันนี้ก็ถือว่าถ้ารักษาอยู่อย่างนี้ได้มันก็พบความสุขในใจเราทำสมาธิเป็นการดึงลังเหนี่ยวใจเราไม่ให้มันวุ่นวายไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์ไม่จะเป็นคนเจ้าทิฏฐิไม่จะเป็นคนคิดมากให้เป็นคนอยู่ในกรอบของศีลธรรมอยู่ในกรอบของบ้านเมืองอยู่ในกรอบของคนดีเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจึงว่าใจเราเนี่ยสำคัญมาศึกษาทั้งหมดก็มีธรรมะเท่านี้เองไม่มีอะไรจะเกิดไม่มีอะไรจะดับเพราะจิตมันไม่มีตัวตนมันเป็นไปของมันตามธรรมดาธรรมชาติฉะนั้นเข้าใจว่าญาติโยมมีหัวใจเหมือนกันมีความคิดเหมือนกันสุขทุกข์ญาติโยมก็มีเหมือนกันก็คงจะเข้าใจเรื่องนี้ได้ดีว่าจำเป็นเหลือเกินที่เราจะต้องศึกษาเรื่องใจของเราไม่ที่ปล่อยให้ใจของเราเลื่อนลอยคิดสเปะสปะเป็นโกรธเป็นโลภเป็นหลงเป็นเรื่องเดือดร้อนแล้วพอมีมากขึ้นก็แก้ใจไม่ตกเช่นคนเล่นการพนันเนี่ยพอไปเล่นการพนันใจมันติดมันไม่ได้เล่นแต่มันรำคาญก็เลยต้องเล่นจนตลอดไปยันเท่าแก่ๆพอไปเล่นแล้วมันติดที่ไหนมันติดที่มือหรือติดที่ตาเปล่าเลยมันติดที่ใจเราไปกินเหล้าเป็นสูบบุหรี่มันติดที่ปากหรือติดที่มือหรือติดที่จมูกติดที่กลิ่นเปล่ามันติดที่ใจใจมันชอบใจมันยินดีเมื่อเราเรียนรู้ก็ไม่มีอะไรมันจะติดมันเกิดติดที่ใจนั่นเองพอเราไปฝึกไปหัดมันที่ไม่ดีแต่ถ้าเราจะให้ฝึกหัดที่ดีมันก็ต้องฝึกที่ใจเหมือนกันสวดมนต์ทุกวันนั่งสมาธิทุกวันพุทโธอยู่ตลอดเวลามันก็เลยชอบใจว่าใจนี่มันสบายดีสงบดีทำแล้วมันตัดสินใจได้ดีจิตใจมันเยือกเย็นผ่องใสเบิกบานมันก็เลยชอบใจติดอยู่ที่ใจจึงได้รู้ว่าภาวนานี่จะให้ความสุขก็สุขที่ใจนั่นเองเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็จึงน้อมโอปานิโกเข้ามาศึกษาเรื่องจิตใจทั้งหมดคำสอนพุทธเจ้าที่มีมานี้ทุกหมวดทุกตอนทุกวรรคฉะนั้นเราเรียนมันไม่ได้เพราะสติเราไม่พอเผลอตัวเก่งชอบคิดบ่อยๆสมาธิยังไม่มีเพราะเราภาวนาให้จิตหยุดไม่ได้ปัญญายังไม่เกิดเพราะสมาธิของเราไม่พอปัญญาก็ตัดละอะไรไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเราจึงได้หาความสบายใจไม่ได้ไม่สามารถจะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ฉะนั้นเมื่อถ้าเราควบคุมจิตใจของเราได้ไม่มีอะไรเลยถ้าทำใจให้เราเป็นหนึ่งได้ฉะนั้นเมื่อเรามาเรียนรู้อย่างนี้เราก็มีธรรมะเป็นเครื่องคุมของใจเราจะปฏิบัติให้เรามีความสุขสงบอย่างใดก็ได้เราก็พอใจในชีวิตที่เราเป็นอยู่การทำสมาธิการประพฤติธรรมนี้เป็นคุณธรรมเป็นธรรมอันประเสริฐที่จะคุ้มครองนำตนไปสู่ความสุขสงบแก้ปัญหาชีวิตได้เมื่อสรุปแล้วไม่มีอะไรต่อไปนี้เราก็ต้องศึกษาเรื่องความสงบในใจเราถ้ายังไม่สงบเราก็รู้ว่าไอ้ความไม่สงบนั่นแหละที่มันมาทำให้จิตใจทุกคนเป็นทุกข์เราก็ต้องศึกษามันให้เกิดปัญญาการที่เรามีปัญญาเนี่ย

จะทำให้เรารู้เท่าทันสามารถควบคุมจิตตัวเองได้ดีคนที่ไม่มีปัญญาก็ไม่รู้ใจตัวเองหรอกทั้งที่คิดอยู่ตลอดวันก็ไม่เห็นความคิดเหมือนกับคนตาบอดไม่เห็นแสงเดือนแสงตะวันเหมือนกับคนหูหนวกไม่เคยไม่ได้ยินเสียงทั้งที่เสียงเนี่ยดังกระทันวันไหวเสียงกลองเสียงอะไรเนี่ยดังกระทันวันไหวแต่คนหูหนวกไม่ได้ยินคนดีนี่มันดังจนต้องอุดแค่หูอย่างเงี้ยคนตาไม่เห็นนี่มันมองอะไรไม่เห็นเพราะไม่สามารถจะหยิบคำนวณอะไรได้ถูกแต่ว่าคนตาดีเนี่ยมันเห็นเจนจะแจ้งใจเห็นได้ทุกอย่างฉะนั้นเมื่อเรียนรู้อย่างนี้เราจึงได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เราจะทำให้เกิดขึ้นเนี่ยเราจะต้องพยายามศึกษาเรื่องใจให้เห็น

ที่เราจะทำให้เกิดขึ้นเนี่ยเราจะต้องพยายามศึกษาเรื่องใจให้เห็นให้เห็นที่ใจถ้าเราเห็นที่ใจแล้วมันเห็นด้วยปัญญาเห็นว่าสุขเป็นอย่างไรทุกข์เป็นอย่างไรถ้าความคิดของคนเสียสติความคิดของคนโลภมากความคิดของคนโกรธมากความคิดของคนหลงรักจังมากนี่เป็นความคิดที่มีอยู่จริงแต่มันคิดติดต่อจนเล่าร้อนติดต่อจนซึมเศร้าติดจ่อจนไม่เกิดความสุขเมื่อคิดอย่างนี้คิดจนไม่มีทางดับเลยจึงได้ไม่เห็นใจตัวเองเพราะขาดปัญญามันคิดมากเกินไปจนไม่รู้จักจิตตัวเองไม่รู้จักห้ามใจที่จริงมันคิดมากกว่าคนธรรมดาคนที่ทุกข์คิดจนหน้าดำคิดจนพายผอมคิดจนกินไม่ได้นอนไม่หลับบางคนคิดไปอยากฆ่าตัวตายแต่หารู้ไหมว่าไอ้ความคิดนั่นน่ะเราไม่รู้ทันมันเราควบคุมมันไม่ได้เองเพราะขาดสติขาดสมาธิตัวปัญญาแต่คนที่สามารถจะแก้ความคิดตัวเองได้นั้นคือรู้ภาวนาเช่นลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้แล้วคิดเรื่องเก่าก็รู้คิดเรื่องใหม่ก็รู้ทีนี้พอตามรู้เข้าที่ลมเนี่ยเวลาโกรธก็รู้เวลาโลภก็รู้เวลาหลงก็รู้เวลารักชังอะไรก็รู้พอรู้ใจตัวเองปุ๊บมันก็เริ่มคอนโทรลตัวเองได้บางอย่างไม่ควรทำบางอย่างควรทำบางอย่างควรคิดบางอย่างไม่ควรคิดบางอย่างควรพูดบางอย่างไม่ควรพูดมันก็เลยมีเหตุมีผลของตัวเองในตัวอันนี้ก็มีการควบคุมตัวเองได้ดีควบคุมสติมากขึ้นจะกลายเป็นพระรัตนตรัยเป็นศีลสมาธิเป็นมรรคผลที่ใจได้เพราะอะไรเพราะมีปัญญาสามารถดูเท่าทันอารมณ์ตัวเองเพราะการที่รู้เท่าทันจิตตัวเองนั้นก็แต่ก็ควบคุมได้แล้วผู้ควบคุมใจตัวเองได้ก็ไม่มีความผิดพลาดเท่าไหร่ทุกข์ก็ไม่มาครอบงำใจเพราะเรารู้ใจตัวเองก็ไม่ปล่อยให้มันมาครอบงำเมื่อรู้สมุฏฐานมันอย่างนี้แล้วก็แก้ไขตัวเองได้แต่นี่คนที่ทุกข์มากๆที่มีปัญหามากไม่เคยได้ศึกษาธรรมะไม่เคยสนใจเรื่องจิตเรื่องวิญญาณไม่มีปัญญาเข้าไปดูลึกซึ้งนั่นเองแต่ถ้าเรามีปัญญานี่เราสามารถจะรู้เลยว่าคิดคนเราเป็นอย่างไรคิดให้เป็นทุกข์มันเป็นอย่างไรคิดระวางเฉยเป็นอย่างคิดแล้วเป็นสุขเป็นอย่างไรมันรู้ใจตัวเองมันก็แก้ไขตัวเองได้อันนี้เราจะต้องพยายามศึกษาและปฏิบัติให้มีปัญญาญาณเกิดขึ้นเราจะได้หมดความสงสัยแล้วเราจะได้ลงมือปฏิบัติเราสามารถจะควบคุมจิตใจของเราให้เยือกเย็นได้เท่าไหร่ก็ได้คนถ้ารู้ใจตัวเองเลยจะทำอะไรก็ได้จะควบคุมให้ใจตัวเองเย็นแค่ไหนก็ได้เพราะรู้จักพูดจะคิดจะทำเพราะจับใจตัวเองได้แต่ถ้าเราไม่สามารถจะควบคุมใจเองได้มันก็เป็นทุกข์คนเดียวคิดจนนอนไม่หลับคิดจนปวดหัวคิดจนเป็นโรคประสาทก็เรื่องคิดแล้วคิดอีกจนเองคิดเรื่องเก่าๆนั่นเองมันไม่ย้ายไปที่อื่นมันคิดซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยจึงกลายเป็นเรื่องไม่สงบแต่ถ้าเราละความคิดได้ก็กลายเป็นเรื่องสงบเพราะเราภาวนาอย่างเดียวอันนี้พูดถึงเรื่องใจนะวันนี้ท่านโยมคงจะพอเข้าใจเพราะเรามีความคิดเหมือนกันมีสุขที่ใจมีทุกข์ที่ใจมีโลภมีโกรธมีหลงที่ใจแต่ที่มันสร้างให้ทุกข์เกิดขึ้นเพราะเราขาดสติขาดปัญญาขาดสมาธิแต่ที่เราหลับทุกข์ได้นั่งอยู่เฉยๆได้เนี่ยเพราะเราสามารถมีสติควบคุมไว้ที่ใจยิ่งเราภาวนาเอาจิตไปไว้ที่ลมนั่นก็ควบคุมใจแล้วใจไม่ไปคิดอื่นก็เท่าควบคุมให้ใจเราหยุดคิดหยุดนึกนั่นเองในการปฏิบัติธรรมก็ไม่มีอะไรนอกเหนือจากใจเราก็จะต้องทำเป็นใจเดียวกายเดียวเพื่อให้จิตใจของเรามีความสุขสงบตลอดไปธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนั้นชนีฟังรู้เรื่องไหมโยมถ้าไม่รู้เรื่องก็แสดงว่าเอาใจไปฝากกับฤาษีไว้ทศกัณฐ์นะโยมทศกัณฐ์ฟังธรรมะไม่รู้เรื่องเลยต้องไปลบขบารามไปแย่งนางสีดาเพราะมันไม่มีหัวใจยักษ์ไม่มีหัวใจนะเวลาโกรธแล้วไม่มีหัวใจหรอกเป็นตายก็ไม่กลัวทศกัณฐ์เอาหัวใจไปฝากไว้แต่พอเอาใจมาอนุมานเอาใจ

าไว้ได้เจ็บปวดเหลือเกินทำให้คนไม่มีหัวใจก็ดีเหมือนกันนะหัวใจอีกแบบหนึ่งบางคนก็ด่าทำนั่งเป็นคนไม่มีหัวใจอยู่ได้ไอ้นั่นแสดงว่าคนซื่อบื้อว่าอะไรก็ไม่รับรู้สักอย่างเดียวเป็นช้างเท้าหลังตลอดเวลาเป็นสามีแต่ไม่ออกหน้านั่งซื่อบื้อเลยเป็นคนไม่มีหัวใจถ้าอย่างนั้นมันไม่ฉลาดคนที่มีหัวใจจะต้องรู้ใจตัวเองจะต้องรู้ความรู้สึกตัวเองอยู่เป็นปกติอาโยมขอมติหน่อยขอมติในที่ประชุมหน่อยเขาบอกว่ามันมีสองคนสองที่มาวัดสังฆทานเนี่ยมีคนหลายใจนะโยมไม่ใช่มีคนใจเดียวคนใจเดียวคืออาตมาคนหลายใจคือโยมตอนนี้แต่ละก็คนมาวัดสังฆทานเนี่ยเมื่อ10ปีมาก็เห็นสังฆทานแบบหนึ่งมีตะคูสวนมีตะล่องน้ำมีแต่ต้นไม้มีแต่ยุงเกลื่อนหมดพอมาอีก8ปีวัดก็อีกแบบหนึ่งพอมาอีก5ปีวัดก็อีกแบบพอมาปีที่แล้ววัดก็อีกแบบมาปีนี้วัดไปอีกอย่างหนึ่งโยมก็หลายใจเลยคนนี้ใช่ไหมโยมก็หลายใจมาเห็นอย่างก็สร้างไอ้นี่ทำไอ้นี่ยังมาปีนี้โยมก็จะตัดสินใจกันหลายอย่างบางคนก็ฉันไม่อยากให้วัดเป็นอย่างนี้ทำไมจะต้องสร้างวัดให้สวยๆล่อคนด้วยใช่ไหมบางคนบอกว่าทำไมต้องสร้างวัดให้สวยก็อยากให้เป็นวัดเหมือนเดิมแต่เมื่อตอนเดิมนะโยมไม่ได้มาอยู่กับอาตมาแล้ว8ปีโยมจึงจะมาทุกทีบอกวัดไม่เหมือนเดิมก็ตั้ง 7-8 ปีมาทีจะเหมือนเดิมไงหรือว่าเมื่อ3ปีมาทีวัดก็ไม่เหมือนเดิมแต่บางคนเขาก็ชอบนะโอ้มาแล้วเปลี่ยนแปลงดีวัดทำให้สงบดีนานมาทีวัดก็ดีบางที10ปีมาทีไอ้วัดก็ดีทีนี้บางคนก็มาทุกวันก็เปลี่ยนทุกวันบางคนอยู่ในวัดนี่ก็เปลี่ยนทุกวันเราก็ไม่จะเชื่อใจใครเนาะไม่รู้จะเอายังไงเนี่ยไม่รู้จะเอาวัดเป็นยังไงอาตมาแบบทุบทิ้งเลยมันไม่สวยตรงไหนทุบทิ้งถอนทิ้งเลยหมดเรื่องกันงั้นต้นไม้ต้นไหนรกไม่ดีก็ขุดทิ้งงั้นโยมก็ไม่เอาก็อาตมาขุดไม่ไหวอีกความเห็นโยมเป็นไงโยมวัดสังฆทานเนี่ยน่าเกลียดตรงไหนไม่โยมควรจะรื้อตรงไหนบ้างยกมือที่โยมตรงไหนไม่ดีอย่าลื้อทิ้งบ้างตรงไหนไม่เกะกะบ้างไม่ยอมหรือว่าดีไม่ค้านก็เป็นอนุมตินะถ้าไม่ดีก็ค้านเลยนะฮะค้านไหมไม่ค้านนะค้านไหมเนี่ยบางคนก็บอกว่าคือคนไม่รู้นะเมื่อก่อนเนี่ยวัดสังฆทานตรงนี้ก็ไม่ใช่ที่วัดนะที่วัดมีไร่เดียวที่หลวงพ่อโตแต่พอมาเห็นบอกวัดเปลี่ยนแปลงหมดเลยก็เปลี่ยนแปลงเรามาปลูกต้นไม้ใหม่กุฏิก็เลยออกเขาอยากให้วัดเหมือนเดิมจะทำไงดีโยมที่นี้ต้องขายหมดเลยให้เหลือไร่เดียวตกลงไหมโยมให้เหลือแต่หลวงพ่อโตองค์เดียวมันจะได้เหมือนเดิมอาตมาจะได้เอาเงินไปใช้ที่อื่นดีไหมโยมต้นไม้นี่โค่นน้อยหมดขายที่ดีกว่าเอาไว้ไร่เดียวที่จะแก้ไขไงก็แก้ไม่ได้เนี่ยมันสร้างมาเยอะเลยนะโยมเนี่ยเพราะว่าอะไรต้นไม้ต้นไร่คนหินก็ยกมาเยอะแยะหมดเขาจะให้กลับเหมือนเดิมทำไงดีก็ที่มาอยู่ปีแรกมันไร่เดียวน่ะตรงนี้ก็ไม่ใช่อ่ะใช้เหมือนเดิมเราก็ขายให้หมดเอาไว้ไร่เดียวแล้วเราก็มาอยู่กันใช่ไหมทุกคนก็มาอยู่กันรวมธรรมขีกันเนี่ยเออเหมือนเดิมแล้วเราอยู่ด้วยกันดีไหมโยมเออถูกใจนี่มันเหมือนเดิมนี่มีไร่เดียวเนี่ยสบายกันเนี้ยแล้วเราก็ขุดคูน้ำ
เพาะยุงเพาะยุงนั่งมาถ่ายก็ยุงอุทิศให้ยุงกินทางระบายน้ำก็ไม่มีเข้าออกชาวบ้านเขาเปิดก็เปิดชาวบ้านเขาปิดก็ปิดเราก็พูดอะไรไม่ออกจะไปตักน้ำตรงไหนเขาก็นี่ในสวนฉันตักไม่ได้นี่เหมือนเดิมโยมเอาไหมโยมวัดจักรฐานเหมือนเดิมใครอยากเป็นเหมือนเดิมบ้างเหมือนเดิมมีไร่เดียวโยมอาตมาเขาจะฟังคนไร้ใจยังไงได้ถ้าเราเป็นคนใจเดียวใช่ไหมอันนี้เข้าใจไหมโยมถ้าให้เหมือนเดิมโยมต้องขายสวน50ไร่เนี่ยให้เหลือไร่เดียวเพราะเราลงซื้อมาต้องเยอะแยะเลยเนี่ยซื้อมาเนี่ยเงินญาติโยมตรงนั้นซื้อวันเนี้ยหมดเงินไปตั้งหลายล้านละตรงเนี้ยถ้าจะให้มันเหมือนเดิมก็ต้องขายให้เหลือไร่เดียวตรงนี้ก็สบายใครมาใครมาว่าเออเหมือนเดิมเนาะสังฆทานเนาะเราต้องเชิญนั่งตรงนั้นนะโยมตรงกระไดเลยข้างบนมันเต็มหมดตรงกระถางล้างเท้านั่นก็ได้เพราะข้างบนมันเต็มหมดขนร้อยเดียวก็เต็มเหมือนเดิมนะโยมนะที่จริงคนเราไม่รู้นะเราอยู่มาก่อนเราก็รู้ว่าไอ้เดิมนั้นเป็นยังไงไอ้ใหม่เป็นยังไงเขาอยากให้เหมือนอย่างโน้นอย่างเหมือนส่วนโมกอะโยมเจ้าต้องขายที่นี่ไปซื้อสวนโมกไปซื้อวัดพุทธธาตุน่ะแล้วเราก็ยกไปอยู่สวนโมกให้หมดเลยไปไหมโยมนะขายสังฆทานให้หมดไปอยู่สวนโมกกันดีกว่าไปซื้อวัดพุทธธาตุไปเช่าอยู่ก็ได้ขอสักข้างหลังวัดก็ได้บอกไหมอยากเหมือนวัดท่านเหลือเกินทำที่ไหนก็ไม่เหมือนพุทธธาตุสักอย่างเดียวขออยู่ด้วยอย่างนั้นมันจึงจะเหมือนเนาะไม่งั้นก็ไม่เหมือนทำไงก็ไม่เหมือนคนละคนจะมาให้เหมือนกันยังไงคนละตัวคนละฝาน่ะมันไม่มีมันมีข้อเปรียบเทียบจริงแต่ทำให้เหมือนไม่ได้นี่พูดในคิดนะโยมนะตลอดเนี่ยตั้งแต่สร้างวัดสังฆทานเนี่ยเป็นอย่างนี้ตลอดมาเลยไม่มีใครเห็นกับอาตมาเลยเท่าไหร่หรอกแต่ก็มีคนมาเลยคนที่มาวัดจะค้านอยู่ตลอดเวลาถ้ายกยังค้านนะโยมถ้ายกขี้เหนียวเงินค้านถ้าเดียวกลัวจะสร้างมากกลัวจะทำโน่นทำนี่แต่จริงธรรมชาตินะเนี่ยธรรมชาติเนี่ยทำให้เกิดนิพพานพุทธเจ้าสัพพกสิณ10น้ำก็เป็นกสิณดินก็เป็นกสิณลมก็เป็นกสิณใบไม้ก็เป็นกสิณต้นหญ้าก็เป็นกสิณดอกไม้เนี่ยดอกสีเขียวสีเหลืองสีขาวสีแดงเป็นกสิณทั้งหมดท่านบอกว่าเอาใจของเราเนี่ยไปอยู่กับดอกไม้มันจะไม่ทุกข์เลยใช่ไหมถ้าใครเอาใจไปอยู่ดอกไม้สัก10นาทีเนี่ยจะหายทุกข์เลยเอาใจไปอยู่กับน้ำสักครึ่งชั่วโมงนี้เราจะหายทุกข์เลยแต่ถ้าเราเอาใจไปไว้กับลูกกับหลานเป็นไงโอ้โหมันเป็นยังไงมันก็ไม่รู้มีเรื่องเดือดร้อนใจทันทีเอาใจไปไว้กับหนี้กับสินก็เป็นทุกข์ทันทีเช็คเด้งบางอะไรบางเป็นทุกข์ชับตายเลยแต่ถ้าเอาใจไปไว้กับดินเอาใจไปไว้กับดินให้เป็นแผ่นดินสัก5นาที10นาทีสักชั่วโมงอ่ะใจจะสงบใจจะเย็นเอาใจไว้กับดินเอาใจไว้กับน้ำเอาใจไว้กับลมเอาใจไว้กับดอกไม้จะเป็นดอกไม้สีเขียวสีขาวโยมลองเอาใจไปไว้ไปกลับไปบ้านลองเอาใจไปไว้กับพวกนั้นลองไปนั่งดูหลับตาลืมตาเอาใจไว้ตรงนั้นแล้วโยมจะมีความสุขมากเลยจะอยู่กับธรรมชาติก็ได้นิพพานธรรมชาติเขาเรียกนิพพานธรรมชาติซึ่งพุทธเจ้าเนี่ยสอนนะไม่ใช่อาตมาสอนนะพระพุทธเจ้าท่านสอนนิพพานธรรมชาติกสิณ10ถ้าภิกษุเอาใจไปไว้กับธรรมชาติเนี่ยจะมีความสุขตลอดวันเพราะธรรมาเคยไปอยู่ถ้ำเลยเอาใจไปไว้กับใบไม้มันไม่รู้จะอยู่ไม่รู้จะดูหน้าใครก็ดูแต่ต้นไม้พอตรงเย็นก็มานั่งดู
ใบไม้ไหวๆนั่งดูหลับตาลืมตาดูได้ใจมันสบายใจสบายมันเลยรักธรรมชาติมากเลยเลยอยู่ที่ไหนก็อยากได้ต้นไม้อยากได้ต้นไม้อยากได้น้ำแล้วก็เคยเอาดอกไม้มารวมๆแล้วมานั่งดูดอกไม้ซะก่อนนะเอาดอกไม้มารวมนั่งดูหลับตาลืมตาดูดอกไม้มันก็มีความสุขก็เลยไอ้ดอกไม้นี่เราก็ชอบมันให้ความสุขกับเรามาในอดีตน้ำนี่มันก็ให้ความสุขกับเรามาในอดีตธรรมชาติเนี่ยต้นไม้ใบหญ้าให้ความสุขกับเรามาอดีตเราก็เลยอยู่ที่ไหนแล้วก็ชอบพวกนี้ทั้งหมดตอนนี้โยมมันดูไม่เป็นเนี่ยดูไม่เป็นเนี่ยดูแล้วมติคนดูแล้วมติคนทำไม่ดูไม่เป็นธรรมชาติใช่ไหมดูเป็นวิทยาศาสตร์ถ้าดูเป็นธรรมชาติจะสวยจะสบายใจต้องหัดดูงั้นนะมาวัดสังฆทานต้องดูงั้นนะไม่งั้นนิติตั้งแต่เข้าวัดออกวัดตายเลยมาที่ไรก็แหมปรับปรุงจังเลยจะทำให้สวยทำไมก็ไม่รู้ขลังโยมมาวัดไม่ต้องรูปหน้าไม่ต้องแปลงขวัญมันจะได้เหมือนธรรมชาติอาบน้ำไม่ต้องอาบน้ำนะมันจะได้เป็นธรรมชาติปล่อยไม่ขี้หูขี้ตากลางเนี่ยเสื้อผ้าก็มันจะซักบอกฉันอยู่กับธรรมชาติฉันรักธรรมชาติเดี๋ยวธรรมชาติจะหมดไปจากฉันตัวฉันเป็นธรรมชาติถ้าเป็นงั้นยังไงก็ไม่เอาขึ้นแหละพอใครมติเฮ้สักทีเดียวเราก็โอ้ยแค่สามีพูดว่าตรงนั้นตรงนี้ไม่ดีหน่อยเราก็จะผูกคอตายแล้วใช่ไหมทุกคนเราก็ต้องการความสุขต้องการความปลื้มใจเรื่องอะไรอย่ามาทำให้มันเศร้าใจหรอกก็ต้องสร้างให้มันเป็นธรรมชาติมาวัดเนี่ยกรรมฐานหมดทั้งวัดนะโยมต้นไม้ใบหญ้าดอกบัวเนี่ยดอกบัวเนี่ยถ้าใครดูยิ่งดีเนี่ยทำไมยังไม่มีที่สร้างดอกบัวถ้าสร้างดอกบัวจะสร้างสักสระหนึ่งดอกบัวเนี่ยดูแล้วหลับตาตามันมีความสุขมากเลยธรรมชาติเนี่ยสร้างความสุขให้กับคนได้ดีที่สุดเลยหัวใจเนี่ยจะเต้นเบาลงโลโกรเราเข้าไปในบ้านเนี่ยโกรธใจเต้นตบตบตบตบตบเนี่ยนะเหมือนหัวใจจะหลุดออกมานอกเนื้อเนี่ยนอกโครงเนี่ยพอเรามาดูดอกบัวดูน้ำสักพักหนึ่งภาวนาพักใจก็เริ่มเต้นลงน้อยลงจะเย็นลงใจก็ค่อยเบาเบาเบาสบายแบบนี้ลืมเรื่องความโกรธได้ฉะนั้นที่ทำทั้งหมดนี้ทำเพื่อให้มันเป็นธรรมชาติเรียกนิพพานธรรมนิพพานกับต้นไม้นิพพานกับใบหญ้านิพพานกับดอกไม้ใครจะเอายังไงก็ได้โยมหนอนั่งดูเถอะแต่อย่าเป็นใช่ตาดูแต่ใจลอยไปบ้านไม่ได้นะไม่ใช่ตาดูแต่ใจลอยไปอดีตทุกสิ่งทุกอย่างสร้างไว้เพื่อความสงบดอกไม้ทุกดอกนี่เป็นกรรมฐาน10หมดเป็นกสิณ10หมดดินน้ำไฟลมใช้ได้หมดถ้าเราต้องการความสุขสงบให้มาดูบ่อยๆหลับตาลืมตาให้มันสบายใจแล้วถ้าโยมจำดอกไม้ได้สักดอกนะนึกไปได้ก็เป็นความสุขตลอดถ้าจำน้ำได้ก็เป็นความสุขเป็นความสงบแต่เราดูเราต้องจำให้ได้นะดอกไม้ใบหญ้าทุกชนิดเนี่ยดูแล้วอย่าได้ลืมพอเราจำได้แล้วเราก็ลืมเรื่องคนที่เป็นศัตรูกับเราคนที่ด่าเราคนที่นินทาเราคนที่ให้ร้ายเราเราจะลืมหมดเลยเพราะเรามาใจเรามาอยู่กับธรรมชาติใ

ทำใจสงบสักพักหนึ่งนั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายหัวมีโป้งมือชนกันทำสติระลึกรู้รูปนั่งของเรารูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งอยู่ในลักษณะอย่างใดเราก็ระลึก

เห็นตัวเองนั่งอยู่ลักษณะอาการสงบอย่างนั้นจำตัวเองมีอาการ32พิจารณาเห็นตัวเองเหมือนตัวเองเคยส่องดูตัวเองในเงากระจกจำตัวเองจำใบหน้าของเราหน้าเรามีลักษณะอย่างไรมีคางมีปากมีจมูกมีคิ้วมีตามีขนตามีหูพิจารณาตัวเองนั่งระลึกเห็นใบหน้าตัวเองพิจารณาหน้าตัวเองลักษณะจำใบหน้าตัวเองระลึกเห็นก็พิจารณาเรื่อยไปทั่วใบหน้าตัวเองพิจารณาใบหน้าตัวเองเนี่ยมันจะจำตัวเองได้แต่ตัวเองเนี่ยจะเป็นกระจกเงาเห็นตัวเองนั่งอยู่ถ้าใครจำหน้าตัวเองได้ก็จะสงบถ้าจำไม่ได้ก็ยังไม่สงบมันก็แปลกเหมือนกันตรงที่ว่าหน้าตัวเองทำไมนึกไม่ออกทำไมนึกถึงหน้าคนอื่นนึกได้นึกถึงหน้าใครก็นึกได้หน้าพ่อหน้าแม่หน้าพี่หน้าน้องหน้าคนที่เรารู้จักแต่เรานึกถึงหน้าตัวเองทั้งบางที่มันอยู่กับเราเนี่ยนึกไม่ได้แต่ตรงนี้เนี่ยที่เราจะศึกษานึกหน้าตัวเองได้เมื่อนึกได้ก็จะเป็นสติเป็นสมาธิเราเคยเห็นตัวเองในเงากระจกอย่างไรแล้วก็นึกอย่างนั้นจำใบหน้าจำจมูกของเราจมูกของเราก็นึกซิจมูกเราเป็นอย่างไรปากเราเป็นอย่างไรฟันเราเป็นอย่างไรคิ้วเราเป็นอย่างไรขนตาเป็นอย่างไรลูกตาเรามีแววตาอย่างไรมีตาดำตาขาวก็ระลึกเห็นใบหน้าของเราจำให้ชัดขึ้นชัดขึ้นนี่คือการเริ่มต้นในการทำสมาธิถ้านึกเห็นหน้าตัวเองได้ก็จะสงบถ้านึกถึงหน้าคนอื่นไม่สงบไม่ตัดไปเลยไม่นึกถึงหน้าใครเลยนึกถึงแต่หน้าของเราอย่างเดียวก็จะสงบสมาธิง่ายๆอย่างนี้เองไม่ต้องไปนึกไกลตัวเองนึกถึงตัวเองได้ก็สงบได้นึกไม่ได้ก็ไม่สงบ

ถึงจะไม่เห็นก็นึกลักษณะใบหน้าของเราคือนึกรวมๆนึกทีละตอนละตอนแล้วก็มานึกรวมๆว่าลักษณะรูปร่างเราเนี่ยเป็นอย่างไรเราเป็นคนหน้าตาอย่างไรเราเคยส่องกระจกนี่หน้าตาเราเป็นอะไรจำได้แล้วก็มานึกตรงนั้นน่ะมาลักษณะนั้นจิตของเราก็จะมาอยู่กับตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นตอนนี้ก็มานึกถึงลมหายใจเราให้ชัดขึ้นดูลมหายใจชัดขึ้นตอนนี้เราจะเห็นจิตเราเห็นลมก็เห็นจิตตัวเองสองอย่างพอลมหายใจเข้ากระทบอยู่ที่ปลายจมูกแล้วก็รู้สึกลมหายใจออกกระทบที่ปลายจมูกแล้วก็รู้สึกหายใจเข้ายาวเราก็รู้สึกว่านี่ยาวนี่สั้นนี่ร้อนนี่เย็นนี่หยาบนี่ละเอียดเราก็ใช้สติพิจารณาว่ามีลมทั้งสั้นยาวหยาบร้อนละเอียดเย็นละเย็นร้อนจับความรู้สึกไว้ให้ชัดว่าลมเราเป็นลักษณะเพราะลมอยู่ที่ใบหน้าของเราที่จมูกของเราทั้งสองช่องเราก็จะเห็นความ

เคลื่อนไหวของลมที่กระทบที่ปลายจมูกตลอดเวลาคนที่ไม่เห็นลมหายใจของเราเนี่ยก็เรียกว่าคนขาดสติก็ยังหลงอยู่ยังเป็นโมหะอยู่ถ้าคนมีสติก็จะรู้ลมหายใจเลยว่าเข้าอย่างไรออกอย่างไรหยาบละเอียดร้อนเย็นอย่างไรก็จะสังเกตได้ง่ายอันนี้เป็นการฝึกสติสมาธิตอนนี้คิดอะไรเราก็รู้อีกว่ากำลังคิดอะไรเราก็ตัดใจไม่คิดคิดอดีตเราก็ตัดใจไม่ตามคิดละไปอนาคตเรื่องใหม่ก็ไม่ฟุ้งไปตามอนาคตให้รู้ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังหายใจเข้าหายใจออกถ้าเราตามดูตรงนี้ได้เราก็สงบความสงบอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงลมเข้าลมออกนี่เองคือความสงบศีลสมาธิปัญญาอยู่ตรงนี้ขอให้เริ่มต้นได้ก่อนไม่ต้องไปคิดอะไรมากเพราะทุกคนเกิดมามีลมหายใจทั้งนั้นเลยมีลมหายใจอยู่ตลอดเวลาเลยแต่ว่าเราจะเอาจิตตามดูลมได้หรือไม่ได้นั่นอยู่ที่ตัวเราแต่ยังไงก็มีลมอยู่ทุกขณะ

ทำใจสบายสบายปล่อยวางความคิดทั้งเราต่างๆให้หมดไปจากใจเราแล้วนึกเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่ว่าเนี่ยเรานั่งอยู่อย่างนี้เราก็รู้จักว่านึกถึงนั่งตัวเองนี่จะนึกได้เลยจะรู้สึกความหนักเบาของตัวเองนั่งหนักเบาให้รู้เลยสงบก็รู้ไม่สงบเราก็รู้เลยว่าเรานั่งสงบไม่สงบหนักเบาอย่างไรถ้าเราดูลมหายใจได้เราก็ดูลมหายใจถ้าดูไม่ได้เราก็ใช้ภาวนาตามด้วยก็ได้เช่นหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทพุทลมเข้าโทลมออกด้วยก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทที่กระทบที่สองช่องจมูกเราก็พยายามสังเกตดูตัวเองพุทลมเข้าโทลมออกติดตามดูรู้ลมเรื่อยไปพอคิดอะไรเราก็กลับมาพุทโธตั้งต้นใหม่ความคิดนี่เราต้องกลับมาตั้งต้นพอคิดมันจะเผลอตัวไปคิดอะไรต่ออะไรแล้วก็รู้ตัวก็กลับมาตั้งต้นดูลมหายใจใหม่พุทโธใหม่จะได้สติกลับคืนมาจิตก็จะสว่างว่างสงบอยู่ที่ตัวเองก็จะนั่งเห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่ลืมตัวเอง

พยายามกลับมาหาตัวเองให้พบค้นหาตัวเองให้พบพยายามไม่ให้ไกลตัวเองกลับมาหาตัวเองที่พุทธเจ้าท่านบอกว่ารักอื่นเสมอตัวเองไม่มีคนเราก็ต้องรักตัวเองต้องกลับมาหาตัวเองเพราะจะคิดไปถึงใครก็ตัวใดแต่มันก็ต้องกลับมาหาตัวเองจะคิดไปแค่ไหนจะรักใครแค่ไหนจะห่วงใครแค่ไหนจะคิดถึงใครแค่ไหนก็ต้องกลับมาหาตัวเองมันทิ้งตัวเองไม่ได้เราก็ถึงต้องกลับมาดูตัวเองมาพิจารณาตัวเองว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่กำลังหายใจอยู่กำลังภาวนาอยู่นี่คือเราล่ะเรากลับมาหาเราว่าเรากำลังทำอะไรจะคิดไปถึงใครมันก็ไปไม่ได้ก็ต้องกลับมาหาตัวเองตัวเราเนี่ยสำคัญตัวเราเนี่ยเป็นใหญ่ต้องกลับมาภาวนาพุทโธต่อไปถ้ามันยังไม่สงบเราก็หัดนับลมให้ใหญ่เข้าก็พูดให้ใจออกก็โทนับหนึ่งพูดลมเข้าโทแล้วออกนับสองพุทลมเข้าเท่าออกนับ3พุทลมเข้าเท่าออกนับ4พุทลมเข้าเท่าออกนับ5พุทลมเข้าเท่าออกนับ6พุทลมเข้าเท่าออกนับ7พุทลมเข้าเท่าออกนับ8พุทลมเข้าเท่าออกนับ9พุทลมเข้าเท่าออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับพุทโธพุทลมเข้าโธลมออกพุทหายใจเข้าโธหายใจออกเรื่อยมา4แล้ว9 8 7 6 5 4 3 2 1 4ละคู่ละคู่ก็ขึ้นไปหน่อยขึ้นไป1แล้วก็ถึง20แล้วก็ลงมาใหม่ลำดับไปจนกว่าจิตเราจะเพลินอยู่ในลมหายใจมาให้นึกถึงตัวเราไว้กันกายคนเรามีผมมีขนเล็บฟันหนังไม่จิตออกนอกกายให้เห็นผมคนเล็บฟันหนังเห็นทุกลมหายใจของเรา

พยายามอดทนหน่อยนะกันนั่งพยายามอดทนขันติทำให้สำเร็จปวดเมื่อยก็อดทนเอาหน่อย

คิดเรื่องเก่าก็กลับมาพุทโธคิดเรื่องใหม่ก็กลับมาพุทโธกลับมาพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้ตั้งใจมีสติระลึกเห็นทุกลมหายใจของเรากลับมาตั้งต้นมาอยู่เรื่อยไม่ปล่อยใจคิดไปไกลตัวเองให้ระลึกเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่พยายามละปล่อยวางความคิดต่างๆให้หมดไปจากใจเราทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจ

พยายามระลึกใจตัวเองคิดอะไรก็รู้คิดอะไรก็ตั้งต้นใหม่เราจะรู้เรานั่งอยู่นี่คิดเรื่องอะไรบ้างคิดเรื่องเก่ากี่ครั้งคิดเรื่องใหม่กี่ครั้งลืมตัวเองกี่ครั้งก็ให้กลับมาตั้งสติรู้ตัวเองพิจารณากายตัวเองมีผมขนเล็บวันหนังพิจารณาเกสาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังพิจารณาผมของเราเกสาผมพิจารณาเส้นผมของเราดำยาวหยาบขาวละเอียดพิจารณาเส้นผมของเราพิจารณาไปตามรูปกรรมฐานผมของเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระปล่อยทิ้งเลยหลายวันผมแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นพิจารณาเส้นผมของเราพิจารณาโลมาขนทั่วตัวของเราถ้าไม่ถูไม่ล้างก็มีเหงื่อไหลออกทุกเส้นขนก็พิจารณาเส้นขนเป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดนาขาเล็บมือเล็บเท้าเราก็พิจารณาไม่ตัดไม่แคะไม่ล้างปล่อยทิ้งนานๆก็เหมือนสัตว์อื่นก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดทันตาฟันในปากเราถ้าไม่ถูไม่ชำระล้างปล่อยทิ้งนานฟันเราก็มีกลิ่นเหม็นสกปรกเป็นของไม่สะอาดตามความเป็นจริงแล้วก็พิจารณาตะโจหนังคนเราก็มีหนังเหมือนสัตว์อื่นมีหนังหุ้มรอบกายตัวเองถ้าเราไม่ถูไม่ชำระไม่ล้างไม่อาบน้ำปล่อยทิ้งหลายวันหนังก็มีเหงื่อใครออกสกปรกเป็นของไม่สะอาดพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงอนุโลมปฏิโลมย้อนไปย้อนมาจนชำนิชำนาญเห็นตามความจริงจิตของเราจะได้ละความยึดมั่นถือมั่นว่าเราตัวเราตัวเขาเป็นนั่นเป็นนี่ไม่สำคัญตนผิดพระวิเศษกว่าคนอื่นใจของเราจะได้เบาบางละตัวตนคนเราพอละตัวตนแล้วก็จะสบายเอากายของเรามาพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาผมคนเล็บฟันหนังภายในหนังเป็นเนื้อภายในเนื้อเป็นเส้นเอ็นภายในเส้นเอ็นเป็นโครงกระดูกมีกระดูกศีรษะกระดูกคอกระดูกแขนกระดูกซี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกกระดูกขากระดูกนิ้วมือที่เท้าพิจารณากายเรามีโครงร่างโครงกระดูกก็มีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไตมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีอาหารเก่าใหม่มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองในกายเราตามความเป็นจริงเมื่อเราพิจารณาร่างกายของเราสำเร็จแล้วดีแล้วเราก็ทำจิตเราก็ตั้งมั่นอยู่ในธรรมที่จะประพฤติปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปตามบุญวาสนาบารมีของเราตลอดชีวิตของเราก็ขอให้พึ่งธรรมมีธรรมอยู่ในใจก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุปเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขให้สุขไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปเรียกว่าตรวจน้ำใจเอาใจที่ดีมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยแผ่ไปให้ทุกคนเป็นสุขเหมือนกับเราเป็นสุขถ้าคนเรามีทุกข์แล้วก็แผ่ให้คนอื่นเป็นสุขไม่ได้เราต้องสงบสุขก่อนถึงจะแผ่คนอื่นเป็นสุขได้เพราะไปจากกิจทั้งหมดค่อยๆทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีละน้อยน้อยมาวางที่เข่าด้านขวาค่อยเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูม
ตั้งสัตย์อธิษฐานทำใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจปรารถนาอะไรก็สำเร็จดังที่ตัวเองตั้งใจเพื่อดับทุกข์พ้นทุกข์ถึงพระนิพพานตามความปรารถนาของเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจการที่เราได้ภาวนากันได้ชักชวนกันภาวนาหรือชักชวนในการปฏิบัติธรรมก็ถือว่าเป็นการสร้างกุศลให้เกิดขึ้นกุศลแปลว่านำไปสู่ความฉลาดเพราะจิตคนเราถ้ามีความฉลาดแล้วก็ยอมรักษาบุญของเราไว้ก็จะเกิดความสบายใจเบิกบานใจสงบใจในโลกนี้ไม่มีอะไรประเสริฐเท่ากับพระพุทธเจ้าของเราเพราะพระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์ปราศจากความอคติท่านมีเมตตาทรงคุณอันเมตตาอันใหญ่หลวงมีพระกรุณามีเมตตามีความบริสุทธิ์ด้วยศีลด้วยสมาธิของท่านด้วยปัญญาของท่าน

ก็บริสุทธิ์ไม่มีอะไรที่จะลึกซึ้งละเอียดอ่อนสุขุมคัมภีรภาพเท่ากับพระธรรมพระธรรมของพระองค์ก็เป็นธรรมที่ลึกซึ้งละเอียดอ่อนเป็นธรรมที่ไพเราะเป็นธรรมที่นำมาประพฤติปฏิบัติแล้วก็เห็นจริงพิสูจน์ได้แล้วก็ดับทุกข์ได้สามารถนำเอามาใช้กับชีวิตประจำวันได้ก็จะเกิดความสุขในธรรมของท่านพระสงฆ์พระอรหันต์มากมายนับไม่ถ้วนก็รวมแต่เป็นผู้บริสุทธิ์หมดกิเลสจากเครื่องหมักนองจิตใจพระสงฆ์ทั้งหลายก็รวมแต่เป็นพระอรหันต์ที่บริสุทธิ์ปราศจากโรคกดลงมีศีลสมาธิบริสุทธิ์ตามพระพุทธเจ้าฉะนั้นธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าจึงประเสริฐที่สุดที่เราควรจะน้อมรับเอาไว้ในใจของเราไม่มีอะไรจะมีค่าเท่ากับพระรัตนตรัยเพราะเป็นของที่หาได้ยากถ้าเราเกิดมาเราได้ประพฤติปฏิบัติธรรมถือว่าเราก็เดินตามทางพระพุทธเจ้าเดินตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเดินตามทางพระอรหันต์ทั้งหลายพระอรหันต์พระพุทธเจ้าก็นับไม่ถ้วนพระอรหันต์ก็นับไม่ถ้วนที่บรรลุสำเร็จโดยไปถึงพระนิพพานดังนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมเราจึงชื่อว่าเราได้เดินตามทางพระอรหันต์อรหันต์แปลว่าประเสริฐแปลว่าผู้หมดกิเลสผู้ไกลจากกิเลสถึงเราจะไม่ถึงพระอรหันต์แต่ใจของเราก็ถึงขณะหนึ่งก็ถือว่าเป็นบุญของเราการภาวนานี่เราสมมุติขึ้นมาเราสมมุติพระพุทธเจ้าท่านก็สมมุติขึ้นมาสมมุติมาให้เป็นองค์บริกรรมกรรมฐาน40เนี่ยสมมุติขึ้นมาเป็นองค์บริกรรมแต่จริงๆแล้วพระพุทธเจ้าก็คือสอนให้ทุกคนได้รู้จิตตัวเองแต่นี่คนเรายังไม่รู้จิตตัวเองก็จะทำยังไงล่ะเพราะจิตมันละเอียดคนเราจับจิตตัวเองไม่ได้สมาธิมันก็อยู่ที่จิตฌานก็อยู่ที่จิตญาณก็อยู่ที่จิตปัญญาก็อยู่ที่จิตมรรคผลทั้งหลายก็อยู่ที่จิตเมื่อคนเราไม่สามารถจะเอาของละเอียดคือจิตที่ไม่มีตัวตนเป็นนามธรรมเนี่ยเป็นวิญญาณเนี่ยจับต้องไม่ได้เนี่ยพระองค์ก็ทรงสอนอุบายให้ดูลมหายใจให้ดูลมหายใจบ้างให้เพ่งกสิณบ้างให้ดูอสุภะบ้างให้พิจารณาอธิบ้างให้พิจารณากระดูกบ้างให้พิจารณาร่างกายที่เป็นซากศพบ้างให้พิจารณาผมขนเล็บบ้างให้พิจารณาทั้งภายในภายนอกบ้างก็โดยอุบายที่พระองค์ก็ต้องการให้จิตของเราเนี่ยอยู่กับภายในไม่อยากให้จิตของเราเนี่ยไปอยู่กับข้างนอกเขาอยู่ข้างนอกมันเป็นสมุทัยให้อยู่ข้างในก็เป็นนิโรธเป็นมรรคแต่ที่เราไม่สามารถที่จะรู้ได้ก็ต้องสมมุติขึ้นมาครูบาอาจารย์รุ่นใหม่ก็สมมุติขึ้นมาให้กำหนดที่ลมหายใจบางคนกำหนดลมหายใจไม่อยู่ก็ใช้หนอใช้พุทโธใช้ตรมารหังใช้รูปนามเนี่ยเป็นธรรมสมมุติเพื่อให้พวกเราเนี่ยมีที่เกาะเอาจิตเราเกาะไว้กับกายเกาะไว้กับท้องยุบพองจิตเราจะได้ไม่ไปคิดถึงลูกถึงหลานถึงบ้านถึงเรือนถึงเงินถึงทองถึงเรื่องโลกกดหลงจิตเราจะอยู่กับกาย
จิตเราจะได้สงบจิตเราจะได้ไม่ฟุ้งซ่านอันนี้ก็เป็นอุบายของครูบาอาจารย์เพื่อจิตมาเกาะอยู่กับลมหายใจอยู่ที่ท้องอยู่พองเพื่อจิตมาเกาะไว้กับพุทโธพุทโธก็เป็นพระพุทธเจ้าผู้รู้ลมหายใจเข้าออกผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเอาจิตมาไว้กับพุทโธจิตจะได้สบายรู้ว่าลมเข้าก็พุทลมออกก็โธเพื่อให้จิตนั้นอยู่กับลมหายใจก็เป็นอุบายผูกจิตถ้าไม่งั้นแล้วจิตคนเราก็ไม่มีพุทโธก็ดีไม่มีหนอก็ดีไม่มีสัมมาอรหังไม่มีพุทธคุณธรรมคุณจิตก็จะไปคิดถึงลูกถึงหลานถึงบ้านถึงเรือนถึงเงินถึงทองถึงหนี้ถึงสินถึงปัญหาเก่าๆเอามาคิดฟุ้งซ่านจนกินไม่ได้นอนไม่หลับไม่มีทางดับทุกข์ก็เลยต้องให้เอาจิตเนี่ยมาพักผ่อนมาอยู่กับการรู้มาอยู่ทำความรู้ให้เกิดขึ้นไว้กับกายของเราดังนั้นการที่เอาจิตมาไว้กับกายของเราเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยสงบได้เร็วจิตเราก็จะไม่ไปปรุงแต่งไกลตัวเองดังนั้นที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าต้องการอุบายให้เราเนี่ยไปรู้จิตเห็นจิตนะไปดูจิตที่ว่างถ้าเห็นแล้วมันว่างถ้าเห็นแล้วก็สว่างถ้าเห็นก็สงบถ้ารู้จิตแต่นี้มันไม่เห็นก็ต้องภาวนาไว้ก่อนฉะนั้นภาวนาเนี่ยเป็นเบื้องต้นของสมถะสมถะภาวนาให้เกิดปัญญาให้เกิดรู้ว่าลมหายใจเข้าอย่างไรรู้อารมณ์หายใจออกอย่างไรให้รู้ทุกข์ที่กายสุขที่กายสุขที่กายเป็นยังไงสุขที่กายก็กายเบาสุขที่ใจก็จิตเบาสบายนี่คือรู้สุขที่จิตกายกับจิตนั้นสุขคนละอย่างดังนั้นเมื่อเรามีอุบายอย่างนี้แล้วเราก็ผูกจิตไว้กับกายของเราอย่าให้จิตของเราไปเพลิดเพลินคิดถึงกายคนอื่นให้วนเวียนอยู่กับผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยที่ว่าเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาคิดพิจารณาเห็นผมของเราขนของเราเล็บของเราฟันของเราหนังของเราเนื้อของเรากระดูกของเราโครงร่างโครงกระดูกเรานึกเห็นตัวเราเราก็สงบถ้าเราลืมตัวเราเราก็ไม่สงบฉะนั้นอุบายของจิตเนี่ยต้องผูกจิตไว้ที่ใดที่หนึ่งให้จิตเราอยู่กับอาการ32อย่างเช่นอยู่กับท้องพองยุบก็ดีอยู่กับพุทโธก็ดีอยู่กับรู้จิตเห็นจิตก็ดีบางคนบอกภาวนาไม่ได้หายใจมันอึดอัดภาวนาพุทโธก็ไม่ได้หนอก็ไม่ได้แต่รู้จิตตัวเองเดินก็เห็นรู้จิตนั่งก็รู้จิตนอนก็รู้จิตคิดดีคิดชั่วรู้บอกนั่นมันเลยสมถะแล้วมันเลยสมถะแล้วมันเลยสมถะเป็นวิปัสสนาแล้วไม่ต้องไปภาวนาไม่ต้องไปยุบผ่องแล้วไม่ต้องไปพุทโธแล้วก็เพียงแต่ตามดูจิตกินก็รู้จิตคิดนึกอะไรนอนก็รู้จิตคิดนึกอะไรเดินก็รู้จิตคิดนึกอะไรอันนี้ถือว่ายกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาญาณคือจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาเห็นจิตภายในจิตอยู่ตลอดเวลานั่นถือว่าเป็นอารมณ์ของสมถะและวิปัสสนาควบคู่กันไปตอนนี้บางคนภาวนาอย่างนี้ไม่ได้แต่ภาวนาอย่างนั้นได้ก็ทำไปแต่ทำก็ไปหาจิตตัวเองนะอย่าทำก็ไปหาอย่างอื่นจะเป็นสมถะอะไรก็สุดแล้วแต่จะเป็นวิปัสสนาก็สุดแล้วแต่จะเป็นอาจารย์ใดก็สุดแล้วแต่แต่ขอให้ไปสู่จิตตัวเองรู้จักจิตตัวเองจิตมีสุขจิตมีทุกข์จิตว่างจิตสว่างจิตสงบจิตเบาจิตสบายก็ให้รู้กายรู้จิตตัวเองเช่นเรารู้ว่ายุบ
องพองก็รู้ว่าพองพองยุบก็รู้ยุบเนี่ยเราจะรู้เลยว่าจิตเราคิดอะไรจิตเราอยู่ที่ท้องพองยุบเราก็เอาอยู่ที่ท้องพองยุบพอเผลอก็เผลอหนอคิดหนอคิดเรื่องเก่าคิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่ก็คิดเรื่องใหม่หนอเนี่ยคิดดีก็คิดดีหนอคิดชั่วคิดชั่วหนอสุขทุกข์ก็กลับมาอยู่ที่ท้องพองยุบคือกลับมารู้จิตของเราเราทำอย่างนี้วนเวียนอยู่ในอาการ32ของเราอย่างนี้มันมากขึ้นมาเนี่ยเราก็จะสงบเราก็จะเห็นกายของเราเคลื่อนไหวกายเคลื่อนไหวเห็นไหมเห็นเนี่ยกายเคลื่อนไหวกายนั่งอยู่เฉยๆแต่กายเคลื่อนไหวกายทำงานอยู่ตลอดเวลาเลยไม่ใช่นั่งอย่างนิ่งนะกายเคลื่อนไหวตลอดเวลากายทุกขเวทนาเกิดขึ้นกับกายตลอดเวลาแต่เราไม่รู้เองเราไม่ละเอียดไปถึงเห็นทุกขเวทนาในกายของเราในจิตของเรากายในเคลื่อนไหวตลอดเวลากายดูรูปกายเรานั่งนิ่งๆแต่ที่จริงแล้วกายเคลื่อนไหวตลอดเวลาเช่นท้องพองยุบเนี่ยเคลื่อนตลอดเวลายุบพองนี่เคลื่อนตลอดเวลาไม่เที่ยงเลยไม่นิ่งไม่เฉยเลยเช่นลมหายใจนี่ก็เคลื่อนเวลาตลอดเวลาหายใจเข้าหายใจออกไม่มีหยุดอยู่ได้เลยตลอดเวลาทำงานตลอดเวลาเลยไม่เคยหยุดเลยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยกายเคลื่อนไหวตลอดเวลาเราไม่ต้องสับสนนะปฏิบัติบางทีเราเนี่ยเป็นพวกศึกษามากครูบาอาจารย์มากไปที่โน่นมาที่นี่เราก็ภาวนาอย่างโน่นก็ถูกอย่างนี้ก็ผิดอย่างโน้นก็ถูกก็ให้ตรงที่ว่าเราทำอย่างไรก็ให้เอากำหนดอย่างนั้นที่เราถูกจริตเราแต่ขอให้รู้กายรู้จิตนั้นใช้ได้สรุปแล้วให้เห็นอนิจจังไม่เที่ยงเห็นทุกขังกายเป็นทุกข์จิตเป็นทุกข์เห็นอนัตตาเกิดทุกอย่างมันทุกข์ก็ดับไปสุขก็ดับไปสรุปแล้วก็ให้สู่ปฏิรักษณญาณให้เห็นตรงนั้นก็ถือว่าเราปฏิบัติถูกทางไม่ต้องไปสงสัยครูบาอาจารย์มากๆใหม่ๆปฏิบัติอะไรก็ขอเป็นสัมมาสติเป็นสมาธิให้เห็นถูกก็ใช้ได้อันนี้เป็นอุบายที่เราจะผูกจิตของเราเช่นพุทโธก็ดีหนอก็ดีใช้ได้ใช้ได้ขอให้ทำไปทำจะได้หลงตัวเองให้หลงให้เข้าใจจิตตัวเองว่าคิดดูรู้อยู่ว่าคิดอะไรสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้นิจฉัยได้เลยแต่นั่งไม่รู้ว่าสงบหรือไม่สงบนิจฉัยไม่ได้สงบก็ไม่รู้ไม่สงบก็ไม่รู้เองนี่ถือว่าหลงต้องรู้ทันจิตตัวเองว่าขณะนี้จิตเราหายใจเข้าสงบหายใจออกสงบหรือหายใจเข้าไม่สงบหายใจออกไม่สงบอย่างนี้ก็ให้รู้ตรงนี้หรือหายใจอย่างไรหายใจอย่างไรก็ให้รู้ปฏิบัติเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราก็หายสงสัยว่าพระพุทธเจ้าสำเร็จที่จิตท่านให้ตามดูจิตไปเรื่อยดูลมหายใจเข้าแล้วลมหายใจก็ไม่ต้องดูแล้วต่อไปก็ดูที่จิตจิตมันลึกเข้าไปมีปีติมีสุขมีเอตกตาก็ดูจิตละเอียดลึกเข้าไปถึงเอกตาเฉยเฉยเฉยเฉยจิตมันพอไปรู้ทันจิตจิตก็เฉยเฉยเฉยเฉยแต่ถ้าไม่รู้ทันจิตมันก็ไม่เฉยจิตมันก็ปรุงสร้างเรื่อยไปคิดโน่นคิดนี่คนชาวบ้านที่ไม่เคยฝึกภาวนาเนี่ยเขาจะคิดไม่หยุดขนาดเรามาฝึกจิตมันยังคิดไม่เคยหยุดยังคิดโน่นคิดนี่ตลอดแต่เราก็รู้ว่าเราคิดอะไรรู้เฉยรู้เฉยตลอดพยายามน้อมเข้ามาเห็นรูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใด
นั่งลักษณะอย่างใดกายของเรามีโครงร่างโครงกระดูกก็เห็นตัวเองอีกโครงร่างโครงกระดูกน้อมเห็นตัวเองนั่งอยู่มีอาการตามที่สองลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้จะดูพุทโธก็ได้ดูหนอก็ได้เอาอย่างเดียวถ้าหนอก็พุทโธนี่อย่าใช้สองอย่างดุตีกันแต่ดูท้องพองยุบก็ดูท้องพองยุบไม่ต้องดูที่จมูกนะดูเวลาดูท้องพองก็พองก็รู้ว่าพองหนอยุบรู้ยุบหนอก็ดูแต่ท้องพองยุบไม่ต้องดูพุทโธถ้าดูพุทโธก็ดูแต่พุทโธอย่างเดียวไม่ต้องไปดูท้องพองยุบเอาอย่างใดอย่างหนึ่งแต่พิจารณาปัญจกรรมฐานนี่ใช้กรรมฐานบทไหนก็ทำพิจารณาได้เกศาผมโลมาขนนาขาเล็บทันตาฟันตะโจนหนังตะโจนหนังทันตาฟันนาขาเล็บโลมาขนพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเป็นของปฏิกูลของไม่สะอาดเน่าเปื่อยนี่กรรมฐานบทไหนก็มาสรุปพิจารณาเห็นกายอาการตามที่สองไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนแตกดับพิจารณาได้โดยเอากายมาพิจารณาได้แต่ถ้าพุทโธก็หนอต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเป็นอารมณ์สมถะถ้ามาทำปนกันแล้วจะสับสนจะสงสัยแต่ที่จริงแล้วไม่มีอะไรหรอกครูบาอาจารย์เดียวกันพระพุทธเจ้าเดียวกันคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาจากที่เดียวกันแต่เรามาสมมุติกันคนละก็คนละภาวนาเท่านั้นเองคนละฐานฐานหนอก็เอาไว้ที่ท้องฐานพุทโธก็เอาไว้ที่ลมหายใจแต่ถึงจุดหมายปลายทางก็รู้จิตเห็นจิตอย่างเดียวกันพุทโธก็เห็นจิตหนอก็เห็นจิตนั่นคือฐานเดียวฐานคนละอย่างแต่พอเป็นวิปัสสนาญาณแล้วก็รู้อันเดียวกันรู้ว่าใจเราว่างเป็นไหมว่างอย่างไรสงบอย่างไรละตัวตนละอย่างไรพิจารณาตัวตนพิจารณาอย่างไรพิจารณาจิตพิจารณาอย่างไรพิจารณาลมเรารู้แล้วเนี่ยว่าลมเบาลมสั้นลมยาวลมหยาบละเอียดเราก็รู้แล้วอย่างกระท้องพองยุบนี่ถ้าเรานึกไม่ออกเราก็เอามือไปแตะดูแตะดูที่ท้องพองยุบพอมือแตะดูได้แล้วก็มือออกก็มาดูตามที่เรากำหนดรู้ว่าพองอย่างไรยุบอย่างไรสมาธินี่มีอานิสงส์มากอานิสงส์ยิ่งใหญ่ไพศาลทำให้คนเราเนี่ยหลุดพ้นจากภาวะความทุกข์กายทุกข์ใจได้แล้วก็ทำให้เกิดบารมียิ่งใหญ่ไพศาลสามารถไปสำเร็จถึงขั้นฌานที่สุดคือถึงวิปัสสนาเป็นถึงพระอริยเจ้าได้ไปถึงสวรรค์ถึงนิพพานอานิสงส์สมาธิเนี่ยมีพลังที่ทำได้สำเร็จทุกอย่างถ้าจิตของเราดีแล้วเนี่ยบารมีของเราก็จะเพิ่มพูนทำอะไรที่ติดขัดก็จะค่อยๆหมดไปภัยอันตรายทั้งปวงก็ไม่เกิดขึ้นกับคนทำสมาธิมีอานิสงส์มากมายสมาธิปัญญานี้เป็นธรรมคุ้มครองตัวเราได้มีอานิสงส์มากพระพุทธเจ้าทรงสร้างบารมีมาจนสำเร็จนี่ก็เพราะอาศัยสมาธิอันนี้เองปัญญาอันนี้เองการนั่งสมาธิเราไม่ต้องไปอยากสงบเพียงแต่รู้เฉยๆเราก็รู้ธรรมดารู้เบาๆรู้สบายๆดูท้องพองก็รู้ว่าพองดูท้องยุบก็รู้ว่ายุบก็พอแล้วจิตคิดอะไรก็คิดหนอคิดอะไรก็รู้ทันว่าคิดอะไรคิดดีก็เฉยคิดไม่ดีก็เฉยถ้าพุทโธเราก็รู้คิดอะไรก็พุทโธคิดดีก็พุทโธคิดไม่ดีก็พุทโธทำให้รู้กายรู้จิตรู้สองอย่างกายกับจิตเป็นที่ตั้งบางคนนั่งสว่างบางคนนั่งไม่สว่าง
บางคนนั่งตัวหนักบางคนนั่ง

ตัวเบาบางคนนั่งง่วงบางคนนั่งไม่ง่วงบางคนนั่งแล้วเฉยบางคนนั่งแล้วคิดเรื่อยเปื่อยก็ไม่เป็นไรถือว่าเราได้รู้ทุกอย่างรู้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราคือรู้ธรรมะนั่นเองบางคนนั่งไปแล้วนั่งก็มีคำหยาบคิดคำหยาบคิดด่าคนโน้นด่าคนนี้ด่าพระพุทธเจ้าด่าครูบาอาจารย์ด่าคนดีคิดแต่เรื่องไม่ดีจิตมันปรากฏก็นั่นเป็นธรรมะปรากฏเป็นธรรมอันเลวหรือเป็นธรรมหยาบบางคนนั่งแล้วก็คิดเป็นบุญเป็นกุศลนั่งแล้วจิตใจนึกถึงเรื่องอยากจะสร้างความดี

คนนั่งแล้วก็คิดเป็นบุญเป็นกุศลนั่งแล้วจิตใจนึกถึงเรื่องอยากจะสร้างความดีก็คิดว่านั่นจิตเป็นกุศลมีบางครั้งเรามีทั้งสองอย่างมีทั้งคิดดีทั้งคิดไม่ดีก็เฉยตัวรู้นั่นแหละเป็นตัวธรรมะคิดนั่นก็เป็นธรรมะแต่เราก็มาอยู่ภาวนาเฉยคิดรู้เฉยภาวนาเรื่อยไปหนอก็หนอเรื่อยไปพุทโธก็พุทโธเรื่อยไปรู้ก็รู้เรื่อยไปบุญเกิดที่ใจคนไม่ทำใจก็ไม่มีบุญบุญนั้นไปหาที่ใจคนอื่นไม่ได้หาที่จิตใจของเราเรียกว่าจิตใจดีนั่นเป็นบุญจะให้มันดีเร็วๆนั้นเราต้องภาวนาสวดมนต์ก็ดีภาวนายิ่งดีขึ้นเพราะเรารวมใจให้เป็นหนึ่งเดียวพอรวมใจเป็นหนึ่งเดียวก็เป็นยอดบุญฉะนั้นทำบุญเนี่ยทำเร็วๆก็คือการทำใจให้สงบกันเองเป็นยอดบุญจึงจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้เร็วมันจะมีลมหยาบมันจะมีลมละเอียดจะมีจิตหยาบจิตละเอียดถ้าลมหยาบจิตก็หยาบถ้าลมละเอียดจิตก็ละเอียดเราสังเกตดูเวลาใจเราดีนี่ลมจะละเอียดมากเลยถ้าใจเราหงุดหงิดคิดนอกที่นี่ลมเราจะหายใจแรงถ้าลมหายใจเบาเนี่ยจิตของเราก็จะปล่อยวางไม่ค่อยคิดอะไรเฉยว่างสว่างสงบอยู่เฉพาะหน้าของเราอย่างเดียวพยายามอดทนหน่อยนะพยายามอดทนทุกตรงไหนกำหนดตรงนั้นนะอย่าไปกลัวทุกนั่งสมาธินี่อย่ากลัวทุกทุกทำให้เกิดปัญญาทนเอาหน่อยดีก็กินยาโรคจะหายง่ายและเป็นอะไรจะดีคนที่ทนนาสมาธิได้เนี่ยปวดเมื่อยไม่ขยับได้เนี่ยต่อไปเราปวดเมื่อยเราไม่ต้องไปกินยาเราใช้สมาธิช่วยได้จะมีพลังแล้วช่วยคนอื่นได้ด้วยพยายามอดทนทุกตัวไหนก็ทุกหนอทุกหนอทุกเจ็บตัวไหนก็ทุกหนอเจ็บหนอเจ็บหนอปวดหนอปวดหนอปวดหนอรู้เฉยรู้เฉยรู้เฉยก็ได้หรือทุกไม่เที่ยงทุกไม่เที่ยงก็ได้กำหนดว่าทุกไม่เที่ยงทุกไม่เที่ยงก็รู้ว่ามันไม่เที่ยงไม่เที่ยงก็พิจารณาให้ความไม่เที่ยงของทุกข์มันก็ค่อยๆหายไปแล้วก็เกิดขึ้นใหม่เดี๋ยวก็หายไปนะครับแล้วก็หายจนไม่มีทุกข์บางครั้งก็ข้ามเวทนาด้วยการกำหนดเวทนาเหมือนกับเรากำหนดจิตของเราเนี่ยคิดมากกำหนดไปกำหนดไปจิตก็หยุดคิดเลยคิดโน่นก็คิดนี่คิดนี่เราก็ตามดูจิตคิดเรื่อยๆดูไปดูมาจิตก็หยุดคิดเลยเวทนาก็เหมือนกันเราดูว่ามันปวดมันเจ็บตรงไหนกำหนดอยู่ตรงนั้นทุกไม่เที่ยงทุกไม่เที่ยงทุกเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทุกไม่เที่ยงหรือทุกหนอทุกหนอพอดูไปนานๆนะครับก็หายไปไม่ต่างกันธรรมะก็ปรากฏเราก็จะเห็นคุณภาพได้เห็นอนุภาพของธรรมะโอ้เกิดขึ้นก็ดับได้บางครั้งสมาธิก็ช่วยได้เราถ้าไม่อดทนเราจะไม่รู้เลยว่าพลังใจเรามีแค่ไหนทำใจว่างว่างรู้กายรู้จิตรู้เฉยรู้อาการตามที่สองรู้เข้าไปภายในจิตของเราจิตว่างเป็นอย่างไรจิตสว่างเป็นอย่างไรจิตสงบเป็นอย่างไรเราควรรู้จิตของเราเราจะถามหาคนอื่นเขาคงตอบเราไม่ได้เราต้องรู้ของเราเองว่าจิตของเราขณะนี้เป็นอย่างไรจิตสงบก็รู้ว่าสงบจิตไม่สงบก็รู้ว่าจิตไม่สงบจิตคิด

ไกลก็รู้คิดเรื่องเก่าก็รู้คิดเรื่องใหม่ก็รู้รู้อยู่ในกายในจิตของเราไม่ปล่อยจิตคิดไกลตัวเองให้น้อมเข้ามาเห็นทุกลมหายใจของเราการนั่งสมาธิการพิจารณากายของเราสรุปการพิจารณากรรมฐานสรุปการพิจารณากรรมฐานเราต้องพิจารณากายเป็นธาตุสี่พิจารณาเห็นผมขนเล็บผนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกของเราทั้งหมดเนี่ยกองอาการตามที่สองเนี่ยพิจารณาเป็นดินกองของรูปเนี่ยเป็นดินสรุปกรรมฐานแล้วก็เห็นกายแข็งเนี่ยเป็นดินส่วนเหลวเนี่ยเป็นน้ำแต่พิจารณาส่วนตึงไหวเนี่ยเป็นธาตุลมส่วนละอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุวิญญาณนี่มีหกวิญญาณที่กระทบทางกายก็เรียกว่ากายวิญญาณกระทบทางตาที่เห็นรูปก็เรียกว่าจักขุวิญญาณถ้าเห็นได้ยินทางหูก็เรียกว่าโสตวิญญาณได้กลิ่นทางจมูกก็เรียกคานะวิญญาณได้รับรสเปรี้ยวหวานมันเค็มกระทบลิ้นก็เรียกว่าชิวหาวิญญาณคิดนึกก็เรียกว่ามโนวิญญาณกายผัสสะจะเป็นเย็นร้อนอ่อนแข็งก็เรียกว่ากายวิญญาณกายวิญญาณเนี่ยตั้งแต่ปลายผมยันปลายเท้านี่ก็เรียกว่ากายวิญญาณถ้าผัสสะเมื่อไหร่ก็รู้สึกว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ฉะนั้นเราก็พิจารณาให้รู้ว่าวิญญาณเนี่ยเกิดอยู่ในกายของเราทั้งหมดวิญญาณ6ไม่มีอะไรนอกจากเท่านี้เองพิจารณาวิญญาณทั้ง6นี้ก็เป็นของอาศัยอยู่แล้วก็ไม่เที่ยงกายเราเนี่ยไม่เที่ยงไม่อยู่ได้ทนทานไม่นานมีเกิดแก่เจ็บตายมีทุกข์มีป่วยมีเจ็บมีร้อนมีหนาวมีหิวมีกระหายมีเสื่อมมีแก่มีเจ็บมีตายก็เรียกว่าพิจารณากายนี่ไม่เที่ยงไม่เที่ยงมันจึงได้ต้องเป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นทุกข์เพราะเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงมันจึงเป็นทุกข์ถ้าเที่ยงมันก็ไม่ทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงจึงเป็นทุกข์เมื่อมันเป็นทุกข์เมื่อเป็นทุกข์มันก็แตกดับพอแตกดับก็เป็นอนัตตาพอแตกดับก็เป็นอนัตตาไปว่างเปล่าไม่มีเป็นตัวเราตัวเขาเขาก็ไม่มีเราก็ไม่มีเขาเรียกว่าดับเป็นนิพพานคือดับว่างเปล่าก็เห็นอย่างนั้นเราจะได้ละตัวตนละความเห็นผิดไปได้ว่าเรายึดมั่นถือมั่นมานานเราก็จะไม่หลงแล้วก็ไม่สำคัญผิดก่อนจะเลิกนั่งกรรมฐานก็พิจารณางั้นก็ค่อยๆทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสัตว์ในทิฏฐานทำจิตใจตั้งมั่นที่สร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราสำเร็จดังที่ตั้งใจทุกอย่างที่อธิษฐานไว้คนที่ปฏิบัติกรรมฐานนิยมทำบุญได้บุญมากเพราะทำแล้วไม่ตันนีคนที่ไม่ได้ปฏิบัติกรรมฐานทำบุญได้บุญน้อยเพราะมันเสียดายว่าเอ้ยกูยังไม่พอกินจะทำไปทำไมเงี้ยกูยังไม่รวยเลยจะทำไปมาเพราะจิตมันตันนีเพราะมันปรงไม่ตกแต่ถ้าคนทำกรรมฐานเนี่ยพอทำอะไรไปมันนึกว่านี่เป็นบุญตายเอาไปไม่ได้บุญไปเพราะจิตเนี่ยมันจะสูงกว่าจิตคนที่ทำกรรมฐานเนี่ยจิตจะสูงกว่าคนที่ไม่ทำกรรมฐานเพราะคิดสูงกว่ามีความเชื่อมากกว่ามีศรัทธามากกว่ามีความบริสุทธิ์ใจมากกว่าจึงทำบุญได้บุญมากนะจะทำบุญไม่ได้ขัดเกลากิเลสเนี่ยทำบุญแบบใจไม่เชื่อใจไม่ศรัทธาใจลังเลเนี่ยทำบุญมากก็ได้บุญน้อยเพราะเอ๊ะกูจะทำไปทำไม
เอ๊ะเขาจะเอาไปไหนเนี่ยจะไปบริสุทธิ์หรือเปล่าจะไปเข้ากระเป๋าเขาหรือเปล่าไปกินเอ๊ะเราก็ยังไม่มีทำทำไมงั้นพอใจอย่างนี้มันปรงไม่ตกก็บุญก็น้อยลงแต่ที่เราทำนี่เราต้องภูมิใจดีใจว่าที่ทำเนี่ยจะเป็นตัวบุญทั้งหมดไอ้คนที่ทำบุญจริงๆแล้วไม่มีใครจนเราโยมนะไอ้ที่จนมันไปอย่างอื่นไปจนเพราะไปทำอย่างอื่นบุญไม่ทำให้คนจนนะโยมบุญจะทำให้คนเนี่ยพ้นความทุกข์พ้นความอดอยากยากจนพระพุทธเจ้าจึงว่าให้คนได้สร้างบารมีที่สร้างบารมีให้ฐานเนี่ยทำไมจึงให้ฐานก่อนหรือว่าฐานเนี่ยจะพ้นความอดอยากจากจนคนเราพ้นความอดอยากจากจนก็ทำบุญได้ใช่ไหมมาปฏิบัติได้มานั่งสมาธิได้แต่ท้องมันหิวก็นั่งไม่ได้ใช่ไหมดังนั้นถือว่าทานเนี่ยทำให้คนรวยพอรวยแล้วก็มีโอกาสสร้างบุญกุศลได้มากมายดังนั้นพุทธเจ้าจึงมาเกิดในสองตระกูลนะโยมพระพุทธเจ้ามีมาเกิดแค่สองตระกูลจะมาเกิดในตระกูลพราหมณ์กับกษัตริย์เท่านั้นเองจะไม่เกิดเป็นแพทย์ไม่เกิดเป็นสูตรไม่เกิดเป็นจันทานเพราะอะไรเพราะพวกนั้นจนเพราะลำบากแล้วกายวาจาก็เป็นคนตระกูลต่ำพูดจาก็หยาบคายการสั่งสอนอบรมลูกหลานก็ไม่มีวัฒนธรรมที่ดีแต่พระตระกูลพราหมณ์กับกษัตริย์เนี่ยอยู่ดีกินดีมาแต่งแต่กำเนิดการอบรมบ่มนิสัยของลูกหลานตัวเองเนี่ยจะใช้กายวาจาเนี่ยละเอียดอ่อนเพราะกินอยู่สุขสบายและมีความรู้มากกว่าคนตระกูลอื่นฉะนั้นพุทธเจ้าจึงต้องเลือกเกิดแค่สองตระกูลฐานบารมีมีฐานบารมีมีปัญญาบารมีสองตระกูลนี้จะมีฐานบารมีมีปัญญาบารมีแล้วก็มีศีลบารมีและศาสนาพุทธเจ้าเรามาเกิดในตระกูลกษัตริย์เจริญต่อไปยุคพระศรียะไม่ตายจะมาเกิดเนี่ยจะเกิดในตระกูลพราหมณ์เพราะพราหมณ์เจริญพระศรีไม่ตายไม่เกิดเป็นลูกกษัตริย์นะไปเกิดเป็นตระกูลพราหมณ์เป็นพราหมณ์มหาศาลร่ำรวยมากเป็นเศรษฐีเป็นพราหมณ์ไม่เป็นกษัตริย์แล้วพอมีลูกแต่งงานได้มีลูกคนหนึ่งก็เบื่อหน่ายแบบเดียวพุทธเจ้าก็เลยออกบวชแต่ไม่ได้หนีนะพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปไม่หนีบอกว่าเราอยากจะไปบวชเราอยากจะปฏิบัติเราพอแล้วสมบัติมนุษย์นี่พอแล้วเรานี่ต้องการไปเป็นพุทธเจ้าเพื่อจะมาสอนคนให้รู้ธรรมะเพราะว่าในชาติที่เป็นของพระศรียะไม่ตายเนี่ยเป็นชาติที่เจริญทัดเทียมกันหมดเหมือนมนุษย์ครึ่งเทวดาแล้วมันคนมันเชื่อมากคนสมัยนั้นไม่ต้องมาพิสูจน์เหมือนสมัยนี้คือสมัยนั้นพอเกิดมาปุ๊บเนี่ยเขาเชื่อบุญเลยคนสมัยนี้เชื่อบุญไม่ยอมเอ๊ะมีหรือเปล่าว่าบุญเอ้ยมีหรือเปล่าว่าบาปเฮ้ยนรกมีหรือเปล่าเฮ้ยมันจึงได้ลงทุนกินเหล้าเล่นไพ่กันใช่ไหมผิดลูกผิดผัวผิดเมียกันเพราะคนสมัยนี้ไม่เชื่อบาปแต่สมัยพระศรียะไม่ตายนี่เกิดมาไงโยมคนที่จะมาเกิดในสมัยศรียะไม่ตายนี่หมายถึงว่าเขาถือศีลมาหลายชาติถือศีล5มาหลายชาติถือศีล8มาปรารถนามา1อสงไขยขอให้ไปเกิดเป็นสาวกของพระศรียะไม่ตายไม่ได้ไปง่ายๆนะโยมถูกคัดเลือกนะคัดเลือกมากกว่าสวนะโยมนะไม่ต้องซื้อเสียงด้วยพวกนั้นจะต้องคัดเลือกด้วยล้างตัวเองตัวเองจะต้องมีศีล8ศีล5ไปถึง1อสงไขยแล้วก็ปรารถนา1อสงไขยนี่ขอไปเกิดในชาติศรีอริยะเมตไตรต้องบริสุทธิ์จริงๆแล้วพอไปเกิดศรีอริยะเมตไตรเนี่ยผู้หญิงก็สวยเหมือนกันหมดเลยผู้ชายก็หล่อเหมือนกันหมดเลยโยมไม่ต้องไปเลือกหาแฟนหล่อหรอกโยมมันหล่อเท่ากันเลยคนนี้ทำไมไม่ลำบากเลยใช่ไหมต่อไปนิยมจะแต่งงานก็หล่อทุกคนคว้าคนไหนได้คนนั้นแหละสวยทุกคนสบายไหมแล้วก็ไม่ต้องมีชู้กันเลยคนนี้ไม่ต้องนอกใจผัวนอกใจเมียรักแท้เลยรักอมตะเลยอยู่กันยันตายเลย
ไม่มีคนผิดศีล5เลยไม่มีใครฆ่าสัตว์ไม่มีใครรักทรัพย์ไม่มีใครผิดกาเมไม่มีใครพูดปดไม่มีใครกินเหล้าเมายาเพราะว่าความสุขมันไม่ต้องมอมเมาเลยสมัยนี้ทำไมต้องกินเหล้าคิดว่าเหล้านั้นดีกว่าความสงบใช่ไหมคนสมัยนี้ก็เหล้านี่ดีกว่าความสงบเพราะตัวเองใจไม่สงบก็เลยกินข้าวดับทุกข์นึกว่ากินเหล้าเลยจะสบายใจสนุกกว่าแต่นั่นเขาเกิดมาปุ๊บเนี่ยเขามีมนุษย์สมบัติเลยเสื้อผ้าของเขาเนี่ยเขามีต้นกระพึกเงินกระพึกทองเกิดขึ้นมาเป็นโรงทอผ้าเลยว่ามีต้นกระพึกเงินกระพึกทองหน้าบ้านตัวเองเหมือนคู่บุญถ้าตัวเองมันเหมือนมนุษย์ครึ่งสวรรค์น่ะพอต้องการเสื้อผ้าก็ไปเอาไปเด็ดเอาจากต้นไม้น่ะก็จะออกมาเป็นผ้านุ่งผ้าห่มตัวเองแล้วก็สวยงามเหมือนผ้าทิพย์เลยผ้าผ่อนต้นสบายไม่ต้องไปเอาที่ไหนไปเด็ดเอาจนต้นกระพึกเงินกระพึกทองก็เป็นทิพย์ออกมาให้ตัวเองนุ่งห่มไม่เดือดร้อนในศาสนาพระศรียะไม่ตายเกิดมาเหมือนมีบุญเพราะได้ว่าคนที่ไปเกิดศาสนานั้นต้องถูกคัดเลือกไปแล้วต้องให้ทานจนพอรักษาศีลจนพอจะเป็นภาวนาบุญไม่พอไปเกิดไม่ได้พอไปเกิดปุ๊บก็เชื่อว่าบุญมีจริงใช่ไหมนี่เรามาบุญเนี่ยกินอะไรเราก็ไม่เดือดร้อนแล้วเวลาตายปุ๊บเนี่ยคนอยู่ตั้ง 40,000 ปีอะอายุยืนไม่ตายกลางชีวิตคนจะอายุยืนยาวตั้ง 40,000 ปีโยมโหนี่ทุกวันนี่เราไปออกไอที่อยู่ก็ต้องตายอยากจะให้รอดใช่ไหมอายุของเราน้อยเดียวเนี่ย 70-80 ปีก็แก่แล้วเนี่ยอายุคนทำไมเนี่ยน้อยเดียวเอาไม่อยู่60ปีก็ปลดเกษียณแล้วแค่60ปีนะแต่นั้นเขาอยู่กันตั้ง 40,000 ปีอยู่เป็นทิพย์เลยจึงจะตายพอตายปุ๊บเนี่ยเขาไม่ร้องไห้เขาจะมีนกฮัสดีลิงเนี่ยมาคาบศพเนี่ยไปทิ้งไว้ที่เกาะหนึ่งก็เป็นธาตุไปทิ้งไปเขาไม่มีใครเสียใจไม่ต้องเผาศพในโลกนั้นไม่มีซากศพอยู่ในนั้นเป็นมนุษย์ที่สะอาดมากเขาบอกว่าทุก15วันฝนจะตกแล้วแผ่นดินเนี่ยจะเสมอสะอาดมากทรายเนี่ยเหมือนทรายเงินทรายทองเลยบอกเพชรนินจินดาที่เงินทองฝังไว้ในมนุษย์เนี่ยต่อไปในยุคพระศรีไม่ได้จะขุดเกิดขึ้นมาเลยถนนเงินถนนทองถนนพิษนินจินดาจะไปเดินถนนสมัยนั้นนะโยมถ้าอยากจะไปได้ไปได้กันสมัยนั้นเนี่ยได้จนเบื่อนะโยมแล้วก็บอกคนเนี่ยเวลาออกจากบ้านน่ะหน้าตาเนี่ยเหมือนกันหมดเลยเข้าบ้านถึงจะรู้ผัวเมียกันบ้านขายบ้านมันบอกหน้าคนนี่จะเหมือนกันมันก็คงไม่สนุกเท่าไหร่ใช่ไหมโยมตอนนี้มันเริ่มโคลนนิ่งเลยโยมโคลนนิ่งเลยเนี่ยดูไหมโคลนนิ่งโคลนนิ่งก็ปี้โคลนให้หน้าเหมือนกันละพอต่อไปฝรั่งมันทำโคลนนิ่งดำขาวเหมือนกันหมดเนี่ยพอประยุกต์ประสิทธิ์ไม่ตายมันเหมือนกันจริงอ่ะเป็นไปได้ไหมโยมมันเริ่มโคลนนิ่งเนี่ยพวกเราเนี่ยจะเป็นโคลนนิ่งไปเรื่อยเรื่อยต่อไปคนจะเหมือนกันพอผสมกันเนี่ยพอยุคไฮเทคเนี่ยมันไปผสมกันทั่วโลกเลยโยมอย่างนี้ไอ้ดำมาผสมขาวขาวผสมดำอย่างนี้คนไทยก็ดูสิฮะพวกดารานี่มีลูกผสมเยอะเลยไหมนั่นแหละพอยุคเสกแม่ใจเนี่ยมันต้องเป็นกลับหนึ่งคนก็จะโคลนนิ่งหน้าจะเหมือนกันหมดเลยโคลนนิ่งนี่ใช้ได้โยมเพราะบุญมันจะเสมอกันเลยคนนี้จะไม่ต่ำจะไม่สูงจะไม่ดำจะไม่ขาวคนจะเกิดมาสมบูรณ์แบบแต่ต้องเป็นยุคพระศรีจะอยู่อีกกับหนึ่งโยมสิ้นศาสนาพุทธไปแล้วต้องอีกยุคหนึ่งยุคพระศรีเมตตามาเกิดนี่คนพอฟังธรรมเนี่ยจะบรรลุเลยพระศรีเมตตานี่ออกบวชแค่7วันเท่านั้นเองพุทธพอออกบวชมานั่งอยู่ที่โคนต้นไทรไม่ต้องหนีภรรยาออกบวชพอมานั่งอยู่ที่โคนต้นไทรต้นไทรนี่จะสวยมากพอได้29ปีเนี่ยต้นสายนึงเกิด29ปีพุทธเจ้าศรียะไม่ตายนี่ก็ออกบวชพอออกบวชพุทธเจ้าก็สำเร็จพอสำเร็จแล้วเนี่ยต้นสายนี่จะย้อยสวยมากแล้วคนสมัยนั้นก็จะนับถือต้นสายเป็นต้นโพสี่มหาโพธิ์เหมือนกับคนสมัยนี้นับถือต้นโพต่อไปคนลูกนั้นก็จะบูชาต้นสายว่าเป็นที่พุทธเจ้าตรัสรู้ต้นสายก็จะเป็นที่บูชาของสาวกแล้วก็จะนั่งภายใน7วันก็สำเร็จ
พอสำเร็จแล้วก็จะสั่งสอนพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายนี่ก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์สมบูรณ์ไม่เทศมากไม่ต้องเทศอย่างพุทธเจ้าไม่มีพระไตรปิฎกไม่มี 84,000 มาทำมาขันเทศเพียงอริยสัจ4มรรคองค์8ก็บรรลุสำเร็จหมดเลยเพราะคนสมัยนั้นเตรียมใจไว้แล้วศีลสมาธิปัญญาพร้อมมาแล้วฉะนั้นยุคของพุทธเจ้าเรานี่เป็นปัญญาธิกะคนจึงมีความคิดมากยุคของเรานี่คิดมากพุทธเจ้าจึงเอาธรรมะมาตั้ง 84,000 ต้นมาขันมาเทศดับคิดของพวกเรายังไม่หยุดเลยโยมยุคของคนคิดมากใช่ไหมคนพุ่งซ่านมากจึงได้ผูกคอตายฆ่าตัวตายฆ่าฝันยุคของคนคิดมากยุคนี้เขาเรียกว่าปัญญายุคเนี่ยแต่ยุคพระศรีเมตตาในยุคของศรัทธามีความเชื่อเลยว่าบุญบาปมีจริงสวรรค์นรกมีจริงเกิดมาแล้วไม่ทำบาปเลยพอเทศยังไงก็ทำตามสำเร็จหมดกิเลสเลยพอบอกว่านิพพานมีจริงก็เชื่อเลยไม่สงสัยเลยนรกก็เห็นอยู่แล้วสวรรค์ก็มีเยอะเพราะตัวเองเป็นเทวดาก็ไปจากมุกมนุษย์พวกเราทั้งหลายที่มีการศึกษาไปเนี่ยจึงจะไปถึงยุคนั้นบางคนก็ปรารถนาไปเป็นอย่างโยมป้าจะมาบอกว่าจะไปเกิดในยุคพระศรีเมตตาแกตายไปแล้วก็บอกว่าแกจะไปเกิดในยุคศรีเมตตาแกจะไปนิพพานตอนนั้นแกว่างั้นนะแกไปบอกลูกแกหลอกสามีแกซื้อศีล8ทุกวันพระตั้งแต่แกรู้เรื่องเนี่ยแกอ่านหนังสือได้แกก็ฟังธรรมะแกก็ถือมาตั้งแต่สาวเลยแต่งงานก็ถือมาบอกว่าแกจะไปอยู่ในยุคพระศรีเมตตาแกเชื่อบอกว่าตอนนั้นแกบอกว่าชาตินี้แกไม่สำเร็จต่อไปชาตินั้นแกจะฟังธรรมพระศรีเมตตาจะสำเร็จถ้าปรารถนาไปทั้งครอบครัวเลยก็เชื่ออย่างนั้นก็ทำบุญพวกเราเนี่ยเป็นพวกมนุษย์ยุคนี้ไม่เชื่ออะไรมากง่ายๆใช่ไหมสงสัยไปหมดเลยแล้วเขาก็สงสัยเอ๊ะกูมาจากไหนวะเนี่ยใช่ไหมกูมาจากไหนไอ้กูจะไปไหนไอ้กูมาจากไหนวิญญาณมีจริงไหมไอ้นรกมีจริงไหมทุกคนมนุษย์สมัยนี้มันถูกอวิชชาปิดบังมาเยอะความหลงกายเนี่ยหลงมนุษย์เนี่ยหลงว่าเราได้กายมาเนี่ยมันไม่สามารถแจ้งใจได้เลยจึงไม่สามารถจะไปรู้ธรรมะได้เร็วแต่ก็ไม่เป็นไรพวกเราไม่ประมาทก็เลยพยายามสร้างบารมีไว้คุณธรรมบารมีของเราเนี่ยจะทำให้เราเบาบางจากกิเลสโลภก็หลงเบาบางแล้วเราก็จะเกิดเชื่อแล้วเราก็จะไปตรัสรู้ในอนาคตได้ก็จะไปถึงยุคพระศรีเมตตาอย่างน้อยเราชั้นนี้เราไม่สำเร็จเราก็ไปเป็นเทวดาหล่ออยู่อยู่ชั้นดาวดึงก็ได้อยู่ชั้นดุสิตก็ได้อยู่ชั้นยามาก็ได้ถ้าไปไม่ถึงพรหมนะถ้าถึงพรหมก็สบายหน่อยเพราะถึงพรหมมันต้องทำฌานตายคนที่เป็นพรหมตายเนี่ยมันยากโยมไอ้นั่งขยับไปขยับมาเนี่ยไม่รอดหรอกใช่ไหมพรหมนี่ต้องข้ามเวทนาแล้วนั่ง7วัน7คืนได้นะพรหมนี่ต้องทำฌานได้เลยหมายถึงว่าข้ามเวทนาแล้วอุเบกขาเวทนาไม่มียินดียินร้ายอธิษฐานจิตได้แต่ถอดจิตทิ้งไปเลยกายก็ทิ้งไว้ได้แล้วไม่มีความยินดียินร้ายในร่างกายเลยนะจึงเป็นพรหมแต่คนที่จะตายด้วยบุญไปเป็นเทวดาก็ต้องเวลาจะตายก็ต้องเวลาเจ็บป่วยก็เอาจิตนี้อยู่กับความสุขปีติกับบุญที่ตัวเองทำไม่ให้บาปมาแย่งไปบาปมันก็จะแย่งมึงนี่มึงทำบาปไว้มึงมาเอานะนี่ทำบาปมันก็จะแย่งบุญไอ้นั่นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ดีจะเข้ามาแย่งเราก็ต้องเอาบุญเนี่ยนึกถึงบุญที่เราทำไว้บุญก็จะไม่ได้ฉันทำบุญไว้เยอะฉันทำบุญไว้เยอะนี่ศีลจะทำสมาธิก็ทำเนี่ยบุญก็จะบอกว่าไม่ฉันมีบุญฉันทำบุญไว้บาปมันก็มาทวงว่านี่แกก็ทำมันนั่นไว้ทำไว้มันก็จะมาแย่งตอนตายก็เราก็ประคองจิตของเราภาวนาพุทโธหรือสมาหังหรือพุทโธธโมสังโฆก็นึกถึงบุญกุศลที่ทำไว้พอจิตเราถูกแย่งไม่ได้ก็พอดับจิตก็เป็นเทวดาเพราะเวทนาเนี่ยมันจะแย่งต
ัวโมหะจะเข้ามาตัวโทสะจะเข้ามาตัวโลภะจะเข้ามาแต่เมื่อตัวโลภะโทสะนี่เราปฏิ

ปัดให้มันเบาบางแล้วมันก็เข้ามาแย่งไม่ได้ก็เทวดาก็เอาไปนางฟ้าก็เอาไปแต่เราปฏิบัติเราจึงจะรู้ถ้าเราไม่ปฏิบัติก็ไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งเลยก็ถูกโลภโกรธหลงบาปที่ทำไปเอามาครอบงำเลยนี่คือเรานี่เราทำนั่นไม่ดีทำนี่ไม่ดีไอ้นั่นไม่สบายใจไอ้นี่ไม่สบายใจเราเจ็บเราปวดก็มาครอบงำเราเราก็เสร็จเลยเจ้าบาปมาอยู่กับเราซะแล้วแต่บางคนนี่พอป่วยนี่โมโหนะหมอทำไม่ดีมึงทำไม่ดีโมโหตัวโทสะพอโทสะก็ตายเป็นนรกเลยตายเป็นนรกโทสะตายเป็นนรกโลกก็ตายไปเป็นเปรตหลงก็ตายไปเป็นอสุกายสัตว์เดรัจฉานฉะนั้นเรียกว่าจิตที่เรามาปฏิบัติเนี่ยเพื่อต้องการความรู้แจ้งตรงนี้ว่าเราเป็นตัวของตัวเองแล้วอะไรจะเอาไปไม่ได้เราต้องเป็นหนึ่งประคับประคองจิตของเราไว้ดีแล้วเพราะเราจะต้องฝึกให้เราให้ชำนาญให้ได้ตัวสติตัวนี้ไม่งั้นแล้วเราก็จะไม่มีที่พึ่งเลยไอ้เงินทองเนี่ยเราทำเพื่อให้เกิดปีติแต่จริงๆแล้วเวลาตายมันช่วยเราไม่ได้หรอกเงินนี่ช่วยเราไม่ได้นะยาใส่ปากก็ไม่ฟื้นนะเอามาหุ้มตัวมาอบตัวก็ไม่ฟื้นเราต้องทำใจเราว่าเรามีสุขในใจเราที่เรามีสมาธิมองสว่างในใจเราอยู่เรื่อยมันต้องไล่เวทนาออกนะมันต้องกำจัดไอ้ความเจ็บความปวดความร้อนความหิวความหาความโกรธความเกลียดเนี่ยมันต้องไล่ออกไปเลยเหมือนไอ้น้ำใสไล่น้ำขุ่นออกไปจนไม่มีอยู่ในตัวเราจึงจะตายเป็นสุขแต่โน่นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ดีไอ้โน่นก็ยังไม่มีไอ้นี่ยังไม่มีอะไรยังไม่พร้อมเลยมันมาบีบคั้นจิตใจเราโอ้โหทั้งนี้บุญเอาไปไม่ได้เลยบาปไปแน่เลยตอนนี้เรายังตายไม่ได้นะโยมนะใช่ไหมยังไม่เคยอยากตายใช่ไหมใช่เพราะยังทำบุญไม่พอก็ยังทำใจไม่ได้ใช่ไหมยังรอนอน80จึงจะตายได้พอไปเสร็จก็85แต่คนนมยังอยู่85เลยพอไปถึง85บอกเขายังอยู่ถึง90เลยไงต่ออายุไปอีกพอถึง90บอกยังมีคนอยู่ถึง95เลยยังไม่อยากตายโยมขนาดลุกไม่ไหวยังไม่อยากตายเพราะจิตเรามันรักตัวนี้ร่างกายเป็นของรักคือพระเจ้าบอกไม่มีอะไรรักเท่าเสมอตัวเองรักอื่นไม่เท่ากับกายเรานะใช่ไหมโยมที่พุทธเจ้ามาพูดถึงความจริงแล้วว่าพุทธองค์รู้ว่ารักอื่นไม่มีอะไรยิ่งกับกายเราจริงๆเราต้องรักใช่ไหมเวลาจะตายเรารักไหมถ้าปุถุชนคนธรรมดารักนะรักอื่นเสมอกว่ากายเราไม่มีโอ้แต่ว่ามันมีอีกคนหนึ่งนะคนที่รักหลงอะรักหลงคือแม่เราพ่อเรารักอื่นมากกว่าลูกไม่มีมารักเรามากหลงเราแต่ที่จริงแล้วท่านก็บอกว่ามันต้องรักตัวเองเมื่อรักตัวเองแล้วก็ต้องหาทางตัวเองพ้นทุกข์ว่าทำอย่างไรเราปวดเมื่อเจ็บร้อนเนี่ยเราจะพ้นทุกข์ได้ทำอย่างไรเมื่อเรามีความทุกข์ใจเราจะพ้นทุกข์ใจได้เมื่อความเดือดร้อนเกิดขึ้นในครอบครัวเราทำไงจะให้พ้นความเดือดร้อนจากครอบครัวเราได้ตรงนี้สำคัญเมื่อไรเราเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเราจะทำไงให้พ้นทุกข์ใจได้ถ้าเรารักเราก็ต้องช่วยตัวเราก่อนจึงจะไปช่วยคนอื่นได้และนี่คือปัญญาที่จะดับได้ก็ต้องแสวงหาปัญญาดับโดยการรู้ทันจิตอย่างที่โยมนั่งสมาธิเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้นั่งสมาธิโยมรู้จิตไหมรู้ไหมรู้ไปไหนคิดไหมมันมีคนไม่คิดมีนะโยมมีคนนั่งไม่คิดมีโยมเชื่อไหมที่วัดตั้งฐานจะมาถามบางคนโยมคิดไหมฉันไม่คิดหรอกอยู่บอกฉันไม่เคยคิดจะนั่งไม่คิดอ่ะแกหลงตัวเองอ่ะแกหลงคนเป็นประสาทนะไม่รู้จักคิดตัวเองนะ
ข้าใจไหมคนที่นั่งไม่เห็นตัวเองไม่รู้จักวิธีเตือนนั้นประสาทอ่อนเลยนะโยมนะเข้าใจไหมใครอยากเป็นประสาทบ้างโยมเข้าใจไหมโยมคนที่นั่งไม่เห็นความคิดตัวเองเนี่ยประสาทอ่อนแล้วนะหลงมากกันนะนั่งบอกไม่คิดมั้งไม่คิดเลยไม่เคยคิดอะไรเลยเนี่ยไปแล้วโยม50ไปนะแต่นั่งโหคิดจังเลยคิดนอกคิดนี่จังนั่นคือถูกต้องเลยนะนั่นเขาเรียกคนนั้นไม่ใช่คนประสาทนะคนมีสติดีนะแต่สติมันยังเอาไม่อยู่โหยนั่งคิดนอกคิดนี่จังนั่นใช้ได้เลยโยมใช้ได้กว่าคนที่นั่งมานั่งไม่เคยคิดอะไรเลยไม่คิดอะไรเลยฉันไม่คิดอะไรอยู่แล้วที่แต่ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกคนพวกนั้นคือคนไม่รู้อะไรเลยโยมเข้าใจไหมระวังไหมพวกนั่งกับเพศหัวต่อบอกไม่คิดอะไรเลยนั่นพวกนั้นไม่รู้อะไรจริงๆเพราะที่จริงอาตมาไปอยู่ที่วัดแล้วสัมผัสคนเยอะโยมก็รู้จากความคิดตัวเองสิฉันไม่คิดอะไรหรอกเราเลิกสอนเลยเขาไม่มีปัญญาเขาหลงแล้วคนพวกนี้ใครให้ทำอะไรผิดๆก็ทำหมดเขาไม่เข้าใจตัวตนแล้วว่าเขาเป็นอะไรทำไปทำมาโยมยังไงไปผูกคอตายจะได้พ้นทุกข์ไปนอนผูกคอตายกับเตียงอะไม่รู้จักความคิดตัวเองบอกนั่งไม่คิดอะไรเราจะไปผูกคอตายเช่าหลงอะตายไม่รู้ตัวแล้วคนพวกนี้แล้วหมอก็ไปเข้าโรงพยาบาลเขาไม่จีบเห็นว่าทำไมผูกคอตายลองผูกเล่นๆดูจะลองตายเล่นๆเหมือนกันนะปฏิบัตินี่ก็ต้องสำคัญโยมปฏิบัติจริงๆแล้วต้องตามดูจิตเองให้ได้ถ้าไม่เห็นจิตจะหลงเลยสมาธิก็ต้องอยู่ที่จิตปัญญาต้องอยู่จิตฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าเรามีจิตอย่างไรแล้วก็ดูจิตตรงนั้นให้เห็นตรงนั้นโกรธก็ต้องยอมรับโลภก็ต้องยอมรับหลงต้องยอมรับเกลียดใครก็ต้องยอมรับพยาบาทก็ต้องยอมรับยอมรับสภาพนั้นกิเลสของเราเกิดตรงนั้นเราไม่ใช่นั่งเลยเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาให้หนอเขาก็หนอเขาให้พุทโธพุทโธฉันได้แต่พุทโธได้แต่หนอไม่รู้เรื่องอะไรเลยมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรโยมมันไม่เกิดปัญญาก็ใช้อะไรไม่ได้จะไม่พัฒนาไปเลยตอนนั่งหลับระวังนะนั่งแล้วไม่รู้อะไรนะเราแต่ตกแต่งใหม่นะนั่งหลับถ้าเดียวเมื่อสงบไม่สงบไม่รู้อะไรเลยเนี่ยฮะนั่งอะไรก็สงบทุกทีแต่ไม่รู้อะไรเลยบางคนนั่งโกรธหรือคลื้อคลื้อเลยไม่รู้อะไรจริงๆนะนั่งสบายจริงแต่มันไม่รู้อะไรอ่ะต้องพัฒนาขึ้นไม่ใช่มานั่งหลับแล้วสบายคราวนี้สบายมากพอหลับได้มากกว่าเขาก่อนพอหลวงพ่อเทศน์อะไรไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะเขาก่อนหลับได้น้อยงั้นคราวนี้หลับได้มากสงบมากไม่ได้บอกเขาหลังมาต่ออีกมันสงบดีเขามาที่ไรก็เข้าฌานหลับทุกทีมันจะรู้อะไรอยู่ตรงนี้มันไม่รู้ฐานตัวเองต้องพัฒนาขึ้นใช่ไหมต้องพัฒนาขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติแล้วเนี่ยถือว่าเราเริ่มรู้เรื่องเราไม่ใช่ตะแตะแล้วตอนนี้นะเราเริ่มเรียนกอไก่จบแล้วเราจะขึ้นมัธยมแล้วต่อไปเราก็จะเข้ามหาวิทยาลัยต่อไปเราก็เป็นครูสอนก็ได้เขาต้องสอนใจเราก่อนเพราะเราก็สามารถพัฒนาได้ทุกคนทุกคนเป็นพระได้เป็นพระที่ใจเนี่ยอย่างเมื่อกี้โยมยังสอนได้เลยใช้ได้แหละรู้จักอารมณ์สอนได้จักแนะนำได้เพราะว่าเราเข้ามามากขึ้นเราก็ต้องรู้มากขึ้นเพราะต้องดูต้องตามดูจิตตัวเองให้ได้นะต้องไปนั่งตามดูจิตได้จิตคนเราเนี่ยจะสว่างก็ดีมืดก็ดีก็ต้องดูที่จิตเราทั้งจิตเราจะมีพลังไม่มีพลังเนี่ยอยู่ที่ตัวรู้ของเราเราต้องตั้งตัวรู้ของเราให้เกิดขึ้นในตัวเราแล้วจะมีอำนาจวาสนาก็อยู่ที่จิตของเรา

ก็เราต้องเพียรทำสตินี่ตัวสำคัญนะโยมนะสตินี่ตัวสำคัญสติดีก็พาไปดีถ้าสติมันเสียก็พาไปเสียฉะนั้นถ้าทำอะไรเกิดขึ้นเนี่ยต้องตั้งสตินะจะเป็นความโกรธเกิดขึ้นต้องรู้ว่าเราโกรธแล้วนะโกรธเราบ้านแหลกเลยนะเงี้ยเราก็ต้องรู้โกรธเอาและเราโกรธตั้งสติได้มันก็หายหรือว่าโกรธเสร็จไปแล้ววันนี้โกรธมากหน่อยตั้งสติโกรธมากหน่อยก็พยายามเพียรจนใจของเราเนี่ยรู้ทันเฮ้ยวันนี้ที่นั่งทำไมว่างจังเขาใส่ไปนั่งบ้านหมดมั้งแล้วไปนั่งข้างโน้นหมดไม่นั่งเลยไม่รวยงั้นจึงไม่มานั่งกันต่อไม่โยมถ้านั่งรวยจะมานั่งกันต่อใช่ไหมฮะรวยนั่งแล้วรวยอยู่แล้วคนนั่งเนี่ยไม่จนคนจนเราไม่นั่งธรรมะนี่เลี้ยงเราอยู่แล้วฮะไม่ต้องทำเงยกินล็อกนั่งกรรมฐานอย่างเดียวก็มีกินนะโยมลองสิเอาไว้แล้วแต่เรามันห่วงเองไงเนี่ยพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพอตัดออกมาเนี่ยโอ้โหช่วยคนได้ทั้งโลกเลยนานๆที่จะมีคนคิดได้อย่างพุทธเจ้าเลยใช่ไหมคนคิดได้อย่างพุทธเจ้าถึงต้องทิ้งสมบัติไปนั่งเนี่ยอย่างพวกเรานี่เราทิ้งไม่ได้แต่เรายังได้นั่งก็ยังดีแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านคิดได้ท่านทิ้งเลยถ้าไปนั่งฉันจึงได้ให้คนอื่นไม่หมดเลยแต่พวกเรานี่แค่มาเดียวๆอ่ะใช่ไหมเรากลับไปแล้วก็เป็นเจ้าของต่อเนี่ยไปนอนกอดสมบัติต่อแต่พระพุทธเจ้านี่ท่านไม่เอาเลยท่านไปนั่งเลยแต่แล้วท่านก็ไปบอกวิธีดับทุกข์ให้วิธีท่านได้มาเหลือจากการเสียสละของท่านนี่เหลือเศษท่านให้เรามาไว้พวกเราก็มาได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติไม่มีพุทธศาสนานี่เราไม่มีสมบัติเลยนะโยมนะมนุษย์สมบัติเราก็จะไม่ได้ไปถ้าเราไม่เกิดเจอพุทธศาสนามนุษย์สมบัติจะได้ตรงไหนสวรรค์สมบัติก็ไม่ต้องหวังนิพพานสมบัติคือว่าฉะนั้นเมื่อมีพุทธเจ้าเราจึงได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติเนี่ยมันบุญของพวกเรานะจะเอาอะไรเลยโยมมาเกิดในชาตินี้นะจะเป็นเศรษฐีขั้นไหนเลยโยมไม่อยากจะเป็นตามเขามันต้องมีบุญนะมีบุญท่านบอกว่าปัญญาหาทรัพย์ได้ปัญญาหาทรัพย์ได้จริงๆมันเป็นวัดเป็นบุญวาสนาที่เราต้องทำที่จริงเราทำเนี่ยเราทำเพื่อปัจจุบันนะโยมนะอดีตที่แล้วมาเราทำมาแล้วตอนนี้เราทำเพื่อปัจจุบันให้เราเนี่ยมีความสุขกายสบายใจไม่ให้เรามีทุกข์ปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่อให้แก้ปัญหาปัจจุบันให้ตกเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเคลียร์ให้ได้เคลียร์ให้ได้ต้องการเอาธรรมะมาใช้ปัจจุบันอนาคตมันก็ได้เองอดีตที่แล้วมาก็ถือว่าเป็นแล้วไปแล้วแต่ปัจจุบันเราต้องการแก้ปัญหาทุกคนมีปัญหาธรรมะนี่ช่วยได้อยู่แล้ว

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

ทุกนาทีที่เวลาเดินหน้านั้นอายุสั้นเข้าไปใกล้ตายแน่ด้วยความตายคล้ายเงาตามเราแจตายเที่ยงแท้แก่ทุกคนสน

ใจดูลมหายใจเข้าหรือออกบอกไม่ได้เราจะตายขณะไหนเราไม่รู้เรียนจากผลคนตายก่อนสอนเป็นครูจงเป็นผู้ทำกุศลช่วยตนเอง

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการชีวประวัติพุทธสาวกดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ออกอากาศเป็นประจำทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตาม

สวัสดีท่านผู้ฟังวันนี้จะขอเชิญท่านผู้ฟังมาฟังชีวประวัติของอุบาสิกากันบ้างซึ่งความตั้งใจได้ดำเนินมาจนถึงบริษัทที่4แล้วได้เล่าชีวประวัติของภิกษุบริษัทภิกษุณีบริษัทอุบาสกบริษัทและอุบาสิกาบริษัทอันเป็นบริษัทสุดท้ายที่มีปรากฏอยู่ในพระศาสนานี้และการนำชีวประวัติของอุบาสิกามาเล่าเสนอท่านผู้ฟังก็เพื่อที่จะให้สตรีทั้งหลายที่ไม่ได้บวชในพระศาสนานี้ได้รู้จักความเป็นไปของอุบาสิกาตัวอย่างในพระศาสนาที่นับว่าเป็นหนึ่งแม้ว่าท่านจะอยู่ครองเรือนก็สามารถที่จะกระทำคุณงามความดีให้เป็นหนึ่งในพระศาสนานี้ได้เหมือนกันการกระทำความดีของบุคคลเราไม่ได้จำกัดว่าจะต้องอยู่ในวัดเท่านั้นแม้แต่อยู่นอกวัดก็สามารถที่จะกระทำคุณงามความดีได้หลายอย่างหลายประการถ้าบุคคลเราตั้งใจจะกระทำคุณงามความดีอยู่ในที่ไหนก็กระทำดีได้ในวันนี้จะขอนำชีวประวัติของนางสุชาดาอุบาสิกามาเล่าเสนอท่านผู้ฟังเป็นเรื่องแรกนางสุชาดาอุบาสิกาผู้มีตำแหน่งเอตทัคคะด้านสรณะเป็นปฐมเปรียบเหมือนผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตที่เป็นเครื่องรับรองเกียรติคุณของนางอย่างสมเหตุผลในฐานะที่นางได้กระทำความดีไว้ทั้งในอดีตชาติและปัจจุบันชาติชีวประวัติในอดีตชาติของนางสุชาดาอุบาสิกามีปรากฏอยู่ในอรรถกถาคัมภีร์มโนรถปูรณีอันเป็นคัมภีร์อรรถกถาที่ขยายความพระบาลีคัมภีร์อังคุตรนิกายเอกนิบาตความพักเมื่อนับถอยหลังกลับไปจากพัทธกัปนี้ได้หนึ่งแสนกัปซึ่งตรงกับพุทธสมัยของพระปฐมพุทธสัมมาสัมพุทธเจ้านางสุชาดาอุบาสิกาได้เคยเกิดเป็นนางกุลธิดาอยู่ในตระกูลหนึ่งซึ่งอยู่ในพระนครหงสวดีการต่อมาเมื่อนางกุลธิดามีวัยวัฒนาขึ้นวันหนึ่งนางได้ไปฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้เห็นพระองค์ทรงแต่งตั้งอุบาสิกาคนหนึ่งไว้ในตำแหน่งเป็นผู้เลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายฝ่ายผู้ถึงสรณะก่อนโดยนางได้รับยกจ้องว่าเป็นผู้ถึงสรณะก่อนกว่าบรรดาสตรีทั้งปวงในพระศาสนาเมื่อนางได้เห็นพระพุทธมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งสตรีผู้หนึ่งไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะเช่นนั้นนางก็มีความพอใจในตำแหน่งเอตทัคคะคือความเป็นเลิศกว่าบุคคลทั้งหลายนั้นเมื่อนางเกิดความพอใจแล้วจึงได้ตั้งใจกระทำอธิการกุศลกรรมคือตั้งใจกระทำคุณงามความดีอย่างเต็มที่ทีเดียวเมื่อกระทำความดีแล้วก็ปรารถนาฐานันดรนั้นคือปรารถนาตำแหน่งที่จะให้ได้รับยศถาบรรดาศักดิ์หรือฐานะตำแหน่งหน้าที่ที่จะบังเกิดขึ้นในอนาคตการนั้นหลังจากนางได้ตั้งความปรารถนาแล้วนี่นางก็กระทำคุณงามความดีอยู่เสมอมาครั้นนางกุลธิดาสิ้นชีพจากชาตินั้นแล้วได้ท่องเที่ยวไปเกิดเป็นเทวดาและมนุษย์อยู่ตลอดกาลนานประมาณ100,000 กัปอันหนึ่งก่อนที่นางกุลธิดาจะได้มาเกิดเป็นนางสุชาดานางได้เคยเกิดเป็นมารดาของยศกุลบุตรในอดีตชาติมาชาติหนึ่งและนางได้พิจารณาอสุภสัญญาคำว่าอสุภสัญญาก็คือการกำหนดรู้ว่าเป็นของไม่งามหมายถึงการพิจารณาร่างกายให้รู้ว่าไม่สวยไม่งามการพิจารณานี้นางสุชาดาก็ได้พิจารณาตามคำบอกเล่าของลูกชายดังมีเรื่องกล่าวไว้ในอรรถกถาคัมภีร์ตติยสมันตปาสติกาและในอรรถกถาคัมภีร์พระธรรมบทแห่งยมกวักในเรื่องสนชัยตอนที่กล่าวถึงบุรพกรรมของชน55 คนมียศกุลบุตรเป็นต้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถึงชน55 คนตามที่พระภิกษุทั้งหลายกราบทูลถามว่าได้เคยกระทำกรรมอะไรไว้ว่า
ชนทั้ง55คนได้ปรารถนาเป็นพระอรหันต์ในสำนักของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งแล้วกระทำกรรมที่เป็นบุญไว้มากแต่ภายหลังเมื่อการที่พระพุทธเจ้ายังไม่ทรงอุบัติขึ้นพวกเขาได้เกิดขึ้นมาเป็นสหายกันได้กระทำบุญรวมกันเป็นพวกไว้โดยได้เที่ยวจัดการเผาศพคนที่ไร้ที่พึ่งหรือคนตายที่ไม่มีญาติเรียกเป็นภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าเผาผีไม่มีญาติเห็นคนตายก็ช่วยกันจัดการเผาศพให้โดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆกระทำไปด้วยความเต็มอกเต็มใจเพราะว่าการที่จะปล่อยให้ศพมาเน่าเฟะแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นไปนั้นเป็นที่รบกวนประชาชนคนทั้งหลายดูแล้วน่าสมเพชท่านเหล่านี้จึงได้ช่วยกันจัดการที่จะเผาศพที่ไม่มีญาตินี่เพราะว่าการเผาศพนี้ถ้าจะพิจารณาดูไปแล้วก็เป็นการตัดต้นเหตุแห่งการแพร่เชื้อโรคอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าการตายของบุคคลตอนนั้นบางทีก็ตายด้วยโรคระบาดเมื่อตายด้วยโรคระบาดแล้วถ้าหากว่าไม่จัดการเผาหรือฝังสินี่โรคนั้นก็จะแพร่ออกไปสู่บุคคลอื่นได้ง่ายฉะนั้นการจัดการเผาศพจึงถือว่าเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งวันหนึ่งพวกเขาได้ไปพบหญิงตายทั้งกลมคำว่าตายทั้งกลมนี่ก็หมายถึงผู้หญิงที่มีท้องตายทั้งแม่และลูกที่อยู่ในท้องเมื่อได้พบหญิงตายทั้งกลมก็ได้ตกลงกันว่าจะจัดการเผาศพจึงได้ช่วยกันนำศพหญิงตายทั้งกลมนั้นไปที่ป่าช้าแต่บรรดาชนเหล่านั้นทั้งหมดตกลงให้อยู่เผาศพที่ป่าช้าเพียง5คนคือคนทั้งหมดมี55คนเนี่ยคิดว่ามีศพเดียวนี่5คนก็สามารถที่จะจัดการเผาศพกันได้ก็ให้50คนนั้นกลับบ้านไปส่วน5คนที่เหลือเนี่ยก็ช่วยกันจัดการเผาศพหญิงตายทั้งกลมนั้นโดยที่บุคคลทั้งหมดนั้นได้กล่าวสั่งไว้ว่าพวกท่านจงเผาศพนี้ส่วนบุคคลอีก50คนเมื่อสั่งเสียกันแล้วก็กลับไปบ้านเมื่อบุคคลทั้ง5ช่วยกันจัดการเผาศพอยู่นายสะได้ใช้เหลาแทงศพนั้นและพลิกกลับไปกลับมาก็ได้อสุภสัญญาคือการกำหนดรู้ว่าไม่สวยไม่งามแล้วเขาจึงบอกแก่สหาย4คนให้พิจารณาดูศพที่มีหนังลอกออกแล้วจากในส่วนต่างๆของร่างกายคือหมายความว่าในส่วนต่างๆนี้ไม่ได้ลอกออกหมดทีเดียวลอกที่แขนที่ขาที่ตัวที่ไหล่หรือหลังอะไรก็แล้วแต่นี่ลอกออกมาเป็นดวงๆท่านเปรียบลักษณะที่หนังถูกไฟเผาแล้วลอกออกเป็นที่ๆหรือเป็นบางแห่งเนี่ยมีลักษณะประดุจรูปโคดังนอกจากนั้นแล้วนี่ก็ยังพิจารณาดูเห็นความไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นน่าเกลียดนี่เป็นลักษณะที่ปรากฏขึ้นแก่ศพที่ตายทั้งกลมโดยนายสักได้พิจารณาเห็นเป็นคนแรกแล้วก็บอกแก่สหายทั้ง4คนให้พิจารณาดูตามบุคคลทั้งหลายจึงพิจารณาตามก็ได้อสุภสัญญาในศพนั้นเหมือนกันและเขาทั้ง5คนได้กลับไปบ้านบอกแก่สหายที่เหลืออีก50คนนั้นให้พิจารณาตามให้พิจารณาถึงความไม่สวยไม่งามและน่าเกลียดของศพนั้นส่วนนายสักกลับไปที่บ้านของตนได้บอกอสุภสัญญาคือการกำหนดรู้ว่าเป็นของไม่งามที่ตนได้พิจารณาแล้วแก่มารดาบิดาและภรรยาให้พิจารณาตามด้วยนี่เท่ากับเป็นการสอนธรรมะในพระศาสนาให้บุคคลรู้ตามที่ตนเองได้รู้แล้วคือไม่ใช่รู้แล้วก็จะเก็บเอาไว้แต่เพียงคนเดียวยังได้ช่วยแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่และภรรยาของตนได้พิจารณาถึงอสุภสัญญาคือการกำหนดว่าไม่สวยไม่งามถึงศพที่เผาในวันนั้นด้วยนี่ก็นับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่
ลูกสามารถที่จะชี้แจงให้พ่อแม่ได้รับความรู้ในเรื่องของอสุภสัญญาเพราะว่าอสุภสัญญาการกำหนดร่างกายของบุคคลเราว่าไม่สวยไม่งามนี้เป็นสิ่งที่จะเตือนใจให้ไม่หลงไหลใฝ่ฝันกันเพราะว่าบุคคลโดยมากจะเข้าใจว่าร่างกายนี้มีแต่ความสวยความงามติดอกติดใจใฝ่ฝันกันแสวงหากันเอามาบางคนแสวงหามาหนึ่งยังไม่พอต่อเป็นสองสามสี่อะไรกันเรื่อยไปแท้ที่จริงถ้าพิจารณาให้ลึกซึ้งลงไปตามนัยยะที่นายศะได้พิจารณาแล้วนี่จะเห็นว่าหาความสวยงามอะไรไม่ได้เลยฉะนั้นเมื่อนายศะได้บอกให้คุณพ่อคุณแม่และภรรยาของตนได้พิจารณาตามด้วยนั้นบุคคลทั้งหมดมีมารดาบิดาและภรรยาเป็นต้นก็ได้เจริญอสุภสัญญาตามที่ได้ทราบจากนายศะนี่ก็เป็นกุศลกรรมที่นางสุชาดาอุบาสิกาได้กระทำไว้ในอดีตชาติอีกชาติหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องชี้ให้เห็นถึงการเข้าถึงธรรมะในพระศาสนาเราจะเห็นว่าการกระทำคุณงามความดีนั้นไม่จำเป็นจะต้องเสียทรัพย์จับจ่ายกันเป็นจำนวนมากเพียงแต่รู้จักทำใจให้ซึ่งในธรรมะนั้นหรือตั้งใจปฏิบัติธรรมะนั้นเราก็ได้บุญแล้วชีวประวัติในปัจจุบันชาติของนางสุชาดามีบันทึกไว้ในอัตถกถาคัมภีร์มโนรถปูรณีอัตถกถาคัมภีร์วิสุทธชนะวิลาสินีในอัตถกถาคัมภีร์พระธรรมบทแห่งยมกวรรคในเรื่องสนชัยและในคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถาพระนิพนธ์ในสมเด็จกรมพระประมาณุชิตชินโนรสความว่านางสุชาดาได้เกิดเป็นธิดาของเสนียะกุดุมพีในเสนานิคมตำบลอุรุเวลาในมคตรัฐซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราจะเสด็จอุบัติขึ้นครั้นนางสุชาดามีวัยวัฒนาการขึ้นแล้วนางจึงไปตั้งความปรารถนาโดยบวงสรวงแก่เทวดาที่สิงสถิตอยู่ที่ต้นไทรต้นหนึ่งว่าถ้าข้าพเจ้าได้ไปสู่ตระกูลสามีซึ่งเป็นตระกูลที่มีชาติสกุลเสมอกันและได้บุตรชายเป็นคนหัวปีคือหมายความว่าถ้าลูกคนที่เกิดก่อนเนี่ยเป็นผู้ชายข้าพเจ้าจะกระทำพลีกรรมคือทำพิธีบวงสรวงด้วยการสละทรัพย์หนึ่งแสนกหาปณะแก่ท่านเป็นประจำทุกปีท่านผู้ฟังดูความปรารถนาของนางสุชาดาที่ตั้งไว้นับว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่จริงๆ

100,000กหาปณะตอน1ปีนะท่านผู้ฟังนับว่าเป็นผู้ที่มีจิตใจเปี่ยมด้วยการเสียสละการต่อมาความปรารถนาของนางสุชาดาได้สำเร็จสมมโนรถทั้ง2ประการคือทั้งได้ไปสู่ตระกูลของสามีที่มีชาติสกุลเสมอกันและเมื่อไปอยู่ร่วมกับสามีแล้วนางก็ได้มีบุตรคนแรกเป็นชายเป็นอนุความปรารถนาสมมโนรถเมื่อพระมหาสัตว์สิทธัตถะทรงกระทำทุกขกิริยาคำว่าทุกขกิริยาก็หมายถึงการกระทำความเพียรอันยากที่ใครๆจะกระทำได้โดยพระองค์ทรงกระทำอยู่ครบ6พรรษาบริบูรณ์ส่วนนางสุชาดามีความประสงค์จะกระทำพลีกรรมคือการบวงสรวงในวันวิสาขปุณณมีคือวันขึ้น15ค่ำเดือน6นางจึงใช้ให้บุรุษทั้งหลายผู้เป็นทาสและกรรมกรช่วยกันต้อนฝูงโคมา 1,000 ตัวเอาไปเลี้ยงไว้ในสวนชะเอมเครือเพื่อให้แม่โคเหล่านั้นกินชะเอมเครือน้ำนมจะได้มีรสหวานแล้วให้แบ่งแม่โคจำนวน 1,000 ตัวออกเป็นพวกละ500ตัวเมื่อแยกโคออกเป็น2พวกแล้วเนี่ยนางก็ใช้ให้รีดนมแม่โคจำนวน500ตัวพวกหนึ่งไปให้แก่แม่โคอีก500ตัวพวกหนึ่งดื่มกินก็หมายความว่าโคอีกจำนวน500ตัวที่ไม่ได้ถูกรีดนมเนี่ยกินนมโคของแม่โคจำนวน500ตัวที่ถูกรีดออกมาไม่ให้ไปกินน้ำอย่างอื่นให้กินน้ำนมโคเลยแล้วต่อจากนั้นนางก็ให้แบ่งจำนวนแม่โค500ตัวเนี่ยที่ดื่มน้ำนมแล้วถือเป็นพวกที่ดื่มน้ำนมของแม่โคอีกกลุ่มหนึ่งโดยแยกออกเป็น2พวกพวกละ250ตัวเมื่อแยกออกเป็น250ตัวแล้วก็ให้รีดน้ำนมของแม่โคจำนวน250ตัวพวกหนึ่งเอาไปให้แก่แม่โค250ตัวอีกพวกหนึ่งดื่มกินหลังจากที่ได้จัดการแบ่งอย่างนี้แล้วและให้แม่โค250ตัวได้กินเฉพาะน้ำนมโคเท่านั้นต่อจากนั้นก็ให้แยกแม่โค250ตัวเนี่ยที่ได้ดื่มน้ำนมของแม่โคพวกนั้นแล้วออกเป็น125ตัวแล้วก็ให้รีดน้ำนมของแม่โคจาก125ตัวไปให้แก่แม่โคอีกพวกหนึ่งจำนวน125ตัวได้ดื่มกินตัวนางให้กระทำวิธีนี้เรื่อยไปจนกระทั่งเหลือแม่โคนมที่ได้ดื่มน้ำนมโคมาตลอดเหลือเพียง8ตัวเท่านั้นทางนี้ด้วยความประสงค์จะให้น้ำนมมีโอชะอันล้ำเลิศจึงจะนำเอามากระทำเป็นข้าวกวนด้วยน้ำนมโคสดมีความปรารถนาของนางสุชาดาได้ตั้งความปรารถนาที่จะกระทำการกวนข้าวมัทุปายาตด้วยน้ำนมโคสดนี่นมโคนั้นนับว่าเป็นนมโคที่ได้รับอาหารอันโอชะมาโดยตลอดจริงๆเช้ามืดวันวิสาขปุณณมีหรือที่เราเรียกกันว่าวันวิสาขบูชานางสุชาดาคิดว่าจะกระทำพลีกรรมแก่เทวดาที่ต้นไทรจึงตื่นขึ้นแต่เช้าตรู่และสั่งให้รีดนมโค8ตัวนั้นส่วนลูกโคทั้ง8ตัวก็ไม่ได้ไปกินนมแม่โคในวันนั้นโดยลูกโคได้ยืนอยู่ในที่ไกลคือวันนั้นเว้นเลยไม่ให้ลูกโค8ตัวไปดื่มน้ำนมแม่โคหรอกเพราะว่านางสุชาดามีความปรารถนาที่จะได้น้ำนมจากแม่โคนะพวกชนที่จะกระทำการรีดน้ำนมนำภาชนะต่างๆเข้าไปรองเพื่อจะรีดน้ำนมลงในภาชนะเหล่านั้นตามคำสั่งของนางสุชาดาขณะนั้นเองน้ำนมก็ไหลออกจากเต้านมเองจนเต็มภาชนะโดยไม่ต้องรีดเลยนี่นับเป็นปรากฏการณ์อันน่าอัศจรรย์ยิ่งนักคือใครๆก็คงจะไม่เคยได้เห็นความอัศจรรย์ที่จะปรากฏขึ้นอย่างนี้

มีแต่ว่าเข้าไปรีดเค้นแล้วเค้นอีกน้ำนมก็ไม่ค่อยจะออกไม่ค่อยจะไหลออกมาให้สักทีนึงแต่นี่ไม่ต้องรีดเลยเพียงแต่เอาภาชนะเข้าไปรองรับตั้งไว้ภายใต้ขาโคให้ตรงกับที่เต้านมของโคน้ำนมก็ไหลออกมาอย่างพรั่งพรูเต็มภาชนะเลยใครเห็นแล้วจะไม่อัศจรรย์ก็คงจะเป็นคนที่ใจด้านมากเกินไปนางสุชาดาเห็นเหตุการณ์ดังนั้นก็มีความโสมนัสคือเกิดความดีใจขึ้นมาจึงรับภาชนะที่รองน้ำนมโคนั้นด้วยมือของตนเองแล้วเทลงในภาชนะใหม่และยกขึ้นตั้งบนเตาไฟแล้วใส่ฟืนก่อไฟเองเพื่อจะเคี่ยวน้ำนมและหุงข้าวปลาญาติในเวลาที่นางหุง

และหุงข้าวปลาญาติในเวลาที่นางหุงข้าวปลาญาติอยู่นั้นได้มีฟองใหญ่ๆเกิดขึ้นจากน้ำนมเวียนเป็นทักษิณาวัตคือเกิดฟองขึ้นแล้วก็เวียนไปทางขวาเนี่ยเวียนเรื่อยไปแต่ว่าฟองใหญ่เหล่านั้นแม้สักฟองหนึ่งก็ไม่กระเซ็นตกลงมาที่พื้นดินเลยมันจะเป็นฟองใหญ่ความจริงถ้าหากเป็นฟองใหญ่ๆเวลาแตกเนี่ยก็จะกระเซ็นออกไปไกลตกไปที่พื้นดินเปรอะเปื้อนไปหมดแต่นี่ไม่มีเลยถึงควันไฟแม้แต่เล็กน้อยก็ไม่ปรากฏขึ้นจากเตาไฟเลยเช่นกันนี่ก็เป็นนิมิตหมายที่แปลกดีตามธรรมดาไฟเมื่อเกิดขึ้นแล้วนี่ย่อมจะมีควันปรากฏแต่ในครั้งนี้ไม่มีควันปรากฏเลยไม่มีเปลวไฟออกมาให้เห็นเลยในวันหุงข้าวมัทุปายาตอยู่นั้นท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ได้มายืนถือพระขันเฝ้ารักษาเตาไฟอยู่ในสี่ทิศท้าวมหาพรหมก็ได้นำทิพยสเวตฉัตรมากางกั้นให้ในเบื้องบนภาชนะที่หุงข้าวมัทุปายาตพระอินทร์ก็ได้เสด็จมาทรงใส่ดุ้นฟืนเข้าไปในเตาไฟทำให้ไฟลุกโผล่ฝ่ายทวยเทพพยดาในหมื่นโลกธาตุก็นำเอาทิพยโอชาจากทวีปทั้งสี่มาใส่ลงในภาชนะที่หุงข้าวมัทุปายาตนั้นเหมือนกับบุคคลบีบรวงผึ้งคั้นเอาแต่น้ำผึ้งฉะนั้นตามปกติในเวลาอื่นๆเทพพยดาทั้งหลายย่อมใส่ทิพยโอชาลงในอาหารเป็นคำๆส่วนในวันที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้และวันจะเสด็จปรินิพพานเทพยดาทั้งหลายจะใส่ทิพยโอชาลงในภาชนะที่ใส่อาหารทั้งหมดฝ่ายนางสุชาดาได้เห็นความอัศจรรย์ต่างๆเหล่านี้ในวันเดียวกันนี้นั่นเทียวจึงเรียกนางปุณธาสีมาสั่งว่าแม่ปุณาวันนี้เทวดาของพวกเราเป็นที่น่าเลื่อมใสยิ่งนักความอัศจรรย์นี้พวกเราไม่เคยเห็นมาก่อนตลอดการประมาณเวลานานมาแล้วเธอจงไปปัดกวาดสถานที่ประทับของเทวดาโดยเร็วคำสั่งของนางสุชาดานี้ก็เป็นที่เข้าใจว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่บังเกิดขึ้นนั้นคงจะเป็นด้วยความบันดาลให้เป็นไปของเทวดาคือเทวดาอาจจะแสดงฤทธิ์ให้ปรากฏให้เกิดความเลื่อมใสมากขึ้นอะไรทำนองนั้นนางปุณธาสีรับฟังคำสั่งของนายแล้วได้รีบไปที่โคนต้นไทรแต่ว่าเหตุการณ์ของการกระทำบวงสรวงพรีกรรมของนางสุชาดาจะเป็นไปในรูปใดคือจะได้พบเทวดาหรือพบใครกันแน่ก็ขอให้ท่านผู้ฟังรอไว้รับฟังกันในวันต่อไปวันนี้ต้องขอยุติเวลาจากท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงนี้ไว้วันต่อไปในเวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่และอย่าลืมคอยพบกันอีกสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังวันนี้จะขอนำชีวประวัติของนางสุชาดาอุบาสิกามาเล่าต่อจากตอนที่แล้วที่ได้เล่าเสนอท่านผู้ฟังไปเรื่องในตอนที่แล้วได้เล่าถึงตอนที่นางสุชาดาได้เห็นความมหัศจรรย์ต่างๆที่บังเกิดขึ้นจากการที่ได้รีดนมโคได้กระทำการกวนข้าวมัทุปายาตบ้างนี่จึงได้เรียกนางปุณธาสีมาสั่งว่าแม่ปุณาวันนี้เทวดาของพวกเราเป็นที่น่าเลื่อมใสยิ่งนักความอัศจรรย์นี้พวกเราไม่เคยเห็นมาก่อนตลอดการประมาณเวลานานมาแล้วเธอจงไปปัดกวาดสถานที่ประทับของเทวดาโดยเร็วนางปุณธสีรับฟังคำสั่งของนายหญิงแล้วได้รีบไปที่โคนต้นไทรนั้นแต่ว่าก่อนที่จะได้เล่าถึงความเป็นไปของนางสุชาดานี้ก็จะขอเล่าถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราเสียก่อนคืนก่อนที่พระโพธิสัตว์จะได้ตรัสรู้ได้ทรงมหาสุบินคือความฝันใหญ่5ประการดังที่ตรัสไว้ซึ่งมีปรากฏอยู่ในพระบาลีคัมภีร์อังคุตรนิกายปัญจกนิบาตความว่า 1. บรรทมโดยมีมหาปฏภี

อิเป็นพระแท่นสายญาติมีขุนเขาหิมวันเป็นขเนยคือมีภูเขาเป็นหมอนพระหัตถ์ซ้ายเหยียดอย่างลงในมหาสมุทรด้านทิศบูรพาคือทิศตะวันออกพระหัตถ์ขวาเหยียดอย่างลงในมหาสมุทรด้านทิศปัดฉิมคือทิศตะวันตกพระบาททั้งสองเหยียดอย่างลงในมหาสมุทรด้านทิศทักษิณคือทิศใต้พระมหาสุบินนิมิตข้อนี้เป็นบุพนิมิตหมายถึงการได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณอันไม่มีสิ่งใดยิ่งใหญ่กว่า 2. มียะคางอกขึ้นจากนาภีของพระองค์สูงจดท้องฟ้าพระมหาสุบินนิมิตข้อนี้หมายถึงการที่ได้ตรัสรู้อริยอัสดางคิกมรรคคือทางมีองค์8อันประเสริฐแล้วทรงประกาศออกไปถึงมวลมนุษย์และถวยเทพพยดา 3. มีหมู่หนอนตัวขาวศีรษะดำพากันไต่ขึ้นมาจากพระบาทคลุมเต็มถึงพระชานุมณฑลคือบริเวณหัวเข่าพระมหาสุบินนิมิตข้อนี้หมายถึงการที่คนนุ่งขาวชาวคฤหัสถ์มากมายพากันถึงตถาคตเป็นสระคือที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิต 4. มีนกทั้งหลาย4จำพวกมีสีต่างๆการบินมาจากทิศทั้ง4แล้วมาหมอบจับที่เบื้องพระบาทและกลับกลายเป็นสีขาวไปหมดสิ้นพระมหาสุบินนิมิตข้อนี้หมายถึงการที่ชนทั้ง4วรรณะได้ออกมาบวชรวมกันในพระธรรมวินัยและได้ประจักษ์แจ้งวิมุตติธรรมคือธรรมเป็นเครื่องหลุดพ้นจากกิเลส 5. ได้เสด็จดำเนินไปมาบนภูเขาคูดก็หมายถึงภูเขาอุจจระลูกใหญ่แต่คูดไม่แปดเปื้อนเลยพระมหาสุบินนิมิตข้อนี้หมายถึงการทรงเจริญด้วยลาภปัจจัย4ประการพรั่งพร้อมแต่ไม่ทรงลุ่มหลงติดพันทรงบริโภคด้วยพระปัญญาที่ทรงดำรงจิตปลอดโปร่งเป็นอิสระครั้นพระโพธิสัตว์ได้ทรงเห็นมหาสุบินนิมิต5ประการในเวลากลางคืนวันนั้นเมื่อทรงพิจารณาดูก็ทรงแน่พระทัยว่าเราจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในวันนี้โดยไม่ต้องสงสัยและพอสิ้นราตรีนั้นจึงได้ทรงชำระพระองค์ด้วยการทรงสงฆ์อุทกวารีแล้วทรงรอเวลาเสด็จจาริกภิกขาจารย์รุ่งเช้าขึ้นพระโพธิสัตว์ได้เสด็จไปประทับนั่งพักอยู่ที่โคนต้นไทรนั้นทำให้ปริมณฑลแห่งต้นไทรทั้งสิ้นสว่างสวยด้วยรัศมีของพระองค์ครั้งนั้นนางปุณณาสีได้มาเห็นพระโพธิสัตว์ประทับนั่งอยู่ที่โคนต้นไทรทรงหันพระพักไปทางทิศตะวันออกทรงแลเห็นต้นไทรทั้งสิ้นมีสีดังทองคำด้วยรัศมีที่เปล่งออกจากประกายของพระโพธิสัตว์นางจึงคิดว่าวันนี้เทวดาของเราได้ลงจากต้นไทรมานั่งรอรับการพลีกรรมด้วยมือของตนเองจึงรีบกลับไปบอกนางสุชาดาว่าคุณนายเจ้าคะเทวดาได้มาประทับนั่งที่โคนต้นแล้วเจ้าคะนางสุชาดาได้ฟังคำบอกเล่าของนางปุณณาสีก็ดีใจจึงกล่าวว่านี่แน่ปุณณาถ้าเธอพูดจริงแล้วเธอจะไม่ต้องเป็นทาสีอีกต่อไปและเธอจะตั้งอยู่ในฐานะเป็นธิดาคนใหญ่ของเรานับจำเดิมแต่นี้ไปว่าแล้วนางก็ได้ให้เครื่องแต่งตัวทุกอย่างตามที่สมควรแก่ธิดาแล้วนางสุชาดาได้ตักข้าวมัทุปายาตใส่ถาดทองคำที่มีราคา 100,000 กหาปณะจนเต็มแล้วใช้ถาดทองคำอีกใบหนึ่งปิดเป็นฝาและห่อถาดข้าวมัทุปายาตด้วยผ้าขาวบริเวณรอบๆถาดทองคำวางพวงเครื่องหอมและพวงมาลัยทั้งหลายส่วนนางแต่งตัวด้วยเครื่องประดับอย่างดีทั้งสิ้นแล้วยกถาดข้าวมัทุปายาตขึ้นเทินบนศีรษะของตนเดินออกไปที่โคนต้นไทรพอนางได้เห็นพระโพธิสัตว์ก็เกิดปีติสมนัสอย่างแรงกล้าขึ้นมาทันทีด้วยเข้าใจว่าเป็นรุกขเทวดานับตั้งแต่ที่นางสุชาดาได้เห็นพระมหาบุรุษแล้วนางได้ค้อมกายเข้าไปได้ยกถาดลงจากศีรษะเปิดผ้าห่อออกและถือเต้าน้ำที่อบด้วยดอกไม้หอมน้อมเข้าไปถวายพระมหาบุรุษ
และถวายถาดข้าวมัทุปายาตทองคำไว้บนพระหัตถ์ของพระมหาบุรุษนางถวายบังคมแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าได้สละถาดทองคำนี้แก่ท่านขอท่านจงถือเอาตามชอบใจความปรารถนาแห่งใจของข้าพเจ้าสำเร็จแล้วฉันใดขอความปรารถนาของท่านจงสำเร็จฉันนั้นนางกล่าวดังนี้แล้วก็หลีกไปการสละถาดทองคำที่มีราคา 100,000 กหาปณะของนางสุชาดาโดยนางไม่มีความอะไรใยดีเหมือนบุคคลสละถาดดินเก่าๆไปฉะนั้นพระมหาบุรุษเสด็จจากที่ประทับทรงถือถาดข้าวมัทุปายาตเสด็จไปสู่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราทรงวางถาดข้าวมัทุปายาตไว้ริมฝั่งแม่น้ำแล้วเสด็จลงสงที่ท่าน้ำและเสด็จกลับขึ้นมาทรงปั้นข้าวมัทุปายาตเป็นคำๆได้49ปั้นปั้นหนึ่งประมาณเท่าเม็ดในผลตาลสุกแล้วเสวยข้าวมัทุปายาตนั้นครั้นเสวยเสร็จจึงทรงลอยถาดทองคำลงในกระแสธารน้ำโดยทรงปฏิญาณว่าถ้าเราจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในวันนี้ขอให้ถาดใบนี้จงลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไปถ้าหากเราจะไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าในวันนี้ขอให้ถาดใบนี้จงลอยไปตามกระแสน้ำถาดใบนี้ได้ลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไปไกลได้ถึง80ศอกโดยลอยทวนกระแสขึ้นไปโดยรวดเร็วเหมือนม้าที่มีกำลังฝีเท้าเร็วแล้วจมลงในน้ำวนแห่งหนึ่งจนกระทั่งลงไปถึงที่อยู่ของพญากาลนาคราชถาดทองคำที่พระมหาบุรุษทรงลอยน้ำไปได้จมลงไปซ้อนกับถาดบริโภคของพระพุทธเจ้าสามพระองค์ด้วยกันจึงเกิดเสียงดังกริ้งกริ้งพญากาลนาคราชได้ยินเสียงถาดกระทบกันก็ตื่นบรรทมและตรัสว่าเมื่อวานนี้ก็มีพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นพระองค์หนึ่งแล้ววันนี้ทรงอุบัติขึ้นอีกพระองค์หนึ่งแล้วเสด็จไปยังสถานที่ประดิษฐานถาดทองคำและตรัสสรรเสริญพระพุทธคุณด้วยสุนทรกถา100บทฝ่ายพระมหาบุรุษทอดพระเนตรเห็นสุภนิมิตดังนั้นก็ทรงแน่พระทัยว่าเราจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าโดยไม่ต้องสงสัยทรงโสมนัสจึงเสด็จนิวัตไปประทับพักกลางวันอยู่ที่ป่าไม้สาละซึ่งมีดอกบานสะพรั่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราพอถึงเวลาสายยันคือเวลาเย็นพระมหาบุรุษจึงเสด็จออกจากป่าไม้สาละทรงมุ่งพระพักไปสู่ต้นสีมหาโพธิ์แต่ในระหว่างทางเสด็จดำเนินโสเทียพราหมณ์ได้ถวายยาคา8กำแก่พระมหาบุรุษพระมหาบุรุษทรงถือยาคาเสด็จไปที่ภายใต้ต้นสีมหาโพธิ์แล้วทรงปูลาดยาคาลงใต้ต้นสีมหาโพธิ์และประทับนั่งบนยาคาทรงหันพระพักไปทางทิศบุรพาโดยพระมหาบุรุษตั้งพระทัยมั่นคงเด็ดเดี่ยวว่าถึงแม้ว่าเราจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกส่วนเลือดและเนื้อทั้งสิ้นในสรีระกายจะแห้งเหือดไปก็ตามถ้าเรายังไม่ได้บรรลุพระสัมโพธิญาณตราบใดจะไม่ทำลายสมาธิบัลลังก์ตราบนั้นเมื่อพระมหาบุรุษทรงบำเพ็ญสมาธิจิตภายในคืนนั้นนั่นเองก็ได้ทรงสำเร็จพระสัพพัญญุตญาณพระสัพพัญญุตญาณก็หมายถึงปรีชาอย่างรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วประทับอยู่ที่โพธิมณฑลตลอด7สัปดาห์แล้วทรงประกาศพระธรรมจักรโปรดบรรพชิตปัญจวัคคีย์ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันและทรงเล็งเห็นอุปนิสัยของยสกุลบุตรผู้เป็นบุตรของนางสุชาดาจึงเสด็จไปประทับที่โคนต้นไทรต้นหนึ่งซึ่งอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเมืองพาราณสีฝ่ายยสกุลบุตรได้เห็นพวกสตรีที่เป็นนางบำเรอนอนหลับอ้าปากผ้านุ่งผ้าห่มเปิดในเวลากลางคืนก็เกิดความสังเวชคือสลดใจได้กล่าวขึ้นว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอแล้วจึงออกจากนิเวศมุ่งหน้าไปสู่อิสิปตนมฤคทายวันและขณะที่เขาเดินไปได้เปล่งอุทานว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอเวลานั้นเป็นเวลาใกล้รุ่งสว่างพระผู้มีพระภาคเจ้ากำลังเสด็จจงกรมอยู่ในที่แจ้งได้ทอดพระเนตรเห็นยสกุลบุตรมาแต่ไกลจึงเสด็จลงจากที่จงกรมไปประทับนั่งบนอาสนะและเมื่อพระองค์ทรงสดับเสียงเปล่งอุทานของยสกุลบุตรจึงตรัสว่านี่แน่ยสที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้อง
เชิญเธอมานั่งลงในที่นี้ตถาคตจะแสดงธรรมให้ฟังยสกุลบุตรได้ฟังธรรมีกถาที่เรียกว่าอนุปุพิกถาคือถ้อยคำที่กล่าวไปโดยลำดับมี5ประการและอริยสัจ4หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสามุกังสิกธรรมจบลงแล้วก็ได้รู้แจ้งแทงตลอดมรรคและผล3ชั้นในวันที่ยสกุลบุตรหนีออกมาจากบ้านไปพบกับพระผู้มีพระภาคเจ้าจนเป็นเหตุชักนำให้มารดาคือนางสุชาดาบิดาคือท่านเศรษฐีและภรรยาเก่าของท่านได้พบแสงสว่างแห่งธรรมนอกจากมีเรื่องกล่าวไว้ในอรรถกถาคัมภีร์มโนรถปูรณีคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถาพระนิพนธ์ในสมเด็จกรมพระประมาณุชิตชิโนรถแล้วยังมีเรื่องบันทึกไว้ในพระบาลีคัมภีร์มหาวัคพระวินัยปิฎกแห่งมหาขันตกะความว่าพระยศกุลบุตรออกจากบ้านไปในเวลากลางคืนโดยไม่มีใครรู้ความโกลาหลได้เกิดขึ้นในบ้านของยศกุลบุตรเมื่อนางสุชาดามารดาของยศกุลบุตรได้ขึ้นไปที่ปราสาทไม่เห็นยศกุลบุตรจึงรีบไปบอกเศรษฐีผู้เป็นบิดาว่าท่านกฤหบดียศกุลบุตรหายไปไหนไม่ทราบท่านเศรษฐีจึงใช้ให้คนขึ้นม้าออกไปตามหาใน4ทิศส่วนตัวท่านได้ออกไปที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันครั้นไปถึงก็ได้เห็นรองเท้าทองคำของลูกชายถอดวางไว้ที่ประตูจึงเดินตามเข้าไปพระผู้มีพระภาคเจ้าทอดพระเนตรเห็นเศรษฐีกำลังเดินมาแต่ไกลทรงดำริว่าเศรษฐีนั่งอยู่ที่นี่จะไม่เห็นยศกุลบุตรผู้นั่งอยู่ในที่นี่ด้วยอาการอย่างไรเราจะแสดงอิทธาภิสังขารคำว่าอิทธาภิสังขารก็หมายถึงการบันดาลด้วยฤทธิ์บังไว้ไม่ให้เศรษฐีและยศกุลบุตรมองเห็นกันด้วยอาการอย่างนั้นแล้วจึงทรงบันดาลตามที่ทรงดำริไว้ครั้งนั้นท่านเศรษฐีเข้าไปเฝ้ากราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเห็นยศกุลบุตรบ้างหรือไม่พระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนคฤหบดีถ้าเช่นนั้นเชิญท่านคฤหบดีนั่งลงถึงอย่างไรท่านนั่งอยู่ที่นี่ก็จะได้เห็นยศกุลบุตรนั่งอยู่ในที่นี่ท่านเศรษฐีมีความดีใจที่จะได้พบลูกชายจึงถวายบังคมแล้วนั่งลงในที่ที่สมควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงอนุปุพพิกถาโปรดท่านเศรษฐีเพื่อฟอกจิตท่านเศรษฐีให้ผ่องใสแล้วจึงทรงแสดงอริยสัจ4ต่อภายหลังท่านเศรษฐีได้สำเร็จอริยผลเป็นพระโสดาบันแล้วจึงกราบทูลสรรเสริญพระธรรมเทศนาและถวายตัวเป็นอุปสมบทในพระพุทธศาสนาโดยเปล่งวาจาถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นปฐมอุบาสกฝ่ายยศกุลบุตรเมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแก่ท่านเศรษฐีบิดาซ้ำอีกครั้งหนึ่งก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงคลายฤทธิ์ให้บุคคลทั้งสองได้เห็นกันพอท่านเศรษฐีได้เห็นยศกุลบุตรจึงบอกว่าลูกเอ๋ยมารดาของลูกกำลังร้องไห้เสียใจถึงลูกลูกจงกลับไปเพื่อให้มารดาของลูกมีชีวิตอยู่ต่อไปเถิดยศกุลบุตรแลดูพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนคฤหบดียศกุลบุตรไม่สมควรที่จะไปอยู่ครองเรือนเหมือนเมื่อก่อนแล้วท่านเศรษฐีจึงกราบทูลสรรเสริญว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้านับเป็นลาภอันประเสริฐของยศกุลบุตรพระเจ้าค่ะแล้วกราบทูลรัตนาพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระยศลูกชายให้เสด็จเข้าไปเสวยที่บ้านของตนและเมื่อท่านเห็นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับการรัตนาแล้วจึงกราบถวายบังคมลากลับไปบ้านลำดับต่อจากนั้นยศกุลบุตรจึงกราบทูลขอบรรพชาอุปสมบทต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดในทันทีทันใดนั้นเพศคฤหัสถ์ของยศกุลบุตรก็อันตรธานคือหายไปและท่านพระยศได้เป็นผู้ทรงบาตรและจีวรที่บังเกิดขึ้นด้วยบุญญฤทธิ์นับว่าท่านได้บรรพชาอุปสมบทด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาเรียกว่าเป็นเอหิภิกขุคือท่านผู้ใดก็ตามที่ได้รับการบวชจากพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยการที่พระองค์
ตรัสเรียกว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดคือถ้าจะพูดง่ายๆก็ว่าหมายถึงว่าถ้าพระพุทธเจ้าทรงเป็นพระอุปัชฌายะเองเนี่ยท่านผู้ที่ได้บวชต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ถือว่าท่านผู้นั้นได้เป็นเอหิภิกขุรุ่งเช้าขึ้นท่านพระยสะเถระได้ตามเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นปัจฉาสมณะคือเป็นพระตามหลังไปที่บ้านของเศรษฐีบิดาเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จถึงบ้านของท่านเศรษฐีแล้วจึงทรงแสดงอนุปพิกถา5ประการได้แก่ทานศีลสวรรค์โทษของกามและอานิสงส์ของการออกจากกามหรือการออกบวชและอริยสัจ4ได้แก่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคโปรดมารดาและภรรยาเก่าของพระยสะเถระครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเทศนาจบลงมารดาและภรรยาเก่าของพระยสะเถระได้ดำรงอยู่ในพระโสดาปัตติผลแล้วได้กราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระภาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งและไพเราะนักพระเจ้าค่ะพระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดออกบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องไฟในที่มืดด้วยตั้งใจให้คนมีตาดีได้มองเห็นหม่อมฉันทั้งสองนี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอพระองค์ทรงจำหม่อมฉันทั้งสองว่าเป็นอุบาสิกาผู้มอบชีวิตถึงพระรัตนตรัยจำเดิมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพระเจ้าค่ะในวันนั้นนางสุชาดาผู้เป็นมารดาพร้อมทั้งภรรยาเก่าของพระยสะเถระเมื่อได้เป็นพระโสดาบันแล้วได้ประกาศตนเป็นอุบาสิกาโดยกล่าวอ้างถึงพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกเป็นชุดแรกก่อนกว่าสตรีทั้งหลายในโลกหลังจากนางสุชาดาท่านเศรษฐีและภรรยาเก่าของพระยสะเถระได้ช่วยกันจัดอาหารอันประณีตถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้ากับพระยสะเถระจนกระทั่งอิ่มหนำสำราญแล้วพอพระผู้มีพระภาคเจ้าเสวยเสร็จจึงทรงแสดงธรรมโปรดบุคคลทั้ง3แล้วเสด็จกลับไปสู่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันการต่อมาภายหลังพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแต่งตั้งอุบาสิกาทั้งหลายไว้ในตำแหน่งต่างๆตามความเหมาะสมก็ได้ทรงแต่งตั้งนางสุชาดาอุบาสิกาไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะคือเป็นผู้ยอดเยี่ยมด้วยผู้หนึ่งดังมีข้อความบันทึกไว้ในพระบาลีคัมภีร์อังคุตรนิกายเอกนิบาตความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนางสุชาดาผู้เป็นธิดาของเสนานิเป็นผู้เลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายผู้เป็นอุบาสิกาของตถาคตฝ่ายถึงสรณะก่อนผู้อื่นท่านผู้ฟังเป็นอันว่าชีวประวัติของนางสุชาดาอุบาสิกาที่นำมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังจบเพียงเท่านี้ส่วนสารคติในเรื่องนี้ข้าจะชี้ให้ท่านผู้ฟังได้พิจารณาเห็นถึงความปรารถนาเป็นหนึ่งในสิ่งที่ได้มาด้วยการทำดีเป็นตัวอย่างที่น่านำมาใช้มิใช่พวกอยากได้ดีได้หน้าเมื่อเวลาได้รับคำชมหน้าบานเป็นชันเชิงด้วยวิธีการนอนรอให้ได้ดีเองหรือบางคนก็ใช้วิธีเอาความดีที่คนอื่นเขาทำมาเป็นของตัวเองคนประเภทนี้น่ากลัวเป็นคนอันตรายที่ให้ร้ายแก่คนอื่นได้ง่ายมากคือพวกที่จะชิงเอาความดีของบุคคลอื่นมาเป็นของตัวเนี่ยคำพูดนี้ก็มักจะให้ร้ายบุคคลอื่นพูดทำลายบุคคลอื่นให้ตกต่ำไปเหยียบย่ำบุคคลอื่นให้เตี้ยลงไปเพื่อจะยกตัวเองให้สูงขึ้นมาบุคคลประเภทนี้เป็นพวกเหยียบหัวเรือคนอื่นค้าคืออาศัยความดีของบุคคลอื่นที่ตนเองโดยไม่ต้องลงทุนเลยหรือจะลงทุนบ้างก็เป็นประเภทเอาเปรียบผู้อื่นเขาส่วนนางสุชาดาอุบาสิกาเป็นผู้ที่ต้องการได้ดีมีชื่อเสียงเกียรติยศด้วยการลงมือกระทำเอาเองกระทำด้วยความเพียรพยายามและกระทำมาเป็นเวลานานมากจึงถือเป็นนิทัศนะอุทาหรณ์นำมาสอนตนได้เป็นอย่างดีท่านผู้ฟัง
วันนี้ก็เห็นจะต้องลาจากท่านผู้ฟังเพราะด้วยเวลา

ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปเป็นรายการชีวประวัติพุทธสาวกดำเนินรายการโดยอาจารย์จำเนียนทรงฤกษ์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมแห่งนี้สำหรับวันนี้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่8สิงหาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่หน่วยภริสุนทรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสพุทธิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุภารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164ท่านที่มีความประสงค์จะออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
2: อ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์กราบขอโอกาสครูบาอาจารย์ขอเจริญพรญาติโยมที่มาฟังธรรมทุกท่านต่อแต่นี้ก็ให้ญาติโยมนั่งตามสบายนะก็ตั้งใจฟังธรรม อาตมาเองก็พระเอกฉลวยญาณโสภโนนะที่จริงก็มาจากวัดป่าบ้านหัวเราตำบลป่าแปะอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะก็รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสได้มาแสดงพระธรรมเทศนาในงานสวดพระอภิธรรมนะสรีระของหลวงพ่อสนองกตปุญโญนะซึ่งหลวงพ่อสนองเองเนี่ยท่านก็เป็นที่เคารพสักการะนะของพระที่จริงแล้วอย่างอาจารย์อย่างอาตมาเองเนี่ยเขาเรียกว่าพระป่านะเพราะว่าที่วัดเนี่ย อยู่ในป่านะอยู่ในเขาอยู่กับเขาเรียกว่าชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงนะก็จริงๆแล้วก็บวชมาจากสายของลูกศิษย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนนี่แหละนะทีนี้ในสายนี้เนี่ยก็จะเคารพหลวงพ่อสนองเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์องค์หนึ่งเหมือนกันนะพวกเราก็จะมาแม้แต่ตัวของอาตมาเองเนี่ยก็เคยมากราบไหว้ท่านอยู่ประจำตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะก็ตอนนี้ก็ได้มีโอกาสมาแสดงธรรมก็รู้สึกว่ายินดีนะทีนี้สำหรับการแสดงธรรมนั้นก็คงจะใช้เวลาไปจนถึงประมาณสัก2:30นะก็จะเลิกนะก็ทีนี้ต้องขออภัยพวกญาติโยมไว้นิดนึงว่าอาจารย์เองเนี่ยไม่เคยคือพูดง่ายๆว่าไม่รู้ว่าเขาพระครูบาอาจารย์ที่ท่านเคยมาแสดงธรรมแล้วเนี่ยท่านได้แสดงไปยังไงนะเพราะว่าที่วัดเนี่ยไม่มีทีวีนะไม่มีทีวีดูนะแล้วก็ไม่ได้รับหนังสือพิมพ์ไม่มีอะไรทั้งนั้นเป็นวัดปฏิบัตินะเพราะฉะนั้นก็เลยบางครั้งการแสดงธรรมอาจจะซ้ำบ้างนะหรือว่าอาจจะผิดแผกแตกต่างออกไปนะถ้ายังไงก็ขอให้ญาติโยมที่ฟังธรรมในวันนี้ก็ให้อภัยซึ่งกันและกันเนาะสำหรับอาจารย์เองเวลาไปแสดงธรรมที่ไหนเนี่ยอาจารย์ก็อยากจะปูพื้นฐานให้กับญาติโยมซะก่อนนะว่าคนเราเนี่ยถ้าลองคนเราจะเข้าใจธรรมะได้นะต้องรู้ซะก่อนว่าในร่างกายคนเราเนี่ยโยมมันประกอบไปด้วย2สิ่งด้วยกันนะก็คือ1ก็ส่วนที่เป็นร่างกายนะที่เราเอามานั่งกันอยู่เนี่ยนะที่มองเห็นกันอยู่เนี่ยเค้าเรียกว่าส่วนที่เป็นร่างกายหรือว่าภาษาพระเค้าเรียกว่ารูปนะอีกส่วนนึงก็ส่วนที่เป็นจิตใจซึ่งมันเป็นนามธรรมนะนามธรรมทีนี้บางคนก็อาจจะแยกยากโยมระหว่างร่างกายกับจิตใจเนี่ยว่าเอ๊ะมันก็เหมือนอันหนึ่งอันเดียวกันนะที่จริงแล้วเนี่ยเราดูง่ายๆโยม

เวลาเรานอนหลับเนี่ยร่างกายเราเนี่ยจะนอนกลนครอกคอกนะบางคนก็นอนอ้าปากวอน้ำลายยืดน้ำลายไหลนะแต่ถามว่าจิตหลับด้วยไหมหลายๆคนจะรู้เลยบางคนตื่นขึ้นมาโอ้ยเมื่อกี้ฝันว่าไปนู่นฝันว่าไปนี่นั่นแหละโยมนั่นคือการทำงานของจิตนะโยมจะรู้เลยว่าโอ้ร่างกายหลับก็จริงแต่ว่าจิตนี้ไม่เคยหลับเลยโยมนะจิตไม่เคยหลับเลยร่างกายของเราเนี่ยอ่อนเพลียแล้วก็นอนหลับพักผ่อนเสียแต่ในขณะที่ร่างกายหลับไหลอยู่แต่จิตกลับไม่ได้หลับนี่แหละโยมเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จึงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็จะมุ่งให้ดูที่จิตตัวเองนี่แหละนะคือแก้ไขที่จิตตัวเองนะทีนี้เราพอเรารู้แบบนี้แล้วปุ๊บเนี่ยเราก็นึกต่อไปอีกโยมนะว่าคนเราเนี่ยในขณะที่เราหลับแต่จิตไม่หลับแล้วทีนี้ว่าเวลาตายแหละโยมพอเวลาตายเนี่ยโยมคิดว่าจิตที่มันไม่หลับด้วยเนี่ยมันจะตายไปด้วยไหมมันก็ไม่ตายพอไม่ตายแล้วมันก็ต้องออกไปเวียนเกิดเวียนตายอีกแล้วทีนี้ไปเกิดเป็นนั่นเป็นนี่ก็เราคิดง่ายๆว่าขนาดเราหลับมันยังไม่หลับด้วยเนี่ยแล้วเวลาตายมันจะตายด้วยได้ไหมเนี่ยก็คิดแค่นี้เองโยมเรื่องง่ายๆแค่นี้บางคนเอ๊ะตายแล้วจะสูญหรือเปล่าตายแล้วจะดับจะเกิดหรือว่าจะสูญกันแน่ก็มันก็ลังเลสงสัยอยู่แบบนี้นะแต่ถ้าลองเราคิดใคร่ควรดีๆแล้วเนี่ยเราก็จะรู้โอ้ขนาดร่างกายเรานอนหลับจิตก็ยังไม่หลับไอ้ที่เขาว่าตายแต่ตายก็คือไอ้ตัวที่นอนกลนครอกคอกนั่นแหละโยมที่เขาเอาไปเผากันนะเอาไปเผาที่นู่นที่นี่เนี่ยก็คือตัวนี้นะไอ้ตัวที่เอาไปเผามันก็คือธาตุ4ดินน้ำลมไฟนะก็เพราะว่าอะไรเราก็ดูง่ายๆบางคนก็แม้แต่ตัวของอาจารย์เองเนี่ยเมื่อก่อนก็เคยคิดนะคือฟังพระเทศเอ๊ะธาตุ4ดินน้ำลมไฟเอ๊ะมันไม่ใช่นะในตัวเรายังมีฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดมีอะไรต่ออะไรรู้มากเข้าไปอีกนะแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่โยมที่จริงแล้วสรุปแล้วมันก็คือธาตุ4คือดินน้ำลมไฟเท่านั้นเองเราดูง่ายๆโยมอย่างเราไปกินพืชอย่างเงี้ยหรือบางคนกินสัตว์เนี่ยสัตว์มันก็ต้องไปกินพืชถามว่าแล้วพืชเนี่ยดูง่ายๆดูข้าวข้าวมันกินอะไรมาข้าวเนี่ยมันก็ต้องปลูกลงไปในดินดูดเอาดินเอาน้ำถ้าไม่มีลมถ่ายเทมันก็ไม่งามนะแล้วก็ต้องรับแสงแดดนะคือธาตุไฟนะมันก็เอามาอย่างนั้นแล้วเรากินมันเข้าไปก็เราก็เอามาเสริมร่างกายเราให้มันเติบโตอ้วนพีขึ้นมานะที่แท้แล้วมันก็คือธาตุ4ดินน้ำลมไฟนั่นเองนะไม่ต้องไปสงสัยอะไรมันมากเลยนะนี่คือส่วนของร่างกายนะทีนี้ส่วนของจิตใจสิโยมทีนี้คนเราเนี่ยถ้าลองเราไม่รู้หลักในการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยกิจกรรมทุกอย่างโยมลองดูเถอะนะว่าเราทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเพื่อธาตุ4ดินน้ำลมไฟของเราทั้งนั้นเลยนะยกตัวอย่างง่ายๆโยมอย่างหาเสื้อผ้าสวยๆให้มันใส่นะหาเสื้อผ้าสวยๆมาให้ร่างกายเนี่ยใส่นะหายาครีมบำรุงผิวทาผิวปลูกบ้านหลังใหญ่ๆให้นอนหายารักษาโรคอะไรต่ออะไรทำให้มันสารพัดผลสุดท้ายแล้วเนี่ยเอาไว้ได้ไหมโยมก็เอาไว้ไม่ได้ผลสุดท้ายต้องเอาไปเผาทิ้งนะเราอุตส่าห์เฝ้าบำรุงเฝ้าปรนเปรื่อมันมาตลอดชีวิตของเราเนี่ยนี่พูดถึงคนที่ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างพวกญาติโยมนะ อย่างพวกญาติโยมนี่ยังดีเนี่ยคือพูดง่ายๆว่านี่เป็นมนุษย์ที่มีปัญญาอันประเสริฐแล้วนะยังขวนขวายในบุญในกุศลนะแต่บางคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่แล้วจมอยู่กับสิ่งเหล่านั้นแหละโยมคือพูดง่ายๆว่าแสวงหาแต่เครื่องมาบำรุงบำเรอธาตุ4ดินน้ำลมไฟนี้เท่านั้นเองนะผลสุดท้ายอุตส่าห์บำรุงแทบแย่รักษาแทบแย่ก็รักษาไว้ไม่ได้จะห้ามไม่ให้แก่ก็ไม่ได้จะห้ามไม่ให้ตายก็ไม่ได้แต่พอตายแล้วจะเอาไปสักสิ่งสักอันก็ไม่ได้อุตส่าห์ทำทรัพย์ทำสมบัติไว้มากมายก่ายกองจะเอาไปด้วยก็ไม่ได้ก็เราสร้างไว้ให้กับโลกเขานะมันก็เป็นของโลกเขาเนี่ยโยมพอเราตายไปแล้วก็ไปแต่จิตแต่ใจเราเท่านั้นน่ะแม้แต่ร่างกายเรายังเอาไปไม่ได้เลยมันก็ต้องทิ้งไว้กับโลกนะนี่แหละผู้มีปัญญาโยมผู้มีปัญญาพอพิจารณาเห็นแบบนี้แล้วมุ่งเข้าหาอัตถาธรรม

นะมุ่งเข้ามาศึกษาทางด้านจิตด้านใจหาใส่จิตใส่ใจบ้างแหละทีเนี้ยนะเมื่อก่อนนี่หาใส่แต่ร่างกายหากินหาอยู่หาเที่ยวหานอนพอเราเริ่มเข้าใจปุ๊บแล้วก็จิตใจเป็นสิ่งสำคัญนะเพราะอะไรการมาเกิดเนี่ยโยมการมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เหมือนกับการเดินทางนะทีนี้โยมลองนึกถึงที่คนเดินทางไปเที่ยวเนี่ยที่แท้ก็เหมือนเดินทางมาเที่ยวอะไรโยมนะคนที่เดินทางไปเที่ยวเนี่ยโยมคิดว่าถ้าลองเขาบุคคลนั้นเนี่ยมีเงินมีทองนะมีข้าวมีของเก็บไปเต็มเลยการเดินทางของเขาก็สะดวกสบายก็ไปเที่ยวที่ไหนอยากกินอะไรตอนไหนก็ได้นะแต่ถ้าลองคนไหนที่ไม่มีอะไรเลยนะคนที่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยไปไหนก็ไม่มีจะกินนะไม่มีจะอยู่เนี่ยอัตคัดขาดแคลนนั่นการเที่ยวแบบนั้นจะสนุกได้อย่างไรนะเต็มไปด้วยความขาดแคลนเต็มไปด้วยความอดอยากนะเต็มไปด้วยความยากลำบากการแบบเที่ยวแบบนั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยนี่แหละก็แบบเดียวกันโยมการที่เรามาเกิดเนี่ยพอดวงจิตของเราหลุดออกจากร่างนี้แล้วเนี่ยถ้าเราไม่มีบุญไม่มีกุศลเนี่ยก็เหมือนกับคนไปเที่ยวแล้วไม่มีอะไรนะอุตส่าห์ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สุดประเสริฐนะแต่กลับต้องพูดง่ายๆว่าชีวิตนี้กลายเป็นหมันโยมเขาเรียกว่าชีวิตนี้เป็นหมันเพราะอะไรไม่รู้บุญไม่รู้บาปนะไม่เชื่อแม้แต่นรกสวรรค์จะมีจริงหรือเปล่าก็หมายรู้นะคิดไปอย่างนั้นเลยแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เก่าแก่อะไรหรอกโยมนะไม่ใช่ว่าโอ้เพิ่งมีแต่ยุคนี้นะสงสัยว่านรกมีจริงหรือเปล่าสวรรค์มีจริงหรือเปล่ามีมานานแล้วโยมอาจารย์อ่านในพระไตรปิฎกก็มีนะในสมัยนั้นเนี่ยก็มีพระเจ้าปายาสินะพระเจ้าปายาสินี่เป็นพระราชาของแคว้นหนึ่งนะแกมีความเห็นว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีทีนี้ก็ถามทำไมพอบังเอิญไปเจอกับพระเข้าพระท่านก็ถามโยมทำไมโยมถึงคิดอย่างนั้นว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีเขาก็บอกแกก็มีเหตุผลนะแกบอกว่าโอ้ยโยมเนี่ยนะเป็นพระราชาเนี่ยพอข้าราชการอำมาตย์คนไหนที่เขาทำตัวดีเขาอยู่ในศีลในธรรมพระพุทธเจ้าบอกว่าคนแบบนี้ตายไปแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์แกก็ไปบอกเขานะพระเจ้าปายาสีก็ไปบอกเนี่ยอย่างเธอเนี่ยทำตัวแบบนี้ตายไปได้ขึ้นสวรรค์แน่นอนเธอรับปากเราสักอย่างหนึ่งได้ไหมว่างั้นรับปากอะไรก็รับปากว่าถ้าเธอไปอยู่บนสวรรค์แล้วเนี่ยเธอจะลงมาบอกเราว่าสวรรค์มีจริงว่างั้นปรากฏว่าเวลาผ่านไปโยมพอเขาตายไปแล้วพระเจ้าปายาสีก็เฝ้ารออยู่อย่างนั้นเนี่ยทำไมมันหายเงียบนะก็เหมือนกับปู่ย่าตายายเราเนี่ยพวกเราก็ทำไมไม่กลับมาหากันมั่งทำไมไม่กลับมาบอกกันไปสุขไปทุกข์อย่างไรทำไมไม่มาบอกกันพระเจ้าบายาสีแกก็เลยว่าเนี่ยแกทำแบบเนี้ยแกเลยไม่อยากเชื่อแล้วว่าสวรรค์มีจริงว่างั้นแล้วเขาก็ถามว่าแล้วนรกอ่ะทำไมถึงว่าไม่มีจริงนรกนี่เราแกก็บอกว่าโยมก็ทำว่างั้นคือพอไปจับโจรมาได้ที่มันมีโทษร้ายแรงเนี่ยพอนั่นปุ๊บนี่ก็ต้องประหารชีวิตก่อนที่ประหารเนี่ยแกก็ขอคำมั่นสัญญากับโจรนะโจรเจ้านี่ทำบาปทำกรรมต้องโทษประหารชีวิตแล้วก็พระพุทธเจ้าบอกว่าอย่างเนี้ยต้องตกนรกว่างั้นรับปากเราสักหน่อยเถิดว่างั้นถ้าลองท่านลงไปนรกแล้วเนี่ยท่านกลับขึ้นมาบอกเราหน่อยได้ไหมว่านรกมีจริงนี่ทีนี้ปรากฏว่าโจรมันก็รับปากพอรับปากเสร็จก็ประหารมันพอประหารแล้วทีนี้โจรก็ตายพระเจ้าปายาสีก็เฝ้ารออยู่นั่นแหละเอ๊ะไหนว่ามันรับปากเราแล้วเนี่ยคนไปสวรรค์ก็รับปากแล้วคนไปนรกก็รับปากแล้วทำไมไม่เห็นมีใครมาบอกสักคนนะต่างคนตายแล้วก็หายเงียบไปหมดถ้าไม่เห็นมีใครมาบอกว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงทั้งที่รับปากไปไม่ใช่ว่าจะสั่งแค่คนเดียวสั่งไปตั้งเยอะแยะมากมายโยมนี่ทีนี้ปรากฏว่าพระท่านก็เลยเล่าให้ฟังคือในพระไตรปิฎกนะเรื่องนี้นะก่อนที่จะเฉลย
คำสงสัยของพระเจ้าปายาสีเนี่ยอาจารย์เองก็อยากจะเล่านะเล่าเรื่องของนางปาติภุชิกาให้กับพวกญาติโยมได้ฟังนิดนึงนะนางปาติภุชิกาเนี่ยแกเกิดมาอายุได้7ขวบโยมเกิดระลึกชาติได้ขึ้นมาแล้วว่าชาติที่แล้วเนี่ยเราคือเราเกิดเป็นนางเทพธิดาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นู่นบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์แล้วก็เป็นนางเทพธิดามีสามีชื่อว่ามาราภารีเทพบุตรมาราภารีเทพบุตรนี้มีนางฟ้าเป็นบริวารถึง500นางทีเดียวโยมแล้วแกก็คือ1ใน500นะโยมแกบอกว่าอยู่สุขอยู่สบายมากเลยนะมาเกิดเป็นมนุษย์อุ๊ยทำไมมันทุกข์ยากลำบากแบบนี้เนี่ยพอมาเกิดเป็นมนุษย์ปุ๊บมันอยู่ทุกข์อยู่ยากอยู่ลำบากอยู่ต่อมาก็พออายุ16ปีพ่อแม่ก็จับแต่งงานแต่งงานแล้วก็พอแกถึงเวลาระยะหนึ่งก็พระพุทธเจ้าตรัสรู้พอพระพุทธเจ้าตรัสรู้นางปฏิภุชิกาเข้าไปหาเลยโยมเข้าไปเล่าเรื่องพวกนี้ให้ฟังว่าเนี่ยตัวเองเคยเป็นนางฟ้าแล้วก็มีสามีชื่อว่ามาราภารีเทพบุตรว่างั้นแล้วแกก็แกบอกว่าอยู่สุขสบายที่มาเนี่ยอยากจะทูลถามพระพุทธเจ้าว่าถ้าหม่อมฉันอยากจะกลับไปเกิดร่วมกับสำนักสามีของหม่อมฉันอีกเนี่ยต้องทำอย่างไรหรือพระเจ้าข่าว่างั้นทีนี้พระพุทธเจ้าว่าโอ้ไม่ยากนะการที่เธอจะไปเกิดร่วมในสำนักสามีเนี่ยง่ายนิดเดียวให้เธอทำบุญนะทำบุญแล้วเธอก็ปรารถนานะตั้งจิตปรารถนาอธิษฐานนั่นแหละโยมเขาเรียกอธิษฐานจิตว่าขอให้ได้ไปเกิดร่วมในสำนักสามีอีกเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่นางปาติภุชิกาทำบุญแกก็จะเจ้าประคุณขอให้ข้าพเจ้าได้ไปเกิดในสำนักสามีของข้าพเจ้าอีกเถิดว่างั้นแกจะอธิษฐานแบบนี้แล้วก็เสียงดังจนคนทั้งหลายก็เลยเรียกแกว่านางปาติภุชิกาแปลว่าผู้บูชาสามีโยมทีนี้การเวลาผ่านไปแกมีลูกถึง4คนแกมีอายุได้100ปีพออายุครบ100ปีปุ๊บวันนั้นเตรียมนะเตรียมหาบไปนะจะไปทำบุญที่วัดปรากฏว่าไปหมดลมระหว่างทางโยมพอไปหมดลมระหว่างทางก็คือตายแล้วแหละนะพอตายแล้วพระก็มาสนทนาธรรมกันถามกันว่านางปาติภุชิกานี้ปรารถนาแต่จะไปเกิดร่วมในสำนักสามีบัดนี้ไปเกิดที่ไหนหนอว่างั้นพระพุทธเจ้าก็ดูด้วยญาณเลยนะท่านทรงตรวจดูด้วยญาณว่านางปาติภุชิกาไปเกิดที่ไหนก็เลยบอกพระว่านางปาติภุชิกาตอนนี้เกิดแล้วในสำนักสามีของเธอนั่นแหละพระก็ยังไม่รู้อีกนะนึกว่าสามีที่นางปรารถนาอยู่ทุกวันทุกวันเป็นสามีในโลกมนุษย์ที่บ้านของเธอไม่มีใครเกิดพระเจ้าค่ะนะพระก็ไปทูลพระพุทธเจ้าอย่างนั้นนี่พระพุทธเจ้าก็เลยเล่าให้ฟังบอกที่จริงแล้วไม่ใช่นะนางปาติภุชิกาไม่ได้ปรารถนามาเกิดในสำนักสามีที่เป็นมนุษย์หากแต่ว่าปรารถนาไปเกิดในสำนักสามีที่เป็นเทพบุตรมีนามว่ามาราภารีเทพบุตรแต่ก่อนที่แกจะมาเกิดนะโยมนางปาติภุชิกาเนี่ยก่อนที่แกจะมาเกิดเป็นมนุษย์นะเทพบุตรได้พาเหล่านางฟ้าทั้ง500นางขึ้นไปเก็บดอกไม้นะเหล่านางฟ้าพอไปถึงต้นไม้ปุ๊บก็ปีนป่ายขึ้นไปแล้วก็เก็บดอกไม้เนี่ยเอามาประดับเทพบุตรนี่คือความเป็นอยู่ของเทวดาเขาก็มีอย่างนั้นแหละโยมเขาไม่มีการที่จะต้องมาทำไร่ไถนาค้าขายอะไรเขาไม่มีเพราะว่าเทวดาขึ้นไปกินบุญอย่างเดียวนะคือกินบุญตอนไหนก็ตอนที่เป็นมนุษย์เนี่ยทำไว้บุญก็ไปแปรสภาพเป็นวิมานทิพย์อาหารทิพย์เสื้อผ้าทิพย์เขาก็ขึ้นไปใช้สอยสิ่งเหล่านั้นนั่นแหละเรียกว่าไปกินบุญทีนี้นางปาติภุชิกาเนี่ยตอนที่แกปีนป่ายขึ้นไปกำลังจะเอื้อมไปเด็ดดอกไม้มาประดับเทพบุตรบุญแกหมดโยมพอบุญหมดจากเทวดาก็คือบุญหมดก็คือตายจากเทวดาแกก็เลยลงมาเกิดยังโลกมนุษย์พออายุ7ปีแกก็ระลึกชาติได้อย่างที่อาจารย์เล่ามาเมื่อกี้เนี่ยทีนี้
พอตอนที่แกตายไปเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็ตรวจดูแล้วโอ้นางปฏิพุทธิกาไปเกิดแล้วในสำนักสามีโยมรู้ไหมว่าตอนที่นางปฏิพุทธิกาไปเกิดเนี่ยปรากฏว่ามาลาภาลีเทพบุตรกำลังจะพานางฟ้าทั้ง500นางทั้ง499เพราะขาดนางปฏิพุทธิกาไปคนหนึ่งก็เหลือแค่499กำลังจะพากลับมาเพื่อที่จะกลับสู่วิมานเหลือไปเห็นนางปฏิพุทธิกาเข้าโยมชี้หน้าเลยหลอนหายหน้าไปไหนมาทั้งวันว่างั้นโยมเห็นไหมวันเดียวเท่านั้นเองนะโยมแต่ว่าของโลกมนุษย์นี่กี่ปีแล้ว100ปีนะแต่ว่ามาลาภาลีเทพบุตรนี่บอกว่าหลอนหายหน้าไปไหนมาทั้งวันนาปาจิปุชิกาก็เลยบอกว่าโอ้ยนายฉันน่ะไม่ได้หายหน้าไปไหนหรอกว่างั้นฉันเนี่ยหมดบุญแล้วฉันตายจากเทวดาแล้วไปเกิดเป็นมนุษย์ว่างั้นนี่บังเอิญนะเนี่ยฉันน่ะระลึกชาติได้ก็เลยอธิษฐานมาเกิดร่วมกับนายใหม่ฉันเนี่ยไปเกิดแล้วก็ดำรงอายุตอนเป็นมนุษย์อยู่ตั้ง100ปีมนุษย์นะเนี่ยนี่ฉันตายแล้วเนี่ยกลับมาเกิดใหม่แล้วนี่พอบอกแบบนี้ปุ๊บมาลาเทพบุตรมาลาภาลีเทพบุตรตกใจโยมฮะมนุษย์มันอายุสั้นแค่นั้นเองเหรอมันก็จะไม่สั้นได้ยังไงมันก็แค่วันเดียวของเขาใช่ไหมของเทวดาแค่วันเดียวเองนะแต่ว่าของเรา100ปีนะโยมนี่แล้วทีนี้โยมลองคิดดูเดี๋ยวนี้วิทยาศาสตร์พิสูจน์มาแล้วโยมโยมที่ใครที่เรียนหนังสือเนี่ยคงจะรู้โลกหมุนรอบตัวเองเนี่ยใช้เวลา24ชั่วโมงใช่ไหมโยมคือถ้าลองส่วนไหนที่มันหันหน้าให้กับดวงอาทิตย์มันก็จะเรียกว่ากลางวันของเราก็จะมี12ชั่วโมงพอหันหลังให้ดวงอาทิตย์ปุ๊บส่วนที่หันหลังให้ก็เรียกว่าเป็นกลางคืนนั่นก็อีก12ชั่วโมงโลกหมุนรอบตัวเองใช้เวลา24ชั่วโมงก็คือ1วันแต่ถ้าลองเราศึกษากันไปอีกดาวพฤหัสโยมดาวพฤหัสนี้หมุนรอบตัวเองใช้เวลาถึง1ปีทีเดียวคือเป็นกลางวันเสียครึ่งปีแล้วก็เป็นกลางคืนครึ่งปีหรือว่า365วันนะอันนี้นักดาราศาสตร์เขาดูแล้วก็ส่องมาแล้วนะทีนี้โยมลองนึกดูก็แล้วกันเอาถ้าดวงจิตอีกดวงนึงตายจากมนุษย์แล้วมาเกิดที่โลกมนุษย์อีกดวงนึงไปเกิดที่ดาวพฤหัสแตกต่างกันไหมเวลาของเขา1วันของดาวพฤหัสก็เท่ากับมนุษย์1ปีเห็นไหมคือพูดง่ายๆว่าเวลามันต่างกันเนี่ยโยมคือวิทยาศาสตร์เนี่ยพิสูจน์อะไรขึ้นมาได้เนี่ยไม่มีไปขัดไปแย้งกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยเพราะว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านรู้ด้วยญาณโยมนะท่านรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยด้วยญาณที่รู้แจ้งเห็นจริงนะเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งนะที่เราสวดกันเพราะฉะนั้นให้วิทยาศาสตร์เก่งแค่ไหนก็ช่างเถอะนะการที่พิสูจน์อะไรได้ขนาดไหนก็ช่างมีแต่เอามาสนับสนุนคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าของเราเท่านั้นนะไม่มีที่จะมาขัดมาแย้งได้แม้แต่นิดเดียวก็ไม่มีนะอ้าวทีนี้ญาติโยมคงเข้าใจแล้วนะว่าความเหลื่อมล้ำระหว่างเวลาในเทวโลกนะโดยเฉพาะบนสวรรค์กับมนุษย์โลกเนี่ยมันแตกต่างกันนะทีนี้ก็มาเฉลยคำของพระเจ้าปายาสิได้แล้วโยมพระเจ้าปายาสิบอกเนี่ยสงสัยว่าคนดีๆตายไปแล้วรับปากแล้วทำไมไม่มาบอกกันโยมไม่ต้องไปนึกมากหรอกโยมนึกถึงตัวเองก็ได้นะว่าถ้าหากแม้นว่าเป็นเราเนี่ยอยู่โลกมนุษย์มันก็ลำบากนะหรือว่าพอโยมเนี่ยเอาพอไปถึงปุ๊บเนี่ยเขาเอาไปนอนในโรงแรมหรูๆห้องสวยๆงามๆเลยเนี่ยทีแรกก็ทำงานเหนื่อยใช่เขาบอกไปพักที่ห้องนี้ก่อนให้อยู่ห้องสูตรอย่างดีเลยโยมโยมลองคิดดูซิว่าถ้าลองโยมไปนอนตรงนั้นแล้วเนี่ยเกิดโยมรับปากใครไว้ว่าจะออกไปเนี่ยเราก็ยังไม่อยากออกนะเพราะอะไรเราเพิ่งมาสัมผัสไอ้ที่มันสบายๆแป๊บเดียวเองใช่ไหมเราก็ต้องว่าเดี๋ยวๆนอนอีกสักหน่อยก่อนหน้าให้ได้สัมผัสไอ้อ่อนๆนุ่มๆของห้องสูตรสักหน่อยก่อนเดี๋ยวค่อยออกไปคุยกันนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้น
เห็นเยอะนะนี่ขนาดโลกมนุษย์นะโยมนี่อาจารย์เปรียบเทียบให้พวกเราฟังเฉยๆว่าลองนึกภาพดูซิว่าถ้าลองคนที่ตายจากมนุษย์แล้วไปเกิด

บนสวรรค์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะคิดอะอย่างเร็วที่สุดเขาก็จะบอกเออเดี๋ยวเรานอนพักสัก3วันก่อนเขาจะรู้ไหมในความแตกต่างเหล่านี้เขาก็ไม่รู้ว่าถ้าลอง3วันของเทวดาเนี่ยมันก็300ปีมนุษย์เข้าไปแล้วนะเกิดเขาบอกเอ้ยเดี๋ยวเรานอนสักเดี๋ยวขอให้เราพักผ่อนซะหน่อยเธอโอ้ยอยู่เป็นมนุษย์มันลำบากยากเข็นเหลือเกินเออไหนๆได้มาเกิดเป็นเทวดาแล้วเดี๋ยวรอเรารับปากเขาอาจจะระลึกได้ก็ได้นะเออเรารับปากพระเจ้าปายาสิไว้แล้วว่าเรานี่จะลงมาบอกเดี๋ยวให้เราพักผ่อนสัก3วันก่อนเถิดเดี๋ยวเราจะลงไปบอกโยมคิดว่าถ้าลอง3วันของเขาเนี่ยก็คือ300ปีกลับมาเนี่ยจะเหลือซากไหมพระเจ้าปายาสิเนี่ยนะไม่เหลือซากพระเจ้าปายาสิให้บอกแล้วโยมนี่แหละพระก็เลยบอกว่านี่แหละเหตุที่เทวดาเนี่ยเขาตายแล้วหายเงียบปู่ย่าตายายเราที่ว่าทำดีทำอะไรหายเงียบเพราะอะไรเขาก็แบบนี้อะโยมคือเขาไม่รู้ในความแตกต่างเหล่านี้นะเขาก็คิดเหมือนเดิมอะไรก็คิดแต่ว่าเออเดี๋ยวอีก3วันค่อยไปบอกก็ได้แต่กลับมาก็ไม่เหลืออะไรแล้วนะพระเจ้าปายาสิก็ไม่ได้รอรับฟังอะไรแล้วเผาไปกี่รอบแล้วก็ไม่รู้นะแบบเดียวกันโยมเนี่ยเพราะฉะนั้นให้เราเข้าใจนะอย่าไปคิดว่าโอ้ยอวดเก่งอวดฉลาดนะสวรรค์ไม่มีหรอกนะพอคิดผิดปุ๊บเนี่ยพอคิดผิดปุ๊บเราก็ทำผิดสิทีเนี้ยทีนี้เดี๋ยวก่อนค่อยไปตรงนั้นเรากลับมาตรงที่ว่านรกไม่มีก่อนแล้วทีนี้ก็พระเจ้าปายาสิแกก็บอกนะเอาถ้างั้นเชื่อก็ได้ว่าสวรรค์มีจริงว่างั้นเพราะว่าอะไรจำนนด้วยเหตุผลของพระก็เอาเชื่อก็ได้สวรรค์มีจริงแต่ว่านรกล่ะนรกเนี่ยในเมื่อท่านว่าสวรรค์เนี่ยมันเลื่อมล้ำกันแต่นรกก็น่าจะมาบอกข้าพเจ้าได้เหตุไฉนจึงเงียบเหมือนกันว่างั้นทีนี้พระท่านก็เลยถามพระเจ้าปายาสิท่านเคยจับนักโทษเด็ดขาดก็คือนักโทษที่มันทำผิดร้ายแรงนะเพื่อที่จะรอประหารชีวิตท่านเคยจับมาไหมว่างั้นเคยจับได้ประจำว่างั้นถ้าลองนักโทษนั้นบอกว่าพระเจ้าปายาสิว่างั้นข้าพเจ้านี้จะขออนุญาตกลับไปบ้านก่อนนะเพื่อที่จะไปบอกลาลูกเมียทางบ้านซะก่อนแล้วก็ยังมีพ่อแม่แก่ๆเท่าๆอยากจะขอกลับไปบอกลาเขาซะก่อนพระเจ้าปายาสิจะให้ไหมพระเจ้าปายาสิบอกเออให้ไม่ได้นะท่านว่างั้นโอ้นักโทษฉกาจปานนั้นถ้าปล่อยไปแล้วเกิดเขาหนีแล้วจะว่ายังไงว่างั้นนะอ้าวพระบอกอ้าวนี่เป็นมนุษย์เหมือนกันนะยังไม่ยอมให้เขากลับเลยว่างั้นแล้วท่านรู้หรือเปล่าว่าที่นรกนั้นเนี่ยอย่างพระเทวทัตเนี่ยโยมพระเทวทัตนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกเลยทำอนันตริยกรรมอนันตริยกรรมมีอะไรบ้างโยมมี5อย่างด้วยกันก็คือ1ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำพระพุทธเจ้าห่อเลือดแล้วก็ทำสังฆเภทคือทำสงฆ์ให้แตกแยกกันเนี่ยถ้าใครทำกรรมหนัก5อย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นแหละโยมตกนรกอเวจีเลยนะปรากฏว่าพระเทวทัตนี่ฟาดเข้าไปกี่อย่างนะทำสังฆเภทนะทำพระพุทธเจ้าห่อเลือดเห็นไหมแล้วก็อะไรอีกนะคือพูดง่ายๆว่าโดนเข้าไป2ข้อหามั้งนะพอตายปุ๊บโยมไปเกิดที่นรกอเวจีท่านบรรยายไว้ในพระไตรปิฎกมีเหล็กเท่าลำตาลเสียบจากข้างล่างลงไปจากด้านบนลงไปข้างล่างเสียบจากขวาทะลุซ้ายซ้ายทะลุขวาตรึงไว้เลยโยมตรึงไว้แล้วก็ร้องโอดโอยเพราะอะไรเหล็กนั้นก็จะเกิดไฟแดงเผาร้อนทุกข์ทรมานอยู่นั่นอยู่นรกอเวจีนะทีนี้พระก็เลยบอกว่าแล้วแบบนี้เขาจะกลับมาบอกท่านได้ไหมว่านรกมีจริงพระเจ้าปายาสิก็เริ่มเชื่อแล้วทีนี้ก็เชื่อเห็นไหมนี่แหละคือความที่คนเราเนี่ยต้องคิดให้ดีโยมทีนี้ถ้าลองที่อาจารย์เทศมาให้ฟังเนี่ยไม่ใช่อะไรนะโยมไม่ใช่ว่าจะมาเล่าไอ้หนุ่ยนี่ฟังให้สนุกสนานไม่ใช่แต่อาจารย์ต้องการมาปรับความเห็นของพวกเราให้มันตรงซะก่อนนะการที่จะเข้าใจธรรมะได้บางคนโอ้อยากพ้นทุกข์อยากบรรลุโสดาบันอยากเป็นนั่นเป็นนี่

ต้องเขามีความเห็นผิดแบบนั้นก็เรียกมีความเห็นผิดเพราะฉะนั้นการปฏิบัติของเขาก็จะผิดหมดเลยไม่เชื่อโยมลองไปดูนะดูคนใกล้ๆเรานะถ้าลองเขาคิดว่าคนไหนบอกโอ้ยนรกนรกไม่มีหรอกแล้วดูการกระทำของเขาสิโยมเขาจะเปลี่ยนไปเลยนะแทนที่เขาจะทำดีทำอะไรเขาไม่เอาแล้วเขาจะหาแต่ความสุขใส่ตัวกินเหล้าเมายาเที่ยวอะไรต่ออะไรเขาจะทำหมดนะเพราะอะไรเขาเชื่อว่านรกไม่มีซึ่งต่างจากคนที่คิดว่าเออนะเชื่อว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงพวกนี้ก็จะระมัดระวังตัวนะแล้วคนไหนที่บอกนรกไม่มีนรกไม่มีตายไปตกนรกจริงๆอ่ะโยมนะไม่เชื่อโยมก็ลองคิดง่ายๆก็ได้เขาบอกว่าเฮ้ยตรงนั้นน่ะมีเหวอยู่นะเหวลึกมากว่างั้นเราบอกโอ้ยไม่เชื่อไม่เชื่ออ้าวไม่เชื่อในเมื่อเหวมันมีอยู่จริงเดินไปมันก็ต้องตกอ่ะนะแต่ถ้าลองคนไหนบอกโอ้มีเหวอยู่เหรอถ้างั้นฉันไม่ไปทางนี้ก็ไม่ตกเห็นไหมมันก็เป็นอยู่ที่ความเห็นของเรานะเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องทำความเห็นให้ตรงซะก่อนโยมให้เราลงไปให้ได้ปักลงไปให้ได้ว่าสิ่งเหล่านี้ที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยมันมีจริงแล้วมันเป็นจริงทุกอย่างไปนะทีนี้ยังมีเวลาเนี่ยอาจารย์ก็จะยังจะต้องเพิ่มอีกโยมคือพูดง่ายอาจารย์เนี่ยยังไม่ถึงอ่ะไปที่ไหนปุ๊บให้สอนภาวนาเลยเนี่ยเราไม่ทำนะอาจารย์จะไม่ทำเลยเพราะอะไรอาจารย์จะต้องให้เข้าใจซะก่อนเพราะอะไรโยมเพราะว่าการที่จะเข้าใจธรรมะขั้นต้นเนี่ยคนที่จะบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต้นจะต้องมีเขาเรียกว่าสูตมยปัญญาโยมคือปัญญาเกิดจากการฟังนี่ต้องเกิดจากการฟังโยมสังเกตดูเถอะคนไหนก็ช่างแม้แต่พระอัญญาโกฏัญญะเนี่ยเห็นไหมพระพุทธเจ้าไปเทศแสดงธรรมจักรกัปปวัตนสูตรบรรลุโสดาบันพระสารีบุตรได้ยินพระอัสสชิเทศบรรลุโสดาบันเห็นไหมไม่เห็นมีองค์ไหนนั่งภาวนาแล้วบรรลุโสดาบันไม่มีแต่การภาวนาไม่ใช่ว่าไม่จำเป็นแต่จะเป็นขั้นที่สูงขึ้นไปโยมนะคือปัญญาในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยมีด้วยกัน3อย่าง3ระดับก็คือ1ก็เรียกว่าสูตมยปัญญาก็คือปัญญาเกิดจากการฟังโยมพอฟังแล้วเข้าใจแล้วเนี่ยขั้นนี้แหละจะทำให้ญาติโยมเนี่ยบรรลุได้ถึงขั้นโสดาบันถ้าลองเขาเราเข้าใจนะแล้วเราปฏิบัติถูกต้องต่อไปก็เรียกว่าจินตามยปัญญาจินตามยปัญญานี้จะส่งให้ดวงจิตดวงนั้นเนี่ยบรรลุได้ถึงขั้นสกิทาคามีนะส่วนอันสุดท้ายเลยคือภาวนามยปัญญาภาวนามยปัญญานี้ก็จะเป็นการส่งดวงจิตที่ส่งให้เป็นปัญญาที่ส่งให้ดวงจิตดวงนั้นบรรลุเป็นพระอนาคามีแล้วก็พระอรหันต์ไปในที่สุดนะเพราะฉะนั้น เริ่มต้นเลยเนี่ยต้องสูตมยปัญญาโยมทีนี้เราก็มาดูอานิสงส์ทำไมครูบาอาจารย์ท่านมรณภาพเนี่ยเขาก็จะจัดให้มีการแสดงธรรมเพื่ออะไรก็เพื่อให้เราได้ยินได้ฟังถ้าลองใครได้อานิสงส์ในการฟังธรรมไปครบ5ข้อนะโยมคนนั้นน่ะไม่ต้องถามหรอกนะเขาจะบรรลุโสดาบันทันทีเลยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วคือเราจะไม่ได้ไงพอเราไม่ได้เราก็เลยไม่รู้นะอานิสงส์ในการฟังธรรม5ข้อก็คือ1เราจะได้ยินได้ฟังในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนนี่นะ2สิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วเนี่ยมันกระจ่างขึ้นนะคือมันแจ่มชัดขึ้นอันที่3มันบรรเทาความสงสัยความลังเลสงสัยของเราเนี่ยลงไปได้ทีนี้อันที่4นะก็คือทำให้เราเนี่ยมีความเห็นถูกต้องนี่คืออานิสงส์ของการฟังธรรมส่วนข้อที่5เนี่ยโยมนะส่วนใหญ่มันจะยังไม่ถึงตรงนี้นะก็คือพอเราได้4ข้อแล้วจิตมันสงบลงทีนี้คนก็ไปตีความหมายคิดว่าจิตสงบในที่นี้เนี่ยเกิดจากการนั่งสมาธิมันก็เลยไปคนละเรื่องที่จริงมันสงบจากการเข้าใจว่าโอ้ที่จริงคำสอนเป็นอย่างนี้เราต้องวางจิตอย่างนี้เราจึงจะไม่ทุกข์อย่างนี้ต่างหากนี่แหละพอเรารู้แบบนี้แล้วเนี่ยจิตมันก็เบาสบายขึ้นมาระดับนึงคือเรียกว่าพ้นทุกข์ขึ้นมาระดับนึงนี่แหละคือพระโสดาบันถ้าใครได้อานิสงส์ของการฟังธรรมครบ5อย่างนี้เนี่ยบุคคลนั้นบรรลุเป็นพระโสดาบันได้นะแต่ว่าไม่ใช่ว่ามายุคนี้สมัยนี้เราจะมาเทศกันสั้นๆสติปัญญาของพวกเรา

0: เราต้องยอมรับอย่างนึงว่าเราก็สติปัญญาอาจจะยังไม่ถึงนะก็จะต้องอารัมภบทกันยาวคือวางพื้นฐานกันยาวโยมอีกสิ่งนึงที่อาจารย์ต้องการวางพื้นฐานให้กับพวกเราก็คือการเรียกว่าวัฏฏะสงสารถ้าลองคนยังไม่รู้จักวัฏฏะสงสารเนี่ยอย่าไปคุยโยมไอ้เรื่องที่โอ้ยจะไปบรรลุโสดาบงโสดาบันมันไปไม่ได้หรอกบางคนน่ะมาปฏิบัติธรรมมานั่งภาวนามาอะไรยังอยากไปเป็นเทวดาอยู่เลยอ้าวแล้วแบบนี้จะบรรลุธรรมได้ยังไงอยากไปเป็นเทวดาก็คือเธอยังไม่ได้เบื่อหน่ายภพชาติเลยนะเธอยังไม่ได้เบื่อเลยเธอยังอยากเกิดอยู่เลยนั่นน่ะนะคนที่จะบรรลุธรรมได้ต้องเข้าใจวัฏฏะการเวียนว่ายตายเกิดของดวงจิตเนี่ยนะเข้าใจแล้วก็เบื่อหน่ายว่าโอ้ยมันเวียนเกิดเวียนตายเนี่ยมันน่าเบื่อหน่ายจริงๆนะเพราะอะไรดูง่ายๆก็ได้นะโยมคนเราพอเกิดมาแล้วเนี่ยถามว่าแก่ไหมล่ะแก่เจ็บไหมเจ็บตายไหมตายพัดพากจากสิ่งที่รักที่เจริญใจไหมพัดพากโสกาพิไรลำพันร้องไห้บ้างไหมอ้าวร้องไห้เนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละโยมถามว่าถ้าลองเรายังเกิดเนี่ยเราจะหนีพ้นไหมล่ะสิ่งเหล่านี้แก่เจ็บตายพัดพากร้องโหมร้องไห้หนีพ้นไหมไม่พ้นนะเพราะอะไรมันพ่วงมาจากการเกิดพระพุทธเจ้าท่านอุปมาเหมือนกับเห็ดเนี่ยโยมเห็ดเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากดินมันย่อมนำดินติดขึ้นมาด้วยฉันใดการเกิดบ่อยๆมันก็ต้องนำทุกข์ติดขึ้นมาด้วยฉันนั้นแหละโยมนะเพราะอะไรพอเราเกิดมาปุ๊บเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพรากจากสิ่งที่รักที่เจริญใจต้องโสกาพิไรลำพันธ์นั่นนี่คือสิ่งที่มันพ่วงมาจากการเกิดนะเอาทีนี้ญาติโยมก็คงจะพอรู้แล้วทีนี้เรามาดูกันโยมทำไมอาจารย์ยังบอกเอ้าบนสวรรค์ก็ยังไม่อยากให้ไปเกิดอยู่ทำไมล่ะเป็นเทวดาไหนว่าสุขนักสุขหนาสบายนักสบายหนาสมมุติว่าเราตายแล้วเนี่ยเราไปเกิดบนสวรรค์โยมบนสวรรค์มีอะไรวิมานทิพย์อาหารทิพย์เสื้อผ้าทิพย์นะถามว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากอะไรมันก็เกิดจากบุญบุญของใครก็บุญของเราเองบุญของเราไปแปลสภาพเป็นวิมานทิพย์อาหารทิพย์เสื้อผ้าทิพย์โยมนะถ้าคนไหนมีบุญเยอะกว่าวิมานก็ใหญ่เนี่ยคนไหนมีบุญน้อยกว่าวิมานก็เล็กหน่อยอย่างเงี้ยนะทีนี้พอเราตายไปปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องไปนอนในวิมานนะไปนอนในวิมานก็เรียกว่ากินบุญไปใส่เสื้อผ้าทิพย์ก็เรียกว่ากินบุญไปกินอาหารทิพย์ก็กินบุญกินบุญเจ้าของนั่นแหละทีนี้โยมก็ลองนึกสภาพดูเลยชาวนาน่ะทำไมเขาถึงต้องทำนากันทุกปีถึงเวลาก็ทำนาอีกแล้วก็ไม่ทำได้ยังไงไม่ใช่ว่าทำหนนึงแล้วมันจะอยู่ข้าวเปลือกมันจะอยู่ตลอดการเมื่อไหร่มันหมดเป็นโยมนะถึงการถึงเวลามันหมดถึงปีก็ต้องทำใหม่อีกแล้วก็เหมือนกันเทวดาก็เหมือนกันโยมพอขึ้นไปบุญที่เรามีสั่งสมไปจากโลกมนุษย์เนี่ยทีนี้พอไปขึ้นบนสวรรค์ปุ๊บมันก็กินเข้าไปทุกวันทุกวันทุกวันน่ะหมดมั้ยโยมว่าหมดมั้ยหมดบุญก็หมดเป็นเนี่ยพอบุญหมดเป็นแล้วทีนี้ทำไงอ่ะก็ต้องลงมาเกิดอีกแล้วแต่ว่าบนสวรรค์นะโยมมันมีอยู่อย่างนึงที่มันตามไปไม่ได้คืออะไรบาปโยมบาปตามขึ้นไปบนสวรรค์ไม่ได้พอบาปตามไปบนสวรรค์ไม่ได้มันก็รอเราอยู่มันก็เราทำแล้วนะเป็นสมบัติของเราแล้วเราทำแล้วมันก็รอเราอยู่พอลงมาเกิดเป็นมนุษย์ปุ๊บถามว่าใครทำดีอย่างเดียวก็ไม่มีก็มีทั้งทำดีทำชั่วทำดีทำชั่วเอารวมกับบาปเก่าเข้าไปก็เริ่มใหญ่แล้วนะถ้าลองจิตยังดีอยู่กับทำบุญเยอะไปสวรรค์ได้อีกรอบนึงบาปก็รออยู่ข้างล่างอีกแล้วลงมาอีกทีนี้เอาละทำดีทำชั่วทำดีทำชั่วทีนี้บาปเริ่มกองใหญ่แล้วโยมพอบาปมันกองใหญ่ปุ๊บเนี่ยมันจะดนจิตโยมเนี่ยให้หยาบโยมนะมันจะไม่ชอบแล้วเข้าวัดเข้าวาฟังเทศฟังธรรมเห็นพระเห็นเจ้าเคารพนบไหว้มันไม่เอาแล้วนะเพราะอะไรมันหยาบเนี่ยเขาเรียกจิตมันหยาบเพราะบาปมันเยอะพอบาปเยอะปุ๊บทีนี้พอมันหยาบมากๆเขามันก็ลงนรกมั่งสิทีนี้แล้วที่นรกมีอะไรที่เราได้ยินกันนะกระทะทองแดงต้นงิ้วหมาเขี้ยวเหล็กอีกาเขี้ยวเหล็กไฟนรกสิ่งเหล่านี้ถามว่ามันเกิดจากอะไรมันก็เกิดจากบาปของเราไปแปรสภาพเหมือนกันนะก็ดูง่ายๆโยมถ้าใครไม่เคยผิดศีลข้อ3นะกาเมสุมิจฉาจารตายไปก็ไม่เจอนะลงนรกไปก็ไม่เจอต้นงิ้วนะใครไม่ได้ดื่มเหล้าดื่ม เบียร์ตายไปก็ไม่ได้เจอกระทะที่เขาเอาน้ำทองแดงมากอกปากก็ไม่เจอนะนี่แหละคือแสดงว่าบาปของเรานี่แหละมันไปแปรสภาพโยมทีนี้พอเราลงไปในนรกปุ๊บเนี่ยเราก็โดนทีเนี้ยผิดศีลข้อนี้ก็ตะปีนต้นงิ้วไปกดน้ำงิ้วกดทิ่มแทงเจ็บปวดร้องโอดร้องโอยนั่นแหละเขาเรียกว่าเรากำลังกินบาปของตัวเองโยมนะเนี่ยเรากำลังกินบาปแล้วถูกไฟนรกเผาร้อนร้องโอดร้องโอยกินบาปนั่นนี่แหละเขาเรียกว่ากินบาปทีนี้บาปมันก็ธรรมชาติเดียวกับบุญโยมคือกินเข้าไปทุกวันทุกวันทุกวันมันก็หมดเป็นเหมือนกันแล้วที่นรกนั้นมันทุกข์มากเพราะอะไรเพราะบุญมันเข้าไปไม่ได้พระพุทธเจ้าบอกว่าคติมันกั้นเอาไว้คติแปลว่าที่เกิดโยมมันกั้นไว้เลยเพราะฉะนั้นบุญมันก็จะรอเราอยู่นะมันให้ผลไม่ได้มันก็ไม่ได้สูญหายไปไหนก็เราทำแล้วมันก็รอเราอยู่แบบนี้โยมแต่ทีนี้จิตที่ลงนรกไปเนี่ยมันก็ต้องไปพัฒนากันใหม่โยมเหมือนกับว่าเป็นจิตที่ด้อยคุณภาพเห็นไหมที่เขาให้มานั่งพุทโธพุทโธอะไรเงี้ยก็เพื่ออะไรเพื่อพัฒนาจิตของเราโยมทำจิตให้มันมีคุณภาพไอ้จิตประเภทที่ไม่รู้จักนั่งภาวนาพุทโธพุทโธเลยเนี่ยโยมก็คิดดูอาจารย์บอกตั้งแต่เริ่มต้นแล้วใช่ไหมขนาดเราหลับนะมันก็ยังฝันนะมันไม่เคยได้หยุดได้หย่อนเลยนะมันก็เป็นจิตที่ด้อยคุณภาพอ่อนล้าหมดแรงผลสุดท้ายมันต้องไปพัฒนาใหม่มันไม่เหมือนกับคนที่เขามาเนี่ยพัฒนาพุทโธพุทโธอะไรเงี้ยจิตเขาก็สงบแน่รู้จักให้จิตพักโยมก็ดูง่ายฝนตกลงมาครั้งหนึ่งเนี่ยเอาเป็นเม็ดเล็กเม็ดน้อยเนาะถ้าลองเราไม่กักไม่ขังมันไว้มันก็ไหลกระเจิดกระเจิงมันไปกับประโยชน์ก็มีนิดเดียวแต่ถ้าโยมลองกักมันไว้ดิกักมันไว้มันกลายเป็นเขื่อนใช่ไหมเอามาผลิตกระแสไฟฟ้าก็ได้ทำนาหรือดูแลงก็ได้ทำเกษตรหรือดูแลงก็ได้เห็นไหมประโยชน์เยอะแยะมากมายเหมือนกันโยมจิตคนเราก็เหมือนกันถ้าให้มันรู้จักหยุดพักหยุดผ่อนบ้างเนี่ยมันก็จะได้มีประโยชน์พูดง่ายว่าเป็นจิตที่มีคุณภาพทีนี้เรามาพูดถึงว่าจิตที่มันด้อยคุณภาพตกลงไปในนรกแล้วเนี่ยโยมนรกหลักมีทั้งหมด8ขุมนะโยมต่ำสุดก็คือนรกอเวจีแหละทีนี้นรกหลักเนี่ยมันก็มีนรกบริวารของมันอีก4ทิศทีเนี้ยพอโยมไปอยู่ถูกกักในนรกหลักแล้วเนี่ยเอ๊พอบุญพอบาปหมดบาปหมดคำว่าหมดในที่นี้มันไม่หมดเกลี้ยงนะมันยังจะต้องเคลื่อนออกมาอีกพอมันเคลื่อนออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาอยู่นรกบริวารนรกบริวารเองก็มีนรกบริวารมันอีก4ทิศเราก็ต้องเลือกออกจะออกทิศไหนมันก็ถูกกักไว้อีกเนี่ยนรกมันจึงมีรวมกันตั้ง500กว่าหลุมนะโยมนี่แหละแล้วพอพ้นจากนรกแล้วบางดวงจิตก็ต้องมาเป็นผีเป็นเปรตเห็นไหมอย่างประเภทด่าพ่อด่าแม่พวกนี้ก็ปากเท่ารูเข็มเห็นไหมตัวสูงเท่าต้นตาลจะกินอะไรทีก็ต้องก้มลงมาลำบากลำบนโยมบางพวกตีพ่อตีแม่ตีพระตีเจ้าก็เตะพระเตะเจ้าพวกนี้มือใหญ่ตีนใหญ่ไปไหนทีต้องลากเปรตพวกนี้ลากไปลากไปนะคือมีแต่ความทุกข์ยากลำบากโยมพอพ้นจากเปรตแล้วทีนี้ต้องมาพัฒนาเป็นสัตว์เดรัจฉานก่อนอีกแรกๆก็เป็นสัตว์เดรัจฉานตัวเล็กๆก่อนเป็นอาหารให้สัตว์เดรัจฉานตัวใหญ่เป็นไปก็อยากเป็นสัตว์ตัวใหญ่เขามั่งก็ใหญ่ขึ้นมาจนกระทั่งเป็นหมูม้ากาไก่ช้างม้าวัวควายจนใกล้ๆชิดกับมนุษย์จึงค่อยมาเป็นมนุษย์ทีนี้พัฒนาขึ้นมาพอมาเป็นมนุษย์ปุ๊บมีบุญเก่าอยู่หน่อยแล้วทำดีเพิ่มเข้าไปอีกก็ไปสวรรค์อีกแล้วนะไปสวรรค์กินบุญหมดลงมาอีกแล้วโยมนะเข้าใจไหมลงมาอีกแล้วแล้วก็พอนั่นปุ๊บไปสวรรค์ทั้งสี่ห้ารอบจิตหยาบอีกแล้วลงนรกอีกแล้วนี่แหละโยมเรียกว่าวัฏฏะสงสารการเวียนว่ายตายเกิดแล้วโยมว่าไปเกิดบนสวรรค์ดีไหมล่ะนะก็ไม่ดีใช่ไหมไม่งั้นพระพุทธเจ้าท่านจะบอกว่ามนุสสปฏิลาโภโยมการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันประเสริฐที่สุดแล้วเป็นราบอันประเสริฐแล้วนะแต่ว่าพวกเราไม่รู้ว่าเราได้สิ่งที่ประเสริฐที่สุดแล้วยังอยากจะไปเป็นเทวบุตรเทวดาเป็นนางเทพธิดาโอ้ยสุขสบายก็นั่นไปกินบุญเฉยๆแม้แต่เทวดาเองก็ยังอิจฉาเราเลยนะเพราะอะไรเทวดานึกว่าไม่มีทุกข์เหรอโยมเทวดาเขาก็มีทุกข์นะเพราะอะไรอยู่ๆโยมลองคิดดูเอา ของเราวิมานหลังนิดเดียวอยู่ๆวิมานหลังเบลเฮิมเพอโพตึ้งขึ้นมาข้างๆอย่างเงี้ยเพราะอะไรเขาบุญมากกว่าเอ้าเราก็ต้องน้อยอกน้อยใจแล้วก็เหมือนอยู่โลกมนุษย์นี่แหละโอ้ยอยู่ดีๆก็มาสร้างบ้านหลังเบลเบทเทิมอยู่ข้างบ้านเราเงี้ยเราก็ทุกข์ก็อยากมีแบบเขามั่งเนี่ยเห็นไหมเทวดาก็ทุกข์เหมือนกันพอโอ้ยเขามีบริษัทบริวารแวดล้อมไปไหนทีเนี่ยโอ้ยไปกันเป็นคณะใหญ่หมู่ใหญ่ไอเรานี่มีไม่กี่คนหรือว่ามีเราคนเดียวก็ทุกข์อีกแล้วเห็นไหมมันสบายก็จริงแต่มันก็แฝงด้วยทุกข์เพราะอะไรมันมีกิเลสกิเลสมันยังมีอยู่ในใจตราบใดมันทุกข์อยู่งั้นเลยโยมให้ไปอยู่ตรงจุดไหนของวัฏฏะสงสารก็ช่างเถอะนะแม้แต่พรหมโลกเนี่ยพรหมโลกไม่มีทุกข์ก็จริงเสื่อมลงมาติโยมพอไปอยู่พรหมโลกอายุยืนยาวพอเสื่อมเมื่อไรลงมาเกิดอีกแล้วลงมาเกิดก็เป็นแบบเดียวมาวนอีกแล้วทีนี้วนเนี่ยเขาเรียกวัฏฏะวนนะเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้าใจธรรมะได้เนี่ยต้องเข้าใจเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดซะก่อนโยมนะให้มันรู้ซะก่อนเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้าถึงจะต้องสอนให้เราเข้านิพพานนะให้ตัดการเวียนว่ายตายเกิดให้ทำคุณงามความดีที่ทำคุณงามความดีมันไม่ใช่อะไรหรอกเผื่อพลาดพลาดยังต้องเกิดอีกก็อุตส่าห์ถ้าลองเราต้องเกิดอีกก็ไปเที่ยวบนสวรรค์ก็ดีกว่าไปเที่ยวในนรกใช่ไหมล่ะไปเที่ยวบนสวรรค์อย่างน้อยก็ยังเพลิดเพลินบ้างนะแต่ถ้าลองไปเที่ยวในนรกนี่มีแต่โอ้โหมีแต่ทุกข์นะเพราะฉะนั้นเราไม่ประมาทไงไม่ประมาทแล้วก็ทำความดีของเราไปด้วยบำเพ็ญจิตภาวนาไปด้วยหัวใจพระพุทธศาสนาก็มีด้วยกัน3อย่างก็คือ1ละชั่ว2ทำดี3ก็ทำใจให้บริสุทธิ์นะสำหรับวันนี้นะเวลาก็พอดีนะแต่ว่าใครที่ฟังธรรมแล้วอย่าไปคิดว่าโอ้ยฟังเทศอาจารย์แล้วสงสัยบรรลุโสดาบันไม่มีหรอกเพราะอะไรเพราะว่าอันนี้มันแค่พื้นฐานโยมมันพื้นฐานมันยังไม่ได้เข้าไปสู่หลักการนั่นอาจารย์วางพื้นฐานไว้ให้แล้วหวังว่าครั้งต่อๆไปเนี่ยจะมีครูบาอาจารย์ถ้าจะมาขยายต่อเราก็มีพื้นฐานดีแล้วพื้นฐานของพวกเราแน่นพอสมควรแล้วทีนี้มันจะรับธรรมที่ต่อเนื่องไปต่อเนื่องไปแล้วก็อาจจะมีการบรรลุธรรมเข้าใจธรรมะมากขึ้นนะอ้าวในท้ายที่สุดนี้อาจารย์ก็ขออำนวยอวยพรให้กับญาติโยมเนี่ยจงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่ขัดต่อหลักศีลธรรมอันดีแล้วไซขอความปรารถนานั้นของญาติโยมจงสำเร็จทุกประการเทอญเอวังก็มีด้วยประการละชนี
1: สาธุที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งแสดงโดยพระอธิการเอกฉลวยญาณโสภโนวัดป่าบ้านหัวเล่าตำบลป่าแปรอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้น

0: ดูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไรช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประชากรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อ
3: นะคนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยคนเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพค่ะได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเลี้ยงค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเป็นจะเป็นไร่สิบขอสิบขอกับหมายถึงราชการที่สิบค่ะแล้วก็เพิ่นกับปราบปื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกบุคคลบ่เคยทิ้งค่ะ
5: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านค่ะที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
6: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์และได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมากที่ท่านยังที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่

0: ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไปเราทั้งหลายรวมทั้งตัวข้าพเจ้าเองนั้นจะต้องมีหน้าที่ที่จะตอบแทนบุญคุณประเทศชาติหรือพื้นแผ่นดินนี้อันเป็นที่เกิดที่อาศัยและกระทำกิจทุกอย่างทุกประการที่จะก่อให้เกิดความมั่นคงความผาสุกความสวัสดีแก่แผ่นดินนี้ด้วยพระราชปณิธานเพื่อราษฎรและแผ่นดินไทยนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อปวงชนชาวไทยตลอดมาด้วยบ้านของพระองค์นั้นคือประเทศอันกว้างใหญ่และครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์คือการได้อยู่ท่ามกลางปวงประสบการณ์นิกรในช่วงเวลามากกว่า60ปีทรงมุ่งมั่นดูแลทุกสุขและชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเพื่อให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรคือการพัฒนาคนเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจึงได้เป็นที่มาของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆมากมายในการช่วยเหลือราษฎรซึ่งครอบคลุมทั้งทางด้านดินน้ำป่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านสุขภาพพลานามัยการศึกษาการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มพูนรายได้ในช่วงว่างเว้นจากฤดูกาลเพาะปลูกด้วยสายพระเนตรและพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทำให้ทรงมองเห็นความสามารถในเชิงศิลปะด้านต่างๆของชาวบ้านซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นและทรงนำมาฟื้นฟูฝึกฝนในโครงการศิลปาชีพจากชุมชนหนึ่งสู่อีกชุมชนหนึ่งขยายไปทั่วประเทศสามารถสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชนและกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นในปัจจุบันซึ่งไม่เพียงรายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่ยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะไทยไว้ให้คงอยู่และยังนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วยที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จในภูมิภาคต่างๆพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงได้ถือกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนี้ยังทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงได้มีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกสีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าได้อย่างยั่งยืนในขณะที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เป็นโครงการที่เข้าไปจัดระเบียบให้ราษฎรอยู่กันเป็นกลุ่มๆโดยรอบป่าสงวนแห่งชาติพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัวทำให้ลดพื้นที่หยุดการบุกรุกทำลายป่าไม้และช่วยกันดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืนโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริในพื้นที่ป่าต้นน้ำทางภาคเหนือได้พระราชทานหลักการไว้ว่าฟื้นฟูรักษาป่าต้นน้ำลำธารจัดตั้งสถานีเกษตรเป็นแหล่งจ้างงานพร้อมทั้งให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมซึ่งเหมาะสมกับพื้นที่ไปจนถึงการผลิตและแปรรูปในเชิงเกษตรอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริได้เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่ถูกวิธีทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีแหล่งสร้างงานสร้างรายได้มีแหล่งอาหารเลี้ยงชุมชนที่อุดมสมบูรณ์
1: ึงได้เข้ามาทำในงานความตัวอย่างของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ซึ่งได้มาเฮ็ดงานอยู่นี่ก็ได้เงินไปจุนเจือครอบครัวแล้วก็มีความรู้ต่างๆที่จะต่อไปทำสวนอยู่บ้าน
2: ดีใจหลายขอขอบคุณราชการที่ซีฟค่ะที่สานต่อให้ประชาชนของพี่น้องพวกเข้ามีงานทำ
3: ดีใจมากนะคะที่ได้มาทำงานที่นี่มีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะทำให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะคะแล้วก็ขอบคุณสมเด็จย่าที่ได้ตั้งฟาร์มขึ้นมาค่ะแล้วขอขอบคุณราชการที่สิบและพระราชินีนะคะที่ได้สืบสานต่อยอดทำให้มีฟาร์มตัวอย่างจากสมเด็จย่าทุกคนจะได้มีงานทำและจะได้อยู่กินพอเพียงนะคะขอบคุณค่ะ
4: การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นเรามาเรียนรู้ที่โครงการหลวงแล้วก็ไปทำที่บ้านค่ะมีปลูกผักหลายๆอย่างค่ะผู้หญิงก็ปลูกผักผู้ชายก็มีไม้ผลมีกาแฟมีชามาเสริมค่ะแล้วก็ตอนนี้ครอบครัวก็ไม่ต้องไปรับจ้างที่ข้างนอกในเมืองค่ะได้อยู่ร่วมกันครอบครัวอบอุ่นค่ะแล้วก็การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นค่ะ
0: โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นทั้งแรงใจให้แก่ผู้ซึ่งทำความดีเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าของแผ่นดินที่งดงามตราบจนปัจจุบันพระราชปณิธานเพื่อราษฎรและแผ่นดินไทยยังคงสร้างคุณูปการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานงานของแผ่นดินเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย

0: โอนสุดยอดการแสดงชั้นสูงที่มีคุณค่าแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมสูงส่งและเพื่อให้การแสดงที่เป็นวัฒนธรรมของชาติต้องสูญหายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีพระราชเสวนีให้มีการอนุรักษ์และสืบสานการแสดงโขนให้กลับคืนสู่ความนิยมของคนไทยโดยเฉพาะเยาวชนได้ซาบซึ้งถึงคุณค่าแห่งนาฏศิลป์และร่วมแสดงถึงเกียรติภูมิของประเทศ
1: ทุกครั้งที่จัดการแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบทอด
2: คำขวัญพระราชทานในวันแม่แห่งชาติพุทธศักราช2565ความว่าพระคุณแม่ยิ่งใหญ่เกินใดเปรียบจะหาใครมาเทียบยากจักหาประพฤติดีด้วยใจกายวาจาประกาศคุณมารดาต่อแผ่นดินอันบ่งบอกถึงน้ำพระราชฤทัยเทิดทูนความเป็นแม่มีบทบาทสำคัญกับการสร้างครอบครัวและเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ
1: ภูมิใจในมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่ข้าพเจ้าตั้งมาถ้าเผื่อข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจะไม่มีวันได้รู้ว่าคนไทยของเราหรือผู้ที่อยู่ในประเทศไทยของเราเป็นคนที่เก่งเช่นไรถ้าได้โอกาสในชีวิตแล้วเขาจะพุ่งไปไกลทำอะไรก็ทำได้ทั้งนั้นไม่มีที่เรียกว่าไม่รู้จะทำอะไรทำไม่ได้อะไรเช่นนี้คนไทยนี่เก่งจริงๆไม่ว่าจะหยิบที่ภาคเหนือภาคใต้ตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางเก่งทั้งนั้นเป็นคนที่คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจว่ามีเพื่อนร่วมชาติที่เก่งขอโอกาสสักนิดเดียวเท่านั้นเขาไปลิ้วทีเดียวกลายเป็นมือหนึ่งของโลก
2: ดังได้ปรากฏอย่างชัดเจนบนเส้นทางการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทอดยาวไปทุกภาคของประเทศในการฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อเป็นอาชีพเสริมรายได้สร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ราษฎรยากไร้และที่สำคัญคืออาชีพการทอผ้าไหมจะช่วยให้ราษฎรของพระองค์ต่อสู้กับความยากจนได้อย่างไม่ยากเย็น
3: มีโอกาสได้เข้าเฝ้าในปี2525ในวาระโอกาสที่เพิ่นเสด็จทำกองเพลนะคะก็ได้ไปถวายชิ้นงานเพิ่นก็ให้เฮ็ดงานหน้าทรงชิ้นงานจะเป็นอะไรก็ได้ทำขึ้นจากผ้าไหมเดี๋ยวแม่จะช่วยซื้อแล้วก็ไปขายต่างประเทศจากกลุ่มที่มีอยู่30คนก็กลายเป็นถึง100คนร่วมตำบลเลยนะคะเฮ็ดคิดเฮ็ดฝ่ายนึกถึงพระองค์ท่านแล้วก็สาธุเฮ็ดให้ทั้งกลุ่มทั้งเข้าให้เข้าหน้ามีอยู่มีกินเนาะขันบ่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียนก็เพราะได้ให้เงินบ่มีเงินค่าไฟฟ้าบ่มีเงินค่ารีดเตารีดผ้าอีหยังตะกี้ก็บ่มีเนาะค่ะเพราะได้เพิ่นได้รับการส่งเสริมจากศิลปาชีพพิเศษของพระองค์ท่านนี่ก็เฮ็ดให้มีอยู่มีกินเฮ็ดให้สมาชิกในกลุ่มเนี่ยมีงานเฮ็ดแล้วก็มีเงินเลี้ยงในครอบครัว
2: ทรงพระราชอุตสาหะติดตามดูแลผลงานทรงตรวจงานด้วยพระองค์เองพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่เจ้าของผลงานด้วยพระราชฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตาเส้นทางศิลปาชีพจึงค่อยๆเกิดขึ้นตามเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินจากจังหวัดหนึ่งไปสู่จังหวัดหนึ่งจนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4: ศูนย์คุณธรรมเขาตั้งมาอันแผนกข้อความใหม่นี่เขาตั้งมาตั้งแต่ปี2535ค่ะค่ะจนถึงปัจจุบันนี่ค่ะแรกๆค่ะมีสมาชิกเขามาท้อนี่นี่เนาะค่ะประมาณ10คนค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ขยายออกไปเพราะว่าเฮาก็ต้องขยายให้หมู่ให้บ้านน้ำกันนี่เฮ็ดต่อไปก็เลยตอนนี้ประมาณยอดสมาชิกนี่มี400คนค่ะส่วนนึงก็ส่งไปที่สวนกิจระดาเนาะค่ะเพิ่นก็ติเป็นเงินมาให้เฮาส่วนนึงเฮาก็ซั่วไว้ที่ทำงานของเฮานี่ค่ะที่โรงท่อใหม่นี่แขกมาเขาเจ้าทัวร์มาลงหลายๆสิเขาเจ้าก็มาซื้อค่ะก็ชีวิตเป็นอยู่นี่ก็ดีขึ้นค่ะบ่เคยได้เห็นเงินหมื่นก็ได้เห็นค่ะค่ะดีใจปลื้มใจค่ะ
2: ทรงเปี่ยมด้วยความชื่นชมในผลงานของสมาชิกศิลปาชีพประดุจความรู้สึกของผู้เป็นแม่ที่ภาคภูมิใจในผลงานของลูก
5: คิดว่าเริ่มจากเสียทีในความภูมิใจของพระพันปีเข้าได้รางวัลละเพิ่นกับของซอยให้เฮาเนาะห้องกกลมไปของซอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ทรงลูกเลี้ยงกันจนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะ
6: รู้สึกดีใจหลายค่ะที่ได้รับบัตรรางวัลจากพระองค์ท่านคือท้อผ่าไหมผ่าลายลูกแก้วผ่าลายคิดนี่ค่ะรับรางวัลแต่ปีพ.ศ.35ถึง3ถึง42รับทุกปีค่ะสอยที่ได้ก็ได้รับรางวัลจากพระองค์ท่านเหมือนกัน
2: ความงดงามของผ้าทอฝีมือชาวบ้านยังปรากฏอยู่อย่างชัดเจนแม้วันเวลาจะผ่านไปแต่อาชีพพระราชทานยังคงดำเนินต่อเนื่องตามพระราชประสงค์และพระราชปณิธานที่จะอนุรักษ์สืบทอดหัตถกรรมของท้องถิ่นเอาไว้คนรุ่นใหม่ที่เป็นลูกหลานของสมาชิกศิลปาชีพกำลังสืบสานงานส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหมตามรอยแม่ของแผ่นดิน
7: พระองค์ท่านทรงเสด็จภาคอีสานไม่ว่าบ้านใกล้เรือนเคียงพระองค์ก็เสด็จไปทอดพระเนตรผ้าใหม่ที่ราษฎรทอขึ้นมาเพื่อถวายพระองค์และรู้สึกปลาบปลื้มที่ได้มาเป็นสมาชิกศิลปาชีพและได้ทอผ้าส่งถวายพระองค์ท่านจากชาวบ้านจากเด็กบ้านนอกคนหนึ่งได้ทอผ้าให้สมเด็จพระพันปีหลวงได้ใส่ในการฉลองพระองค์ก็รู้สึกเป็นเกียรติรู้สึกเป็นบุญอันมาก
2: ด้วยพระบารมีจากการส่งเสริมราษฎรทอผ้าไหมเป็นอาชีพเสริมได้ขยายสู่งานหัตถกรรมแขนงอื่นๆทำรายได้ให้กับราษฎรในทุกภูมิภาคอย่างกว้างขวางทุกวันนี้พรรณรายแห่งไหมไทยและหัตถศิลป์ต่างๆได้รับความชื่นชมแพร่หลายไปไกลทั้งในและต่างประเทศเป็นประจักษ์พยานถึงพระปิชาสามารถสายพระเนตรอันกว้างไกลและการส่งงานหนักมาอย่างต่อเนื่องงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีผู้ใดเล็งเห็นถึงความสำคัญมาก่อนแต่ในวันนี้ได้กลายมาเป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาของชาวไทยให้ได้ร่วมกันภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่สืบ

0: พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบกรณิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบกรณิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบกรณิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งส่งเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยเพิ่นเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเพิ่นก็ปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกคนบ่เคยทิ้ง
3: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านนะที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็น สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไป
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เอาเตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเอง

อย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงๆคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมเปิดข้างบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เรื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเรื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหอนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยนึกอยู่เห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมอาจจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาดูจิตของเราใช้ไว้ที่ขวาเท้าเราถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไร
ลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืนหนึ่งสัปดาห์ยืนเจ็ดวันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้เจ็ดวันเดินอยู่ได้เจ็ดวันยืนอยู่ได้เจ็ดวันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอดเจ็ดวันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืนเจ็ดวันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพระพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วันใจคืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ส่งไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นละฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉย
จิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือว่าธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นก็ทำเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเจนสารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนไม่แต่ก่อนสู้ทำกายกับทำใจ แต่นี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นในการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองและนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์เราทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนนี่ครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5 นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรจะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินทั้งนั้นจิตสงบนี่จะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลย

เราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิเศษวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพระพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันเราก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะ
มาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเพ็ญกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นละฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนนี่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยอันนี้ก็เป็นอาการของการยืนนานๆทำให้ประสาทไม่สามารถจะทนทานต่อการยืนได้ทรงตัวไม่ได้ก็ทำท่าจะอาเจียนจะเป็นลมถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะฝืนไปก็ไม่ไหวก็เราก็ค่อยๆลงตัวหรือลืมตาขึ้นดูลืมตาขึ้นแล้วค่อยเห็นท่าไม่ไหวก็นั่งลงซะเพราะเราจะอาเจียนแล้วไปไม่รอดแหละพอยืนนานไปร่างกายเราไม่ให้คนอื่นเขาทำได้แต่เรามันไม่ผ่านไม่ผ่านเวทนาบางคนผ่านเวทนาไปได้ยืนได้กี่ชั่วโมงก็ยืนได้ยืนได้เป็นคืนๆก็ยืนได้เพราะเขาผ่านเวทนาได้ยืนเป็นคืนๆก็ยืนได้แต่ถ้าคนไม่ผ่านเวทนาได้15นาทีก็จะตายแล้วเพราะว่าไม่ผ่านเวทนาสมาธิไม่พอใจไม่สงบข้ามเวทนาไม่ได้ถ้าข้ามเวทนาได้ยืนได้หลายชั่วโมงยืนได้เป็นคืนวันๆก็ผ่านอันนี้เราก็ต้องพยายามกำหนดรูปยืนให้ได้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ให้ใจวักแวกไปกังวลอย่างอื่นก็จะสงบในการยืนมีสมาธิในการยืนมีปัญญาในการยืนมีพลังมากขึ้นยืนนี่จะมีอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์สงบไม่สงบจิตกังวลจิตไม่กังวลใจคิดอะไรก็จะรู้ว่าเราคิดอะไรเราก็ตั้งสติคิดหนอคิดหนอตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าหนอคิดเรื่องใหม่หนออดีตหนอนะเขาตั้งสติรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็กลับมานึกถึงตัวเองยืนต่อไปไม่ใจไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงแต่ตัวเองยืนยืนปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจใจเฉยกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีทุกข์กายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นมีสติเรื่อยไป
ถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเพื่อเอาสติกลับคืนมาท่ายืนนี้ท่ายากที่สุดในบรรดาปฏิบัติทั้งหมดกินว่ายากกินนี่มันยากแสนยากเหลือเกินกว่าจะกำหนดได้อิ่มนี่ยากแต่ยืนนี่ยากกว่ายืนนี่ยากกว่ายากที่สุดคือท่ายืนกับท่ากินท่านั่งไม่ยากท่านอนไม่ยากท่าเดินไม่ยากท่ายืนกับท่ากินนี่ยากแต่ว่ากินนี่มันไม่นานแค่ชั่วโมงเดียวเราก็อิ่มแต่ท่ายืนเนี่ยหมายแค่15นาทีนี่เราต้องทำสติอย่างมั่นคงถ้าเป็นชั่วโมงเท่ากับกินเนี่ยเราคงต้องใช้เวลาฝึกนานวันเดียวคงทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้เราได้สติในการยืนรู้ว่าเราเป็นพระยืนรู้ตลอดเวลาว่ายืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้รู้สึกอยู่ตรงนี้ไม่ได้ยืนที่อื่นจิตเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่การยืนรู้อยู่ตั้งแต่ปลายเท้าเลยถึงศีรษะเลยไม่ลืมตัวเองยืนถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขนอนมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม้ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนนะบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนทุกข์จริตกับการนั่งบางคนทุกข์จริตกับการนอนบางคนทุกข์จริตกับการกินบางคนทุกข์จริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกข์จริตในการทำทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแล้วแต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกนี่มีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกอิริยาบถสบายทุกอิริยาบถมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองกว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดกว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื้อปูสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติเพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ค่อยไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งไ
แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดเลยว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนก็เดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงท่านจะยืนก็เดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งพอนั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วถึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบหรือมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักแต่พุทธเจ้าเนี่ยท่านมีบารมีท่านนั่งคืนเดียวก็สำเร็จแต่ที่จริงท่านก็ทำความเปลี่ยนต้อง6ปีสร้างบารมีตรงนั้นอย่างที่เรานี่เราไม่ต้องไปค้นหาคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าแผนที่เนี่ยเขาเขียนไว้ให้เราเดินแล้วคนที่ค้นหาแผนที่เนี่ยคือคนจะต้องไปรังวัดจะต้องไปสเกลมาว่าจะค้นหาทำแผนที่ได้เนี่ยมันยากลำบากมากครับเป็นแผนที่ทั้งประเทศเนี่ยแต่เรานี่ไม่ยากเลยเราเพียงว่าเราเดินตามแผนที่ขนาดนึงพุทธเจ้าก็เหมือนเป็นคนค้นหาแผนที่เขียนแผนที่แต่เรานี่เป็นคนเดินตามทางไม่ต้องไปค้นหาแล้วเดินไปเลยเขาเส้นไหนก็ขีดไปเดินไปตามเส้นนั้นให้เดินเราก็เดินให้ยืนเราก็ยืนให้นั่งเราก็นั่งให้นอนเราก็นอนทำใจตามยืนเดินนั่งนอนนั่นถือว่าตามพุทธเจ้าเขียนไว้แล้วก็จะสงบยืนกำหนดรู้ตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมแต่งเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นคอข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เลื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเลื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไร

ยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเอง

อะไรไม่ได้เป็นมรรคองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรื่องธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีเพราะฉะนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ระทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าทำแล้วก็เกิดผลแก่เราเดินปล่อยวางความคิดต่างๆยืนไม่ไปคิดถึงคนโน้นคนนี้เรื่องเก่าเรื่องใหม่เรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรไม่ต้องกังวลไม่ต้องห่วงใครเราก็ทำใจว่างๆทำใจสว่างทำใจเฉยๆกำหนดรู้รูปยืนอยู่ท่าไหนกำหนดรู้อยู่ตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเห็นตัวเองว่ายืนอยู่ขณะนี้หายใจแรงก็ยังรู้เลยหายใจเบาก็รู้คิดอะไรก็รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างในตัวเราไม่รู้ที่อื่นรู้เฉพาะกายกับจิตของเรามีสุขใจมีทุกข์ใจก็รู้มีทุกข์กายก็รู้สุขกายก็รู้กายหนักก็รู้กายเบาก็รู้กายโยกกายโค้งกายปวดเมื่อยก็รู้สึกแล้วก็วางเฉยก็รู้รูปยืนต่อไปหลับตาบ้างลืมตาบ้างพอหลับดูได้สติเห็นท่าจะไม่ได้ก็ลืมตาดูแล้วก็หลับต่อไปหลับตื่นมีสติเรื่อยไปถ้ามันจะโครงก็ทำไมมันโครงก็ลืมตาดูบางทีนึกว่าโครงแต่มันไม่โครงแล้วก็ลืมตาดูก็หลับต่อไปเอาสติกลับคืนมางั้นปฏิบัติในจริงก็ธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เรา

ได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเขามาพันนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำมาให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อนะจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่ทะเลมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มทั้งสี่กันใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนแล้วทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่เขาทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจในตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนการเดินของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยๆลืมตาค่อยๆลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายสบายนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายสบายหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนแล้วลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องมือแตะถ้ายังไม่ได้ก็มือไปแตะดูว่าท้องของยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องของยุบได้แล้วก็ปล่อยมือก็นั่งดูลมพองยุบพองหนอยุบหนอหรือดูพุทลมเข้าโทลมออกดูสบายสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายสบายทำใจสบายสบายแล้วในองค์ว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จุดที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เพราะจิตเรากังวลเรื่องนนเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงของกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายก
ายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ผ่องตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบผ่องอย่างไรก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังวรกายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการจำพิสองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาประนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสันอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นเดียร์สร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

ริกานโยคคือการหมกมุ่นด้วยกามสุขสายหนึ่งและอัตตกิลมัฏฐานโยคคือการทรมานกายให้ลำบากเปล่าสายหนึ่งอันผู้หวังความเจริญในธรรมพึงละเว้นเสียควรเดินทางสายกลางคือเดินตามอริยมรรคมีองค์แปดคือความเห็นชอบความดำริชอบการพูดชอบการกระทำชอบการประกอบอาชีพในทางสุจริตความพยายามในทางที่ชอบการตั้งสติชอบและการทำสมาธิชอบดูก่อนท่านทั้งหลายความทุกข์เป็นความจริงประการหนึ่งที่ชีวิตทุกชีวิตจะต้องประสบบ้างไม่มากก็น้อยความทุกข์ที่กล่าวนี้มีอะไรบ้างท่านทั้งหลาย

ทั้งสิ้นเมื่อกล่าวโดยสรุปการยึดมั่นในขันธ์ห้าด้วยตัณหาอุปาทานนั่นเองเป็นความทุกข์อันยิ่งใหญ่ท่านทั้งหลายเราตถาคตกล่าวว่าความทุกข์ทั้งมวลย่อมสืบเนื่องมาจากเหตุก็อะไรเล่าเป็นเหตุแห่งทุกข์นั้นเรากล่าวว่าตัณหานั้นเป็นเหตุเกิดแห่งทุกข์ตัณหาคือความทยานอยากดิ้นรนซึ่งมีลักษณะเป็นสามคือดิ้นรนอยากได้อารมณ์ที่น่าใคร่น่าปรารถนาเรียกว่ากามตัณหาอย่างหนึ่งดิ้นรนอยากเป็นนั่นเป็นนี่เรียกว่าภวตัณหาอย่างหนึ่งดิ้นรนอยากผลักสิ่งที่มีแล้วเป็นแล้วเรียกว่า

คืนโดยไม่เหลือซึ่งตัณหาประเภทต่างๆดับตัณหาคลายตัณหาโดยสิ้นเชิงนั่นแลที่เราเรียกว่านิโรธคือความดับทุกข์ได้ทางที่จะดับทุกข์ดับตัณหานั้นเราตถาคตแสดงไว้แล้วคืออริยมรรคมีองค์8ท่านทั้งหลายจงมีธรรมะเป็นที่พึ่งเถิดอย่ามีอย่างอื่นเป็นที่พึ่งเลยเราตถาคตเองเป็นที่พึ่งแก่ท่านทั้งหลายไม่ได้ตถาคตเป็นแค่เพียงผู้ชี้บอกทางเท่านั้น

ศิษย์เอกของเศรษฐีจุลเสถทิฏฐาดกพระพุทธเจ้าได้ประทับอยู่ณวาของหมอชีวกใกล้นครราชคฤห์ทรงปารภถึงพระเถระชื่อจุลปันธกะซึ่งได้ตรัสพระธรรมเทศนากันนี้ควรจะเล่าประวัติของพระจุลปันธกะเป็นเบื้องต้นก่อนเรื่องมีอยู่ว่าธิดาของท่านเศรษฐีมีทรัพย์มากตระกูลหนึ่งในเมืองราชคฤห์เกิดลอบรักได้เสียกันกับผู้เป็นทาสของตนแล้วกลัวว่าคนอื่นจะรู้เรื่องราวของตัวที่เกิดขึ้นจึงหารือกันว่าเราจะอยู่ที่นี่ไม่ได้ถ้าพ่อแม่รู้เข้าก็จะสับเป็นท่อนๆจะต้องไปอยู่ต่างถิ่นและทั้งสองก็ถือเอาทรัพย์ที่พอจะถือเอาไปได้ด้วยมือออกทางประตูหลังบ้านไปอยู่ยังสถานที่ที่คนอื่นไม่รู้จักเมื่อสองสามีภรรยาอยู่ร่วมกันต่อมาภรรยาก็ตั้งครรภ์ครั้นเมื่อครรภ์แก่ใกล้จะคลอดภรรยาจึงปรึกษากับสามีว่าครรภ์ของฉันแก่แล้วการคลอดในสถานที่ที่ปราศจากญาติพวกพ้องเป็นความลำบากแก่เราทั้งสองเราจะไปยังบ้านพ่อแม่เถิดฝ่ายสามีคิดว่าถ้าเราไปชีวิตก็จะไม่มีก็เลยพูดผลัดวันประกันพรุ่งว่าวันนี้จะไปพรุ่งนี้จะไปฝ่ายภรรยาคิดว่าผัวของเราคนนี้โง่ไม่อาจจะไปได้เพราะตัวมีความผิดมากธรรมดาพ่อแม่มีแต่จะเกื้อกูลโดยส่วนเดียวผัวเราจะไปหรือไม่ก็ตามแต่เราควรจะไปเมื่อสามีออกจากบ้านไปนางก็บอกแก่คนบ้านใกล้เรือนเคียงว่าตนจะไปยังบ้านเดิมแล้วออกเดินทางครั้นสามีกลับถึงบ้านไม่เห็นภรรยาจึงถามคนข้างเคียงทราบว่าไปบ้านเดิมจึงออกติดตามโดยเร็วไปทันระหว่างทางประจวบเวลาภรรยาข้อในระหว่างทางนั่นเองสามีถามว่าน้องรักนี่อะไรกันพี่จ๋าเกิดลูกชายแล้วล่ะนางตอบคราวนี้จะทำอะไรต่อไปล่ะเราจะไปบ้านเดิมเพื่อต้องการสิ่งใดสิ่งนั้นก็สำเร็จแล้วในระหว่างทางจะไปบ้านเดิมนั้นทำไมกลับดีกว่าทั้งสองคิดตรงกันจึงพากันกลับพระเด็กนั้นเกิดในระหว่างทางพ่อแม่จึงตั้งชื่อว่าปันธกะแปลความหมายว่าทางนั่นเองต่อมาอีกไม่นานภรรยาก็ตั้งครรภ์ใหม่เรื่องต่อไปก็เป็นทำนองเดียวกันเพราะเด็กคนหลังนี้ก็เกิดในหนทางเหมือนกันจึงตั้งชื่อลูกเกิดคนแรกว่ามหาปันธกะแปลว่าทางใหญ่ตั้งชื่อคนน้องว่าจุลปันธกะแปลว่าทางน้อยพ่อแม่ก็พาเด็กทั้งสองไปยังที่อยู่ของตนตามเดิมเมื่ออยู่กันในที่นั้นเด็กชายมหาปันธกะได้ยินเด็กอื่นเรียกญาติผู้ใหญ่ว่าอาลุงปู่และยายจึงถามแม่ว่าแม่จ๋าเด็กอื่นๆเรียกผู้ใหญ่ว่าอาลุงปู่ยายพวกเราไม่มีญาติหรือลูกรักญาติของเจ้าไม่มีอยู่ในที่นี้แต่ตาของเจ้าชื่อวัฒนะเศรษฐีอยู่เมืองราชคฤห์ที่เมืองนั้นเจ้ามีญาติอยู่มากทำไมจึงไม่ไปในเมืองนั้นแล้วแม่ลูกถามนางไม่ได้บอกถึงสาเหตุที่ตนมาเมื่อลูกทั้งสองรบเร้าถามอยู่หลายครั้งจึงพูดกับสามีว่าเด็กพวกนี้รบกวนฉันเหลือเกินพ่อแม่เห็นเราแล้วจะกินเนื้อเชียวหรือมาด้วยกันเถอะฉันจะแสดงตระกูลของตาให้แก่เด็กๆฉันไม่กล้าไปเผชิญหน้าท่านดอกแต่จะพาไปได้สามีตอบดีแล้วพี่คุณจะหาอุบายอย่างใดอย่างหนึ่งพาพวกเด็กๆไปพบตระกูลของตาทีเดียวทั้งสองจึงพาเด็กไปเมืองราชคฤห์โดยลำดับผัวพักแรมอยู่ที่ศาลาหลังหนึ่งใกล้ประตูเมืองแม่เด็กให้คนบอกให้พ่อแม่ทราบว่าได้พาเด็กทั้งสองมาแล้วพ่อแม่ฟังข่าวนั้นแล้วได้สั่งการไปว่า
อันคนสัตว์ที่ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏที่ชื่อว่าไม่เคยเป็นลูกสาวหรือลูกชายไม่ได้มีเจ้าทั้งสองนั้นมีความผิดต่อเรามากมายอย่าให้เราเห็นหน้าเลยแต่รับทรัพย์จำนวนเท่านี้ไปหากินในสถานที่ผาสุกทั้งสองเถิดให้ส่งแต่เด็กมาไว้ที่นี่ธิดาเศรษฐีรับทรัพย์ที่พ่อแม่ส่งมาให้แล้วมอบเด็กไว้ในมือของตัวแทนที่มาแล้วส่งไปเด็กทั้งสองเติบโตอยู่ในตระกูลของคุณตาเด็กทั้งสองนั้นจุลปันธกะยังเล็กนักส่วนมหาปันธกะไปฟังธรรมกาถาของพระทศพลกับคุณตาเมื่อเธอฟังธรรมเฉพาะพระพักของพระบรมศาสดาจิตก็น้อมไปในการจะบวชจึงพูดกับคุณตาว่าถ้าคุณตายอมผมจะบวชจะพูดอะไรหลานสำหรับตาน่ะการบวชของเจ้าคนเดียวดีกว่าการบวชของคนทั้งโลกถ้าเจ้าสามารถก็บวชเถิดหลานคุณตายินยอมแล้วพาไปยังสำนักพระบรมศาสดาพระบรมศาสดารับสั่งถามว่าท่านมหาเศรษฐีท่านได้เด็กนี้มาหรือพระพุทธเจ้าค่ะ

เด็กคนนี้หลานของข้าพระองค์พูดว่าจะบวชในสำนักของพระองค์ท่านเศรษฐีทูลตอบพระบรมศาสดาจึงมีพระพุทธบัญหารสั่งให้ภิกษุผู้เที่ยวไปบิณฑบาตรูปหนึ่งบวชเด็กคนนี้พระเถระบอกปัญจกะกรรมฐานแก่เด็กนั้นแล้วให้บรรพชาเป็นสามเณรสามเณรนั้นเรียนพระพุทธวจนะเป็นอันมากอายุครบบวชแล้วจึงอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่ออุปสมบทแล้วได้เจริญกรรมฐานสำเร็จเป็นพระอรหันต์พระมหาปัญจกะนั้นมีความสุขอยู่ด้วยฌานมรรคและผลในพระพุทธศาสนามาคิดจะให้ความสุขในแก่จุลปัญจกะน้องชายบ้างจึงไปหาท่านมหาเศรษฐีโยมตาเจริญพรว่าท่านโยมมหาเศรษฐีถ้าโยมยินยอมอาตมาขอให้จุลปันธกะบวชเถิดนิมนต์ให้บวชได้พระคุณเจ้าพระเถระได้ให้จุลปันธกะบวชให้ตั้งอยู่ในศีลสิบเป็นสามเณรจุลปันธกะพอบวชแล้วกลายเป็นคนทึบคาถาบทเดียวมีข้อความดังนี้ดอกบัวแดงส่งกลิ่นหอมบานในยามเช้าไม่ปราศจากกลิ่นฉันใดเชิญดูพระพุทธอังคีรสผู้รุ่งเรืองอยู่เหมือนดังดวงพระอาทิตย์ส่องแสงอยู่ในอากาศใช้เวลาถึง4 เดือนก็จำไม่ได้เล่ากันมาว่าสามเณรจุลปันธกะนั้นเมื่อครั้งพระพุทธเจ้านามว่ากัสสปะได้บวชแล้วเป็นคนมีปัญญาเวลาที่ภิกษุทึบรูปหนึ่งเรียนพระบาลีได้หัวเราะเยาะเย้ยภิกษุนั้นอายเพราะการเยาะเย้ยนั้นไม่ยอมเรียนพระบาลีไม่ท่องบนด้วยกรรมนั้นจุลปันธกะนี้ปวดแล้วจึงกลายเป็นคนทึบบทที่เรียนไว้แล้วเรียนไว้แล้วเมื่อเรียนบทที่สูงขึ้นย่อมเลอะเลือนไปเมื่อเธอพยายามเรียนเฉพาะคาถานี้เท่านั้นล่วงไป4 เดือนคราวนั้นพระมหาปัญจกะได้พูดกับเธอว่าจุลปัญจกะเธอเป็นคนอาภัพในพระศาสนานี้แม้คาถาบทเดียวใช้เวลา4 เดือนก็ยังเรียนไม่ได้ก็กิจของบรรพชิตเธอจะให้ถึงที่สุดได้อย่างไรออกจากนี่ไปเถอะพระจุลปัญจกะไม่ปรารถนาจะเป็นคฤหัสถ์เพราะอย่างเยื่อใยในพระพุทธศาสนาก็เวลานั้นพระมหาปัญจกะรับหน้าที่พัตตุเทศนิมนต์พระไปฉันหมอชีวโกมารพัฒได้ถือของหอมดอกไม้เป็นอันมากไปยังวัดอัมพวันของตนบูชาพระบรมศาสดาแล้วฟังพระธรรมเทศนาลุกขึ้นจากที่นั่งแล้วเข้าไปหาพระมหาปัญจกะเรียนถามว่าพระคุณเจ้าขอรับในสำนักพระบรมศาสดามีภิกษุอยู่กี่รูปมีภิกษุประมาณ500 รูปเจริญพรพระคุณเจ้าขอรับพรุ่งนี้นิมนต์พระภิกษุประมาณ500 รูปมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานไปรับภัตตาหารในบ้านของกระผมอุบาสกพระภิกษุชื่อจุลปัญจกะเป็นคนทึบมีธรรมไม่งอกงามขอเว้นเธอไว้รับนิมนต์แต่พระที่เหลือเจริญพรพระเถระตอบพอได้ยินดังนั้นพระจุลปันธกะคิดว่าพระเถระเมื่อรับนิมนต์พระภิกษุเท่านี้ยังกันเราไว้ข้างนอกพระพี่ชายเราคงคิดทอดทิ้งเราเสียแน่แล้วทีนี้เราจะมีประโยชน์อะไรด้วยพระศาสนาเขาฤหัสก็ยังทำบุญให้ทานเป็นต้นหากินได้เช้าตรู่วันรุ่งขึ้นพระจุลปันธกะคิดจะสึกและเดินออกไปจากวัดพระบรมศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกในเวลาใกล้รุ่งพอเห็นเหตุการณ์นี้ได้เสด็จล่วงหน้าไปก่อนเสด็จจงกรมประทับยืนอยู่ใกล้ซุ้มประตูที่ทางพระจุลปันธกะจะไปถึงพระจุลปันธกะเมื่อได้ไปพบพระบรมศาสดาจึงเข้าเฝ้าถวายบังคมที่นั้นพระบรมศาสดาได้ตรัสกับพระจุลปันธกะว่าจุลปันธกะเธอจะไปไหนล่ะเวลานี้
พระองค์ถูกหลวงพี่ขับพระพุทธเจ้าฆ่าเพราะฉะนั้นข้าพระองค์จะไปลาศึกจุลปันธกะธรรมดาการบรรพชาของเธอเป็นของของเราเมื่อถูกพี่ชายขับทำไมไม่ไปหาเรามานี่เถิดจะลาศึกไปทำไมอยู่ในสำนักของเราเถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพาพระจุลปันธกะไปให้นั่งอยู่ที่หน้ามุขพระคันธกุฎีประทานผ้าบริสุทธิ์ที่ทรงบันดาลฤทธิ์มารับสั่งว่าจุลปันธกะเธอหันหน้าไปทางทิศตะวันออกแล้วคลำผ้าชิ้นนี้บริกรรมว่าเช็ดทุลีเช็ดทุลีอยู่ที่ตรงนี้แหละเมื่อเขาทูลบอกเวลาเสด็จแล้วทรงแวดล้อมไปด้วยภิกษุสงฆ์เสด็จไปยังเรือนของหมอชีวกประทับนั่งบนอาสนะที่เขาปูถวายฝ่ายพระจุลปันธกะมองดูพระอาทิตย์นั่งคลำผ้าชิ้นนั้นบริกรรมว่าเช็ดทุลีเช็ดทุลีเมื่อเธอคลำไปคลำมาทีไรผ้าชิ้นนั้นก็หมองทีนั้นเธอคิดว่าผ้าชิ้นนี้บริสุทธิ์เหลือเกินแต่อาศัยอาตมาภาพนี่แหละปกติเดิมหมองไปอย่างนี้สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเริ่มตั้งความสิ้นไปเสื่อมไปเจริญวิปัสสนาแล้วพระพุทธเจ้าทรงทราบความนั้นจึงทรงเปล่งพระรัศมีปรากฏพระวรกายเหมือนประทับอยู่ตรงหน้าตรัสว่าจุลปันธกะเธออย่าทำความสำคัญว่าผ้าชิ้นนิ้งหมองเปื้อนทุลีแต่ภายในของเธอมีทุลีคือราคะเป็นต้นอยู่เช็ดทุลีเหล่านั้นเถิดแล้วได้ตรัสเป็นพระคาถาเหล่านี้ความว่าราคะเป็นทุลีละอองหาเรียกทุลีไม่คำว่าทุลีนี้เป็นชื่อของราคะภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นจงเช็ดทุลีนี้อยู่ในพระศาสนาของเราผู้ปราศจากทุลีเถิดโทสะเป็นทุลีละอองหาเรียกทุลีไม่คำว่าทุลีนี้เป็นชื่อของโทสะภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นจงเช็ดทุลีนี้อยู่ในพระศาสนาของเราผู้ปราศจากทุลีเถิดโมหะเป็นทุลีละอองหาเรียกทุลีไม่คำว่าทุลีนี้เป็นชื่อของโมหะภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นจงเช็ดทุลีนี้อยู่ในพระศาสนาของเราผู้ปราศจากทุลีเถิดพอจบพระคาถาพระจุลปันธกะก็ได้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาด้วยปฏิสัมภิทาของเธอนั่นเองได้แตกฌานทั้งพระไตรปิฎกเล่ากันมาว่าครั้งก่อนพระจุลปันธกะนั้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินทรงกระทำประทักษิณเรียบพระนครเมื่อพระเสโทไหลออกจากพระนราศทรงเช็ดพระนราศด้วยผ้าบริสุทธิ์ผ้าได้หมองไปทรงกลับได้ความเข้าใจความไม่เที่ยงว่าอาศัยสรีระนี้ผ้าบริสุทธิ์เช่นนี้ละปกติกลายเป็นหมองสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอด้วยเหตุนั้นการเช็ดทุลีนั่นเองเป็นปัจจัยของเธอฝ่ายหมอชีวกโกมารพัทธ์ได้น้อมน้ำทักษิโณทกเข้าไปถวายพระทศพลพระบรมศาสดาทรงปิดบาตรด้วยพระหัตถ์รับสั่งว่าชีวกในวัดนี้มีพระภิกษุอยู่มิใช่หรือพระมหาปันธกะกราบทูลว่าในวัดไม่มีภิกษุพระพุทธเจ้าค่าพระบรมศาสดาตรัสว่ามีชีวกหมอชีวกจึงสั่งคนใช้ว่าแม่พ่อนายถ้าอย่างนั้นจงไปดูให้รู้ว่ามีพระภิกษุอยู่หรือไม่ขณะนั้นพระจุลปันธกะคิดว่าหลวงพี่เราพูดว่าไม่มีพระภิกษุอยู่ในวัดเราจะประกาศแก่หลวงพี่ว่าในวัดมีพระภิกษุอยู่จึงทำให้วัดอัมพวันเต็มไปด้วยพระภิกษุทั้งหลายทีเดียวภิกษุบางพวกกำลังเย็บจีวรบางพวกกำลังย้อมผ้าบางพวกกำลังสาวัตถยายเนรมิตภิกษุเป็นพันรูป
ไม่เหมือนกันและการดังกล่าวมานี้คนใช้นั้นเห็นพระภิกษุเป็นจำนวนมากในวัดก็กลับมาบอกหมอชีวกว่านายขอรับพระภิกษุเต็มวัดอัมพวันไปหมดพระบรมศาสดาได้ตรัสกับบุรุษนั้นว่าไปวัดแล้วพูดว่าพระศาสดารับสั่งหาพระภิกษุชื่อจุลปันธกะเมื่อบุรุษนั้นไปพูดอย่างนั้นพันปากพูดขึ้นว่าอาตมาชื่อจุลปันธกะอาตมาชื่อจุลปันธกะบุรุษไปกราบทูลว่าภิกษุเหล่านั้นชื่อจุลปันธกะทุกรูปพระพุทธเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นเธอจงไปจับมือรูปที่พูดก่อนว่าอาตมาชื่อจุลปันธกะภิกษุที่เหลือจะหายไปบุรุษนั้นได้ทำตามพระพุทธดำรัสภิกษุประมาณพันรูปก็หายไปทันทีพอเสร็จภัตตกิจพระบรมศาสดาตรัสเรียกหมอชีวกมาตรัสว่าชีวกเธอจงรับบาตรของจุลปันธกะจุลปันธกะนี้จะอนุโมทนาแก่เธอหมอชีวกได้ทำตามพระพุทธบัญชาพระเถระได้ทำอนุโมทนาสะเทือนไปทั้งสามปิฎกอุปมาดังราชสีหนุ่มบรรลือสิงหนาถพระบรมศาสดาเสด็จลุกนั่งจากอาสนะมีพระภิกษุสงฆ์เป็นบริวารเสด็จกลับวัดเมื่อพระภิกษุทั้งหลายถวายความเคารพแล้วเสด็จลุกจากอาสนะประทับยืนอยู่ที่หน้ามุขพระคันธกุฎีประทานพระสุขโตวาทแก่พระภิกษุสงฆ์ตรัสบอกพระกรรมฐานทรงส่งภิกษุสงฆ์เสร็จแล้วเสด็จเข้าพระคันธกุฎีอันอบอวลด้วยกลิ่นหอมทรงบรรทมด้วยสีหสายยาโดยพระปราดเบื้องขวาครั้นเวลาเย็นในธรรมสภาภิกษุทั้งหลายได้ประชุมกันข้างโน้นข้างนี้นั่งดูราวกับกั้นม่านผ้ากำพลแดงกล่าวสรรเสริญคุณพระบรมศาสดาว่าท่านทั้งหลายพระมหาปันธกะไม่รู้อัธยาศัยของพระจุลปันธกะขับออกจากวัดใช้เวลาถึง4เดือนยังไม่สามารถเรียนคาถาเดียวได้จุลปันธกะนี้ทึบส่วนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในระหว่างภัตตาหารมื้อเดียวเท่านั้นได้ประทานพระอรหันตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาเพราะความที่พระองค์เป็นพระธรรมราชาพระไตรปิฎกก็มาพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทีเดียวน่าอัศจรรย์จริงชื่อว่าพระพลังของพระพุทธเจ้าทั้งหลายใหญ่หลวงนักพรานั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเรื่องสนทนานี้ในโรงธรรมสภาทรงมีพระพุทธดำริว่าเราควรไปวันนี้ได้เสด็จลุกขึ้นจากพุทธสายาทรงครองผ้าสองชั้นอันย้อมไว้อย่างดีทรงคาดประคตเอวดังสายฟ้าทรงคลุมมหาจีวรแห่งพระสุคตเหมือนกับผ้ากำพลแดงเสด็จออกจากพระคันธกุฎีอันหอมฟุ้งเสด็จไปสู่ธรรมสภาด้วยพระพุทธลีลาอันสง่าหาที่สุดมิได้ประดุจดังคัจฉสารรับมันหรือมิฉะนั้นก็ประดุจราชสีกำลังเยื้องย่างด้วยสิงเยื่องกลายฉะนั้นเสด็จขึ้นสู่พุทธอาสน์ที่ปูลาดไว้อย่างดีท่ามกลางมนตบอลงกฎทรงเปล่งพระพุทธรัศมีหกประการประทับนั่งท่ามกลางอาสน์อุปมาดังสุริยาอ่อนๆบนยอดเขายุคลธรทอแสงสาดไปยังท้องมหาสมุทรฉะนั้นเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอเสด็จมาถึงภิกษุสงฆ์ก็พากันหยุดสนทนานิ่งอยู่พระบรมศาสดาทรงมองดูบริษัทด้วยพระเมตตาจิตอันอ่อนโยนทรงมีพระพุทธดำริว่าบริษัทนี้งามยิ่งนักแม้รูปเดียวก็มิได้มีขนองมือขนองเท้าหรือเสียงจามไอภิกษุทุกรูปนี้มีคารวะด้วยพุทธคารวะอันพุทธเดชครอบไว้แล้วเมื่อเรานั่งไม่พูดแม้ชั่วอายุกับก็จะไม่เปล่งถ้อยคำพูดก่อนจึงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายด้วยพระสุรเสียงไพเราะปานพรมมีพระพุทธดำรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เธอสนทนาเรื่องอะไรกันและเธอกำลังคุยอะไรค้างอยู่

พระพุทธเจ้าค่ะหาใช่พวกข้าพระพุทธเจ้าจะนั่งที่นี้สนทนาเดียรัจฉานทกถาอย่างอื่นไม่หากแต่พากันนั่งชมพระคุณของพระองค์เท่านั้นแล้วก็กราบทูลเรื่องราวที่สนทนาให้ทรงทราบพระบรมศาสดาได้ทรงสดับถ้อยคำของภิกษุทั้งหลายแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพระจุลปันธกะอาศัยเราสำเร็จความเป็นใหญ่ในทางธรรมในบัดนี้ก่อนแต่ในครั้งก่อนก็อาศัยเราสำเร็จความเป็นใหญ่ในโภคสมบัติภิกษุทั้งหลายได้ทูลอาราธนาพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อทรงเปิดเผยเรื่องราวนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสเล่าเรื่องที่ลี้ลับให้เป็นที่ปรากฏสืบต่อไปว่าเมื่อครั้งอดีตพระโพธิสัตว์บังเกิดในตระกูลเศรษฐีในเมืองพาราณสีเจริญวัยแล้วได้ดำรงตำแหน่งเศรษฐีมีชื่อภาษาไทยว่าเศรษฐีน้อยซึ่งตามภาษาบาลีเรียกว่าจุลเศรษฐีหรือจุลเศรษฐีหมายความว่าเป็นเศรษฐีย่อมไม่ใช่เศรษฐีที่เรียกว่ามหาเศรษฐีท่านเศรษฐีน้อยผู้นี้นั้นเป็นบัณฑิตฉลาดเฉียบแหลมรู้นิมิตคือเครื่องหมายที่จะเกิดเหตุการณ์ทุกชนิดอยู่มาวันหนึ่งท่านเดินทางไปเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินได้เห็นหนูตายอยู่กลางถนนได้คำนวณดูฤกษ์ทันทีได้พูดคำนี้ว่าคนมีตาดีจับหนูตัวนี้ไปจะสามารถทำการเลี้ยงลูกเมียและประกอบอาชีพได้กทาชายเข็นใจนายหนึ่งได้ยินคำพูดของท่านเศรษฐีดังนั้นคิดอยู่ในใจว่าท่านผู้นี้ไม่รู้จริงคงไม่พูดจึงจับเอาหนูตัวนั้นมาขายให้คนเลี้ยงแมวในตลาดแห่งหนึ่งได้ราคากากระหนึกหนึ่งคือทรัพย์จำนวนนิดเดียวเท่ากับชิ้นเนื้อที่กาโฉบเอาไปได้ใช้ทรัพย์มูลค่ากากระหนึกหนึ่งนั้นซื้องบน้ำอ้อยกับน้ำดื่มหม้อหนึ่งได้พบพวกช่างดอกไม้กำลังออกมาจากป่าจึงให้น้ำอ้อยชิ้นนิดชิ้นน้อยเอากระบวยตักน้ำดื่มให้ด้วยช่างดอกไม้ได้ให้ดอกไม้เขาคนละกรรมแม้วันรุ่งขึ้นก็เอาดอกไม้นั้นเป็นต้นทุนไปซื้องบน้ำอ้อยกับหม้อน้ำดื่มไปยังสวนดอกไม้วันนั้นพวกช่างดอกไม้ได้ให้ดอกไม้เป็นกอที่เก็บลงมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ไปโดยทำนองนี้ไม่ช้านักเขาก็ได้ทรัพย์มา8 เหรียญกษาปณ์อยู่มาอีกวันหนึ่งมีพายุฝนลมได้พัดเอาท่อนไม้แห้งๆทั้งกิ่งและใบในสวนหลวงตกลงมาเป็นอันมากคนเฝ้าสวนไม่เห็นวิธีที่จะเก็บไปทิ้งได้ปล่อยรกไว้พอดีเขาไปที่สวนหลวงนั้นพูดกับคนเฝ้าสวนว่าถ้าให้ฟืนและใบไม้เหล่านี้แก่ฉันฉันจะขนฟืนและใบไม้เหล่านี้ให้ท่านทั้งหมดคนเฝ้าสวนรับคำว่าเชิญพ่อเอาไปเถิดศิษย์เอกของท่านเศรษฐีน้อยไปยังสนามเด็กเล่นแจกงบน้ำอ้อยแก่พวกเด็กๆชั่วครู่เดียวก็ให้ขนฟืนและใบไม้ทั้งหมดให้ทำไว้เป็นกลองใกล้ประตูสวนคราวนั้นช่างหม้อหลวงกำลังหาฟืนเพื่อจะระบมภาชนะในราชตระกูลได้พบฟืนและใบไม้เหล่านั้นอยู่ใกล้ประตูสวนจึงขอซื้อจากมือเขาเอาไปวันนั้นศิษย์เอกได้ทรัพย์มา16 เหรียญกษาปณ์และภาชนะ5 ชนิดด้วยการขายฟืนเมื่อมีเงินเกิดขึ้นถึง24 เหรียญกษาปณ์แล้วเขาจึงคิดว่าเรายังมีอุบายข้อนี้อยู่จึงได้ตั้งตุ่มน้ำดื่มตุ่มหนึ่งไว้ในที่ไม่ไกลจากประตูเมืองใช้น้ำดื่มคอยบำรุงคนหาบหญ้า500 คนผู้คนหาบหญ้านั้นพูดว่าสหายเอ้ยสหายช่วยเหลือเรามากเราขอตอบแทนอะไรสหายได้บ้างเล่าเขาตอบว่าเมื่อฉันต้องการค่อยตอบแทนเถิดแล้วเที่ยวไปทางโน้นบ้างทางนี้บ้างได้ทำความคุ้นเคยฐานเพื่อนกับคนงานทางบกและคนงานทางน้ำคนงานทางบกบอกว่าพรุ่งนี้พ่อค้าม้าจะพาม้า500 ตัวมายังเมืองนี้เขาได้ยินถ้อยคำของคนงานทางบกนั้นแล้วบอกกับผู้คนงานหาบหญ้าว่าวันนี้ขอให้ท่านให้หญ้าฉันคนละฟ่อนเถิดและเมื่อฉันยังไม่ขายหญ้าแล้ว
ก็อย่าเพิ่งขายหญ้าของตัวนะได้สิคนหาบหญ้าเหล่านั้นรับปากแล้วนำหญ้า500ฟ่อนไปถึงเรือนของเขาพ่อค้าม้าหาอาหารให้ม้าไม่ได้ทั้งเมืองจึงให้ทรัพย์เขา1,000แล้วรับหญ้าไว้ครั้น2-3วันต่อมาคนงานทางน้ำผู้เพื่อนก็บอกว่าเรือใหญ่มาที่ท่าน้ำเขาคิดว่ายังมีวิธีนี้อยู่ใช้เงิน8เหรียญกระสาบว่าจ้างรถเช่า1แต่งเสียงามหรูไปยังท่าเรือด้วยท่าทางภูมิฐานมอบแหวนให้ในเรือวง1เป็นมัดจำแล้วให้กั้นม่านในที่ไม่ไกลนั่งอยู่สั่งคนไว้ว่าเมื่อมีพ่อค้ามาจากภายนอกให้ใช้กระตุกม่าน3ครั้งเป็นสัญญาณบอกเราเรือมาแล้วได้ยินดังนั้นพ่อค้าประมาณ100คนจากเมืองพาราณสีก็พากันมาหมายจะรับสินค้าไว้พวกท่านเอาสินค้าไม่ได้พ่อค้าใหญ่ที่โน่นได้ให้มัดจำไว้แล้วพ่อค้าเหล่านั้นได้ยินดังนั้นก็พากันมาหาเขาคนรับใช้กระตุกม่าน3ครั้งตามข้อตกลงไว้แต่แรกแจ้งให้ทราบว่าพ่อค้าภายนอกเหล่านั้นมาแล้วได้ให้ทรัพย์คนละ1,000แล้วขอเข้าหุ้นในเรือกับเขาแล้วให้ทรัพย์เขาอีกคนละ1,000ให้เขาสละหุ้นยกสินค้าให้เป็นของตนสิทธิเอกของเศรษฐีน้อยได้ทรัพย์ไป200,000อย่างสบายมาถึงเมืองพระราณสีคิดอยู่ในใจว่าเราคนกตัญญูรู้คุณท่านจึงให้คนถือทรัพย์ไป100,000เข้าพบท่านเศรษฐีน้อยทีนั้นท่านเศรษฐีได้ถามเขาว่าพ่อมหาจำเริญพ่อทำอะไรได้ทรัพย์นี้มาเล่าเขาตอบว่าผมตั้งอยู่ในอุบายที่ท่านบอกไว้ได้ทรัพย์มาภายใน4เดือนนี่แหละเล่าเรื่องเริ่มต้นตั้งแต่หนูตายไปจนจบท่านเศรษฐีน้อยได้ฟังคำของเขาแล้วคิดอยู่ในใจว่าเจ้าเด็กคนนี้ควรจะมาเป็นคนของเราได้ในบัดนี้จึงยกบุตรสาวของตนผู้เจริญวัยแล้วมอบให้เป็นเจ้าของสมบัติทั้งหมดพอท่านเศรษฐีตายไปเขาก็ได้ตำแหน่งเศรษฐีในเมืองนั้นแทนฝ่ายพระโพธิสัตว์ก็ได้ไปตามยถากรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสพระธรรมเทศนานี้แล้วเมื่อสำเร็จโพธิญาณแล้วได้ตรัสพระคาถานี้ไว้ความว่านักปราชญ์ผู้เห็นแจ้งใช้ทุนทรัพย์แม้น้อยย่อมตั้งตัวได้เหมือนก่อกองไฟน้อยให้ลุกใหญ่ได้ฉะนั้นพระพุทธภาษิตนี้มีอรรถอธิบายว่าคำว่านักปราชญ์ได้แก่คนมีปัญญาที่ว่าเห็นแจ้งคือฉลาดในการค้าขายแลกเปลี่ยนใช้ทุนทรัพย์แม้นิดหน่อยย่อมตั้งตัวได้คือให้เกิดทรัพย์และยศใหญ่ขึ้นตั้งตัวไว้ให้ดำรงอยู่ในทรัพย์และยศนั้นอุปมาเหมือนอะไรอุปมาเหมือนก่อไฟกองน้อยให้ลุกใหญ่อธิบายว่าบุรุษผู้เป็นบัณฑิตใส่เชื้อไฟเช่นผงขี้วัวเป็นต้นโดยลำดับแล้วใช้ลมปากเป่าไฟกองน้อยให้ลุกโตขึ้นทำให้เป็นไฟกองใหญ่ขึ้นฉันใดบัณฑิตใช้ต้นทุนแม้น้อยรู้จักประกอบด้วยอุบายต่างๆย่อมยังทรัพย์และยศให้เจริญก็แลครั้นแล้วย่อมตั้งตัวไว้ในทรัพย์และยศนั้นหรือไม่เช่นนั้นย่อมตั้งตนไว้ในความใหญ่แห่งทรัพย์และยศนั้นคือทำให้มีชื่อเสียงปรากฏทั่วไปพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายจุลปันธกะอาศัยเราถึงความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ทางธรรมในกาลปัจจุบันนี้และในครั้งก่อนก็ได้ถึงความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ทางโภคทรัพย์ครั้นทรงแสดงพระธรรมเทศนานี้อย่างนี้แล้วได้ตัดเรื่องทั้งสองมาเชื่อมเข้าเป็นเรื่องเดียวกันทรงประชุมชาดกว่าสิทธิเอกของเศรษฐีน้อยในครั้งนั้นมาเกิดเป็นจุลปันธกะในบัดนี้ส่วนเราเองได้เป็นเศรษฐีแล้วทรงเทศนาจบลงด้วยประ

รายการนานาสาระตอนเล่าธรรมนำทางดำเนินรายการโดยจันเพ็ญพิริยบรรเจิดออกอากาศทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 14:30 น.ถึง 15:00 น.ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังได้เลยค่ะ

ปัญญาหิเศรษฐากุศลาวทันติคนฉลาดกล่าวว่าปัญญาแลประเสริฐสุดขอกราบนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยเจ้าทุกๆรูปกราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกๆท่านค่ะเล่าธรรมนำทางดำเนินรายการโดยดิฉันจันเพ็ญพิริยบรรเจิดวันนี้วันที่15กันยายนนะคะพ.ศ. 2561เราขอขยายนิดนึงกับพระพุทธสุภาษิตนะคะคนฉลาดกล่าวว่าปัญญาแลประเสริฐสุดเป็นเรื่องที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงสารพังคชาดกแก่ภิกษุทั้งหลายว่าด้วยพระพุทธองค์นั้นครั้งหนึ่งเคยเกิดเป็นสารพังคดาบทไม่ยอมรับตำแหน่งเสนาบดีแต่พอใจที่จะออกบวชมากกว่าต่อมาได้ตอบปัญหาที่ท้าวสักกะตรัสถามว่าศีลหรือว่าอาจารศีลกับสิริสิรินี่คืออิสริยยศแล้วก็สัพปุริสธรรมแล้วก็ปัญญาอย่างไหนประเสริฐกว่ากันสารพังคดาบทในชาตินั้นพระโพธิสัตว์นะคะก็ทูลตอบกับท้าวสักกะเทวราชไปด้วยภาษิตนี้ก็คือคนฉลาดกล่าวว่าปัญญานั้นแลประเสริฐสุดคนฉลาดในที่นี้หมายถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นส่วนศีลสิริแล้วก็สัพปุริสธรรมย่อมเป็นไปตามบุคคลผู้มีปัญญาคือเป็นบริวารของปัญญาอีกทีหนึ่งนั่นเองอันนี้จากชาดกนะคะผู้จัดต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์ปัญญาใช้บางอย่างนะคะที่ท่านแปลเอาไว้ในหนังสือพุทธภาษิตนะคะก็วันนี้เราจะยังเล่าปกิณกะธรรมนะคะเป็นเกี่ยวกับหลวงปู่ฝากไว้คติธรรมแล้วก็ธรรมเทศนาของหลวงปู่ดูลอัตตุโลงนั่นก็กล่าวต่อไปนะคะหลวงปู่เนี่ยมีอุทานธรรมของหลวงปู่ดูลอัตตุโลงก็คือหลวงปู่เนี่ยยังกล่าวธรรมกถานะคะบอกว่าสมบัติพระสถานทั้งหลายเนี่ยมันมีอยู่ประจำโลกนี้มาแล้วอย่างสมบูรณ์ผู้ที่ขาดปัญญาแล้วก็ไร้ความสามารถก็ไม่อาจจะแสวงหาเพื่อยึดครองสมบัติเหล่านั้นได้ย่อมครองตนอยู่ด้วยความฝืดเคืองแล้วก็ลำบากขันลำบากร่างกายก็ส่วนผู้ที่มีปัญญามีความสามารถเนี่ยย่อมแสวงหาแล้วก็ยึดสมบัติของโลกเอาไว้ได้อย่างมากมายอำนวยความสะดวกสบายกายให้แก่ตนได้ทุกกรณีแต่พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านพยายามดำเนินตนเพื่อออกจากสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเลยไปสู่ภาวะแห่งความไม่มีอะไรเลยเพราะว่าในทางโลกมีนะคะสิ่งที่มีส่วนในทางธรรมมีในสิ่งที่ไม่มีในทางโลกมีในสิ่งที่มีก็คือมีทางโลกเนี่ยเราก็อยากได้นะคะแก้วแหวนเงินทองบ้านเรือนรถทุกอย่างที่มันมีอยู่เป็นโลกแต่ส่วนในทางธรรมเนี่ยพระอริยเจ้าท่านแสวงหาในสิ่งที่ในทางธรรมนะคะมีสิ่งที่ไม่มีก็คือว่าแสวงหานะคะสู่สภาวะของความมีนั่นแหละแต่มีในสิ่งที่ไม่มีอยู่ในโลกมนุษย์อย่างแท้จริงคือเป็นสิ่งที่มีอยู่แต่ว่าเรามองไม่เห็นนั่นเองก็คือพระนิพพานนะคะเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่ว่าต้องเข้าไปเรียนรู้ได้ด้วยการปฏิบัตินะในระดับที่เรียกว่าอย่างอุกฤษนะคะสู่สภาวะมันเป็นสภาวะนั่นเองมันไม่ใช่สิ่งที่มีแล้วจับต้องได้มันเป็นสภาวะนะคะเป็นสภาวะในทางธรรมน่ะมีอยู่ท่านแสวงหาในสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่ามาถึงเมื่อแยกพันธะของความเกี่ยวเนื่องของจิตกับสรรพสิ่งทั้งปวงได้แล้วนั่นแหละจิตหมดพันธะกับเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจะดีหรือว่าจะเลวมันขึ้นอยู่กับจิตที่ออกไปปรุงแต่งทั้งนั้นเลย
หลวงปู่ดูลท่านจะเน้นที่จิตส่งออกนอกนะคะคือออกไปปรุงแต่งนอกกายนอกใจตัวเองนี่แหละทำให้จิตเนี่ยขาดปัญญาก็ย่อมเข้าใจผิดก็คือเวลาปฏิบัติแล้วไปเห็นสวรรค์เห็นนู่นเห็นนี่ก็ทำให้จิตเข้าใจผิดเมื่อเข้าใจผิดก็หลงอยู่ภายใต้อำนาจของเครื่องร้อยรัดทั้งหลายคือหลงเข้าฌานติดฌานนะคะบางคนหลงเนี่ยมันพาให้หลงไปทั้งทางกายและทางใจอันโทษทันทางกายเนี่ยอาจมีคนอื่นก็ช่วยปลดปล่อยได้บ้างส่วนโทษทางใจก็มีกิเลสตัณหาเป็นตัวรัดรึงเอาไว้ก็ต้องรู้จักปลดปล่อยตนด้วยตนเองอย่างที่เห็นได้ชัดๆนะคะอย่างบางคนที่เขาเรียกอะไรติดในวัตถุติดในวัตถุอย่างสมมติว่าติดว่าจะต้องใช้ของแพงนะติดจะต้องใช้ของที่มันมีระดับเพื่อเข้าสังคมนะอันเนี้ยแล้วมันก็มีผลทางใจเหมือนกันนะมันทำให้ไปกลายเป็นว่าใจเนี่ยยึดติดไปละจมไม่ลงกิเลสตัณหาเป็นเครื่องร้อยรัดมันก็จะยิ่งพอยิ่งอยู่ในสังคมชั้นสูงเราจะเห็นนะคะมีตัวอย่างที่เห็นเยอะแยะไปบางคนเนี่ยก็คือไม่ได้มีจริงแต่ก็ต้องสร้างภาพเพื่อรักษาสถานภาพทางสังคมของตนเองเอาไว้แล้วมันก็ยิ่งร้อยรัดพอยิ่งไม่มีก็จะต้องไปหยิบหนี้ยืมสินเสียเพื่อนกันก็เยอะนี่แหละท่านบอกว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยผ่านพ้นแล้วจากโทษทั้งสองทางเนี่ยจากความทุกข์เนี่ยทั้งปวงจึงครอบงำไม่ได้ก็คือพระท่านไม่จำเป็นต้องมาเป็นยึดในเรื่องของพันธะอย่าง รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่มันดีๆนะคะแล้วก็มานั่งปรุงแต่งให้จิตมันขาดปัญญาเนี่ยอันนี้ท่านเน้นไปที่พระอริยเจ้านะคะไม่ใช่สมมุติสงฆ์พระอริยเจ้าเนี่ยท่านพ้นแล้วจากโทษทั้งสองทางก็คือจากการมีพันธะยึดเดี่ยวกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสรวมไปถึงตัณหาที่ว่าเป็นเครื่องร้อยรัดนะคะภาวะตัณหาเนี่ยสภาวะที่อยากจะเป็นเนี่ยกามตัณหาอยากเสพแต่สิ่งที่ดีทั้งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแล้วก็วิภาวะตัณหาความไม่อยากเป็นนะคะไม่อยากแก่ไม่อยากจะจนไม่อยากที่จะเป็นในสิ่งที่ไม่มีใครปรารถนานั่นเองถัดไปเป็นเรื่องของอุทานธรรมข้อต่อข้อนะคะอุทานธรรมข้อต่อมาก็คือว่าเมื่อบุคคลเนี่ยปลงผมปลงหนวดปลงเคราออกหมดแล้วจะได้ครองผ้ากาสาวพัดนะคะบวชเรียบร้อยแล้วก็นับว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นภิกษุได้แต่ว่าเป็นได้เพียงภายนอกเท่านั้นนะคะต่อเมื่อเขาสามารถที่จะปลงสิ่งที่มันรกรุงรังทางใจซึ่งได้แก่อารมณ์ต่ำทางใจไปได้แล้วเนี่ยก็ชื่อว่าเป็นภิกษุภายในวัดได้ก็คือท่านให้บวชเนี่ยไม่ใช่บวชเฉพาะกายนะคะต้องบวชแล้วก็มีการศึกษาแล้วก็ยกระดับจิตเข้าไปด้วยศีรษะที่ปลงผมหมดแล้วเนี่ยสัตว์เลื้อยคลานเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นเหานะคะย่อมอาศัยอยู่ไม่ได้ฉันใดจิตที่พ้นจากอารมณ์ขาดจากการปรุงแต่งแล้วเนี่ยทุกที่เรียกว่าจะมาอาศัยอยู่มันก็อาศัยอยู่ไม่ได้กับฉันนั้นเหมือนกับที่ปลงผมออกขี้โกนหัวออกไปเพราะว่าเป็นเหาพอโกนเสร็จเหาไม่มีที่อยู่มันก็ไปหมดเนี่ยจิตก็หลุดพ้นก็เหมือนกันเพราะขาดจากการปรุงแต่งแล้วทุกก็อาศัยอยู่ไม่ได้ฉันนั้น

้มีปกติอยู่อย่างนี้ควรเรียกว่าภิกษุแท้คือไม่ได้อยากได้ใกล้ดีไม่ได้ต้องการนะคะข้าวของเงินทองหรือว่าปัจจัยอะไรอีกแล้วท่านมุ่งไปในทางหลุดพ้นจริงๆก็จะเห็นได้ชัดอยู่นะคะในต้องใช้เวลานะคะในการปฏิบัติเนี่ยเรื่องถัดไปเป็นเรื่องนึกว่าจะได้ฟังเรื่องนี้เกิดเมื่อปีพ.ศ. 2504โอ้โหผู้จัดยังไม่เกิดเลยนะคะเราเกิด2508ก็เมื่อปี2504เนี่ยพุทธสมาคมสุรินทร์ได้นิมนต์ท่านปัญญานันทภิกขุมาปาฐกถาที่หอประชุมจังหวัดท่านผู้ปาฐกถาหลวงพ่อปัญญาก็

จมตีว่าการที่ชาวบ้านนำหมากพลูบุหรี่ไปถวายพระนั่นน่ะมันไม่ได้บุญอะไรสักนิดเดียวเลยเพราะเป็นประเภทของเสพติดพระควรจะละให้ได้ด้วยถึงจะดีเนี่ยพวกเราก็ฟังกันหลายคนก็เกิดความสงสัยอย่างมากแต่เพราะว่าแต่ไหนแต่ไรมาไม่ว่าภาคเหนือหรือว่าภาคใต้ตลอดอีสานนะครับเมื่อไปวัดแล้วก็ต้องมีสิ่งเหล่านี้เป็นหลักนำไปถวายพระด้วยเย็นวันหนึ่งได้พากันไปนวดเท้าถวายหลวงปู่ผู้เขียนนะคะลูกศิษย์ก็บอกว่าขณะที่หลวงปู่กำลังสูบบุหรี่อยู่ด้วยพระมหาเสมอก็จึงถือโอกาสอันเหมาะนั้นถามโดยคิดว่าหลวงปู่จะอธิบายให้ฟังแล้วแจ่มแจ้งเขาจึงถามว่าที่ท่านปัญญานันทะบอกว่าการถวายบุหรี่ให้กับพระนั่นน่ะมันไม่ได้บุญอะไรเลยนั้นมันไม่ได้จริงไหมหลวงปู่หลวงปู่ยิ้มอยู่นะฮะยิ้มแล้วก็ตอบว่าถ้ามันไม่ได้ก็อย่าไปถวายสิ อันนี้ก็น่าคิดนะคะเพราะจริงๆแล้วมันก็คือถ้าเราคิดว่าเราถวายแล้วเราได้บุญก็ได้บุญแต่ถ้าคิดว่ามันไม่ได้บุญก็อย่าไปถวายก็จบก็เขาก็เป็นเรื่องหานะคะนึกว่าจะได้ฟังคำโต้แย้งที่คำตอบที่ดีกว่านี้อันนี้ก็น่าคิดการที่เราถวายจตุปัจจัยทายทานหรือว่าของที่ท่านใช้อยู่อย่างหลวงปู่บางรูปท่านก็ยังฉันมากถ้าเราคิดว่าเราถวายหมากซึ่งท่านก็ฉันตามความเคยชินนะคะแต่ถ้าเป็นพระอริยะเนี่ยท่านก็ฉันไปเป็นอิริยาบถอ่ะพระอรหันต์เนี่ยกระทำอะไรเป็นเพียงอิริยาบถท่านไม่ได้มีใจยึดลงไปนะคะไม่มีก็ท่านก็ไม่มีท่านก็ไม่ฉันก็ได้อย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่ถ้าเราทำบุญไปแล้วเรามีศรัทธาในของที่เราถวายมันก็ได้บุญแต่ถ้าเกิดเราคิดว่าเราถวายบุหรี่ให้พระได้บุญก็ได้บุญอยู่แต่ถ้าเราคิดไปอีกมุมนึงว่ามันไม่ใช่ว่าไม่ได้บุญแต่อาจจะเป็นการทำให้ท่านสุขภาพไม่ดีเพราะฉะนั้นก็ถวายอย่างอื่นก็แล้วกันก็จบกันไปไม่เป็นเรื่องเป็นราวเรื่องถัดไปอยากได้ของดีจึงได้ของแน่คือเมื่อต้นเดือนกันยายน2526นะคะวันนี้ก็เดือนกันยายนเหมือนกันวันนี้ที่เราเล่ากันนี่เป็นวันที่15กันยายนพ.ศ. 2561แต่เรื่องนี้ตั้งแต่ปี26นะคะเขาบอกว่าคณะแม่บ้านมหาดไทยเนี่ยโดยมีคุณหญิงจวบจิระโรจน์แล้วก็หัวหน้าคณะก็นำคณะแม่บ้านมหาดไทยไปบำเพ็ญสังคมสงเคราะห์ทางภาคอีสานก็ได้ถือโอกาสแวะนมัสการหลวงปู่เมื่อตอนเวลา 18:20 นหลังจากกราบนมัสการถามถึงอาการทุกสุขสบายของหลวงปู่ดูลอตุโลเรียบร้อยแล้วก็วัตถุมงคลนะขอเป็นที่ระลึกจากหลวงปู่เห็นว่าหลวงปู่ไม่ค่อยสบายก็รีบออกมาแต่ก็ยังมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งซึ่งถือโอกาสพิเศษนี้กราบหลวงปู่ว่าดิฉันขอของดีจากหลวงปู่ด้วยเถิดเจ้าค่ะเพราะคนที่ไปเป็นคณะแม่บ้านมหาไทยนี่ก็ต้องเป็นเมียระดับผู้ข้าราชการชั้นสูงพอสมควรนะคะหลวงปู่ก็เจริญพรนะคะก็บอกว่าเจริญพรของดีก็ต้องภาวนาเอาจึงจะได้เมื่อภาวนาแล้วใจก็สงบกายวาจาก็สงบแล้วกายก็ดีวาจาใจก็ดีเราก็อยู่ดีมีสุขก็เท่านั้นเองก็บอกว่าดิฉันมีภาระมากไม่มีเวลาจะนั่งภาวนางานราชการเดี๋ยวนี้ก็รัดตัวมากเหลือเกินมีเวลาที่ไหนจะมาภาวนาได้เจ้าคะหลวงปู่ก็อธิบายให้ฟังบอกว่าถ้ามีเวลาสำหรับหายใจก็ต้องมีเวลาสำหรับภาวนานี่น่าคิดมากเลยนะคะเป็นประโยคธรรมดาธรรมดามีเวลาหายใจก็ต้องมีเวลาสำหรับภาวนานั่นก็คืออนาปานสตินะคะเนี่ยเราหายใจอยู่แต่ว่ามันคงไม่ได้มีสติได้ตลอดเวลานะคะเราควรจะภาวนาในช่วงที่เราไม่ได้ทำงานที่มันต้องใช้สติอย่างแรงกล้านะคะอาจจะช่วงที่กำลังล้างจานนะหรือว่ารดน้ำต้นไม้อาบน้ำก็ดูใจตัวเองสักหน่อยนะคะหรือว่าช่วงที่เข้าห้องน้ำในแต่ละวันมีเวลาถ้าเฉลี่ยแล้วเนี่ยเรา

็มีเวลาส่วนตัวที่จะดูกายดูใจได้มากพอสมควรทีเดียวนะคะถ้าหากว่าเราใช้เวลาตรงนั้นเป็นอาจจะชั่วแค่10นาที15นาที20นาทีแล้วแต่เก็บเล็กผสมน้อยกำลังของจิตก็จะกล้าขึ้นดูเข้ามาในจิตก็อยู่กับการงานก็คืออยู่กับงานนะคะใจก็อยู่กับงานและถึงเวลาถ้าเกิดว่ามันต้องมีสินะนั่งรถกลับบ้านเงี้ยมันต้องใช้เวลายิ่งคนที่นั่งไม่ได้ขับรถเองในกรณีที่ไม่ได้ขับรถเองนะคะแล้วต้องอยู่บนถนนนั่งอยู่บนรถไฟฟ้ารถเมล์เนี่ยเป็นนาทีทองที่ย้อนกลับมาดูว่าวันนี้ใจเราเป็นยังไงหายใจเข้าหายใจออกเป็นยังไงยาวหรือสั้นหนักเบาแค่ไหนนี่แหละหลวงปู่ท่านบอกว่ามีเวลาสำหรับหายใจก็ต้องมีเวลาสำหรับภาวนาก็ขึ้นอยู่กับว่าสภาวะที่เราจะศึกษาหรือว่าให้เวลากับการภาวนานั้นน่ะเราแบ่งให้เป็นหรือเปล่าต้องศึกษานะคะต้องศึกษาผู้จัดก็ยังโอ้อนุบาลมากอนุบาลจริงๆนะคะแต่ก็พยายามอยู่แต่มันก็จะได้จากการที่คำสอนของหลวงปู่ดูเนี่ยที่ทำให้เราดูใจตัวเองเวลาที่มันจะปรี๊ดขึ้นมาโมโหเนี่ยมันก็จะหายไปได้เร็วหรือว่าวางนะคะวางมันไว้ตรงนั้นก่อนแล้วไปทำอย่างอื่นอารมณ์ดีกลับมาดูใหม่สงบลงเราก็ละมันไปอโหสิหรือไม่ก็ขออภัยกันไปเนี่ยถัดไปเป็นเรื่องของมีแต่ไม่มีนะแปลกไหมล่ะเมื่อปีพ.ศ. 2522หลวงปู่ดูลย์อตุโลเนี่ยท่านไปพักผ่อนไปเยี่ยมพระอาจารย์สมชายที่วัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีขณะเดียวกันก็มีพระเถระอาวุโสรูปหนึ่งจากกรุงเทพคือพระธรรมวราลังการวัดบุพผารามเจ้าคณะทางภาคใต้นะคะท่านก็ไปอยู่ฝึกกรรมฐานอยู่ที่วัดเขาสุกิมเนี่ยแหละเมื่อวัยชราแล้วเพราะว่ามีอายุอ่อนกว่าหลวงปู่เพียงปีเดียวเมื่อท่านทราบว่าหลวงปู่เป็นพระฝ่ายกรรมฐานอยู่แล้วท่านจึงสนใจแล้วก็ศึกษาสอบถามถึงผลของการปฏิบัติทำนองสนทนาธรรมกันเป็นเวลานานและก็กล่าวถึงภาระของท่านว่ามัวแต่ศึกษาแล้วก็บริหารงานการเกี่ยวกับคณะสงฆ์มาตลอดจนกระทั่งชราแล้วก็สนทนาข้อกรรมฐานกับหลวงปู่เป็นเวลานานลงท้ายเนี่ยถามหลวงปู่สั้นๆว่าท่านยังมีโกรธอยู่ไหมหลวงปู่ตอบเร็วกว่าที่ท่านถามอีกนะคะพอถามปุ๊บ ก็ตอบปั๊บว่ามีแต่ไม่เอามีแต่ไม่เอาก็คือโกรธเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะคะมันมีอยู่เป็นธรรมประจำโลกทุกคนมีไหมมีแต่ว่าไม่เอาก็คือไม่เอาใจลงไปจับนั่นเองอันนี้ก็น่าสนนะคะเป็นอะไรที่ท่านสอนสั้นๆน่ะแต่ถ้าคนชอบคิดก็จะสนุกนะสนุกกับการคิดฟังแล้วก็ฟังแล้วก็มีคตินะคะธรรมะประจำโลกรักโลกโกรธหลงมันมีรอบตัวเรามีอยู่ครบเลยเราก็มีอยู่นะคะมีทุกคนแต่ที่หลวงปู่ว่ามีแล้วไม่เอาอันนี้น่าคิดมีของท่านเนี่ยไม่ใช่ว่ามีอยู่ในตัวท่านนะผู้จัดเชื่ออย่างนั้นคือมีอยู่ประจำโลกแต่ท่านไม่เอาแต่ของพวกเราเนี่ยโดยเฉพาะเอายกตัวอย่างผู้จัดนี่แหละก็คงมีนะคะมีอยู่ในตัวนี่แหละแต่จะมากจะน้อยอ่ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติการอบรมของแต่ละคนเหมือนกันถ้าเราปฏิบัติไปเรื่อยๆนะคะดูกายดูใจดูจิตกำราบจิตฝึกอบรมจิตของเราเนี่ยด้วยใช้ธรรมะนะคะพระธรรมคำสั่งสอนอะไรดีอะไรไม่ดีเรารู้แล้วนี่เราก็อย่าไปเอาเนี่ยคือไม่เอามาเป็นอารมณ์นะคะมีอยู่แต่ให้มันเบาบางจนกระทั่งสักวันหนึ่งมันคงจะหมดไปเรื่องของการรู้ให้พร้อมท่านขึ้นหัวข้อไว้อย่างนี้อันนี้จากหนังสือหลวงปู่ฝากไว้นะคะเป็นคติธรรมแล้วก็ธรรมเทศนาของหลวงปู่ดูลย์อตุโลซึ่งรวบรวมโดยคุณสุเทพมณีเวชเมื่อปีพ.ศ. 2535นะคะโดยการแนะนำของนายแพทย์นะคะทันตแพทย์บัญชาสิริไกรซึ่งท่านเคยได้หนังสือเล่มนี้เมื่อตอนปีพ.ศ. 2534แล้วก็มาบอกต่อคุณสุเทพก็มาพิมพ์อีกครั้งในปี2535นั่นแหละเป็นเรื่อง
องของรู้ให้พร้อมรู้ให้พร้อมยังไงล่ะระหว่างที่หลวงปู่อยู่รักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นั้นก็มีผู้ไปกราบนมัสการแล้วก็ฟังธรรมเป็นจำนวนมากคุณบำรุงศักดิ์กองสุขก็เป็นผู้หนึ่งที่สนใจในการปฏิบัติสมาธิภาวนาในว่าเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อสนองกตบุญโญแห่งวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีของเราเนี่ยนะคะซึ่งเป็นวัดปฏิบัติที่เคร่งครัดฝ่ายธุดงค์กรรมฐานในยุคปัจจุบันก็ได้ปรารภนะคะปรารภการปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่ถึงเรื่องการละกิเลสว่าหลวงปู่ครับทำอย่างไรจึงจะตัดความโกรธได้ขาดให้ขาดได้ทำอย่างไรหลวงปู่ตอบว่าไม่มีใครตัดให้ขาดได้หรอกมีแต่รู้ทันเมื่อรู้ทันมันก็ดับไปเองเห็นไหมนะคะมันก็เหมือนกับว่าอย่างที่พุทธเจ้าบอกถ้าเรารู้ทันรู้ทันนี่หมายถึงว่ารู้ทันตัวเองนะไม่ได้รู้ทันคนอื่นพอรู้ทันว่ามันจะโกรธแล้วพอรู้ทันแล้วจะทำยังไงแล้วแต่วิธีของแต่ละคนพอรู้ทันแล้วจะบอกเอ้ยไม่โกรธไม่โกรธอย่าโกรธอย่าโกรธอย่างเงี้ยมันยิ่งคุกใหญ่เลยส่วนตัวนะคะส่วนตัวคิดว่าคือหาทางที่จะหลีกไปจากสถานการณ์ตรงนั้นก่อนพอเย็นแล้วค่อยกลับมาคุยกันคือต้องพูดกันดีๆว่าเดี๋ยวไว้เย็นลงแล้วเราค่อยมาคุยกันใหม่ตอนนี้อย่าเพิ่งมาถกเถียงหาวิธีแก้ต่างฝ่ายต่างร้อนอันนี้ในเรื่องของคู่กรณีนะคะจะเห็นได้ว่าหลายครั้งที่เราเห็นนี่ก็จะเป็นตามข่าวตามอะไรที่แบบใช้อารมณ์ไม่ได้ใช้สติไม่ได้ใช้ปัญญาเพราะใช้อารมณ์ชั่ววูบยิงเงินเปี้ยงหนึ่งตายเฉยเลยแต่ถ้าเกิดว่าไอ้คนที่ยิงเขาตายเสร็จแล้วเนี่ยก็กลับมาตอนนั้นผมไม่น่าใจร้อนเลยเดี๋ยวถ้าผมคิดได้ผมไม่ควรจะทำอย่างนั้นเลยก็สายไปละนั่นเองแทนที่ว่าจะต่างคนต่างหลบกันไปก่อนแล้วก็มีกรรมการหรือว่าใช้สตินะคะมันก็จะช่วยให้เย็นคลายลงถัดไปเป็นเรื่องของสงสัยจึงอยากรู้ก็จริงเนาะถ้าไม่สงสัยก็ไม่อยากรู้ผู้ที่อยู่เฝ้ารักษาพยาบาลหลวงปู่ดูลย์อตุโลที่โรงพยาบาลจุฬาในรอบดึกก็มีจำนวนหลายท่านด้วยกันอย่างเช่นพระครูไบดีกาเยื้อนพระอาจารย์วิริยะแล้วก็คุณบำรุงศักดิ์เป็นต้นเขาเหล่านั้นมีความสงสัยแล้วก็อัศจรรย์ใจอย่างยิ่งโดยที่สังเกตเห็นว่าบางวันพอเวลาดึกสงัดตีหนึ่งผ่านไปแล้วได้ยินหลวงปู่อธิบายธรรมะนานประมาณ10กว่านาทีแล้วก็สวดยถาให้พรทำเหมือนหนึ่งมีผู้มารับฟังอยู่เฉพาะหน้าเป็นจำนวนมากครั้นจะถามประพฤติการที่หลวงปู่ทำอย่างนั้นก็ไม่กล้าถามต่อเมื่อเห็นหลวงปู่ทำเช่นนั้นหลายครั้งก็ทนสงสัยต่อไปไม่ได้จึงพากันถามหลวงปู่ตามอาการต่างๆบอกว่าก็คือถามว่าที่หลวงปู่ทำอย่างนั้นก็คือเทศนั่นเองนะคะว่าหลวงปู่เทศให้ใครฟังนะหรือว่าหลวงปู่ทำอย่างนั้นทำไมคือแสดงธรรมแล้วก็มีสวดยถาให้พรก็น่าจะเป็นบรรดานะคะพวกอบเขาเรียกอะไรอธิสมานกายอธิสมานกายพวกวิญญาณที่อยู่ในที่นั้นเหมือนจะเป็นเจ้าที่หรือว่าคนไข้นะคะมาขอฟังธรรมนั่นเองหลวงปู่ตอบบอกว่าความสงสัยและคำถามเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นแนวทางปฏิบัติก็คือที่ถามสงสัยเพราะว่าอยากรู้ว่าหลวงปู่แสดงธรรมทำไมแสดงธรรมให้ใครท่านบอกสงสัยคำถามเหล่านี้มันไม่ใช่แนวทางของการปฏิบัติก็คือมันไม่ใช่สาระนั่นเองจริงๆอะหลายๆครั้งนะคะหลายๆท่านก็มักจะเรียกสัมภเวสีอย่างเงี้ยนะคะว่าพวกคงแสดงธรรมให้พวกสัมภเวสีผู้จัดรู้สึกว่าคำเนี้ยบางคนก็มองไปในมุมที่น่าสงสารจังเลยเร่ร่อนนะเหมือนคนเหมือนจนจัดอะไรประมาณอย่างนี้จริงๆพวกเราก็ยังเป็นสัมภเวสีนะคะสัมภเวสีเนี่ยแปลใจความได้ว่าผู้แสวงหาภพภูมิทุกภพทุกภูมิที่เราเป็นสัมภเวสีกันหมดเลยยกเว้นเพียงแค่พระอรหันตเจ้ากับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ผู้ที่ไม่ต้องเวียนว่ายแต่เกิดอีกแล้วนะคะเราเป็นมนุษย์เดรัจฉานนะว่าโอปปาติกะพวกที่มีกายเป็นทิพย์ทั้งหลายไปถึงพรหมเลยพรหมก็ยังเป็นสัมภเวสีเช่นเดียวกันก็ท่านก็ยังต้องแสวงหาภพภูมิต่อไปไม่ว่าจะเป็นสุทาวาสพรหมโอเคท่านแม่นมั่นที่จะเข้าสู่พระนิพพานแน่นอนแต่ท่านก็ยังแสวงหาภพภูมินอกจากว่าไปเป็นพระอรหันต์ไปเป็นพระพุทธเจ้าจบกิจที่จะต้องแสวงหาภพภูมินั่นน่ะไม่เป็นสัมภเวสีเพราะฉะนั้นบางคนไปว่าคนอื่นเขาแล้วก็ใช้คำแบบว่าแดกดันนะคะโอ้ยดูสิคนนั้นเน่ะเล่ร่อนเป็นสัมภเวสีเลยหารู้ไหมเราก็เป็นอยู่มนุษย์เป็นหมดทุกคนนะคะเราก็เป็นอยู่เพราะฉะนั้นอย่าไปใช้ในศัพท์ที่ทำให้ศัพท์มันดูแบบว่าน่าสงสารจังเลยจริงๆมันเป็นศัพท์กลางๆนะคะก็เนี่ยแหละเอามาฝากไว้ละกันอย่าไปดูหมิ่นใครนะคะหมดเวลาชั่วโมงหน้าเราจะกลับมานะคะดิฉันจันเพ็ญพิริยบรรเจิดขอกราบนมัสการลาพระคุณเจ้าทุกๆรูปกราบลาท่านผู้ฟังทุกๆท่านโชคดีมีสุขทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ

ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนานาสาระตอนเล่าธรรมนำทางดำเนินรายการโดยจันเพ็ญพิริยะบรรเจิดออกอากาศทุกวันจันทร์อังคารเวลา 14:30 น. ถึง 15:00 น.

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่8สิงหาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตุมวนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่หน่วยปุริสุนทรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสพุทธิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุภารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อ

0: ชิดชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูไบติกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164ท่านที่มีความประสงค์จะออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704
0: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์รับฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนณปราสาทจตุรมุขวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมเขานำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดย

0: หลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: ฟังสวดปฏิโมกปฏิโมกในที่นี้เป็นหลักปฏิบัติหลักปฏิบัติให้เกิดความสงบเกิดความวิเวกของการฟังและปฏิบัติปฏิโมกสังวรสำหรับพระภิกษุทุกองค์ไม่เฉพาะใหม่และเก่าก็ต้องฟังทุกครึ่งเดือนใหม่ก็ต้องฟังทุกครึ่งเดือนหรือทุกสิ้นเดือนปฏิโมกข์นี่เป็นข้อวัดปฏิบัติของพระที่ทำผิดไว้ที่พระทำผิดไว้ทั้งหมด227อย่างเป็นต้นบัญญัติที่พระภิกษุสมัยก่อนทำผิดทั้งหมดพระองค์ก็ทรงห้ามไม่ให้ทำอีกต่อไปนี้พระสังฆนาจารย์ก็เอามาร้อยกรองเข้าไปในพระไตรปิฎกคือเรียกว่าจารย์ไปในสมุดข่อยหรือใบลานให้สวดเพื่อทบทวนให้จำได้ทุกตึงเดือนว่าเราจะไม่ทำผิดตามกำหนดนั้นเป็นความไม่บริสุทธิ์ของผู้กระทำทำให้เกิดความงุดหงิดเกิดความเศร้าหมองเกิดความฟุ้งซ่านเกิดเป็นนิวรณ์ถ้ากระทำหมดทั้งข้อใดข้อหนึ่งจะเป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่ให้บรรลุความดีแต่เมื่อสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นคนแสดงเองแสดงโอวาทปาติโมกข์แต่ตอนหลังนี่ก็พระอรหันต์และพระภิกษุก็ทรงจำข้อวัดปฏิบัติทั้ง227ข้อนี้มาแสดงทุกกึ่งเดือนตอนนี้สมัยก่อนไม่ใช่สวดได้คนเดียวปฏิโมกข์นี่ไม่สวดได้คนเดียวสวดได้กับทั้งวัดหรือว่าสวดกันได้ทั้งวัดพระเป็นพันเป็นหมื่นลูกก็สวดได้หมดแต่ว่าใครบางองค์ก็เก่งไม่ได้หมดบางองค์ก็อาจจะได้ครึ่งกลางแต่ก็ต้องรู้หมดทุกองค์บางองค์ก็เขียนพระเขาเรียกว่าพระสูตรมาในพระวินัยแต่ว่าข้อวินัยเนี้ยพระองค์ก็เรียนจบพระองค์ก็ไปเรียนพระสูตรคือเรื่องราวต่างๆประวัติที่พระเจ้าแสดงพระองค์ก็จบแล้วก็ไปเรียนอภิธรรมอีกเรื่องจิตและเจตสิกก็ได้หมดพระองค์ก็สวดได้หมดเลยสวดได้ทั้งพระสูตรพระวินัยทั้งพระอภิธรรมคือที่สวดสมัยก่อนนะไม่ต้องใช้ตำราใช้ท่องปากต่อปากต่อกันเหมือนพวกนักร้องเพลงอ่ะมันนักร้องเพลงพวกนี้ก็เหมือนกันก็ร้องเป็นกลับเป็นกอนเป็นเรื่องเป็นราวได้เป็นเรื่องๆละครเป็นเรื่องๆอะไรเรื่องพระรักพระรามเรื่องรามเกียรติเนี่ยเขาก็ท่องปากเปล่ากันได้ก็ถ่ายทอดกันไปการที่พระไตรปิฎกสืบทอดมาทุกวันนี้ก็เพราะว่าปากต่อปากวิธีการสวดสมัยก่อนนะผิดตวงก็ทักทวงพระองค์ที่นั่งอยู่ข้างธรรมาสนั้นก็ได้สวดได้เหมือนกันองค์ที่สวดได้ก็มีความชนิดชำนาญองค์ที่ฐานก็มีความชนิดชำนาญสามารถจะรู้ว่าข้อไหนผิดข้อไหนถูกเมื่อนักกฎหมายที่เรียนกฎหมายแล้วก็ย่อมมาล่างกฎหมายย่อมมาทบทวนกฎหมายกันได้ถูกต้องเพราะเรียนมาทางนี้ต้องมีความจดจำที่แม่นยำที่ไม่คลาดเคลื่อนที่ไม่เลอะเรือนสติสัมปชัญญะในการจำเป็นที่หนึ่งเป็นเลิศฉะนั้นที่พระไตรปิฎกเกิดขึ้นมาเนี่ยคำสอนเกิดขึ้นมาก็เกิดจากปากของพระพุทธเจ้าเกิดจากพระโอษฐ์พระพุทธเจ้าก การที่เกิดจากพระโอษฐ์พุทธเจ้าคือพุทธเจ้าได้ปฏิบัติรู้แจ้งเห็นจริงในดวงใจของพระองค์สว่างก็เกิดปัญญาเห็นชอบก็แสดงออกมาจากใจก็มาเป็นวาจาเมื่อวาจาออกมาแล้วก็ทุกคนก็ต้องจดจำพระอานนท์จดจำได้มากที่สุด 84,000 บางองค์พระอุบาลีก็จดจำพระวินัยได้บางองค์ก็จดจำพระสูตรได้ก็เอามาทบทวนก็มาท่องจำต่อกันมาแล้วก็มาลอยกองเป็นตำรับตำราถ่ายทอดมาอินเดียเก็บไว้ตามแคว้นต่างๆพระเจ้าพิดินทุกแคว้นก็เอาพระไตรปิฎกไปไว้ในบ้านเมืองตัวเองถือว่าเป็นมงคลทำให้บ้านเมืองเจริญในการศึกษาพระศาสนาประเทศลังกาก็ได้รับอิทธิพลจากพระไตรปิฎกพระเจ้านิพพานได้200ปีพระเจ้าโศกก็ส่งพระไตรปิฎกมาเผยแพร่กับพระอรหันต์เอาต้นโพมาด้วยเอาลูกสาวที่เป็นพระอรหันต์มาเผยแพร่แล้วก็ส่งมาเมืองสุวรรณภูมิคือประเทศไทยเรามาขึ้นที่นครปฐมก็ส่งพระไตรปิฎกมาด้วยพระไตรปิฎกนี้ตรวจทานกันอยู่4ครั้ง5ครั้งตารยุคตระใหม่ก็ตรวจทานกันเพื่อไม่ให้คลาดเคลื่อนฉะนั้นเรื่องพระไตรปิฎกที่มีมานี้ก็คือมีมาจากการสืบทอดจากการที่ท่องจำไม่ให้พลาดผิดต่อเนื่องกันมาเมื่อสมัยก่อนคนเก่งในการท่องหนังสือมากแค่40ปีเนี่ยครับคนที่จะบวชเนี่ยต้องท่อง7ตำนานจบ12ตำนานจบบางคนนี่บวชได้15วันพระปฏิโมกจบแต่ทำไมนี่คนเราทรงจำไม่เก่งแค่40กว่าปีมาแล้วนี่คนทรงจำก็เริ่มไม่มีความทรงจำไม่ชอบการทรงจำไม่บรรจุความทรงจำไว้ในสมองเรื่องของพระไตรปิฎกแต่คนสมัยก่อนมีความทรงจำได้เป็นเลิศเขามีสมาธิในการทรงจำฉะนั้นต่อไปคนเราก็จะเริ่มสงสัยมากขึ้นว่าเอ๊ะเป็นจริงหรือสวดกันได้หรือเมื่อสมัยก่อนเขาเล่าต่อกันจะเป็นเรื่องเขียนหรือเปล่าพระไตรปิฎกเขียนกันมาหรือเปล่าเป็นเรื่องเดากันมาท่านลองคิดดูเถอะว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จก็เรื่องอภิธรรมเนี่ยฮะคนที่ไม่ได้ปฏิบัติย่อมไม่เข้าใจเลยคนที่ไม่ได้ปฏิบัติสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานที่ไม่ได้เรียนให้ลึกซึ้งไปจริงๆไม่เข้าใจเลยเรื่องจิตและเรื่องอารมณ์เรื่องของขันธ์ 5เรื่องของความเกิดดับเรื่องของอายตนะเรื่องปฏิสัมภิบาทเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเกิดขึ้นจากจิตผู้ปฏิบัติธรรมฉะนั้นคนที่จะหายสงสัยในหลักปฏิบัติได้คือในพุทธศาสนาหายสงสัยในธรรมะในพระสูตรพระวินัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้เนี่ยพวกที่เข้าไปรู้จิตตัวเองพวกที่เข้าไปรู้จิตเห็นจิตตัวเองมีญาณทัศนะคือความเห็นถูกต้องเป็นสมาธิฐิก็จะหายสงสัยจากเรื่องพระธรรมวินัยหายสงสัยในบุญในบาปในสวรรค์นิพพานว่ามีจริงหรือไม่ในเมื่อเราไม่ปฏิบัติแล้วเนี่ยเราก็ยังเข้าไม่ถึงตัวที่ตัดสมุจเฉทประหารหายสงสัยโดยไม่มีข้อแม้เลยไม่มีข้อโต้แย้งในพระธรรมวินัยเลยเนี่ยคือโสดาบันผู้ที่เจริญวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นที่รู้วาระจิตตัวเองคนที่รู้วาระจิตคนอื่นก็ยังสงสัยอยู่เสื่อมได้แต่คนที่รู้วาระจิตตัวเองกินเดินนั่งนอนที่รู้วาระจิตตัวเองปรุงแต่งอะไรคิดนึกอะไรเกิดดับอย่างไรบุคคลนั้นจะหายสงสัยได้เร็วจะหยุดความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในศาสนาพุทธได้หมดแต่คนที่ฟุ้งซ่านคนที่คิดมากคนที่ราคะมากโทสะมากโมหะมากคนที่ปรุงแต่งอดีตมากอนาคตมากนิวรณ์มากพวกนี้จะไม่หายสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยิ่งคิดมากยิ่งสงสัยมากเพราะนั่นเป็นนิวรณธรรมที่สกัดกั้นไม่ให้บรรลุความดีฉะนั้นที่เรามาสงสัยในศาสนาเนี่ยก็คือเรายังคิดมากอยู่เ รายังไม่โอปนิโกน้อมในธรรมะเข้ามาใส่ใจไม่มีปัจจตังรู้เฉพาะตนเรายังอาศัยรู้จากคนอื่นอยู่เพราะไม่รู้จากตนเองรู้จากตำรับตำราบ้างรู้จากคนอื่นบอกก็ยังไม่หายสงสัยคนที่ยังสงสัยมากก็คือพวกที่รู้จากตำรับตำราพวกที่รู้จากปากคนอื่นบอกแต่ผู้ที่หายสงสัยในพระธรรมวินัยได้คือพวกที่รู้ด้วยใจตัวเองคือสามารถพิสูจน์โดยการประพฤติปฏิบัติให้รู้จิตเห็นจิตตัวเองบุคคลพวกนี้เท่านั้นแหละที่จะหายสงสัยในพระธรรมในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคลายความสงสัยจนหมดไปเรียกว่าอริยะเจ้าคือโสดาบันขึ้นไปดังนั้นหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นหลักที่พิสูจน์ได้ที่สามารถจะการปฏิบัติเข้าไปสู่เป็นลำดับลำดับไปถึงที่สุดก็สามารถจะพ้นได้คือสามารถพ้นทุกข์ได้สามารถรู้แจ้งเห็นจริงได้คือคนทุกข์เนี่ยหมายถึงว่ามีใจสงบเยือกเย็นและไม่เล่าร้อนได้การประพฤติปฏิบัติธรรมวินัยพุทธเจ้าเนี่ยไม่เล่าร้อนได้ไม่กระสับกระส่ายไม่ทูลทุรายไม่เป็นคนโกรธไม่เป็นคนโลภไม่เป็นคนหลงไม่มีใจร้อนไม่มีไฟเผาใจอันนี้ถือว่าหลักปฏิบัติที่พุทธเจ้าสอนเนี่ยสามารถทำได้ทุกคนดังนั้นเมื่อเราบวชในพุทธศาสนาเราก็จะมีข้อแม้อยู่เพราะเราบางทีเราก็ไม่สามารถจะตีแตกธรรมะต่างๆได้เพราะธรรมะนี่ลึกซึ้งเกินไปเหมือนคนเมื่อสมัยก่อนเนี่ยไม่มีเทคโนโลยีอะไรจะขุดเอาน้ำมันมาได้จะขุดเอาแก๊สมาได้เนี่ยความจริงมันมีแก๊สมันมีน้ำมันมันมีแต่ไม่สามารถจะเอามาได้เพราะอะไรก็เพราะความลึกมันมากเกินกำลังของคนขุดคนสมัยก่อนก็จะขุดได้แค่น้ำใช้แค่น้ำกินแต่ก่อนนี่น้ำกินก็ยังขุดไม่ได้ไม่มีเครื่องมือก็อาศัยเช่นไปขุดไปคุยเท่านั้นเองแต่ต่อไปพอมีเครื่องมือนำกินก็ขุดให้ลึกได้เจาะบาดาลลงไปได้ แต่สมัยนี้เทคโนโลยีต่างๆเริ่มก้าวหน้ามากน้ำมันก็สามารถไปขุดเจาะลึกลงไปตั้งหลายๆกิโลไปเอาน้ำมันมาได้แก๊สก็ไปเอามาได้ในกลางทะเลในกลางแผ่นดินนี่นั่นเรียกว่าที่คนเจาะเข้าไปในลึกได้ก็เพราะมีความรู้มีความสามารถจะไปเอาความลึกซึ้งอันนั้นได้แต่ทางโลกเนี่ยไอ้ลึกซึ้งอย่างนี้สำหรับคนมีกิเลสก็เจาะได้คนกว่าได้แต่ว่าทางธรรมนี่คนที่จะเจาะไปสู่ความลึกซึ้งก็คือเจาะที่ไหนคือเจาะไปสู่ศีลสมาธิปัญญาคือต้องลึกซึ้งให้สงบให้รู้จริงที่ใจตัวเองจริงจะเข้าใจเข้าถึงหลักความละเอียดอ่อนของจิตใจจึงจะเข้ารู้ลึกของธรรมะคำสอนพุทธเจ้าก็ต้องใช้หลักสติปัฏฐาน4จึงจะรู้จิตตัวเองเดินยืนนั่งนอนเนี่ยสติปัฏฐาน4เนี่ยเพียรมากๆไปเถอะเพียร3วัน7วันเดือนครึ่งเดือนคือใช้สติปัฏฐาน4ละเอียดเท่าไหร่ติดตามสติได้มากเท่าไหร่กำหนดรู้ได้เท่าไหร่ก็ย่อมรู้ลึกซึ้งมากเท่านั้นอันนี้วิธีพิสูจน์อย่างนี้ไม่มีวิธีอื่นเลยนอกจากการบำเพ็ญปฏิบัติจะให้คนอื่นเล่าว่ามีจริงอย่างไรเห็นจริงอย่างไรอย่างเงี้ยมันต้องปฏิบัติเองจึงจะรู้ได้เอามือลงนั่งตามสบายทีนี้ถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราก็จะเก็บความสงสัยไปยันตายความเชื่อไม่มีศรัทธาไม่เกิดนี่เราก็ทำเยอะๆแยะๆไม่จริงไม่จังในการลงทุนในการตั้งใจที่คนถึงทำจริงทำจังนี่ก็เพราะว่าเห็นจริงแล้วเกิดศรัทธาจึงมีความเพียรต่างกับเราหรือต่างกับคนอื่นทุ่มเทกายวาจาใจเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมคนที่ไม่มีศรัทธายังสงสัยก็ไม่ทุ่มเทอะไรทำมรรคฐานก็ทำเล็กๆน้อยๆพอฟุ้งซ่านแล้วก็ไม่สงบก็เลิกทำเดินก็เล็กๆน้อยๆเดินไปใจก็เพลินเรื่องโน้นก็เลิกทำกินก็กินโดยไม่ได้ตั้งสติ กินไปตามอารมณ์ก็เลิกกำหนด

0: คือไม่มีอะไรที่จะตั้งสติได้เต็มที่สมบูรณ์เดินก็ยังไม่ได้ตั้งสติให้สมบูรณ์นั่งก็ยังไม่ได้ตั้งสติให้สมบูรณ์นอนก็ยังไม่ได้ตั้งสตินอนให้สมบูรณ์กินก็ยังไม่ตั้งสติกินให้สมบูรณ์ดังนั้นยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเมื่อเรายังไม่ตั้งสติให้รู้ชัดแจ้งในการยืนเดินนั่งนอนให้สมบูรณ์เนี่ยเราก็ไม่สามารถจะเข้าใจตัวเองได้เพราะเราไม่มีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์พอเพราะไม่สามารถจะเข้าไปดูธรรมะที่ลึกซึ้งละเอียดอ่อนที่จับใจดังนั้นถือว่าของที่จับด้วยตาได้ของที่เห็นด้วยตาได้ของที่ได้ยินด้วยเสียงได้ของที่ดมด้วยจมูกได้ที่ได้กลิ่นได้ของที่ได้รับรสได้เปรี้ยวหวานมันเค็มคือของที่สัมผัสได้ด้วยหูด้วยตาด้วยจมูกด้วยกายนี่ก็เรียกว่าเป็นรูปเป็นกองแห่งรูปกองแห่งรูปนี้เป็นอนิจจังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในที่สุดไม่มีอะไรเป็นของเที่ยงเป็นของเสื่อมเป็นของเสื่อมเป็นของเกิดแล้วก็ดับเป็นของไม่เที่ยงสิ่งที่ยาวนานที่ของที่จับด้วยตาด้วยหูด้วยจมูกด้วยลิ้นด้วยกายไม่ได้สิ่งที่ต้องจับด้วยสติกับสมาธิปัญญาเนี่ยสิ่งที่จะรู้ด้วยใจได้เนี่ยรู้ด้วยสติรู้ด้วยปัญญานั่นคือนามคือตัวรู้คิดนึกนั่นคือตัวนามเขาเรียกว่าเป็นอารมณ์เป็นจิตอันนี้เป็นของละเอียดอ่อนที่ไม่มีตัวตนมองเห็นไม่เห็นด้วยตาจะมองดูด้วยตาไม่ได้ต้องใช้ตาปัญญาตาที่สามจะดักฟังก็ไม่ได้จะดมเป็นกลิ่นก็ไม่ได้จะเห็นเป็นรูปก็ไม่ได้จะเป็นแสงเขียวแสงขาวก็ไม่ใช่สิ่งนั้นแต่ว่าวิญญาณนี่ละเอียดอ่อนขนาดไหนขนาดหลักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถจะจับได้จะเอาข้องจุลทรรศน์เอาอะไรมาขยายแล้วขยายอีกที่ว่าเทคโนโลยีก้าวหน้ายังไงไปถึงแค่ไหนก็ไม่มีโอกาสจะจับวิญญาณตัวเองได้ไม่สามารถจะจับวิญญาณของมนุษย์ได้ใช้กล้องถ่ายรูปไวแสงไวอะไรก็ยังจับไม่ได้ให้ไวแสงแค่ไหนก็จับวิญญาณไม่ได้ไอ้เสียงดักกวางไวเสียงเท่าไรก็จับวิญญาณที่เป็นเสียงไม่ได้สิ่งที่จับได้ก็คือสติสมาธิปัญญาเท่านั้นที่จะรู้ความไวของจิตความไวของวิญญาณความไวของความรู้สึกตัวเองฉะนั้นพอเราเข้าจับถึงจิตใจตัวเองได้เราก็ตัดความกังขาได้หมดพระพุทธเจ้ารู้อย่างนี้เองรู้ที่ใจนี้เองบุญที่ใจนี่เองบาปที่ใจนี่เองสวรรค์นรกนิพพานพระพุทธเจ้ารู้แจ้งเห็นจริงรู้ที่จิตของพระองค์นี่เองดังนั้นที่เราจะรู้ได้ก็ที่จะถึงบางอ้อแล้วก็อ้อเราได้จัดใจสงบแล้วเราก็เริ่มรู้ความจริงแล้วเรารู้ว่าใจไม่สงบเราก็รู้ว่านี่มันตัวทุกข์รู้จากความทุกข์ที่ใจคนแล้วก็รู้ว่าอ้อนี่ใจที่สงบใจที่ปล่อยวางเป็นเพราะในใจที่สว่างที่ว่างใจที่จะไปสวรรค์นิพพานได้เราก็รู้ทั้งกิเลสมากกิเลสน้อยทั้งไม่มีกิเลสของตัวเราไอ้การที่ไม่ที่รู้ในตัวเราเนี่ยเราจะเป็นเครื่องวัดเป็นกระจกอันหนึ่งที่ส่องให้เห็นตัวเองได้ชัดความสงสัยในพุทธพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในบุญบาปในสวรรค์นิพพานก็จะหมดความสงสัยแต่การอ่านการถามการพูดสนทนาก็เป็นเครื่องมืออันหนึ่งเป็นอุบายหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยเกิดศรัทธาเกิดความเชื่อเกิดอยากกระทำความดีขึ้นมาแล้วก็ทำให้เราเนี่ยได้ค้นคว้าก้าวหน้าต่อไปได้ก็ไม่ใช่ไร้มรรคผลการอ่านก็ดีตามที่เราไปเรียนศึกษาธรรมะพระไตรปิฎกการพูดคุยกับบัณฑิตผู้รู้ก็ช่วยให้เรามีกำลังใจที่จะประพฤติปฏิบัติพิสูจน์คนกว่าหลักธรรมพุทธเจ้าได้มากฉะนั้นเรื่องทั้ง3ประการเนี่ยเราก็จะต้องมีอยู่ในตัวเราเมื่อเรามาบวชระยะสั้นก็ดีระยะยาวก็ดีการประพฤติบัติใจจำเป็นต้องมีเพราะเราจะปล่อยให้ใจเรานี้เลื่อนลอยไปสู่แต่อดีต ไม่เคยคิดก่อมากลับมาคิดใหม่อีกซึ่งไม่ได้อะไรที่มันเลยไปแล้วเราก็มาจมปลักอยู่ในอดีตบางทีเราก็วนแต่อนาคตเราก็ใจเราก็ฟุ้งซ่านปรุงแต่งกังวลแต่เรื่องอนาคตหรือเพ้อฝันแต่เรื่องอนาคตใจเราก็จมไปอยู่กับอนาคตสิ่งที่จะรู้ก็คือต้องรู้ปัจจุบันธรรมะนี่ต้องรู้ปัจจุบันต้องตัดอดีตออกตัดอนาคตออกถ้าเรายังปฏิบัติตัดเรื่องเก่าไม่ได้คืออดีตตัดเรื่องใหม่ไม่ได้คืออนาคตก็ยังไม่รู้จิตเห็นจิตตัวเองยังไม่รู้ธรรมเห็นธรรมที่ใจไม่สามารถจะรู้ไม่รู้แจ้งธรรมะที่ใจได้เพราะจิตตัวเองยังไม่ว่างจิตตัวเองยังวุ่นอยู่วุ่นวายอยู่กับอนาคตวุ่นวายอยู่กับอดีตฉะนั้นธรรมนิพพานเป็นธรรมที่เป็นกลางคืออยู่กับปัจจุบันเดินยืนนั่งนอนกินพูดคิดนึกให้รู้เท่าทันหรือรู้ขณะที่กำลังทำอะไรอยู่รู้เดินอยู่ไม่ไปคิดอย่างอดีตอนาคตนั่งรู้อยู่ว่านั่งหายใจอยู่ภาวนาอยู่ตัดไม่คิดอดีตอนาคตนอนรู้อยู่ไม่ไปคิดเรื่องอดีตอนาคตกินรู้อยู่ไม่คิดถึงเรื่องอดีตอนาคตเอาปัจจุบันที่กระทบสัมผัสนี่เรียกว่าธรรมะปัจจุบันธรรมะที่เป็นกลางฉะนั้นเราจะรู้ได้เห็นได้สิ่งอันนี้ได้ก็เราก็ต้องลงมือปฏิบัติให้จิตเป็นกลางให้จิตเป็นหนึ่งการที่เราจะได้ผลมากที่สุดก็คือทำความเพียรตลอดวันตื่นขึ้นมาเมื่อไรก็ตั้งสติทำความเพียรทันทีเดินก็มีความเพียรในการมีสติความเพียรในที่นี้ก็คือพยายามระลึกตัวเองไม่ใช่เพียรไปนั่งให้เหนื่อยเดินให้เหนื่อยนอนให้เหนื่อยอะไรไม่ใช่ทำให้ลำบากคือเพียรพยายามตั้งสติไว้ที่กายตัวเองให้มากๆเวลานั่งก็ตั้งสติสัมปชัญโญรู้ตัวทั่วพร้อมสติมารู้ว่าตัวเองนั่งตรงก็ดีนั่งง่วงก็ดีนั่งโงกก็ดีนั่งตัวงอตัวเหยียดแล้วก็ให้รู้ตัวเองอย่างนั้นยืนเดินเคลื่อนไหวอย่างไรก้าวสั้นก้าวยาวก็เรียกว่าตั้งสติในการอิริยาบถของตัวเองก็เรียกอินทรีย์สังวรสำรวมในอินทรีย์เมื่อจิตแก่กล้าก็ย่อมเกิดศีลสมาธิปัญญาอย่างเด่นชัดศีลสังวรคือการสำรวมไม่ละเมิดคำพูดไม่ละเมิดทางกายอินทรีย์สังวรก็สำรวมตาระวังตาไม่เหลือบตาลอกแลกระวังในการดูหูก็ไม่จะฟังโดยการไม่กำหนดรู้ว่าฟังอะไรกลิ่นกำหนดรู้ว่ามันกลิ่นชอบไม่ชอบกลิ่นอย่างไรรสกำหนดรู้ในการพิจารณาการเคี้ยวทุกคำกลืนเรียกกำหนดมีอินทรีย์สังวรเวลากินก็พิจารณาทุกคำกลืนไม่ยืนเดินนั่งนอนมีอินทรีย์สังวรเรียกว่าพลังเป็นพลังหรืออินทรีย์แก่กล้าอินทรีย์แปลว่าพละกำลังอินทรีย์สังวรแปลว่าสังวรพละกำลังให้เกิดให้มากขึ้นฉะนั้นภิกษุถ้าไม่มีอินทรีย์สังวรแล้วย่อมไม่สงบไม่มีศีลสังวรไม่มีอินทรีย์สังวรย่อมไม่สงบย่อมฟุ้งซ่านกับตาที่เห็นรูปย่อมฟุ้งซ่านกับหูที่ได้ยินเสียงย่อมฟุ้งซ่านกับกลิ่นที่ดมย่อมพงสร้างกับรสที่ได้กินไปแล้วย่อมพงสร้างกับการสัมผัสทางกายย่อมพงสร้างกับไปน้อมนึกคิดแต่อารมณ์ภายนอกคิดเรื่องอดีตบ้างอนาคตบ้างเรื่องเก่าๆบ้างย่อมพงสร้างกับอารมณ์ภายนอกแต่นั้นภิกษุผู้ใส่ใจด้วยการดำรงสติปัฏฐาน4ย่อมไม่ระวังใจรักษาใจไม่ประมาทไม่เลินเล่อไม่ปล่อยเกินไปก็คือระวังการกระทำของตัวเองคือจะยืนเดินนั่งนอนก็สำเนียกดูตัวเองเช่นประคับประคองเช่นเราลมหายใจเนี่ยพระองค์ท่านบอกให้สำเนียกฟังว่าลมหายใจเราเข้าอย่างไรออกอย่างไรมีลักษณะอย่างไรที่ว่าเรียนธรรมะก็คือการเรียนรู้ธรรมก็คือการเรียนรู้กายวาจาใจรู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เรียนรู้อย่างนี้เองที่พุทธเจ้าตรัสรู้ก็ตรัสรู้เรื่องอย่างนี้เองตรัสรู้เรื่องอายตนะภายในภายนอกและปล่อยวางขันธ์ห้าได้ก็คือการทำจิตของพระองค์ไม่ยึดว่าเป็นตัวเราตัวเขาได้นี่เองเห็นพระไตรลักษณ์ก็คือเป็นวิปัสสนาที่เห็นว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหมด จะเป็นรูปก็ดีเป็นนามก็ดีไม่มีอะไรตั้งมั่นอยู่ได้ในโลกนี้โลกนี้ย่อมเป็นอนิจจังย่อมเป็นทุกข์ย่อมเป็นอนัตตาในที่สุดหายความสงสัยในเรื่องตัวตนคนเราเมื่อมีความโกรธเนี่ยย่อมยึดว่าตัวเองดีตัวเองสำคัญแล้วก็คิดว่าคนอื่นไม่ดีนั่นคือตัวตนเกิดขึ้นคนจะรักก็คิดว่าตัวเองนั่นดีคนอื่นนั่นดีคิดว่าตัวเองนั่นดีสวยหล่อแข็งแรงแล้วก็คิดว่าคนอื่นนั่นดีน่ารักอันนี้เมื่อเกิดยึดเป็นตัวตนแล้วก็เกิดความรักเกิดความปรุงแต่งเกิดความทุกข์ความร้อนตามมากิเลสตัณหาก็ตามมาเกิดความโลภก็เช่นเดียวกันก็เกิดความปรุงแต่งว่าอันนั้นมีค่ามากอันนั้นดีมากอันนั้นเป็นตัวเป็นตนไอ้นั่นมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าได้มาแล้วเราจะเอามาใช้จะเป็นของเราก็เกิดความโลภความอยากได้อยากสัมผัสขึ้นมานี่เพราะอะไรก็เพราะว่าเราไม่เห็นอนิจจังไม่เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งนั้นไม่เห็นความทุกข์ของการได้มาอันนั้นและไม่เห็นความที่แตกสลายของมันในที่สุดก็เลยกลายเป็นตัวเป็นตนที่เกิดความโลภมากโกรธมากรักมากชังมากอันนี้เมื่อเราไม่รู้จิตเห็นจิตเราแล้วเราก็ย่อมปล่อยไปตามอารมณ์พวกนี้อยู่ตลอดเวลาไม่มีหลักอะไรที่จะป้องกันตัวเองได้เลยเมื่อเราขาดสติสมาธิปัญญาแล้วฉะนั้นภิกษุผู้ปฏิบัติก็ย่อมมีความเพียรในเรื่องเข้าใจสิ่งเหล่านี้ศึกษาสิ่งเหล่านี้ค้นคว้าสิ่งเหล่านี้เจริญสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาด้วยกายวาจาใจก็ต้องน้อมเข้ามาอยู่ตลอดน้อมไปเรียกโอไปไนโกเนี่ยคือไม่ใช่น้อมด้วยคำพูดไม่ใช่น้อมด้วยการฟังต้องน้อมมาในจิตตัวเองว่าขณะนี้เรากำลังนั่งขณะนี้เรากำลังนอนขณะนี้เรากำลังกินขณะนี้เรากำลังคิดนึกอะไรคือน้อมเข้ามาอย่างนั้นเป็นปัจจตังอย่างนั้นเป็นโอไปไนโกอย่างนั้นเรียกว่านั่นปฏิบัติธรรมแต่นี้ถ้าเราปล่อยล่ะเราปล่อยไม่น้อมขณะนั่งเราก็คิดแต่เรื่องอื่นคิดแต่เรื่องปรุงแต่งไปเรื่องอดีตมากปรุงแต่งไปเรื่องอนาคตมากกังวลมากเดินเราก็คิดอดีตอนาคตกังวลมากนอนเราก็คิดอดีตนั้นกังวลมากปรุงแต่งไปถึงอดีตอนาคตทั้งกินทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งถนอนนั่นเรียกว่าปล่อยจิตออกข้างนอกหลงโรคโกรธได้ทันทีพอเราปล่อยจิตของเราเจนออกไปข้างนอกเจนฟุ้งเจนเข้ามาสู่ความสงบไม่ได้เลยกำหนดลมไม่ได้คนที่ฟุ้งมากๆเนี่ยกำหนดลมไม่ได้นะกลับมาดูตัวเองไม่ได้เพราะฟุ้งมากๆเนี่ยร้อนกระวนกระวายแสดงออกเนี่ยนั่นคนเป็นโรคจิตเนี่ยพวกคนที่เป็นโรคจิตพวกนี้คิดไม่หยุดน้อมเข้ามาสู่ตัวไม่ได้น้อมมาเห็นหูเห็นตาเห็นจมูกเห็นลิ้นเห็นกายเห็นใจสติสัมปัญญะไม่มีดูตัวเองลองไปสอนให้คนที่ไปโรคจิตเนี่ยดูตัวเองคือดูไม่ออกเห็นตัวเองไม่เห็นเขาก็จะคิดแต่เรื่องความเศร้าความเครียดที่เขาได้กระทบมาเรื่องอะไรที่เขาได้รับมาเขาก็จะไปอยู่กับอันนั้นเขาจะตกอยู่ในอดีตของเขาหรือเขาจะกังวลเรื่องอนาคตของเขาไม่ใหม่เขาจะกังวลเรื่องอนาคตและต่อไปจิตเขาก็จะตกอยู่ในอดีตจะเรียกว่าทำอันมืดดำทำอันไม่สว่างเมื่อเป็นอย่างนั้นเขาจะไม่รู้จักตัวเองเลยเขาจะรู้จักแต่อดีตเขารู้จักแต่อนาคตแต่เขาไม่รู้จักตัวเองว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่เขาคิดจนเขาไม่รู้ใจตัวเองจึงเป็นโรคจิตพวกโรคจิตนี่คิดมากกว่าคนธรรมดาคิดขาดสติไอ้ตัวคิดเนี่ยมันมีแต่ตัวสติไม่มีแต่อย่างที่เราที่คิดแล้วไม่พูดเนี่ยเรายังมีสติอยู่คิดแล้วไม่ทำนั่นเรายังมีสติอยู่กิเลสมีเท่ากันมีโลภมีโกรธมีหลงมีรักมีชังแต่มันมีสติควบคุมมีความละอายอยู่มีความระวังอยู่จึงไม่พูดตามความคิดถ้าขาดสติเมื่อไหร่ก็จะพูดตามความคิดเองนั่นคือคนโลกจิตบางทีเราก็คิดอะไรประหลาดนะคนเรานะถ้าพูดตามความคิดตัวเองตายเลยประหลาดออกมาเลยคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยนั่นน่ะคนที่อย่างที่เรานั่งอยู่คนเดียวเราจะรู้สึกว่าเราคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยไร้สาระก็มีคิดพิสดารอะไรต่ออะไรไปแปลก นั่นคือความโรคจิตจิตชนิดหนึ่งที่เป็นประสาทที่เป็นอันนั้นแหละถ้าเราคิดจนไม่หยุดแล้วก็ควบคุมสติไม่ได้อันนั้นจะออกมาเป็นคนโรคจิตเป็นคนโรคประสาทพูดตามจิตพวกนั้นแล้วก็กลายเป็นคนไม่ปกติ
1: มีด้วยกันสองอย่างที่อยู่ร่วมกันที่จะอยู่กันได้อย่างไม่มีปัญหาอยู่ด้วยกันแบบไม่มีปัญหาคือเรียกว่าตามหลักโบราณประเพณีคือตามหลักคำสอนพุทธเจ้าอยู่แบบสามัคคีเหมือนกับบ้านเนี่ยถ้าทำเสาเดียวมันเป็นบ้านไม่ได้มันต้องสี่เสาขึ้นไปหรือไม่ก็หกเสาเก้าเสาทำไมเสาเดียวมันทำบ้านไม่ได้จะทำได้ไงในเมื่อมันมีเสาเดียวมันค้ำไม่อยู่รับน้ำหนักไม่ได้การอยู่ด้วยกันหมู่มากก็เหมือนบ้านใหญ่เหมือนน้ำหนักมันมากก็ต้องมีความสามัคคีความสามัคคีทำไมจะสามัคคีคนที่จะสามัคคีได้เนี่ยคือเสียสละร่วมกันทำอะไรก็ทำด้วยกันเช่นสามัคคีสวดมนต์เช้ามนต์เย็นปัดกวาดเช็ดถูทำความสะอาดอะไรเงี้ยก็เรียกว่านี่ความสามัคคีหน้าที่ซึ่งกันและกันช่วยเกื้อกูลกันนี่ก็เรียกว่าหลักสามัคคีทีนี้ถ้าหากว่าต่างคนต่างทำไม่เกื้อกูลกันนี่เขาถือว่าขาดหลักสามัคคีดังนั้นถ้าคนเราถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ต้องเกื้อกูลกันเรียกว่าประชุมพร้อมกันเลิกพร้อมกันทำอะไรก็พร้อมกันเมื่อทำอะไรพร้อมกันแล้วนั้นเรียกว่าสามัคคีย่อมอยู่กันอย่างสนุกเป็นสุขไม่เร่าร้อนใจไม่เป็นทุกข์ใจไม่ขาดแต่ถ้าเราไม่สามัคคีเนี่ยต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำก็อยู่กันไม่มีความสุขจะมีปัญหาทันทีแล้วก็เมื่อสามัคคีนี้เกิดขึ้นเนี่ยความสุขก็เกิดขึ้นความสงบก็เกิดขึ้นที่ว่าอยู่ด้วยกันให้ระวังความคิดอยู่ร่วมมิตรให้ระวังวาจาเนี่ยก็จำเป็นต้องเอามาใช้อย่างนี้เราอยู่ด้วยกันระวังความอยู่คนเดียวระวังความคิดเพราะอยู่คนเดียวจะคิดเพ้อฝันคิดเลื่อยเปื่อยไปเลยคิดเรื่องที่ไร้สาระเกินที่ไม่เป็นจริงจะคิดมากมายทำให้ตัวเองไม่สงบเพราะอยู่คนเดียวจะคิดแต่พออยู่ด้วยกันเนี่ยไม่คิดเพราะมันมีคนโน้นพูดคนนี้พูดคนโน้นทำคนนี้ทำแล้วก็ใจเราก็เลยไม่เพ้อฝันไม่คิดมากก็ไม่ต้องระวังจิตเท่าไหร่แต่ต้องระวังวาจาอย่างวาจาเนี่ยคนเราจะทะเลาะกันในเรื่องวาจาโกรธกันเรื่องวาจาส่วนใหญ่จะทำกันให้เสียหายแค่ไหนก็วาจาฉะนั้นวาจาเนี่ยปากกับใจต้องตรงกันดังนั้นถ้าเราจะอยู่ด้วยกันก็ต้องคิดก่อนค่อยพูดแล้วเราจะเป็นมิตรแท้กับทุกคนจะเป็นมิตรที่ดีกับทุกคนเพราะเราคิดก่อนค่อยพูดจะพูดแล้วมาคิดที่หลังเนี่ยจะรู้เลยว่าเราพูดผิดเราพูดไม่ดีเงี้ยทำให้เขาต้องเดือดร้อนฉะนั้นถ้าเราอยู่ด้วยกันเนี่ยต้องระวังวาจาคนที่อยู่ในสังคมไม่ระวังวาจาเนี่ยแตกร้าวหมดโกรธเกลียดกันทะเลาะกันมีเรื่องกันไม่จบไม่สิ้นมึงว่ากูว่ามึงแค่วาจาเนี่ยฆ่ากันได้ทั้งเมืองเครื่องน้ำผึ้งหยดเดียวนะวาจาเนี่ยเครื่องน้ำผึ้งหยดเดียวถ้าคนเราสงวนวาจาเป็นปิยวาจาไม่กล่าววาจาที่ให้คนอื่นเดือดร้อนตัวเองก็จะไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเรากล่าววาจาให้คนอื่นเดือดร้อนตัวเองก็จะลงเดือดร้อนที่หลังเพราะกล่าวด้วยอารมณ์ไม่ชอบอย่างเงี้ยกล่าวด้วยอารมณ์ริษยาเรากล่าวด้วยอารมณ์พยาบาทกล่าวด้วยอารมณ์โทสะเงี้ยอันนี้พอพูดไปแล้วนั่นแหละคนที่ร้อนก็คือตัวเราด้วยคนที่ฟังก็ร้อนอยากจะโต้ตอบอยากจะให้มันเจ็บปวดเหมือนที่ตัวเองเจ็บปวดเขาว่าเราก็เลยมันเจ็บแล้วก็ต้องว่าตอบไปให้คนถูกว่าตอบก็ต้องเจ็บปวดก็ต้องว่ากลับมาอีกนี่คือทุกโทษเพราะเกิดจากวาจาที่ไม่ระวังวาจา ท่านนั้นอยู่กันเนี่ยขอให้

ดีๆกันถ้าโกรธเราอย่าพูดโกรธแล้วไปนั่งสงบใจสักพักหนึ่งใจดีแล้วค่อยมาคุยกันนี่ตมานี่แอบไปลงครัวเจอได้ยินโยมใช้วาจาที่โกรธกันอาตมาก็เห็นใจนะคนอายุมากๆเนี่ยก็อารมณ์ก็แต่ที่จริงก็ไม่ควรจะใช้ถ้าคนอื่นเขาไม่ได้ยินนะก็ไม่ดีที่อาตมาไปได้ยินเองก็เออต้องอภัยเห็นใจอะเพราะว่าเขาทำมากกว่าที่เขาแสดงออกคือโยมเสียสละมากอะทำจนเหน็ดเหนื่อยมากก็อภัยแต่ที่จริงแล้วถ้าคนอื่นเขาไม่ได้ยินแล้วก็ไม่ถูกเพราะใช้เสียงตวาดเนี่ยไม่ถูกคนเราไม่ใช่ไม่อยู่ในวัดนี่เขาไม่ตวาดกันนะโยมแต่คอกขู่ตวาดนี่

0: ไม่อยู่ในวัดนี่เขาไม่ตวาดกันละโยมตะคอกขู่ตวาดนี่เขาไม่ใช้เพราะมันเป็นเรื่องที่แบบรุนแรงเกินไปสำหรับคนที่ฟังจะตวาดจะคอกขู่พูดจาเงี้ยเราตวาดกันไม่ได้นะเพราะคนมาอยู่นี่ไม่ใช่ลูกหลานกันเราเพียงมาภาวนาเป็นญาติกันมาเป็นสหธรรมิกแต่ไม่มีไม่มีสิทธิที่เราจะไปตวาดไปตะคอกขู่ใครจะใช้คำหนักใส่อารมณ์ไปไม่ได้ต้องคิดให้ดีอย่างนี้เราจะใช้ไม่ได้นะก็ต้องระวังวาจาเดี๋ยวถ้าใครตะคอกคู่ก็ไม่บ่อยก็เอาเทปไปอัดแล้วก็มาเปิดที่ร้านทำใช่ไหมโยมก็จะโอ้นี่ใครอ่ะตวาดดังลั่นเลยก็ไม่ดีอายเขาทีนี้เราก็เลยก็เห็นใจแหละคนทำงานเนี่ยต้องก็คงต้องทำแบบคนมีสติทำแบบเมตตาแล้วก็ทำก็จะให้มันความโกรธนี่ครอบงำไปก็บอกศาลานี่จะทำคนทำอาหารนี่มีบารมีมากจะเป็นคนไม่อดไม่อยากอีกต่อไปแล้วเลิกจนแล้วพวกแม่ครัวเนี่ยเลิกจนทุกชาติแล้วเกิดชาติใดแสนใดก็ไม่จนแล้วพวกไม่ครัวเนี่ยเลิกจนคนที่เป็นไม่ครัวนี่ไม่มีรู้จักคำว่าจนนะต่อไปถ้าตามหลักกันนะจะเป็นคนไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนเหมือนพระเจ้าพิมพิสารนะคุมคนทำโรงครัวคุมพวกคน 500ครอบครัวทำอาหารส่งพระรวยไปเป็นเช่าไปดินมีวาสนามากเพราะอะไรเพราะเป็นเองเป็นหัวหน้าคุมก็บอกศาลานิยธรรมเนี่ยสมัยพุทธเจ้าเนี่ยเป็นกรรมฐานพระเนี่ยบิณฑบาตพอสมาทานทุดงเนี่ยสมาทานทุดงข้อเนี่ยคือสมาทานกรรมฐานข้อเนี่ยเรียกศาลานิยธรรมคือบิณฑบาตต้องมาใส่บาตรกับพระทุกวัน 4 องค์ เวลาจะจำพรรษาที่ไหนเนี่ยจะต้องไปให้หมีพระ4 องค์ขึ้นไปสมาทานว่าข้าพเจ้าจะขอกรรมฐานบทนี้ถือไปถึง12 ปีพอ12 ปีถ้าสำเร็จแล้วเนี่ยจะไปบิณฑบาตที่ไหนในป่าในดงจะมีเทวดามาให้จะไม่อดองค์เดียวเนี่ยสามารถพอสำเร็จแล้วจะเรียงพระได้500องค์เป็นพันองค์อาหารที่พระสารานิยธรรมทำเนี่ยกรรมฐานบทนี้สำเร็จแล้วเนี่ยจะกินไม่หมด เขาเรียกว่าเหมือนบาตรทิพย์เลยสมัยก่อนมีภิกษุณีมีพระภิกษุถือกันถือสารานิยธรรมสารานิยธรรมนี่หมายถึงไปบิณฑบาตแล้วก็จะมาแบ่งให้พระ4 องค์แล้วก็จะประกาศชาวบ้านไว้สมัยก่อนประกาศว่าพระองค์นี้นะหรืออาตมากำลังถือสารานิยธรรมพระญาติโยมจะรู้เลยอ๋อสารานิยธรรมพระองค์นี้กำลังถือกรรมฐานบทนี้ จะต้องบิณฑบาตทุกเวลาตั้งแต่เช้ายันเที่ยงเนี่ยก่อนเที่ยงในบิณได้สมมติมีพระ10 องค์เนี่ยท่านก็ไปบิณกลับมาแล้วก็จะใส่บาตรให้ทุกองค์เลยแต่ถ้าเหลือก็ฉันถ้าไม่เหลือก็ต้องยอมอดถ้าไม่พอก็ไปบิณมาใหม่ถ้าไม่มีก็ต้องยอมอดแต่ห้ามโกรธถึงว่าเราทำไปที่10 ปีเนี่ยเกิดไปโกรธแล้วแหมเนี่ยนะพระผู้นี้ไม่เหลือไว้ให้เราเลยเนี่ยพอโกรธปุ๊บต้องตั้งต้นนับหนึ่งใหม่ แต่ถ้าสมมติว่าใส่บาตรทุกวันทุกวันเนี่ยพระ10 องค์หรือ 4 องค์ขึ้นไปเนี่ยบิณฑบาตแล้วมาใส่จนไม่โกรธเลยเนี่ยถึง12 ปีพอวัน12 ปีเนี่ยถ้าองค์นี้ไม่โกรธก็จะสำเร็จเลยพอสำเร็จแล้วเนี่ยท่านจะไปบิณฑบาตที่ไหนคนบ้านไหนจะไม่ใส่บาตรไม่มีเทวดาจะต้องดลใจไปอยู่ในป่าในดงก็ไม่อดไม่อยาก
1: ถือว่าเป็นผู้มีลาภมากสมมติว่าญาติโยมถือว่าพระ500องค์เนี่ยญาติโยมเขาทำสลักกับพัดเนี่ยพระองค์ทำสลาเนี่ยทำต้องถูกลาภได้ลาภมากได้บาตรได้จีวรได้อาหารมากกว่าองค์อื่นเป็นผู้มีลาภสมัยพุทธเจ้าเนี่ยพอดีพระที่ทำสลาเนี่ยทำเนี่ยพอดีเกิดศึกสงครามพระก็หนีไปในป่าก็ไปยังไงไปบิณฑบาตกับคนไม้มาเลี้ยงพระ500องค์ พิจุณีก็หนีไปในป่าก็มาเลี้ยงพิจุณี50 องค์ไปบิณฑบาตกับพวกเทวดาจนกว่าศึกสงครามจะหมดแล้วก็ขับออกจากป่าก็มาอยู่

0: เราก็มาบินกระบะชาวบ้านแต่ตอนที่หลบไปนั่นน่ะด้วยอานิสงส์ธรรมสารานิยธรรมเนี่ยไม่อดเทวดามาใส่บาตรฉะนั้นบางทีถ้าถือไปถึง12ปีวันนี้จะสำเร็จแล้วท่านก็ไปพอบิณฑบาตเสร็จแล้วก็มาถวายพระหมดแล้วก็อาบัติไปตั้งแต่ตัวเองก็ลงไปอาบน้ำพอขึ้นมาพระท่านก็ที่อาหารไม่พอก็ยกบาตรไปฉันท่านก็ขึ้นมาแต่งตัวได้นึกว่ากูจะสำเร็จวันนี้ก็เลยโกรธเลยดูสิเราถือมาตั้ง12ปีเนี่ยบิณฑบาตให้พระมาจนไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยมันนึกถึงบุญคุณตัวเองแค่วันเดียวเราจะสำเร็จครบ12ปีเนี่ยยังมาเอาบาตรเราไปกินก็โกรธเท่านั้นเนี่ยไม่สำเร็จเลยไม่สำเร็จเป็นพระอรหันต์ต้องกลับไปตั้งต้นนับใหม่การให้ทานเนี่ยต้องไม่โกรธถึงจะได้บุญมากก็แสดงว่าโยมเนี่ยเป็นผู้ให้เนี่ยต้องไม่โกรธเป็นแม่ครัวเนี่ยห้ามโกรธแม่ครัวเนี่ยเท่ากับสารานี้ทำโยมโยมทำเนี่ยอาจจะมากกว่า12ปีแต่ห้ามโกรธถ้าโกรธแล้วต้องนับหนึ่งใหม่แต่ถ้าไม่โกรธเนี่ยโยมจะมีลาภมากสมัยก่อนมีพระภิกษุณีเนี่ยทำสารานิธรรมบิณฑบาตเลี้ยงพระด้วยกันแต่ต้องใส่บาตรวันละ4องค์ขึ้นไปจึงจะเป็นสารานิธรรมแต่นี้องค์หนึ่งเนี่ยไม่สำเร็จองค์นั้นทำไปจนตายเลยบิณฑบาตไปเรื่อยๆแล้วไม่สำเร็จเพราะว่าท่านแบบคงจะแบบทำไม่สมบูรณ์ท่านก็พยายามทำอาจจะได้3องค์มั่ง2องค์มั่ง10องค์ท่านก็ทำสารานิธรรมแต่ไม่ครบแล้วท่านก็ตายไม่สำเร็จแล้วองค์หนึ่งที่นั่งกรรมฐานตรงนั้นเพื่อนกันนะไม่ทำบอกเราบวชนี่ถือว่าไปนิพพานดีกว่าเราไม่ต้องการได้ร่ำรวยไม่ต้องการได้ทรัพย์สมบัติแล้วเราต้องการไปนิพพานเดินนั่งกรรมฐานเดินจงกรมอย่างเดียวไม่ให้ทานใครบิณฑบาตฉันแล้วก็ไม่ให้ใครผลสุดก็ตายด้วยกันทั้งคู่องค์ทำสาลานี้ทำเนี่ยที่บิณฑบาตถวายพระทุกวันเนี่ยก็ไปเกิดเป็นเทวดาเทวดาเขาบริวารมากวิมานมากรุ่งเรืองมากรัศมีมากแต่เพื่อนที่ไปเกิดเทวดาด้วยกันเป็นเทวดาจนองค์ที่กรรมฐานก็เป็นเทวดาจนกว่ามีอนุภาพเท่ากันจริงแต่ว่าจนกว่ารัศมีน้อยกว่าบริวารเรียกว่าบริวารน้อยกว่าพอลงมาเกิดในศาสนาพุทธเจ้าเนี่ยก็ลงมาเกิดตัวองค์ที่เป็นสารานิธรรมที่ถวายอาหารทุกกับพระเนี่ยก็มาเกิดเป็นลูกเจ้าแผ่นดินและตัวองค์เทวดาที่ไม่ทำสารานิธรรมก็เกิดมาเป็นลูกนางสนมมาเกิดพร้อมกันเลยแล้วพอได้ขวบหนึ่งพอพูดได้ก็ระลึกชาติได้ทั้งคู่องค์สารานิธรรมก็บอกเนี่ยก็คุณนั่นน่ะเองนั่นน่ะมาตอนเป็นพระน่ะไม่ยอมตักบาตรทำบุญไม่ยอมทำสารานิธรรมสิจึงได้เกิดมาเป็นลูกนางสนมถึงได้จนนะเลยต้องมานอนเปลวไหวอ่ะบอกเออใช่สิก็ท่านนั่นน่ะทำสารานิธรรมจึงได้มาเกิดเป็นลูกเจ้าแผ่นดินมานอนในเปลทองอู่ทองก็คุยกันนั่นเนี่ยพอเป็นเพื่อนกันนี่เสร็จแล้วพอหลานท่านจะเผลอตัวคุยกันในอดีตพอไม่มีคนใช้พอพวกนางสนมที่เป็นแม่เลี้ยงมาดูเอ๊ะเด็กสองคนที่คุยกันได้ตกใจก็แอบดูก็คุยพอเผลอคนจะคุยก็เลยไปฟ้องเจ้าแผ่นดินฟ้องบอกว่าคิดว่าเด็กสองคนนี้จะมีวิญญาณมาสิงหรือเป็นพวกผีศาจอะไรมาเกิดพบพูดกันได้แล้วก็พูดอะไรเรื่องที่ไม่รู้เลยบอกพระเจ้าแผ่นดินก็เลยบอกเราก็ไม่น่าว่าลูกเราจะเป็นอย่างนั้นให้คนราชครูไปดูคนที่ฉลาดไปฟังไปสืบดูซิว่าเป็นยังไงลูกเรามันมีผีสิงจริงๆหรือเปล่าทำไมจึงคุยกันได้ทั้งที่เด็กยังไม่โตยังนอนอยู่ในเปลก็ไปฟังสังเกตดูก็ได้ยินพูดเรื่องการก่อนทำตักบาตรทำบุญสิทำสารานิธรรมชาตินี้จึงได้มาเป็นลูกเจ้านอนในอู่ทองเลยก็คุยกันอย่างนั้นแหละก็มาบอกเจ้าแผ่นดินบอกคุยจริงๆแต่กระหม่อมฉันก็ไม่สามารถจะตีแตกว่าเป็นเด็กที่มีปัญหาเรื่องวิญญาณหรือเปล่ามีวิญญาณอะไรมาสิงหรือเปล่าก็เลยต้องไปทูลถามพุทธเจ้าพระเจ้าก็บอกว่านั่นแหละเขาพูดเรื่องจริง เพราะในอดีตที่แล้วมาในยุคของพระมหากัสสปะเนี่ยพุทธเจ้าองค์ก่อนน่ะพวกนี้เขาได้บวชเป็นพระในพุทธศาสนาเขาทำสารานิธรรมองค์หนึ่งไม่ทำองค์ที่ทำก็มาเกิดเป็นลูกกษัตริย์องค์ที่ไม่ทำก็มาลูกนางสนมมาเป็นลูกนางสนมพระเจ้าไปดินรู้ก็ดีใจเลยดีใจว่าลูกตัวเองนี่มีบุญมาเกิดเป็นพระมาเกิดเป็นเทวดามาเกิดก็ยกย่องโอ้พยายามที่จะนุถนอมพอได้อายุ7ขวบเท่านั้นเนี่ยขอบวชเลยขอบวชเพื่อนก็บวชตามแต่พอที่สุดก็ไม่เป็นเจ้าแผ่นดินหรอกแต่เป็นพระบวชนิสัยเก่าก็เลยบวชพอบวชเสร็จแล้วก็ทำความเพียรผู้เป็นทั้งสององค์ก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์แต่องค์ที่ทำสารีธรรมเนี่ยวันละ500สำรับมีญาติโยมตามมาถวายไปบินที่ไหนก็ไม่มีอดเลยองค์ที่ไม่ทำสารานิธรรมก็ต้องมาอาศัยองค์นั้นฉันบาทจีวรเสนาสนะไปอยู่ที่ไหนเนืองนองก็เหมือนว่าตัวเองเป็นลูกเจ้าแผ่นดินนี่มันก็ง่ายอยู่แล้วนะใครๆก็ต้องชอบใครๆก็ต้องเคารพแต่จริงมันไม่ใช่เพราะอย่างนั้นเป็นเพราะลาภเก่าที่ตัวเองทำไว้ชัดก่อนเนี่ยสารานิธรรมแต่ต้องไม่โกรธนายโยมนะถ้าโกรธมันไหม้หมดนึกข้อนี้ให้ได้โยมนะไม่ควรนึกข้อนี้ให้ได้นะให้เราจะไม่โกรธให้เราจะดีใจพอโกรธแล้วก็ต้องตั้งต้นใหม่เหมือนกันเนี่ยลูกหลานเราเนี่ยให้ก็จะไปโกรธมันลูกก็เหมือนกันให้พ่อแม่ก็จะไปโกรธพ่อแม่ถ้าให้แล้วเหมือนไม่มีบุญคุณต่อกันให้แล้วเหมือนลูกก็เหมือนไม่ได้ตอบแทนคุณถ้าโกรธพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ให้ลูกก็อย่าไปโกรธเหมือนไม่ได้ทำบุญถ้าให้ลูกแล้วไม่โกรธเนี่ยมันเป็นบุญของที่เลี้ยงลูกโดยเลี้ยงเอาบุญไม่ได้เลี้ยงเอาคุณแต่ถ้าลูกให้พ่อแม่เนี่ยโดยไม่โกรธพ่อแม่เนี่ยก็เหมือนตอบแทนบุญคุณได้บุญต้องไม่โกรธกันทั้งแม่ทั้งลูกเราอยู่ด้วยกันนี่ก็ต้องให้โดยไม่โกรธกันจะดีที่สุดให้แล้วก็ไม่ลำเลิกบุญคุณกันว่าฉันเนี่ยอุตส่าห์ให้แกมาเท่านั้นเท่านี้แกยังไม่เห็นใจอย่าไปพูดงั้นถ้าไปพูดงั้นเหมือนกับเราทวงบุญคุณแต่ที่เราทำไปแล้วก็ถือว่าสบายใจทำแล้วเป็นสุขคนที่รับเขาก็เป็นสุขก็ถือว่าเป็นบุญของคนให้คนรับดีกว่านะต่อไปนี้คงไม่มีใครให้โกรธแล้วนะคงจะเลิกดุตะคอกกันแล้วเนาะห้ามนะอยู่ด้วยกันเดี๋ยวห้ามตวาดตวาดนี่ไม่ใช่คนนะเขาตวาดไอ้คนอื่นตวาดคำว่าตวาดนี่เขาดุเขาดุสัตว์ตวาดขู่ตะคอกเนี่ยเขาดุสัตว์ยังเป็นงัวควายหมูหมากาไก่ก็ไล่ตวาดให้ไปอ่ะนั่นไม่ใช่เขาไล่คนไม่ใช่ตวาดคนแต่คนนี่เขาต้องพูดกันเพราะๆพูดกันดีๆเพราะคนเนี่ยรู้เรื่องง่ายเพราะสัตว์เนี่ยไม่รู้ไปเงี้ยไล่มันไปไม่ไปก็ไปเงี้ยต้องตะคอกแรงถ้าคนบอกไปเงี้ยเขาก็ไปอ่ะบอกเชิญไปนั่งตรงนั้นนะข้างเนี่ยเขาก็ไปไม่ใช่บอกไปนั่งตรงนั้นโอ้โหตาเขียวใส่ยังไม่ได้คนรู้บอกว่านี่ตรงนี้จำเป็นจะต้องย้ายที่นั่งนะคะไปนั่งตรงนั้นนะคะเงี้ยคนรู้ไหมใครยังไม่ไปแล้วจะบอกไปนั่งตรงนู้นเนี่ยโอ้โหเสียความรู้สึกมากเลยไล่เหมือนหมูเหมือนหมาเงี้ยคนก็เจ็บปวดแต่ถ้าหากว่าเป็นสัตว์เนี่ยมันก็สัตว์มันยังโกรธนะหมาที่มันยังขวามองขวางเลยนะเฮ้ยลองรวมหมาวัดเนี่ยมันไปไล่มองคอนเลยนะบางตัวมีเซนส์ดีกว่าสัตว์อื่นนะมันรู้โยมขนาดแมวมันยังรู้ว่าจะมาบอกว่านี่นะฉันเสร็จแล้วนะเอาลูกแมวเอาแมวเนี่ยไปไว้ตรงอื่นนะเดี๋ยวเราจะย้ายกุฏิอย่าดื้อกุฏิสมัยก่อนนะพูดถึงข้างบนศาลาเนี่ยแมวมันอยู่ตรงไกลมันได้ยินโยมตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะรื้อกุฏิหลังนั้นนะฉันเสร็จแล้วต้องยกเอาลูกแมวแม่แมวไปไว้ที่อื่นก่อนนะจะไปรื้อก่อนนะเสร็จแล้วพอยังฉันไม่ฉันเสร็จแล้วแมวมันขนลูกไปอยู่ที่อื่นเลยมันรู้โยมดูสิไม่ต้องบอกมาเลยนะมันรู้อย่างคนเราจะมาบอกโอ้ยอย่างนี้สัตว์พวกนี้มันมีความรู้แน่นอนไอ้ตัวที่ตายมันไม่ขนหรอกโยมไอ้ตัวไหนตายไม่ฆ่ามันฆ่าตัวเป็นไปไว้ที่อื่นพอเสร็จแล้วพระฉันเสร็จแล้วก็เกียมคอนเกียมช่างแหลงก็งัดแมวเข้าไปแล้วไม่ต้องไปตวาดมันด้วยซ้ำโยมมันตายก่อนไม่ต้องไปไล่มันดังนั้นคนเรามีปัญญาเนี่ยเขาไม่ต้องตวาดต้องไล่ไม่ต้องขู่ตะคอกหรอกเขาใช้ปัญญาพูดกันมันง่ายดีกว่า และไม่ช้ำเรียวบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นก็แบบก็อยู่กันแบบบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นดีกว่าทำยังไงจึงบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นอันนี้สำคัญที่สุดคนเราเนี่ยจะเอาบัวเนี่ยน้ำก็ขุ่นบัวก็ช้ำทำไงไอ้คนที่มันไม่มีสติปัญญาเนี่ยเอาบัวบัวก็ช้ำแล้วน้ำก็ขุ่นบัวก็ไม่ได้ดีน้ำก็ไม่ได้ดีเดี๋ยวโบราณบอกนี่นะลูกหลานไปเอาบัวนะอย่าให้บัวช้ำน้ำขุ่นนะลงไปถอนบัวแล้วไปถอนไปค่อยย่องคนไปถอนบัวเขาต้องค่อยค่อยย่องไปค่อยย่องย่องย่ำไม่ใช่ลงพุ่ดพุ่ดไปถึงปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นมาเงี้ยบัวมันก็ขาดสายบัวมันก็ขาดไอ้น้ำก็ขุ่นเขาเรียกบัวช้ำน้ำขุ่นแล้วเนี่ยเป็นการปกครองของการอยู่ด้วยกันฉะนั้นทำยังไงจะให้บัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นอยู่ด้วยกันแบบไม่ทะเลาะกันไม่ทะเลาะกันไม่พูดคำหยาบใส่กันไม่ใช่อารมณ์ที่จะมาโหรับตายก็ไม่ต้องคิดอย่างนั้นไม่ต้องไปทำงั้นไปตวาดกันนี่ไม่ได้โยมเราไม่ใช่แมวนี่ใช่ไหมไม่ใช่กาไม่ใช่ไก่อะใช่ไหมถ้าไปดูงานก็พวกถ้าสัตว์บางตัวเนี่ยแล้วเราเลี้ยงสัตว์เราจะรู้เลยว่าโอ้โหสัตว์นี่มันฉลาดเราไม่ต้องดุต้องว่ามันก็ได้ถ้ามันรู้แล้วไหนเลยสัตว์มันฉลาดรู้ขนาดนี้พูดรู้เรื่องไหนเลยคนจะไม่รู้เพราะคนประเสริฐกว่าสัตว์ฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปดุไปว่าเราคนธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ดุไม่ว่านะเป็นธรรมที่ปกครองเอามาใช้ได้ในสังคมธรรมเมตตาธรรมไม่เบียดเบียนก็ด้วยกายวาจาใจอันนี้เราเวลาจะดุตะคอกเราก็ต้องนึกว่าคนนะคนนะนี่คนนะไม่ใช่สัตว์นะยอมจะตวาดใครก็นี่คนนะคนนะไม่ใช่สัตว
1: ์ชาวพุทธก็ถือว่าการทำบุญได้มากก็คือการถวายแก่พระสงฆ์ซึ่งจำนวน4องค์ขึ้นไปเรียกว่าเป็นสังฆทานเป็นกำลังใหญ่พุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นการให้ครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตที่ได้ทำบุญครบเป็นสังฆทาน นี่คือการให้ทานแล้วทำบุญชาวพุทธก็รู้ด้วยว่าทำบุญอย่างไรที่จะกลับได้มากอยู่ทุกวันก็คือการทำใจให้ดีทำใจไม่โกรธก็ถือว่าได้บุญมากแล้วด้วยการให้ทานทางใจให้ทานทางใจก็คือการไม่โกรธไม่แกล้งกันไม่อิจฉากันไม่นินทาให้ร้ายกันไม่โกหกกันไม่หลอกลวงกันนี่ถือว่าทำบุญด้วยใจเป็นธรรมทานหรือเป็นอภัยทานเป็นทานที่สำเร็จในชาตินี้และส่งผลไปถึงชาติหน้าแล้วทำบุญให้ได้อานิสงส์มีเทวดารักษาก็คือการเลี้ยงดูบิดามารดาตัวเองแทนทุกคนคือเลี้ยงพ่อแม่ตัวเองจนตายเลี้ยงจนตายจะจนจะมีแต่ก็ต้องเลี้ยงพ่อแม่ตัวเองยันตายนั่นถือว่าให้ทานอันสูงสุดไม่มีทานอะไรจะประเสริฐเท่ากับการให้แก่พ่อแม่ตัวเองซึ่งเป็นพระอรหันต์นี่ชาวพุทธเข้าใจอย่างนี้ก็จะแสวงหาบุญได้รอบตัวเราไปที่ไหนก็เป็นบุญที่ว่าบุญนั้นอยู่ที่ใจบาปนั้นอยู่ที่ใจบาปนั้นคือคนใจร้อนคือไปสร้างความเดือดร้อนให้ใจตัวเองก็จะมีความแต่มีแต่บาปในใจคนที่ทำบุญนั้นก็ทำความเย็นใจให้ความสุขกับใจตัวเองด้วยการสร้างบุญกุศลด้วยการ ไปทำสิ่งที่ดีด้วยกายก็ดีวาจาก็ดีอย่างที่กล่าวมาแล้ว

0: ของตนนี่คือความสบายใจฉะนั้นบุญกับบาปจึงอยู่กันไม่ได้คนมีบุญก็อยู่คนมีบาปไม่ได้คนมีบาปก็อยู่คนมีบุญไม่ได้ผัวมีบาปก็อยู่กับเมียมีบุญไม่ได้เมียมีบาปก็อยู่กับผัวมีบุญไม่ได้ฉะนั้นทำมาหากินก็ต้องอาศัยคนมีบุญเป็นกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมถ้ามีบาปก็อยู่ที่ไหนไม่ได้บาปมากก็ต้องไปอยู่ในนรกก็ไปอยู่ในคุกสมัยนี้นรกทันตาเห็นคนไปอยู่ในคุกลนคุกด้วยอยากรวยเร็วขายยามา อะไรอย่างเงี้ยก็ทั้งผู้หญิงผู้ชายก็โทษถึงประหารโทษถึงตายนี่ถือว่าทำบาปเห็นในชาตินี้คนที่ทำบุญเนี่ยจะไม่หวั่นไหวจะไม่กลัวคนนินทาสังเกตดูว่าคนที่มีบุญเนี่ยจะไม่กลัวคนนินทาพอสำรวจตัวเองแล้วไม่มีอะไรที่จะน่านินทาเพราะถือว่าตัวเองดีกับทุกคนทั้งตอนหน้าเราก็ดีกับเขารับหลังเราก็ดีกับเขาเราไม่เคยอิจฉาใครไม่เคยนินทาใครก็เนี่ยแหละคนมีบุญก็ไม่ระแวงไม่กลัวใครซุบซิบนินทาไม่มีใครว่าร้ายใครก้าวร้ายก็เข้าตัวเองใครอิจฉาเราใครไก่เราก็เราก็กรรมนั้นก็กลับไปหาตัวเขาเองจึงว่าบุญเนี่ยย่อมอยู่ในใจของคนมีบุญจะเย็นใจสบายใจคนมีบาปจะร้อนเพราะไปด่าเขาไว้ไปนินทาเขาไว้ไปแกล้งเขาไว้ไปโกงเขาไว้ไปลักเขาไว้ไปทำอะไรไม่ดีไว้ก็จะมีบาปมีบาปก็จะอยู่ที่ไหนก็ระแวงมองคนเป็นศัตรูไปหมดไม่ก็ใครเลยแม้แต่พ่อแม่ตัวเองก็มองเป็นศัตรูไปอยู่ที่ไหนก็มีความสุขเพราะบาปมันอยู่กับคนมีบุญไม่ได้ฉะนั้นจึงว่าเราต้องหมั่นให้ทานหมั่นรักษาศีลกายวาจาให้สงบหมั่นทำใจให้เป็นสมาธิสวดมนต์ให้เป็นภาวนาให้ทุกวันก่อนนอนก็สวดมนต์อิติปิโส3จบหรือเท่าอายุตัวเองสวดทุกวันนะโมตัสสะอิติปิโสภูมิมหากาสวดไปสวดไม่ได้กับกลางตำราสวดแล้วก็ก่อนนอนเพื่อวิงวอนให้เกิดพลังใจเป็นบุญกุศลให้แก่พ่อแม่เราอยู่เย็นเป็นสุขให้แก่ญาติเราอยู่เย็น
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโยวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ
3: วัดสังฆทานนนทบุรีหลวงพ่อสนองกตบุญโยกราบนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับ
4: ครับขอบพระคุณครับขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกขอกราบบูชาคุณครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตบุญโยและขอถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนและพระเถรานุเถระทุกท่านขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโยมที่สนใจในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569เป็นวันแรม6ค่ำเดือน8พวกเราก็มาทำหน้าที่ของบรรพชิตนักบวชผู้ศึกษาหลักธรรมคำสอนตอบแทนศรัทธาญาติโยมที่ให้ข้าวน้ำจตุปัจจัยส่งเสริม

สนับสนุนกิจการในพระศาสนาก็เป็นหน้าที่พอเราได้ศึกษาบ้างได้เรียนรู้ได้ฝึกฝนได้ประพฤติปฏิบัติพวกเราก็อยากแชร์แบ่งปันประสบการณ์ความรู้เท่าที่มีบางครั้งเราก็รู้สึกว่าการพูดคุยธรรมะมันเป็นสิ่งที่ปานนี้ละเอียดอาจจะบกพร่องผิดพลาดหรือไม่อาจขยายความไม่ได้ชัดเจนเนี่ยก็รู้สึกว่าเราพยายามศึกษาแล้วอาจจะพูดสื่อสารออกไปไม่ดีพอแต่พ่อครูบาอาจารย์ท่านก็ให้กำลังใจท่านก็บอกว่าเราทำหน้าที่ของเราด้วยเจตนาที่ดีความบกพร่องผิดพลาดอะไรเราก็จะได้รู้ตัวได้ปรับปรุงแก้ไขแต่บางครั้งบางทีก็ไม่รู้ตัวเนี่ยบางทีพูดไปด้วยสัญญาความจำเนี่ยบางทีก็มีประสบการณ์ปนลงไปมีความคิดเห็นของตัวตนของตัวเองลงไปเนี่ยอาจจะไม่ชัดเจนไม่ถูกต้องเท่าที่ควรก็อยากให้ผู้ที่ผ่านมาได้ยินได้ฟังช่วยชี้แนะอาศัยความกรุณาว่ากล่าวตักเตือนกันเรารู้อยู่เห็นอยู่ก็จะปรับปรุงแก้ไขก็เป็นการช่วยอีกด้านหนึ่งช่วยสนับสนุนทางรายการธรรมะแบบนี้นะครับอาจจะน่าเบื่อนะพวกสมัยใหม่ก็อาจจะไม่ทันใจแต่ก็เป็นเจตนารมณ์เป็นปฏิปทาของครูบาอาจารย์ที่ท่านอยากให้สิ่งเหล่านี้ได้เข้าถึงญาติโยมตามช่องทางต่างๆทั้งโทรทัศน์วิทยุท่านก็ดำเนินกิจกรรมแบบนี้มาตลอดพระเดชพระคุณหลวงพ่อไพรินท่านก็สานต่อพวกเราลูกศิษย์หลานศิษย์ก็ช่วยกันสนับสนุนช่วยกันสานต่อกิจการปฏิปทานะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ต่อไปถูกบ้างผิดบ้างก็ท่านก็ให้กำลังใจกันญาติโยมที่ผ่านมาได้ยินได้ฟังก็อาจจะแสดงความคิดเห็นได้เนี่ยในช่องทางที่ท่านพระอาจารย์ท่านบอกทาง YouTube Facebook เนี่ยทางเพจของวัดสังฆทานหรือแต่วัดถ้ำกฤษณาก็ดีก็จะเป็นประโยชน์ต่อภาควิทยากรเนี่ยเป็นการให้กำลังใจกันเพราะรายการธรรมะก็มีหลากหลายทั้งเป็นพระก็ดีเป็นญาติโยมก็ดีก็ด้วยเจตนาที่ดีครับเจตนาหังกัมมังวัฏฐามิที่พระองค์ตรัสเรากล่าวว่าเจตนาเป็นตัวกรรมเจตนามาจากไหนก็มาจากถ้าจะพูดให้ละเอียดขึ้นไปก็มาจากในสังขารขันธ์คนเรามีขันธ์ 5ใช่ไหมครับกายกับใจนั่นแหละจิตในภาษาอภิธรรมในภาษาวัตถุเขาเรียกวิญญาณธาตุวิญญาณขันธ์มันก็ทำหน้าที่รู้ตัวมันเนี่ยไม่มีมันต้องมีสิ่งมาประกอบเหมือนตาเห็นรูปวิญญาณก็เนี่ยทำหน้าที่เห็นเนี่ยตากระทบรูปวิญญาณทำหน้าที่เห็นเหมือนหูเนี่ยกระทบเสียงวิญญาณก็ทำหน้าที่ได้ยินเขาเรียกว่าต้องมีสิ่งมาประกอบภาษาอภิธรรมเรียกเจตสิ่งที่ประกอบของจิตในสังขารขันธ์เนี่ยมันเป็นตัวประกอบของจิตมันเป็นฝ่ายดีก็มีเยอะอยู่ฝ่ายไม่ดีก็มีฝ่ายดีก็เรียกว่ากุศลเป็นฝ่ายกุศลก็เรียกว่าสังขารกุศลและสังขารอกุศลก็เป็นฝ่ายสังขารที่มันมาประกอบกับจิตจิตเป็นตัวแกนตัวหลักรับรู้อารมณ์แบบนี้พอมันรับรู้ในสิ่งที่ไม่ดีมันก็ปรุงแต่งสมมติว่าจิตตัวนี้มันประกอบไปด้วยโลภะความโลภจิตมันก็มีความโลภแล้วมันจะที่ว่าเจตนาเป็นตัวกรรมก็จะปฏิกิริยามันจะมีตัวหัวหน้าหรือตัวหน้างานบางทีท่านก็เรียกว่าเป็นตัวพระเอกเลยออกโรงตัวออกโรงตัวพระเอกพอมีสิ่งที่ประกอบกับจิตแล้วก็เอาละเจ
จตจำนงจงใจจะเอายังไงจะทำยังไงให้ได้ไอ้โลภะความโลภเนี่ยมาสนองอัตตาตัวตนมาสนองไอ้โลภะความโลภอาจจะพูดขอเขาหรือจะพูดหลอกลวงเขาเพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาหรืออาจจะทำเขาเรียกว่าจีกรรมกายกรรมก็อาจจะไปขโมยของเขาเอื้อมมือไปหยิบมันเกิดมาจากจิตที่มาประกอบสิ่งที่มาประกอบกับจิตในขณะนั้นนั้นเหมือนเรามีตาใช่ไหมเรียกว่าสรายตนะเนี่ยอายตนะภายใน6ตาหูจมูกลิ้นกายใจเราต้องสื่อสารกับโลกภายนอกโลกภายนอกคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมลงเป็นคู่กับตาคู่กับรูปหูคู่กับเสียงอย่างนี้เป็นต้นพอมีกระทบเคลื่อนผัสสะกระทบกันมันก็กระเดิดเวทนาเพราะผัสสะทุกผัสสะเนี่ยผัสสะเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาพอตาเห็นรูปอะไรจะมันที่มันสบายใช่ไหมตาก็มีความสุขอะไรที่มันรู้สึกขัดเคืองเราก็เป็นทุกข์มันเป็นโดยธรรมชาติมันเป็นกลางๆนะสุขทุกข์เนี่ยหรือว่าอทุกขมสุขค่ะคือมันไม่สุขไม่ทุกข์บางทีง่ายๆเรียกว่าเฉยๆแต่มีเฉยๆเนี่ยมันยังกำกวมอยู่ถ้าที่ง่ายว่ามันไม่ใช่สุขมันไม่ใช่ทุกข์จึงเรียกว่าอทุกขมสุขค่ะเป็นกลางๆไม่สุขไม่ทุกข์เป็นเขาเรียกเป็นอภิญญาเป็นวิบากเป็นผลนะเป็นผลจากตากระทบรูปหูกระทบเสียงอย่างนี้เป็นต้นมันจะเกิดเวทนาสุขทุกข์แล้วมันก็จะเกิดอะไรพอมีเวทนาทุกเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาพอสุขแล้วก็ชอบตัวชอบนี่แหละตัณหาหรือท่านมาในขันธ์ห้าก็เกิดปฏิกิริยาสังขารเริ่มปรุงแต่งสังขารเริ่มแล้วเริ่มปรุงแต่งว่าไอ้ที่เราชอบกระทบรูปอาจจะไม่ชอบถ้าเกิดทุกขเวทนาเนี่ยทุกขเวทนาก็ทำให้เราไม่ชอบภาษาพระแม่กินดียินร้ายยินดีเนี่ยชอบใจเนี่ยชอบชังเกิดขึ้นปุ๊บมันก็จะเกิดปฏิกิริยาโดยสัญชาตญาณโดยความเป็นไปของสภาวะทางจิตแบบนี้มันก็เกิดพอตัณหาเริ่มเนี่ยนี่แหละพอตัณหาอยากมากมากไอ้สิ่งที่เราชอบอยากได้มากมากมันเกิดยึดอุปทานมันยึดมั่นหมายจะเอาให้ได้ทำให้ได้ก็เกิดตัวนี้แหละเจตจำนงจงใจจะเอายังไงจะทำยังไงองค์อยู่ว่ากล่าวว่าเจตนาเป็นตัวกรรมมันจะเริ่มจากกายกรรมวจีกรรมเพราะมันมาจากมโนกรรมที่มีตัวหัวหน้าไอ้ตัวพระเอกคือเจตจำนงจงใจจะเอายังไงทำยังไงพอเรารู้ระบบมันอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยพอรู้สึกว่าอะไรมันสบายเป็นสุขเนี่ยถ้าเราเฉยได้ตัดตอนมันได้เนี่ยมันก็หยุดมันก็ไม่ส่งต่อให้ตัณหาแต่โดยสัญชาตญาณปุถุชนแล้วเนี่ยพอสุขแล้วก็ชอบฮะแล้วก็สัญญามันก็บันทึกข้อมูลเอาไว้หมายมั่นหมายเขาเรียกว่าจำได้หมายรู้จะพอเจอแบบนี้อีกเอาเลยหรือไม่ก็จะต้องหาช่องทางให้ได้แบบนี้อีกให้ได้สุขแบบนี้อีกเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยมันเป็นลูกโซ่ของมันถ้าฉุกสุขเฉยไม่ได้ทุกวางไม่เป็นมันก็ติดมันก็ยึดอยากแล้วก็ยึดก็เกิดกรรมสร้างภพสร้างบรรยากาศสถานที่ภพก็เพื่ออะไรก็เพื่อเนี่ยไอ้ตัวนี้แหละที่มันเข้าไปยึดมั่นมาจากการยึดมั่นก็สร้างภพสร้างชาติสร้างกรรมสร้างการกระทำสร้างผลของกรรมก็เกิดเนี่ยเกิดชาติสภาวะที่เราเป็นอยู่ชาติอะไรนะเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นมนุษย์สเปโตเนี่ยชาติเนี่ยมันเกิดในใจเรานะเป็นทั้งสัตว์เดรัจฉานก็ได้ใจดวงเนี่ยเป็นทั้งเปรตก็ได้เมื่อเกิดความโลภเป็นอสุรกายก็ได้หลบซ่อนๆเป็นมนุษย์เทโวก็ได้เป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมก็ได้หรือแม้บางครั้งบางคราวก็เป็นนิพพานได้จิตมันปล่อยได้วางเป็นอิสระเหมือนเราทำอะไรสำเร็จปุ๊บโอ้มันอิ่มมันสบายมันโปร่งมันโล่งเหมือนความทุกข์มันดับความร้อนมันเย็นลงจะเป็นชั่วครั้งชั่วคราวบางครั้งบางคราวมันก็อยู่ในอกอยู่ในใจที่โบราณท่านบอกสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจ
ม้แต่พระนิพพานก็อยู่ในใจเราพอเราเห็นระบบมันแบบนี้ปุ๊บเนี่ย

าเราขวางเรากั้นเราตัดตอนมันได้ในการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยในระดับของการฝึกฝนสภาวะจิตที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆก็เป็นประโยชน์ขนาดจิตขนาดนึงๆเนี่ยปรากฏการณ์อะไรมันเกิดขึ้นเราปล่อยได้วางเป็นเราเห็นทุกเห็นโทษของมันแล้วเราไม่ไหลไม่ไปตามความรู้สึกมันก็สกัดกั้นเอาไว้ได้ก็เป็นอยู่ด้วยที่จิตใจที่มันไม่มีตัณหามาอุปทานคอยบีบคั้นเพราะไอ้ตัวหลักๆเพราะเราไม่รู้ไงเราก็ถึงเพลินไปกับมันมันไม่เห็นมีทุกข์มีโทษเราก็เพราะเราไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุแห่งทุกข์ไม่มีวิชาไม่มีปัญญาความรู้เราก็หลงเพลิดเพลินอยู่ในวัฏฏะวนเวียนอยู่แบบนี้ถ้าเราศึกษาอย่างที่พระองค์มีเป้าหมาย ในพุทธศาสนาหรือเจตนารมณ์ที่พระองค์เผยแผ่หลักธรรมคำสอนก็เพื่อให้เราทุกข์น้อยลงความร้อนมันดับลงไม่ใช่ชาติไหนเอาชาตินี้แหละทำยังไงให้ทุกข์น้อยลงหรือมันคลายตัวแล้วปล่อยว่ายวางได้ก็เลยต้องย้อนกลับมาว่าไอ้กายเนี่ยใจเนี่ยใช่เราใช่ของเราไหมญาติโยมพิจารณาที่พระองค์บอกว่าสังคิเตนะปัญจุปาทาขันธาทุกขาว่าโดยย่อหรือโดยสรุปอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ขันธ์5เป็นตัวทุกข์เพราะมันเป็นที่ตั้งแห่งอุปทานอุปทานก็คือตัวมันเองยึดมันเองอุปทานมาจากอะไรก็มาจากตัณหามาจากอวิชชาความไม่รู้เพราะไม่รู้จึงอยากเลยยึดถ้ามาอยู่ในขันธ์5ก็อยู่ในสังขารขันธ์บอกแล้วเป็นบุญญสังขารอบุญญสังขารไอ้สังขารขันธ์เนี่ยเป็นสภาพที่จิตปรุงแต่งเค้าเรียกปรุงคิดปรุงมันจะปรุงแต่งที่เกิดบอกแล้วที่เกิดปฏิกิริยาเนี่ยถ้าตัณหามันเริ่มแล้วสุขเฉยไม่ได้ทุกวันไม่เป็นมันก็เกิดตัณหาความอยากได้อยากมีอยากเป็นความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นตรงนี้แหละสังขารมันเริ่มมันก็ยึดมันก็มาจากขันเนี่ยแหละขันห้านี่แหละไอ้สังขารขันเนี่ยฝ่ายที่เป็นอบุญเป็นฝ่ายบาปฝ่ายอกุศลมีเยอะไปหมดเขาบอกว่าสังขารเนี่ยมันมีเครื่องปรุงเป็นปรุงเครื่องปรุงจิตปรุงคิดปรุงเนี่ยเป็นฝ่ายมันมีทั้งหมด50เครื่องปรุงน่ะในพระอภิธรรมท่านแยกเอาไว้ถ้ารวมเวทนารวมสัญญาไปด้วยก็52เขาเรียกว่าเจตสิกสิ่งที่มาประกอบกับจิตแล้วเราดูเช็คอยู่ในใจเราได้บางครั้งมันก็มีความโลภความโกรธความอิจฉาริษยามีปัญหามีความอยากความขี้เกียจขี้ค้านเนี่ยฝ่ายไม่ดีก็เยอะไปหมดฝ่ายดีก็มีสติก็อยู่ในนี้ปัญญาก็เป็นส่วนหนึ่งของสังขารขันธ์ความมีเมตตาความขยันมีขันติความอดทนเนี่ยฝ่ายบุญญสังขารก็มีมันไอ้พวกนี้มันจะประกอบกับจิตเราเหมือนเรามีเก้าอี้ตัวหนึ่งเนี่ยเก้าอี้นั้นเปรียบเหมือนจิตเราดูที่อะไรมันจะมานั่งตรงนี้เมื่อใดก็ตามถ้าไอ้โจรฝ่ายไม่ดีอบุญญสังขารเนี่ยเป็นฝ่ายปรุงแต่งไม่ดีเช่นความโกรธความโลภอย่างนี้เป็นต้นมาทักนั่งอยู่ในใจเราก็เล่าร้อนฮะกิเลสมันเป็นเครื่องเช่าหมองใจอยู่แล้วความติดใจขัดใจฝูงซ่านของการใจอะไรพวกนี้จะทำให้จิตใจไม่เป็นปกติส่วนถ้าเกิดเอาเราไม่ให้มันนั่งเราเอาฝ่ายดีมาจิตที่มีสมาธิมีเมตตามีความปรารถนาดีมีขันติมีความอดทนมีสติมีปัญญามานั่งแทนก็มีตัวนั้นก็ได้มากได้ประโยชน์เราเลือกเอาเราจะให้อะไรมานั่งอยู่ในอกอยู่ในใจเราเพราะว่าไอ้สังขารขันเนี่ยมันเป็นตัวเนี่ยเป็นตัวสร้างอุปทานมายึดมั่นถือมั่นในตัวมันเองว่าเป็นเราเป็นของเราว่าไอ้ขันห้าเนี่ยมันเป็นเราเป็นของเราเป็น

0: ตาของเราเป็นของของเราและมันเป็นเนี่ยที่ตั้งแห่งทุกข์พระองค์แสดงเรื่องทุกข์ในอริยสัจทุกข์เนี่ยพระองค์ชี้ไปที่ขันธ์ห้าเลยนะอุปาทานเข้าไปยึดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ว่าไอ้ขันธ์ห้ามันทำงานยังไงมันเป็นไปเพื่ออะไรเราเคยคุยกันเรื่องขันธ์ห้ามาตลอดพอเราเข้าไปยึดก็เป็นอัตตาเป็นตัวตนพอมีอัตตาเป็นตัวตนแล้วอยากให้ตนคงอยู่อย่างนั้นในสภาวะอย่างนั้นพอมันสูญไปเสียไปตามธรรมชาติธรรมดาของมันก็อึดอัดก็ขัดเคืองมันก็เป็นทุกข์อยู่นี้อยู่ร่ำไปถ้าเราไม่เห็นตามที่มันเป็นยังไม่ต้องเห็นตามเป็นจริงก็ได้แต่เรามองตามเห็นตามที่มันเป็นได้หรือเปล่าพอมันเป็นแบบนี้ไม่ใช่เห็นอยากให้มันเป็นอย่างที่ใจเราต้องการเพราะเราที่มานั่งมาได้ยินมาได้เห็นอยู่อย่างเนี้ยก็เพราะว่าก็เพราะความไม่รู้ทุกคนมีความโลภความโกรธความหลงอยู่เต็มหัวใจเราจึงมามีธรรมะสว่างใจทำให้จิตใจสว่างมีธรรมะหลักคำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นชี้นำชี้ทางมีแสงสว่างให้เราเดินให้เราก้าวไปอย่างน้อยทุกข์ก็น้อยลงครับถ้าเราเห็นความจริงว่าอ้อเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่มันปรุงแต่งเกิดขึ้นแล้วมีแล้วมันปรุงแต่งมาเป็นเนี่ยเราคิดว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วธรรมชาติเหล่านั้นมันก็ต้องเป็นไปตามธรรมดาถูกไหมคือสรรพสิ่งทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นแล้วมีแล้วสิ่งทั้งหลายบดามีไม่ว่าคนสัตว์สิ่งของต้นไม้ภูเขารถราเครื่องไม้ใช้สอยเทคโนโลยีอะไรต่างๆมันปรุงแต่งขึ้นมาแล้วทั้งเกิดโดยธรรมชาติก็ดีเกิดโดยมนุษย์ปรุงแต่งขึ้นมาก็ดีมันก็จะต้องอยู่ในกฎธรรมดาก็คืออนิจจลักษณะทุกขลักษณะอนัตตลักษณะก็คือกฎไตรลักษณ์นั่นเองธรรมดามันเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นนี่คือธรรมชาติที่เป็นความจริงความจริงมันเป็นเช่นนั้นเราก็เป็นธรรมชาติหนึ่งที่ปรุงแต่งขึ้นแล้วมีแล้วมาเป็นในกอในขอแล้วก็มายึดว่าเป็นเราเป็นของเราพอยึดไว้มันก็อยากให้เราเป็นอย่างที่เราต้องการไม่อยากให้คนที่รักพัดพากจากกันอยากให้ตัวเองเป็นอย่างนั้นอยากให้ตัวเองเป็นอย่างนี้ก็ความไม่รู้จริงอยากแต่ถ้าเรารู้เราเห็นธรรมชาติสิ่งเหล่านี้เป็นไปตามธรรมดาใจมันก็จะคลายออกได้ไอ้ความยึดมั่นมั่นหมายอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็ไม่มาบีบคั้นจิตใจเราไม่ใช่ให้เราไม่อยากไม่ใช่คิดว่าในเมื่อพูดอย่างนี้แล้วตัวฉันก็ไม่ใช่ของฉันเองก็ปล่อยมันไม่ต้องกินข้าวกินน้ำไม่อาบน้ำอาบท่าไม่ใช่เราก็ต้องใช้เราเนี่ยมันต้องมีอะไรก่อนเหมือนพระองค์เห็นคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายเนี่ยพระองค์เห็นแล้วเนี่ยมันมีปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วพระองค์มาพิจารณาว่ามันยังมีมืดมีสว่างมีมันก็ต้องมีสิ่งที่ตรงกันข้ามกันถ้าการเกิดมีการไม่เกิดต้องมีนั่นแหละมันจึงเกิดพระศาสดาของเราขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็คิดเอาละเราก็ยึดเราก็เรียกว่าเอาเรามีแล้วนี่แหละคือสมมติว่ามีเราก็สมมติตัวเราว่ามีเพื่ออะไรก็เพื่อใช้เราเนี่ยความสมมติให้เข้าถึงวิมุตติความเห็นถูกต้องเพราะเนี่ยกลัวพอเราพิจารณาอย่างนี้แล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ให้เราไม่มีเรี่ยวแรงเห็นว่าโอ้มันไม่เที่ยงมันต้องพัดพากมันต้องแก่มันเป็นอย่างนี้แล้วไม่มีเรี่ยวแรงเรารู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้มันยิ่งมีกำลังมีปฏิกิริยาเนี่ยเรายังไงทำไงให้เขาเรียกว่าไม่ขาดทุนในการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้อัตภาพก้อนกายนี้มาแล้วถูกไหมทำให้เกิดความไม่ประมาทเนี่ยฮะฉันจะต้องแก่แล้ววันข้างหน้าฉันต้องเจ็บต้องตายฉันจะต้องพัดพลาดจากคนที่เรารักทรัพย์สมบัติที่เรามีหามาทั้งชีวิตเอาอะไรไปไม่ได้อย่ากันนั้นเลยอย่าประมาทเลยพระองค์ชี้ทางให้แล้วทานนะศีลนะภาวนาเป็นเปล่าแล้วก็ฝึกฝนเรียกว่าฝึกฝน บูรณาการทั้ง3ด้านเลยอยู่ร่วมกับสังคมก็ให้ทานเสียสละมีจิตที่เอื้อเฟื้อเมตตาปรารถนาดีต่อกันเป็นวัตถุทานก็ดีอภัยทานก็ดีแม้แต่ธรรมทานเราก็ให้เรามีวิชาความรู้เทคนิคอุบายในการทำมาหากินแล้วก็แชร์แบ่งปันกันไม่หวงไม่ตนียิ่งรู้ทางธรรมยิ่งดีให้เขาเดินทางที่ถูกต้องไม่เดินหลงผิดหลงทางเป็นคนร้ายคนไม่ดีให้เป็นกัลยาณชนคอยตักคอยเตือนคนใกล้ตัวพอเตือนกันได้คนที่เรารักครอบครัวเราเพื่อนๆสังคมของเราจนขยายไปให้เรามีกำลังใช่ไหมฮะเราก็ทำตัวนี้แหละศีลแล้วก็รักษาไม่คิดเบียดเบียนสัตว์อื่นบุคคลอื่นด้วยกายด้วยวาจานี่แหละเป็นศีลสิกขาบท5ข้อเขาเรียกหัดชนคนคลองเรือนเนี่ยถ้าทำได้เนี่ยสิกขาบท5ข้อเขาเรียกว่าเป็นศีลศีลจะคุ้มครองเราไม่ให้เราละเมิดผู้อื่นไม่ทำให้เราเดือดร้อนเนื้อร้อนใจภายหลังยิ่งคนภาวนาเป็นเนี่ยมันมีสติคนภาวนาคนมีสตินะการเจริญสมถะภาวนาก็สติเป็นตัวเริ่มการจะเจริญวิปัสสนาปัญญาก็สติเป็นตัวส่งงานเป็นตัวเริ่มเพราะฉะนั้นคนภาวนาก็คนมีสติสติควบคุมจิตใจตัวเองได้สติระลึกเนี่ยแปลว่าระลึกเออฉันนึกได้นะเออฉันจะพูดแบบนี้มันเป็นบาปเป็นกรรมเราไม่พูดสติมันตัวจับตัวขวางตัวกั้นที่เขามาปฏิบัติธรรมที่เขาเข้าคอร์สเนี่ยก็เพื่อเจริญสติให้สติมีมากขึ้นเราจะเห็นนะคนที่ทำอะไรผิดพลาดอะไรเนี่ยมันขาดสติขาดการยับยั้งชั่งใจสติมันไม่มีแล้วเขาเรียกว่าหมดสติไม่มีตัวขั้นตัวขวางไม่มีตัวหยุดอารมณ์นั้นไม่มีตัวจับมันก็ไหลไปตามอารมณ์เลยโกรธนั่นเนี่ยก็สามารถที่จะมันไม่มีตัวกั้นตัวขวางไว้เนี่ยมันก็เขื่อนแตกแล้วทีนี้พูดจาอะไรก็เสียงดังพูดจาคำหยาบคนไม่เคยพูดก็พูดได้เพราะความโกรธเกิดขึ้นด่าทอกันอย่างเงี้ยให้ร้ายกันจนไปถึงประทุษร้ายกันด้วยกายเพราะไม่มีตัวกั้นเลยที่เขาชอบใช้คำเกิดบันดาลโทสะไปทำร้ายร่างกายกันบันดาลโทสะบางทีก็ใช้คำว่ารู้เท่าไม่ถึงการว่าทำอะไรผิดไปแล้วรู้เท่าไม่ถึงการบันดาลโทสะอะไรพวกนี้เป็นการที่สรุปก็คือสติไม่มีสติมันไม่สมบูรณ์สติมันไม่มีกำลังเขาจึงมาเจริญสตินั่นแหละภาวนาการเจริญสติเราก็ทำได้ทั้งวันให้อยู่กับปัจจุบันใช้อะไรก็ได้เป็นตัวนิมิตหมายให้จิตเป็นที่ตั้งให้จิตเป็นที่ตั้งให้สติเป็นเครื่องระลึกเหมือนเราเอากายเราเอากายเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องเจริญสติหยุดจิตที่มันชอบคิดไปในอดีตปรุงแต่งไปอนาคตชอบฟุ้งซ่านคิดเรื่องอะไรไม่เป็นสาระเอามากำหนดอยู่ที่กายหยิบจับขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวเราทำหน้าที่การงานอะไรอยู่หรือเราเรียนหนังสือทำอะไรอยู่ก็ให้จิตมันอยู่ตรงหน้าอยู่ตรงนั้นพอเผลอไปเราก็รู้แล้วนี่เผลอแล้วก็รู้ว่าเผลอพอเรารู้แล้วรู้ว่าเผลอปุ๊บเดี๋ยวมันก็กลับมาที่ปัจจุบันเฮ้ยเผลอแล้วครับมันก็กลับมาขอให้เรามีเป้าหมายชัดเจนมีศรัทธาพอมีศรัทธามันจะมีวิริยะเราเชื่อในการเจริญสติในหลักธรรมคำสอนเนี่ยเชื่อมั่นเลยในการตรัสรู้ของพระองค์ว่าพระองค์เนี่ยตรัสรู้ทำโดยชอบแล้วทำนั้นเป็นแสงสว่างชี้นำชี้ทางให้เราเดินได้ถูกต้องดีงามได้มรรคได้ผลมีอานิสงส์มีผลมากถ้าเราศรัทธาอย่างรู้มั่นแล้วเนี่ยมันจะเกิดกำลังเกิดวิริยะจะไม่ประมาทปล่อยวันคืนให้ล่วงเลยไปย่างโยมพิจารณานะใครได้ยินได้ฟังเจริญสติเอาไว้ทำอะไรก็เราไม่มีโอกาสอาจจะมีอายุมากแล้วสุขภาพร่างกายไม่อำนวยก็ใช้วัดเป็นบ้านหรือใช้กายเนี่ยเป็นวัดจิตวัดใจตัวเองอย่าให้บาปอกุศลมันเข้ามานั่งในเก้าอี้ที่ว่าเนี่ยอย่างน้อยก็มีเอาความดีเข้ามาความรักความเมตตาปรารถนาดี ให้อยู่ในอกอยู่ในใจอยู่เสมอให้ใจเย็นให้ใจสบายเมื่อใดก็ใจมันกระเพื่อมใจมันบีบถูกบีบเล่าร้อนขุ่นมัวอย่ากลัวมันกำหนดรู้มันเลยมันเกิดอะไรใจมันทำไมกระเพื่อมมันบีบคั้นแล้วเรากำหนดรู้มันเห็นมันชัดๆเราจะเห็นว่าเหตุอะไรที่ทำให้มีปฏิกิริยาในอกในใจเราแบบนั้นนั่นแหละเหตุนั้นแหละท่านพระองค์ให้ละเช็คกันง่ายๆเลยเมื่อใดจิตมันกระเพื่อมด้วยความหงุดหงิดความโกรธอะไรก็ตามสติจับเอาไว้ใช้ปัญญาเข้าไปดูมันเลยไม่ต้องกลัวเห็นมันชัดๆแล้วดูเหตุให้มันดูว่าก่อนที่เราจะพูดก่อนที่เราจะทำใช่ไหมฮะเราได้ตึกตรองได้วิเคราะห์ใคร่ควรหาผลดีผลร้ายผลได้ผลเสียน่าจะมีประโยชน์การดำเนินการจะพูดการจะทำอะไรการจะดำเนินกิจกรรมอะไรมันก็จะบกพร่องผิดพลาดได้น้อยตามเหตุตามผลที่มันเป็นอย่างนั้นเราจะเห็นว่าผู้ใหญ่หรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านทำให้เห็นนะท่านเยือกเย็นท่านมีสติเวลาเกิดวิกฤตการณ์หรือเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยท่านฝึกมาดีแล้วเนี่ยจิตใจท่านเยือกเย็นการพูดการอะไรก็มีเหตุมีผลมีหลักการพวกเราลูกศิษย์หลานศิษย์เราก็ฝึกแล้วก็ทำกันอยู่พวกก็ทำกันอยู่ได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างน้อยเราก็ได้ทำได้ฝึกก็อยากมาแชร์แบ่งปันพูดคุยกันถ้าอาจารย์มีอะไรพูดคุยกับญาติโยมบ้างครับผมก็เกินมาพอสมควร
1: ครับครับก็ขอโอกาสพระอาจารย์นะครับก็ในช่วงที่เราผ่านมาใช่ไหมครับคุณโยมอาทิตย์ที่ผ่านมาในช่วงปลายเดือนก็คือวันที่29 30ที่เราทราบก็ที่เป็นวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาซึ่งก็จะขอนำพิธีเกี่ยวกับการจำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์เนี่ยนะฮะมาบรรยายหรือว่ามาบอกกล่าวให้ญาติโยมทราบซึ่งทางญาติโยมก็สามารถที่จะนำเอาไปปฏิบัติได้ว่าพระภิกษุที่ได้ปฏิบัติในระยะเวลาช่วงของเวลาที่พระพุทธเจ้าท่านทรงบัญญัติไว้เนี่ยเป็นวินัยไว้เนี่ยพระภิกษุสงฆ์ทั่วประเทศไทยเลยว่าท่านทำอะไรกันขอกล่าวถึงคำว่าพรรษาก็มาจากคำบาลีครับว่าคำว่าวัสสานะหรือวัสสานะฤดูก็ได้เป็นว่าแปลว่าฤดูฝนเราก็จะใช้คำว่าพรรษาเป็นภาษาไทยแต่มาจากคำเดิมก็คือบาลีนั่นเองวัสสานะอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยซึ่งในครั้งปฐมโพธิกาลเนี่ยพระพุทธองค์ท่านยังไม่ได้ทรงอนุญาตการจำพรรษาซึ่งในมีผลเกี่ยวกับเรื่องของพระภิกษุก็เที่ยวจาริกไปตลอดปีเลยแม้ในฤดูฝนก็ไม่ได้หยุดนะได้เหยียบย่ำข้าวกล้าธัญชาติต่างๆของชาวนาชาวไร่เสียหายธัญชาติธัญชาตินี่ก็จะมีความหมายว่าพืชที่กำเนิดเป็นข้าวทุกชนิดนะฮะเช่นข้าวสาลีข้าวเหนียวข้าวเจ้าข้าวฟ่างลูกเดือยต่างๆเป็นต้นซึ่งในมหาบาลีเกี่ยวกับเรื่องของพระวินัยปิฎกเนี่ยก็จะมีเรื่องเล่าว่าชาวบ้านชาวเมืองนี่ได้ติเตียนโพนธนาว่าร้ายภิกษุพวกสากยบุตรได้เที่ยวเดินทางไปมิหยุดยั้งเลยเที่ยวเหยียบข้าวกล้าหญ้าระบัดนะและสัตว์เล็กสัตว์น้อยให้พินาศไปคำโพธนาว่าร้ายต่างๆเนี่ยก็เข้าถึงพระโสดของพระเจ้าพิมพิสารนะพอท่านทราบท่านก็นำพระองค์ก็ทรงนำเรื่องราวอย่างเงี้ยไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งพระพุทธเจ้าพอทรงทราบเรื่องราวก็ได้ปรารภเรื่องนี้แหละเป็นเหตุจึงทรงอนุญาตให้ภิกษุเนี่ย อยู่จำพรรษาตลอดไตรมาส

ก็คือ3เดือนในฤดูฝนนะให้อยู่ประจำที่ไม่ไปที่ใดค้างแรมณที่ใดที่หนึ่งซึ่งท่านบัญญัติไว้ว่าภิกษุผู้จะเข้าจำพรรษาเนี่ยจะต้องมีเสนาสนะเสนาสนะก็คือที่นั่งที่นอนมีที่มุงที่บังมีบานประตูที่เปิดปิดได้ซึ่งท่านจะห้ามไม่ให้จำพรรษาอยู่ในสถานที่ที่ท่านระบุไว้ก็คือหนึ่งแล้วก็คือในกระท่อมผีนะในตำราท่านเขียนไว้อย่างนี้นะฮะหนึ่งกระท่อมผีเพราะท่านอธิบายว่าจะดูคล้ายกับพวกอนุมุตอมนุษย์นะฮะก็จะดูคล้ายกับอนุมุตอมนุษย์นะซึ่งอาจจะสร้างความน่ากลัวน่ารังเกียจให้กับผู้ผ่านไปพบเห็นได้ข้อสองในร่มก็ในอันนี้ท่านอธิบายว่าก็เช่นในกรดของพระธุดงค์หรือเต็นท์ถ้ายุคนี้ก็จะเป็นเต็นท์สามในตุ่มก็ดูคล้ายว่าจะไม่ปลอดภัยสำหรับธรรมชาติแล้วก็สัตว์ต่างๆในฤดูกาลเช่นนี้ข้อ4ก็คือในโพรงไม้ข้อ5ก็คือบนคาคบต้นไม้อันนี้2ข้อ4 5นี่ก็ดูคล้ายว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานไปท่านอธิบายอย่างนั้นซึ่งเราฟังดูในยุคปัจจุบันนี้ก็จะคิดว่าแปลกๆแต่ถ้าในครั้งสมัยพุทธกาลเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆซึ่งพระพุทธองค์ก็จึงทรงบัญญัติไว้ว่าจะห้ามว่ามิให้จำพรรษาใน5สถานที่ดังกล่าวนี้นะเราก็ทราบไว้ว่าเป็นวินัยที่บัญญัติไว้ต่อไปเกี่ยวกับเรื่องการอธิษฐานพรรษาอธิษฐานจริงๆแล้วถ้าภาษาไทยก็อาจจะแปลว่าจริงๆไม่ใช่การอ้อนวอนไม่ใช่ขอให้ตนได้สิ่งที่ประสงค์นะฮะที่เราต้องการหรือว่าเราก็ไปร้องขอเราไปบนบานศาลกล่าวจริงๆอธิษฐานก็จะแปลว่าการตั้งใจเด็ดเดี่ยวการตัดสินใจที่ตั้งมั่นการวางทางให้ถูกต้องเหมือนการมุ่งหวังตั้งใจมุ่งผลในสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งถ้าเราเคยฟังในพุทธประวัติก็จะมีเจ้าชายสิทธัตถะที่ท่านได้ตั้งสัตยาธิษฐานไว้ว่าถึงแม้เรายังไม่บรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใดเราก็จักไม่ลุกขึ้นจากบัลลังก์นี้โดยเด็ดขาดถึงแม้เนื้อหรือเลือดจะเหือดแห้งไปคือตั้งสัตอธิษฐานไว้อย่างนั้นซึ่งถ้าเป็นพิธีของภิกษุสงฆ์ที่วันจำพรรษาเนี่ยก็จะมีคำอธิษฐานเป็นภาษาบาลีนะฮะญาติโยมในพิธีที่พระท่านลงอุโบสถกันก็จะกล่าวคำว่าในมัสมิงอาวาเสอิมังเตมาสังก็วัดสังอุปมิอุเปมิก็คือภาษาไทยก็จะแปลว่าข้าพเจ้าขออธิษฐานจำพรรษาอยู่ในอาวาสนี้ตลอด3เดือนก็จะมีคำกล่าวขอคำอธิษฐานเหล่านี้ประกาศให้ทั่วกันในหมู่สงฆ์นั่นเองก็จะมีพิธีอีกเช่นการก่อนิสัยนิสัยก็จะมีคำว่าแปลว่าผู้พึ่งพิงนิสัยก็จะมีนอหนูสระอีสอเสือสะกดนะฮะนิสัยมีสอเสือสะกดคำว่านิสัยแปลว่าผู้พึ่งพิงก็หมายถึงว่าการไปพึ่งพิงครูอาจารย์หรืออุปัชฌายะที่บวชเรานั่นเองซึ่งหมายถึงว่าเราไปขอนิสัยกับผู้เป็นอุปัชฌายะกับอาจารย์เพื่อขอให้ท่านเป็นภาระในการอบรมสั่งสอนเราโดยที่ผู้ขอก็จะต้องเป็นภาระต่อท่านในการให้ความดูแลช่วยเหลือปรนิบัติท่านก็คือต่างคนเป็นภาระด้วยกันอุปัชฌาย์หรือว่าครูบาอาจารย์ก็จะเป็นภาระที่จะมาดูแลอบรมสั่งสอนเรานะผู้ที่เป็นศิษย์หรือเป็นผู้ที่ได้รับการบวชจากท่านก็จะเป็นการดูแลท่านในเรื่องราวต่างๆก็คือให้ความสะดวกสบายแก่ท่านดูแลทั่วๆไปอันนี้เป็นสิ่งที่จะกล่าวในพิธีส่วนมีพิธีอีกก็คือเรียกว่าการปรณนาภาวนาในที่นี้หมายถึงว่าเปิดโอกาสให้ขอ

เปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตักเตือนซึ่งอย่างกรณีคำว่าปรนนิพพานในเปิดโอกาสให้ขอเนี่ยก็คือถ้าหมู่คณะสงฆ์ต้องการความช่วยเหลือก็เปิดโอกาสให้เรียกใช้ได้แล้วก็ยินดีที่จะรับใช้พระภิกษุก็จะปรนนิพพานไว้หรือในกรณีถ้าเป็นญาติโยมปรนนิพพานใช่ไหมฮะก็คือญาติโยมเปิดโอกาสเปิดโอกาสให้พระสงฆ์เนี่ยที่จะบอกกล่าวเกี่ยวกับเรื่องเหตุเกี่ยวกับปัจจัย4เนี่ยเหมือนขอเปิดโอกาสให้ขอได้ซึ่งในวินัยพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ถ้าพระภิกษุไปขออะไรกับญาติโยมเนี่ยถือว่าเป็นอาบัตินะฮะก็ต้องให้ปรนนิพพานก่อนโดยที่ญาติโยมก็

ญาติโยมเนี่ยถือว่าเป็นอาบัตินะฮะก็ต้องให้ปวารณาก่อนโดยที่ญาติโยมก็อาจจะกล่าวบอกครับพระภิกษุสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งก็ได้พระคุณเจ้าต้องการประสงค์สิ่งใดในปัจจัย4ก็ขอโปรดให้บอกแจ้งกับญาติโยมได้ซึ่งข้อนี้สำคัญก็คือปัจจัย4นี้ต้องถูกต้องตามวินัยด้วยนะฮะต้องตรงกับสมณะสารูปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ญาติโยมสามารถปรารถนาเปิดโอกาสให้พระภิกษุขอได้นะถ้าเรามีความประสงค์ที่จะบอกภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็ได้นะอันนี้คือเปิดโอกาสให้ขอในส่วนเรื่องของเปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตักเตือนเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับก็อาศัยความกรุณาที่จะว่ากล่าวตักเตือนกันนะซึ่งในบทปรารถนาในท่ามการสงฆ์เนี่ยก็จะมีคำกล่าวว่าข้าพเจ้าขอปรารถนาต่อสงฆ์หากมีกิจอันใดนะเป็นไปเพื่อประโยชน์แห่งศาสนาและที่หมู่คณะประสงค์จะให้ข้าพเจ้าช่วยเหลือและอยู่ในวิสัยที่ข้าพเจ้าจะกระทำได้ขอให้หมู่คณะเรียกใช้ข้าพเจ้าข้าพเจ้ายินดีรับใช้หมู่คณะแล้วก็มีต่อในและในระหว่างการที่จะอยู่ร่วมกันตลอด3เดือนข้างหน้านี้หากข้าพเจ้ามีความประมาทพลาดพลั้งมีการกระทำที่บกพร่องหรือว่ามีข้อผิดพลาดการกระทำอื่นใดที่บกพร่องหรือผิดไปเนี่ยก็ขออาศัยความกรุณาให้ท่านทั้งหลายเนี่ยว่ากล่าวตักเตือนนะข้าพเจ้าจะไม่ถือโกรธไม่ถือโทษหรือไม่แล้วก็จะตั้งใจที่จะแก้ไขให้ถูกต้องต่อไปเนี่ยคือคำกล่าวในสงฆ์ในพิธีใช่ไหมก็จะมีเรื่องราวอย่างนี้ในพิธีสงฆ์ส่วนในการเข้าพรรษาเนี่ยพระภิกษุสามเณรก็จะมีการศึกษาใช่ไหมในพระธรรมวินัยก็จะศึกษานักธรรมตรีโทเอกก็ตามลำดับไปนะผู้ที่มีความรู้มากขึ้นก็อาจจะเรียนบาลีเรียนพระธรรมอภิธรรมต่างๆตามความรู้ความสามารถนะครูบาอาจารย์หรือพระภิกษุสงฆ์ที่ตั้งจิตอธิษฐานใจก็จะภาคเพียรที่จะปฏิบัติในสิ่งที่อาจจะเรียกว่าเป็นการปฏิบัติที่เป็นธุดงควัตก็ได้อย่างในข้อคนนี้เนสัตชิกเนี่ยฮะก็จะคือการจะถืออยู่ในอิริยาบถ3เท่านั้นก็คือยืนเดินนั่งเท่านั้นไม่เอาไม่นอนคำว่าไม่นอนหมายถึงไม่เอาหลังไปแตะพื้นเลยนะใครจะพักผ่อนอะไรก็อยู่ในอิริยาบถที่นั่งใครจะนั่งสมาธิอะไรอย่างนี้ก็สามารถที่จะฝึกในพรรษาแล้วแต่ที่จะตั้งจิตตั้งใจกันซึ่งญาติโยมก็สามารถนำข้อเหล่านี้มาทำกันได้นะเราอาจจะตกลงกันในข้อที่จะเปิดโอกาสให้ว่ากล่าวกันในครอบครัวเรานะสามีภรรยาเราก็ต้องพูดจาพูดคุยกันตกลงกันก่อนว่าถ้ามีข้อที่จะสามารถที่จะว่ากล่าวตักเตือนกันนะก็ขอให้บอกกันในเรื่องนี้เรื่องนี้ก็จะไม่ถือโทษไม่ถือโกรธแล้วก็จะแก้ไขเพราะนั้นก็ต้องพูดจาพูดคุยกันตกลงกันไว้นะซึ่งก็นำมาใช้ได้หรือว่าญาติโยมอาจจะตั้งใจไว้ในพรรษานี้เราจะทำอะไรนะอธิษฐานที่จะอยู่ในทานศีลภาวนาก็ได้หรืออธิษฐานที่จะสวดมนต์ทุกวันหรือว่าเอาเฉพาะ5วัน7วันหรืออะไรก็ค่อยขยับไปนะแล้วเราก็อธิษฐานไปในเวลาที่จะทำญาติโยมอาจจะทำได้ทุกวันนะฮะหลวงพ่อหรือครูบาอาจารย์ท่านเคยอธิบายข้อที่ทำได้ทุกวันก็คือเอาวัดของเรานี่แหละเป็นบ้านในกรณีที่บุญกิริยาวัตถุในข้อทานศีลแล้วก็ภาวนาเนี่ยอย่างญาติโยมบริหารเวลาให้ดีเช่นญาติโยมเคยตื่นกี่โมงนะก่อนไปทำงานเช่นอาจจะตื่นตี5ใช่ไหมเราก็ปรับเวลามาตื่นเป็นตี4ครึ่งโยมก็รูปหน้าล้างตาบ้วนปากแปรงฟันแล้วเราก็กราบพระสวดมนต์สั้นๆก็ได้ถ้าสั้นที่สุดก็สวดนะโมตัสสะแปลก็ได้แล้วโยมก็ขอสมาทานศีลได้เลยแบบที่พระท่าน

กล่าวนั่นนะนะโมตัสสะสามครั้งสามหนแล้วก็พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสังฆังทุติยัมปิเราก็ท่องไปแล้วก็กล่าวศีลเลยศีลหนึ่งสองสามสี่ห้านะเนี่ยเราเท่ากับเราได้สมาทานทุกๆวันแล้วโยมก็เตรียมสตังค์ไว้ที่หัวนอนมีกระปุกหรือมีอะไรภาชนะที่จะใส่เอาไว้ก็ได้แล้วก็ได้ทำทานได้ทุกวันทุกวันมากน้อยก็อยู่ที่เรานะแล้วก็นั่งกรรมฐานดูลมหายใจสักคู่หนึ่งสัก15นาทีหรือ20นาทีพุทลมเข้าโทลมออกก็เท่ากับญาติโยมในพรรษานี้เราก็ได้ศีลทานศีลภาวนาครบถ้วนเลยทำได้ทุกวันทุกวันทุกวันปัจจัยที่ได้ในวาระนั้นโยมอาจจะไปนำไปซื้ออะไรให้มารดาบิดาของเราก็ได้ใช่ไหมฮะเป็นปัจจัยสี่อะไรก็ตามนำไปช่วยเกี่ยวกับมูลนิธิต่างๆของทางเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์มูลที่สมเด็จย่าก็ได้ผอ.สว.สภากาชาติไทยหรือว่าจะมาที่วัดก็ได้โยมจะเอาปัจจัยเนี้ยช่วยในเรื่องของสนับสนุนวัดไหนก็ตามนะอันนั้นก็เป็นส่วนที่เราจะได้ผลจากสิ่งที่เราได้ปฏิบัติในระยะเวลา3เดือนนี้นะและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือญาติโยมก็ต้องฟังธรรมด้วยนะอันเนี้ยขอเวลาให้เรามีโอกาสฟังธรรมสักวันละอาทิตย์ละครั้งก็ได้นะหรือมีเวลาว่างเราก็เปิดเดี๋ยวนี้ทันสมัยแล้วนะฮะญาติโยมลองฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์ท่านไหนก็ได้นะถ้าจะเป็นของหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อสนองท่านจะสอนกรรมฐานง่ายๆนะท่านจะมีเรื่องให้เราฟังท่านจะบอกเรื่องเกี่ยวกับความเข้าใจในหลักของการปฏิบัตินะเราก็จำให้เรารู้สึกว่าอยากฝึกฝนนะนะท่านก็จะมีเรื่องเล่าในพระไตรปิฎกมีเรื่องของธรรมบทนะนิทานชาดกนะฟังสนุกด้วยได้ประโยชน์ด้วยนะพอเราได้ฟังเรื่องราวอย่างนี้มันก็น่าสนใจใช่ไหมมีเรื่องเกี่ยวกับการฝึกฝนของตัวท่านเองหลวงพ่อท่านเดียกันเล่าเรื่องการฝึกทุดงควัดการปฏิบัติต่างๆทำให้เราอยากฝึกหัดขึ้นมีเรื่องเล่าของครูบาอาจารย์หลายๆท่านมีเรื่องเกี่ยวกับญาติโยมที่มาสอบถามในเรื่องปัญหาต่างๆบางทีเราก็ได้ข้อคิดเราก็ได้เรื่องราวต่างๆอาจจะตรงกับเรามีประสบการณ์มากมายที่หลวงพ่อจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางไปธรรมยาตราอย่างเงี้ยเดินทางไปสถานที่ต่างๆซึ่งญาติโยมลองฟังดูว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้เนี่ยท่านบอกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือสามารถที่จะทำให้เราเข้าใจในการปฏิบัติชวนใจให้เราอยากฝึกหัดนะรับเอามาเราใจให้อาจหารแก้วกล้าแล้วก็ปลอบชโลมใจให้เราสดชื่นล่าเริงในองค์แห่งธรรมะของพระองค์ท่านนะก็มีเวลาโยมก็ลองฟังธรรมะอยู่นะอาจจะฟังธรรมะของครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตกับเราก็ได้ดังนั้นในพรรษาเนี้ยลองปรับดูนะฮะโยมปรับบริหารเวลาเอานะแล้วลองทำตามอย่างนี้ไม่ทำวัดให้เป็นบ้าที่อาจารย์ท่านบอกนะฮะคือก็ที่บ้านเรานี่แหละทำให้เป็นวัดอาจจะมีโอกาสมาที่วัดเราก็มาฝึกหัดแล้วเราก็กลับไปหัดที่บ้านนั่นเองนะก็ขอให้ญาติโยมลองนำระยะเวลาที่เราต้องการจะฝึกฝนตัวเองก็ลองตั้งใจตรงนี้ดูนะตั้งอธิษฐานเอาว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นทางนั่นเองนะเป็นหนทางที่เราค่อยปฏิบัติไปนะก็สิ่งที่เกิดขึ้นเราก็จะรู้ว่าโอ้นี่มันเป็นประโยชน์เกิดผลกับตัวเราได้ในระดับตามที่เราปฏิบัติตามสมควรแห่งธรรมที่เราได้ปฏิบัตินั่นเองนะดูเวลาก็หมดเวลาพอดีก็ในช่วงแรกของรายการก็ต้องสู้ดังนั้นเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการก็ขอเจริญพร

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการอย่างนี้วันเสาร์ที่8สิงหาคมเวลา 7:00 นสาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศรีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตุมมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่หน่วยปุริสุนทรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสพุทธิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุภารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164ท่านที่มีความประสงค์จะออกโครงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
2: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่ สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408 447 4704

0: ข้าพเจ้าได้จัดนิทรรศการศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมในโอกาสที่ฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีและเจริญพระชนมายุ80พรรษาข้าพเจ้าเองไปดูเป็นครั้งแรกตกตะลึงคือไม่เคยคิดว่าเด็กศิลปาชีพของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเลือกมาเองเลือกมาเนี่ยจากหมู่บ้านที่จากครอบครัวที่ยากจนที่สุดคือว่าเห็นเขามีลูกแยะแล้วก็ยากจนก็อยากที่จะแบ่งเบาภาระตอนนั้นก็ยังคิดไม่ได้ถึงเดี๋ยวนี้ก็แค่ว่าให้เขามาทอผ้าผู้ชายก็หัดมาแกะสลักหัดมาเขียนรูปอะไรต่างๆเยอะแล้วก็ให้เงินประจำวันเขาให้เงินเขาตลอดไปปรากฏว่าเขาพออกพอใจแล้วเขามุมานะที่จะทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองข้าพเจ้าเองไม่คิดเลยว่าคนไทยของเราเนี่ยซึ่งจบป.4บางคนว่าจบไม่ถึงป.4จะออกมาเป็นศิลปินระดับโลกได้เพราะชาวโลกมาดูแล้วอ้าปากค้างจะระดับโลกเลย
1: พระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นที่ประจักษ์ชัดในหัวใจปวงชนชาวไทยด้วยสะท้อนชัดถึงพระราชปณิธานแห่งแผ่นดินขาดทุนของฉันคือกำไรของแผ่นดินที่จะทำให้ราษฎรของพระองค์พ้นจากความยากจนด้วยการพระราชทานอาชีพเพื่อเป็นรายได้เสริมแก่ราษฎรในชนบทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบนเส้นทางของการพัฒนางานของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อุทิศพระองค์ทรงงานทุ่มเทกำลังพระวรกายพระราชหฤทัยและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนมากต่อเนื่องยาวนานมามากกว่า40ปีของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านในทุกท้องถิ่นไทยทั่วประเทศและที่เห็นอยู่นี้คือผ้าไหมมัดหมี่แพรวาและผ้าไหมอีกหลายชนิดเป็นศิลปะการทอผ้าของชาวอีสานที่เต็มไปด้วยลวดลายหลากหลายงดงามเครื่องถมเงินถมทองศิลปะดั้งเดิมของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งเครื่องจักสานย่านลิเภานับเป็นงานประดิษฐ์ที่ล้ำค่าจากภาคใต้และผ้าปักลวดลายสวยงามของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆเกิดจากฝีมือชาวเขาผู้ละทิ้งอาชีพปลูกฝิ่นและหันมาสร้างรายได้เสริมจากงานศิลปาชีพและนับจากนี้ไปในเบื้องหน้าศิลป์ของแผ่นดินไทยก็จะได้รับการสืบสานอย่างมั่นคงด้วยพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์มรดกล้ำค่าผ่านงานศิลป์แผ่นดินและแล้วเวลาอันเป็นบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ก็ได้เริ่มขึ้นเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ผลงานชิ้นสำคัญนับร้อยชิ้นที่สร้างขึ้นอย่างประณีตอันเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่ไทยด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระ

0: ผู้สร้างชีวิตใหม่ให้กับงานศิลป์ไทยและชีวิตใหม่ให้กับราษฎรผู้ยากไร้และลุกขึ้นยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีตลอดช่วงเวลาแห่งความสุขคือช่วงเวลาที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงชื่นในพระราชฤทัยด้วยทรงประจักษ์ชัดถึงความมุ่งมั่นในการร่วมกันสานต่องานหัตถกรรมอันล้ำค่าของแต่ละภูมิภาคไทยของเหล่าสมาชิกศิลปาชีพและวันนี้งานศิลปะแผ่นดินก็ได้ล้วนเกิดขึ้นด้วยจิตวิญญาณความเป็นช่างศิลป์ไทยที่สุดของงานฝีมือของแผ่นดินอันล้วนเป็นผลงานของโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรดาซึ่งต่อมายกฐานะเป็นสถาบันศิลปกิจสวนจิตรดาเพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนศิลปาชีพแขนงต่างๆหล่อหลอมลูกชาวไร่ชาวนาเพื่อให้เป็นช่างหลวงแห่งราชสำนักทำหน้าที่เป็นดั่งสะพานศิลป์สร้างผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูง
1: คิดว่าลืมจักเสียที่ในความภูมิใจของพระพันปีเฮาได้รางวัลละเพิ่นก็ของซอยให้เฮาเนาะเฮาก็กลมไปของซอยได้ถวายผ้าได้เข้าเฝ้าของพระพันปีหลวงเนาะเฮาก็ส่งลูกเรียนก็จนจบจนมีมื้อนี้ล่ะค่ะ
2: ขอบคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระพันปีหลวงที่ทําให้ลูกหลานได้มีวันนี้ได้มีงานทําส่งภาพประกวดก็ได้รางวัลก็อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่านพระองค์ตอนนี้สมาชิกในกลุ่มก็มีอยู่125คนค่ะ
0: เนื้ออื่นใดการดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้บ่งบอกชัดว่าพระราชดำรัสอันลึกซึ้งที่ทรงประสานสองประโยชน์ของงานศิลป์วันนี้ได้ช่วยชุบชีวิตราษฎรผู้ยากไร้และสร้างอนาคตที่สดใสสู่ศิลป์แผ่นดินไทยอย่างมั่นคง

0: ไปภาคอีสานโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปภาคอีสานก็ไปสนับสนุนชาวบ้านให้ทำการทอผ้าปลูกมนเลี้ยงไหมซึ่งสังเกตดูว่าเป็นสิ่งที่เขาสามารถที่จะทำได้สวยงามและคุ้นเคยอยู่แล้วปรากฏว่าบัดนี้มีสมาชิกปลูกมนเลี้ยงไหมและทอผ้าเป็นจำนวนมากมาย
1: จากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดต่างๆทั่วทุกภูมิภาคได้ทอดพระเนตรงานหัตถกรรมในรูปแบบต่างๆที่งดงามมีเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นด้วยความสนพระราชฤทัยอย่างจริงจังในอันที่จะส่งเสริมงานหัตถกรรมของราษฎรเพื่อพัฒนาความรู้พร้อมทั้งเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ราษฎรสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการทำเกษตรกรรมของชาวไทยทั่วทุกภูมิภาคจึงได้พระราชทานกำเนิดมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคม2519เพื่อส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมวิชาชีพให้แก่เกษตรกรและราษฎรผู้มีรายได้น้อยพร้อมกับอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยและพัฒนาคุณภาพให้ได้ดียิ่งขึ้นจนสามารถผลิตเป็นสินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาดรวมทั้งเป็นศิลปะชั้นเยี่ยมไว้เป็นสมบัติของชาติอีกด้วยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยมีพระราชปณิธานในการส่งเสริมศิลปาชีพด้านผ้าไหมไทยให้กระจายไปสู่ชุมชนทั่วประเทศดังเป็นที่ประจักษ์ในกลุ่มเกษตรกรบ้านหัวฝายอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นที่ได้เข้าร่วมโครงการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อสืบทอด

0: ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการทอผ้าไหมแบบครบวงจรตั้งแต่การเลี้ยงหม่อนสาวไหมกวักเส้นไหมมัดหมี่เป็นการสร้างสรรค์ลายผ้าให้มีอัตลักษณ์ประจำถิ่นให้เป็นที่รู้จักประจักษ์ในรางวัลแห่งเกียรติยศที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้สร้างความภาคภูมิใจที่ได้สานต่อพระราชปณิธานและได้ทำหน้าที่ในการสืบทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นมีให้เลือนหายไปจากชุมชนและเป็นการต่อยอดการตลาดให้กับราษฎรให้มีรายได้อย่างต่อเนื่อง
1: พวกเราก็มีรายได้จากการขายเช่นไหมขายผ้าไหมส่งพระราชวังด้วยทำกิจกรรมก็พวกเราทำงานเป็นทีมใครถนัดอันไหนแม่ก็จัดให้คือคนไหนย้อมหมี่ก็ย้อมสีไม่ตกก็ให้คนนั้นย้อมทอผ้าไหมคนไหนทอสวยแต่ทุกคนก็ทอได้ทุกคนเลยเราอบรมเรียนรู้ทุกเดือนจะมีวิทยากรมาสอนแม่ก็ถ่ายทอดความรู้ให้เด็กนักเรียนคือเด็กนักเรียนสาวใหม่ได้ที่หนึ่งระดับประเทศและเยาวชนก็สาวใหม่ได้ที่หนึ่งระดับประเทศก็ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมครบวงจรหมดเลยสอนเขาแม่ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สอนลูกหลานสืบทอดให้ลูกให้หลานได้มีความรู้เผื่อว่าเรียนหนังสือจบแล้วไม่มีงานทำมาเลี้ยงไหมเป็นอาชีพที่มั่นคงมีรายได้
0: จากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนอกจากจะเป็นการช่วยให้ราษฎรมีรายได้ที่มั่นคงแล้วยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาติที่วิจิตรสวยงามเป็นศิลปะที่มีอัตลักษณ์ความเป็นไทยสมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป

0: ศิลปหัตถกรรมท้องถิ่นเป็นงานศิลปาชีพที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรในภูมิภาคต่างๆได้ฝึกฝนและพัฒนาฝีมือเพื่อสืบทอดและส่งเสริมให้งานหัตถศิลป์เหล่านี้ยังคงอยู่สืบไปดังเช่นทรงส่งเสริมการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมรายได้แก่ราษฎรในพื้นที่ที่ทรงเล็งเห็นว่ามีวัสดุไม้เหลือใช้โดยเฉพาะในภาคเหนือที่มีต่อไม้ชนิดต่างๆเหลืออยู่ในพื้นที่สามารถนำมาเพิ่มมูลค่าด้วยงานแกะสลักไม้ที่สวยงามซึ่งนอกจากพระราชทานการแกะสลักไม้เป็นอาชีพเสริมแก่ราษฎรในระดับภูมิภาคแล้วสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังได้พระราชทานโอกาสเพื่อให้ราษฎรมาฝึกอบรมงานศิลปาชีพแผนกงานแกะสลักไม้เพื่อพัฒนาทักษะจนกลายเป็นช่างสถาบันสิริกิติ์สานต่อพระราชปณิธานสืบสานงานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณอันเป็นผลงานไม้แกะสลักที่งดงามที่สุดในยุคกรุงรัตนโกสินทร์คือบานประตูพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามซึ่งปัจจุบันเก็บรักษาไว้ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครสร้างจากไม้จำหลักลายพันธุ์พฤกษาที่เกี่ยวพันกันอย่างงดงามซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองทรงกำหนดลักษณะลายวิธีการแกะสลักและทรงประเดิมจำหลักบานประตูนี้และด้วยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงได้นำไปสู่การอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณแขนงนี้เพื่อไม่ให้สูญหายตามกาลเวลาอันถือเป็นภารกิจสำคัญยิ่งของสถาบันสิริกิติ์โดยโปรดให้ช่างสถาบันสิริกิติ์รักษากรรมวิธีแกะสลักแบบโบราณที่เรียกว่าการจำหลักไม้ซึ่งผลงานไม้แกะสลักของสถาบันสิริกิติ์มี2ลักษณะคือแกะเป็นภาพนูนบนเนื้อไม้และแกะลอยตัวที่ผ่านมาได้สร้างสรรค์ผลงานขนาดเล็กเช่นตุ๊กตาไม้โมกมันปกรายการพระกยาหารที่สลักและฉลุลวดลายจากไม้โมกมันโดยช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์ทำขึ้นเพื่อพระราชทานเลี้ยงพระกยาหารค่ำแด่พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศเนื่องในการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพุทธศักราช2549ที่นี่ณพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินตำบลก่อเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้นำผลงานชิ้นเอกที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสืบสานนั่นคืองานแกะสลักไม้ศิลปกรรมไทยโบราณตำนานเพชรรัตน์เป็นฉากจำหลักไม้ที่ช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์จำนวน64คนได้ร่วมกันรังสรรค์ใช้เวลา2ปีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในมหามงคลสมัยทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีในปีพุทธศักราช2549และทรงเจริญพระชนมายุ80พรรษาพุทธศักราช2550ผลงานจำหลับไม้ที่ประณีตสวยงามนี้ด้านหน้าแกะสลักเล่าเรื่องสังทองส่วนด้านหลังแกะสลักเป็นภาพป่าหิมพานต์เป็นศิลปกรรมชิ้นเอกโดยช่างแกะสลักไม้ศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์ผลงานชิ้นนี้มีความพิเศษด้วยเทคนิคการแกะสลักแบบลอยตัวอย่างละเอียดเป็นประหนึ่งการแกะสลักประวัติศาสตร์น่าสำคัญของงานหัตถศิลป์แขนงนี้และเป็นประจักษ์พยานถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงอนุรักษ์ศิลปกรรมไทยโบราณสานศิลป์แผ่นดินไทยผ่านผลงานแกะสลักจำหลับไม้ของไทยเป็นสมบัติศิลป์ของแผ่นดินสืบไป
1: วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วม
2: ขึ้นพวกเราก็อยู่กันอย่างนี้อยู่ก็เพื่อฝึกฝนตัวเองด้วยมีโอกาสมีเวลาก็แบ่งเบาครูบาอาจารย์แบ่งเบาภาระช่วยกัน ซ่อมแซมบูรณะปัดกวาดเช็ดถูเสนาสนะดูแลให้เป็นระเบียบเรียบร้อยปลูกต้นไม้ทำที่ให้เป็นที่ลมณีลมณีก็เพื่ออะไรก็เพื่อญาติโยมนะวัดก็เป็นสาธารณสมบัติเป็นของชาตินะของสมบัติของในพระศาสนาไม่ใช่ของใครของพุทธบริษัทก็มาก็เพื่อเนี่ยให้ญาติโยมได้มีสถานที่ที่เป็นสัปปายะคือสะดวกสบายในการฝึกฝนในการประพฤติปฏิบัติพวกเราก็ช่วยกันสนับสนุนคุณสมบัติเลยนะฮะของอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยนอกจากมั่นคงในพระรัตนตรัยแล้วเนี่ยเชื่อหลักกรรมมีศีลไม่มงคลตื่นข่าวที่นู่นครั้งที่นี่ศักดิ์สิทธิ์ไปบนบาสารกล่าวอ้อนวอนเนี่ยไม่มีแล้วไม่เอาเรื่องนั้นไม่แสวงหาทักกินายะนอกพระศาสนาที่นู่นหลักธรรมที่นอกพระศาสนาเนี่ยคุณสมบัติอุบาสกอุบาสิกาหรือภูมิธรรมของพระโสดาบันเนี่ยไม่ไปเอาเรื่องพวกนี้แล้วและข้อสุดท้ายเนี่ยช่วยสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมกิจการพระศาสนาที่เป็นไปด้วยธรรมนะที่ถูกต้องการทำวินัยอย่างข้อหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องรู้ถูกไหมอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยถ้าส่งเสริมสนับสนุนกิจการพระศาสนาก็ต้องรู้ว่าพระศาสนาเนี่ยพระศาสดาของพวกเราเนี่ยพระองค์ทรงสอนอะไรพระองค์ทรงบัญญัติหรืออนุญาตให้ทำยังไงก็ต้องเป็นหน้าที่ไม่ใช่เอาภาระตรงเนี้ยมาไว้แต่หลวงปู่หลวงตาที่วัดเนี่ยโยมก็เป็นส่วนหนึ่งในพุทธบริษัท4ที่เรียกว่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเมื่อใดก็ตามเมื่อบรรพชิตหรือว่าพระสงฆ์เนี่ยท่านเรียกว่าอะไรเนี่ยผิดพลาดบกพร่องหรือเพ่งพ้ำอะไรก็ตามเนี่ยโยมอุบาสกวัดก็ต้องเป็นหลักเพราะฉะนั้นจะเป็นหลักได้ก็ต้องรู้เนี่ยรู้หลักธรรมคำสอนบ้างเนี่ยเมื่อใดก็ตามมีคนมาบิดเบือนหรือมาจับจ้วงหรือมากล่าวให้ร้ายในพระศาสนาเนี่ยเราก็สามารถที่จะลุกขึ้นที่อยู่ในฐานนะกาลเทศะอยู่ในสถานะที่เราจะมาชี้แจงมาบอกกล่าวให้ถูกต้องก็เป็นการสนับสนุนที่ตรงไปตรงมาเลยก็ส่งเสริมกิจกรรมกิจการพระศาสนาไม่ใช่แค่เฉพาะวัตถุก่อสร้างอะไรเนี่ยพวกนี้ไม่ใช่เฉพาะแค่นั้นแต่ตรงนี้เป็นหลักสำคัญเพราะว่าศาสนาจะเสื่อมหรือเจริญเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับพุทธบริษัท4นี่เองตอนที่พระองค์ปลงอายุสังขารนะฮะพระองค์พิจารณาดูแล้วเนี่ยพุทธบริษัทของพระองค์เนี่ยสามารถที่จะมั่นคงแล้วมั่นคงเนี่ยมีผู้สืบทอดแล้วพระองค์ก็ปลงอายุสังขารคันนี้ถ้าเรามามองในยุคปัจจุบันเนี่ยจะปล่อยแค่พิสูจน์ไม่กี่แสนรูปตอนนี้ไม่รู้มีเท่าไหร่แล้วทุกวันนี้ก็น้อยลงมาก่อนที่วัดสังฆทานเนี่ยหรือวัดอื่นก็ตามก็มีพระมาอุปสมบทในวันสำคัญอย่างเงี้ยเยอะเดี๋ยวนี้ก็น้อยลงเพราะมีสิ่งล่อมีปัจจัยอะไรอื่นๆเยอะแยะไปหมด ถ้าคนจะเห็นทุกข์จริงๆนั่นแหละมีทุกข์หาทางออกไม่พบก็ยังดีได้เข้ามาพระสัตว์เข้ามาในศึกษาหลักธรรมคำสอนส่วนมากก็หลงละเลยเพลิดเพลินเดี๋ยวนี้โลกมันเปิดกว้างโลกาภิวัตน์มีสื่อสารมีอะไรทำให้จิตใจมันส่งออกไปทั้งหมดส่งออกไปเนี่ยไปเพลิดเพลินปล่อยวันเวลาล่วงคืนเลยเกิดความประมาทพอไม่จน เมื่อเข้าตายจนเกิดทุกข์บีบคั้นมากๆเนี่ยหาทางออกไปไหนไม่ได้แล้วก็ยังดีนะเข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมก็ถือว่าคนนั้นก็ยังมีโอกาสได้เข้าถึงมรรคถึงผลแต่หลายท่านหลายคนก็เดินทางผิดพอเกิดทุกข์มากๆก็หาทางแก้ไขไม่ได้บางทีก็ทำให้ทุกข์มันมากขึ้นคนเราไม่ทุกข์กายก็ทุกข์ใจกายมันก็ธรรมชาติของมันอยู่แล้วต้องร้อนหนาวหิวกระหายปวดหนักปวดเบาร่างกายเสื่อมสลายเจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์กายมันเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นแต่ทุกข์ใจคนเราทุกข์ใจด้วยความปรารถนาสิ่งนั้นไม่ได้สิ่งนั้นประสบกับสิ่งนั้นไม่เป็นที่รักที่พอใจพักๆกันแล้วก็เป็นทุกข์อกหักผิดหวังไม่ประสบความสำเร็จพอใจเป็นทุกข์มันก็มาเบียดเบียนกายกินไม่ได้นอนไม่หลับร่างกายก็ทรุดโทรมโรคภัยไข้เจ็บก็เบียดเบียนบางคนถึงกับทำร้ายตัวเองหรือไปหาทางออกผิดไปเกี้ยนไปกินไปเที่ยวไปดื่มไปเล่นกลายเป็นทุกข์ยิ่งมากขึ้นมาอีกบางท่านบางคนก็อาจจะไปทำร้ายตัวเองไม่พอไปทำร้ายคนอื่นเราก็เห็นอยู่บ่อยๆเพราะใจเป็นทุกข์เราจึงมาเห็นนี่แหละรูปนามเห็นกายเห็นใจตัวเองให้ชัดขึ้นกายก็ส่วนกายใจก็ส่วนใจนะญาติโยมพอทุกข์เกิดที่ใจก็ต้องดับที่ใจไม่เกี่ยวกับกายกายเป็นทุกข์มันก็เป็นเรื่องของกายของธรรมชาติทุกข์กายเนี่ยองค์ตรัสแล้วว่าไม่เราไม่ทุกข์ใจเพราะเรารู้อยู่เห็นอยู่ว่ากายมันต้องเป็นสภาพแบบนี้เพราะอะไรครับพระองค์ตรัสในอาเสวิโสภวสูตรไม่ว่าอุปมาบูอสรพิษสี่จำพวกมาในสุพระสุตันตปิฎกสัมยุตตนิกายสรายะปรังวัตรพระสูตรเนี่ยพระองค์ตรัสที่เชตวันมหาวิหารให้กับพระภิกษุหมู่ใหญ่พระองค์ทรงเปรียบเทียบให้ฟังว่าอสรพิษสี่จำพวกนี้เป็นยังไงก็อยากจะอ่านพระสูตรนิยมฟังเป็นการอุปมาอุปไมยซึ่งเคยเอามากล่าวบ้างแล้วเมื่อนานมานี้

พระอานนท์บอกว่าข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระเจ้าประทับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพระผู้มีพระเจ้าตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหมือนอย่างว่ามีอสรพิษสี่จำพวกมีเดชก้านมีพิษร้ายถ้ามีบุรุษรักชีวิตผู้ไม่อยากตายรักสุขเกียรติทุกข์มาชนทั้งหลายพึงกล่าวกับเขาอย่างนี้ว่าท่านบุรุษอสรพิษสี่จำพวกนี้มีเดชมากมีฤทธิ์ร้ายท่านพึงปลุกให้ลุกตามเวลาให้อาบน้ำตามเวลาให้กินอาหารตามเวลาให้เข้าสู่ที่นอนตามเวลาเวลาใดอสรพิษทั้งสี่จำพวกนี้ตัวใดตัวหนึ่งโกรธขึ้นเวลานั้นท่านจะพึงถึงความตายหรือถึงทุกข์ปางตายมี คนนะผู้รู้บอกว่าเนี่ยอสรพิษที่ท่านเลี้ยงไว้เนี่ยมันเดี๋ยวมันจะทำร้ายเขาบอกว่าเนี่ยถ้ามันกัดเราเนี่ยไม่ทุกข์ไม่ตายก็ทุกข์ปางตายท่านก็เลยบอกว่ากิจใดท่านควรทำจงทำเสียดูก่อนที่ดูทั้งหลายขณะนั้นบุรุษนั้นกลัวเนี่ยอสรพิษสี่จำพวกนั้นจึงหนีไปที่อื่นชนทั้งหลายพึงพอหนีไปที่อื่นแล้วพอไปเจอคนทั้งหลายก็กราบเขาอย่างนี้ว่าท่านบุรุษมีพระเจ้าข้านะผู้เป็นข้าศึกเนี่ยห้าคนได้ติดตามท่านมาพบท่านที่ใดก็จะฆ่าเสียในที่นั้นกิจใดที่ท่านควรทำจงรีบไปทำกิจนั้นเสียครั้งนั้นบุรุษนั้นกลัวอสรพิษสี่จำพวกกลัวเป็นจะฆ่าผู้เป็นฆ่าศึกอีก5คนจึงหนีไปที่อื่นส่วนทั้งหลายพึงกล่าวเขาอย่างนี้ว่าท่านบุรุษมีเพชฌฆาตคนที่6อีกนะซึ่งเที่ยวไปในอากาศเนื้อดาบติดตามท่านมาพบท่านในที่ใดก็จะตัดศีรษะของท่านเสียในที่นั้นกิจใดท่านควรทำตรงทำกิจนั้นเสียท่านนั้นพิสุนะท่านกลัวสรพิษสี่จำพวกกลัวเพชฌฆาตผู้เป็นฆ่าศึก5คนและกลัวเพชฌฆาตคนที่6ซึ่งเที่ยวไปในอากาศเนื้อดาบอยู่จึงหนีไปที่อื่นไปก็กลัวรู้ละมันเป็นภัยก็เลยหนีไปพบบ้านล้างเข้าจึงเข้าไปยังเรือนว่างว่างเปล่าหลังหนึ่งลูกธรรมชนะว่างเปล่าชนิดหนึ่งชนทั้งหลายทูลกล่าวเขาอย่างนี้ว่าท่านบุรุษมีโจรทั้งหลายคอยฆ่าชาวบ้านเข้ามาบ้านล้างนี้เสมอกิจใดที่ท่านควรทำจงหลีกนั่นไปเสียพอไปเจอบ้านร้างแบบชาวบ้านก็รีบมาบอกว่าเดี๋ยวมีโจรนั้นจะมาฆ่าชาวบ้านก็เลยต้องรีบหนีท่านหลุดนั้นกลัวทั้งอสรพิษก็จะฆ่าผู้เป็นศัตรู5คนกลัวก็จะฆ่าคนที่6ด้วยกลัวโจรที่คอยฆ่าชาวบ้านจึงหนีไปที่อื่นพบพวกน้ำใหญ่แห่งหนึ่งเพื่อฝั่งนี้น่ารังเกียจมีภัยอันตรายฝั่งนู้นเป็นที่เกษตรปลอดภัยเรือแพหรือสะพานที่จะข้ามฝั่งนู้นก็ไม่มีครั้นนั้นบุรุษนั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าห้วงน้ำนี่ใหญ่นักฝั่งข้างนี้เป็นที่น่ารังเกียจมีภัยอันตรายฝั่งนู้นเป็นที่เกษตรปลอดภัยเรือแพและสะพานที่จะข้ามไปฝั่งนู้นก็ไม่มีอย่างกันนั้นเลยเราควรมัดหญ้าไม้กิ่งไม้และใบไม้ผูกเป็นแพเกาะแพนั้นพยายามด้วยมือและด้วยเท้าก็พึงถึงฝั่งนู้นได้โดยสวัสดีท่านนั้นบุรุษนั้นทำตามความคิดอย่างนั้นก็ข้ามฟากถึงฟากฝั่งโน้นขึ้นบกไปเป็นผาดูก่อนที่อยู่ทั้งหลายข้ออุปมาที่เราได้พึงกล่าวก่อนให้เข้าใจในเนื้อความอสรพิษมีเดชกล้ามีฤทธิ์มากเนี่ยทั้งสี่จำพวกนั้นเป็นชื่อของมหาภูตรูปสี่ธาตุดินน้ำลมไฟเพชฌฆาต5คนนั้นคือข้าศึกนั้นเป็นชื่อแห่งอุปทานขันธ์ทั้ง5เพชฌฆาตคนที่6ซึ่งเที่ยวไปในอากาศและดาบอยู่นั้นคือลัมทิราคะบ้านล้างเป็นชื่อหนึ่งของอายตนะภายใน6ดูก่อนที่ทุกหลายท่านแม้บัณฑิตผู้ฉลาดมีปัญญาใคร่ควรอายตนะภายใน6นั่นคือทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จะปรากฏว่าเป็นของว่างเปล่าศูนย์ทั้งนั้นคำว่าโจรผู้ฆ่าชาวบ้านนั้นเป็นชื่อแห่งอายตนะภายนอก6ย่อมดุร้อนย่อมเดือดร้อนเพราะรูปที่เป็นที่พอใจและไม่พอใจหูย่อมเดือดร้อนเพราะเสียงเป็นที่พอใจและไม่พอใจจมูกย่อมเดือดร้อนเพราะกลิ่นเป็นที่พอใจและไม่พอใจลิ้นย่อมเดือดร้อนเพราะรสเป็นที่พอใจและไม่พอใจกายย่อมเดือดร้อนเพราะโผฏฐัพพะเป็นที่พอใจและไม่พอใจ
จย่อมเดือดร้อนเพราะธรรมารมณ์เป็นที่พอใจและไม่พอใจคำว่าห้วงน้ำใหญ่เป็นชื่อของโมฆะทั้งสี่ก็คือกามโมฆะอภโมฆะทิโธฆะกับวิโชฆะคำว่าฝั่งล้วนเป็นที่อันน่ากระสน่ารังเกียจมีภัยอันตรายเป็นชื่อแห่งร่างกายของตนสักยะร่างกายของตนฝั่งนี้นะฮะร่างกายและโลกเนี่ยเป็นที่น่ารังเกียจคำว่าฝั่งล้วนเป็นที่เกษตรปลอดภัยนั่นเป็นชื่อแห่งพระนิพพานคำว่าแพ้นั้นคือชื่อแห่งอริยมรรคมีองค์8ประการการพยายามข้ามด้วยมือและเท้าข้ามไปฝั่งนู้นด้วยมือและเท้าเป็นชื่อแห่งวิทยาลัมภะคำว่าข้ามฟากฝั่งนู้นและขึ้นบกเป็นพราหมณ์เป็นชื่อแห่งพระอรหันต์พราหมณ์ในที่นี้ท่านก็อุปมาเหมือนพระอรหันต์ชื่อพระสูตรเนี้ยถ้าเรามา เรามาขยายความกันอย่างอสรพิษสี่จำพวกเนี่ยที่ท่านเปรียบว่ามหาภูตรูปสี่คือเนี่ยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเวลามันก็เริ่มมันแปรปรวนได้ตลอดนะท่านเปรียบเหมือนงูนะแต่ว่าไปแล้วเนี่ยพอเราเกิดขึ้นมาเนี่ยก็เหมือนกับโดนโทษประหารนะไม่รู้ว่าวันไหนแหละแต่ก่อนที่จะเอาพระราชาจะเอาเราไปประหารเนี่ยหรือเนี่ยผู้คุมจะเอาเราไปประหารเอางูไปเลี้ยงก่อน4ตัวงูเนี่ยที่มีพิษดินพิษน้ำพิษลมพิษไฟเนี่ยเอาไปเลี้ยงให้อาบน้ำให้เข้านอนพาไปเที่ยวอะไรต่างๆแต่วันดีคืนดีเนี่ยมันเกิดไม่พอใจอะไรขึ้นมามันก็ฉกกัดเราเวลาเราเจ็บใครได้ป่วยเนี่ยไอ้ธาตุสี่เนี่ยมันต้องประชุมกันมันผิดเพี้ยนอย่างเราเป็นไข้ตัวร้อนธาตุไฟเหมือนเราโดนงูพิษไฟกัดตัวร้อนเนี่ยเป็นไข้ไม่สบายเกิดอะไรต่างๆบางทีงูดินมันกัดนะมันกัดพุ่งเนี่ยมันเป็นดินเป็นทำให้เกิดก้อนเนื้ออะไรที่มันเป็นอย่างโรคก้อนเนื้อเป็นมะเร็งเป็นอะไรพวกเนี้ยมันพิษงูเราก็ไปพิจารณาเองเนี่ยเหมือนลมงูลมธาตุลมกัดลมก็แปรปรวนอาการขึ้นดันลมความดันขึ้นหัวปวดปวดหัวเกิดอะไรขึ้นมามากมายก็คือธาตุสี่มันแปรปรวนมันก็เกิดทุกขเวทนาไม่ตายก็ปานตายเราเลี้ยงอสรพิษพอมีผู้รู้มาชาวบ้านบอกว่างูนะให้รีบหนีไปกิจอะไรควรทำให้ควรทำอย่าปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปเปล่าเพราะมันยังมีนักฆ่าที่เป็นศัตรูอีก5ตัวเนี่ยคอยจะฆ่าท่านอยู่ตลอดต้องจะฆ่าเป็นศัตรูท่านก็เปรียบเหมือนนักฆ่า5คนเนี่ยก็คืออุปทานขันธ์ทั้ง5รูปอุปาทานขันธ์โทเนี่ยรูปมันเป็นที่ตั้งแห่งอุปทานไอ้5คนเนี่ยถ้าคนใดคนหนึ่งนะถ้าเราไปยึดหมายว่าเป็นเราเป็นของเราเพราะอุปทานมันเข้าไปยึดแล้วมันไม่เป็นอย่างที่เรายึดเนี่ยรูปก็ไม่เที่ยงรูปเป็นทุกข์รูปไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเรามันคอยจะจ้องฆ่าเราอยู่ตลอดเป็นศัตรูของเราเพราะอุปทานขันธ์ทั้ง5จะเป็นตัวทุกข์ทุกข์ก็เหมือนเราโดนฆ่าแล้วจิตใจฆ่าจิตใจเราเป็นทุกข์ท่านเปรียบให้ดูที่คอยทิ่มแทงอุปทานที่คอยทิ่มแทงก็เป็นภาระอันหนักซึ่งที่เราต้องเพราะเราไปยึดมันแล้วว่าเป็นเราเป็นของเรายึดไว้ถือไว้อะไรก็ตามก็หนักมันก็หนักมันก็อึดอัดถ้าเราปล่อยได้คลายได้ออกมันก็เบาแต่ทีนี้พวกชาวบ้านบอกว่าท่านเนี่ยนักฆ่ามันมาแล้วเดี๋ยวมันมีนักฆ่าคนที่6นะมันเนื้อดาบตามหลังเข้ามาอยู่ตลอดก็คืออะไรก็คือไอ้นั้นที่ราคะเนี่ยความเพลิดความยินดีความกำหนัดคอยตัดรอนจิตใจเราอยู่เสมอเป็นนักฆ่ามันฟันนะฟันที่หัวเลยเนี่ยมันเนื้อดาบเนื้อว่าไล่ฟันเราบางทีถ้ามันเปรียบเหมือนสายลับมันมองไม่เห็นสายลับก็คือมันไม่รู้นะฮะมันมาในรูปของมิตรก็ได้
ทำให้เราเพลินเนี่ยนันทิก็เพลินราคะความติดความกำหนัดทำให้เราหลงเพลิดเพลินในรูปรสกลิ่นเสียงทำให้เราสนุกสนานคือมันตัดคอเราแล้วตัดปัญญาเพลินถ้าเป็นพระสงฆ์องค์เมรุเนี่ยไปก็เพลินไปนันทิติดราคะอะไรเนี่ยก็ขาดสมองสติปัญญาศีลขาดศีลบกพร่องเพราะมันก็โดนตัดคอแล้วก็คือคนที่เพลินนันทิราคะเพลิดเพลินติดอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งมันไม่มีสติไม่มีปัญญามันก็ไหลไปตามความรู้สึกตามอารมณ์เป็นไอ้นันทิตัวเนี้ยนันทิราคะเนี่ยท่านเปรียบเสมือนนักฆ่าที่เป็นสายลับที่มันมองไม่เห็นมันอาจมาในรูปวิทย์ทำให้เราชอบให้เรายินดีแต่มันก็คอยจ้องจะฟันคอเราอยู่ตลอดชาวบ้านก็บอกท่านมองมหาจำเริญเนี่ยทีนี้อันตรายให้รีบหนีไปกิจใดที่ควรทำต้องรีบทำอย่าปล่อยเวลาให้ประมาทก็หนีบุตรนั้นก็รีบหนีนักฆ่าก็ไปเจอเรือนว่างเนี่ยท่านเปรียบอายตนะภายใน6ก็คือร่างกายอันว่างเปล่าจากแก่นสารที่โจรคือความโลภความโกรธความหลงเข้ามาได้มาได้ตลอดเหมือนเรือนว่างเนี่ยถ้าเปรียบตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยถ้ามันได้ไม่ได้กระทบอะไรมันก็ว่างๆมันว่างเปล่ามันไม่มีเหมือนรูปถ้าหมอเปรียบเหมือนรูปภาชนะว่างๆไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราคิดว่าจะหลบพ้นและหลบภัยพวกนี้ได้แต่ก็ไม่ได้ชาวบ้านก็บอกว่าเดี๋ยวโจรมันจะมาพ้นเพราะว่าอะไรตาต้องกระทบรูปหูต้องกระทบเสียงเนี่ยมันก็เกิดความอย่างที่พระองค์บอกเกิดความชอบใจไม่ชอบใจสิ่งเหล่านี้ก็ไฟเกิดจากรูปแล้วล้อมพอตากระทบรูปอย่างที่กล่าวไปต้นชั่วโมงมันก็เกิดสุขเวทนาเวทนาทุกเวทนาก็เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาเหมือนโจรมาปล้นคุณงามความดีของเราป้นไปเพลินไปมันไม่มีคุณธรรมความดีที่จะยับยั้งชั่งจิตมันก็ไหลเพลินไปกับความรู้สึกตัณหาเหมือนโจรป้นท่านก็เปรียบเหมือนโจรก็คืออายตนะภายนอก6ทำให้เราหลงทิศหลงทางพอไปบอกว่าชาวบ้านก็มาเตือนว่าอย่าโจรจะมาป้นนะเนี่ยกิจใดที่ควรทำก็รีบทำซะบุรุษนั้นก็รีบหนีไปเจอห้วงน้ำใหญ่มาดูว่าโอ้ฝั่งที่อยู่เนี่ยที่เราผ่านมานี่น่ากลัวนะอันตรายแต่ฝั่งนู้นเนี่ยห้วงน้ำเนี่ยเปรียบเหมือนอาสวะกิเลสทั้งหลายนั่นแหละมีกามสวะกามาสวะแล้วก็ภวาสวะทิฏฐุสวะอวิชชาสวะอาสวะก็คือเคยพูดกันไปแล้วเครื่องหมักรองสัตว์ที่มันสะสมเป็นอนุสัยก็ได้เครื่องหมักหมมสะสมนั้นเป็นห้วงเนี่ยน้ำยากที่จะผ่านห้วงน้ำนี้ไปได้ห้วงน้ำมันขวางบุรุษนี้อยู่นั่นก็คิดว่าจะทำยังไงที่จะข้ามนี้ไปได้พอไอ้ห้วงน้ำเนี่ยมันคอยหมักหมมคอยทับถมคอยเนี่ยทำให้เราตกลึกเข้าไปในห้วงน้ำเนี่ยก็เรียกว่าอาสวะกิเลสทั้งหลายจะทำยังไงดีฝั่งรุ่นเกษมนะหน้าอยู่หน้าปลอดภัยอย่างนั้นเลยนะต่อแพรเอาญาเอาอะไรมามัดก็คืออริยมรรคมีองค์8นั่นเองก็คือวิถีทางสายการที่พระองค์ทรงแสดงให้พวกเราเดินกันเนี่ยศีลสมาธิปัญญาก็ต่อแพรขึ้นมาแล้วก็ใช้มือใช้เท้าพายการที่ใช้มือใช้พายใช้เท้าพายเนี่ยท่านเรียกว่าวิริยะนั่นเองความเพียรวิริยะลัมภะเนี่ยความเพียรใช้ความเพียรพยายามเอาแพนั้นไปถึงฟากฝั่งนู้นก็คือพระนิพพาน

จากสักยะออกจากตัวตนของตัวเองออกจากโลกและชีวิตที่มันน่ากลัวอย่างที่กล่าวมาแล้วตั้งแต่งูไล่มาเนี่ยมันน่ากลัวน่าหวาดระแวงมันมีภัยทำไม่เอาแล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆฮะก็ต้องออกต้องหาทางข้ามก็โดยทางสายกลางมักมีองค์แปดโดยวิริยะด้วยความเพียรพอไปถึงฝั่งนู้นก็ดูแดนเกษมเป็นพาพาก็คือพระอรหันต์นั่นเองพระองค์อุปมาพระสูตรเนี่ยให้เราเห็นภัยเห็นภัยเห็นชีวิตที่มันเป็นไปแบบนี้พระสูตรเนี่ยพระนักศึกษาท่านเอามาทำวิทยานุพลมาแจกแจงมาเป็นศัพท์มาเป็น เรื่องโยงเกี่ยวกับพระสูตรต่างๆในพระอนาพิธรรมด้วยในลักษณะอะไรรายละเอียดมากมายแต่ในกรณีอย่างของเราเนี่ยอย่างอธิบายเนี่ยนะว่าเราเกิดมาเหมือนเราโดนสั่งโทษประหารนะทุกคนต้องเดินเข้าสู่มรณะภัยความตายกันทุกคนเนี่ยนะแล้วระหว่างนั้นนี่แสงต้องมาดูแลไอ้งูสี่ตัวนี้ถ้าเราดูแลไม่ดีก็ลักษณะที่เรากิจกรรมในชีวิตประจำวันการเงินชีวิตของเราการอยู่การกินนั่นเองถ้าเราบริหารไม่ดีเราไปติดในรสอาหารกินอะไรที่มันแสลงโรคทำให้สุขภาพร่างกายเสียเนี่ยก็มีทุกข์มีโทษพอธาตุมันวิปริตมันแปรปรวนมันไม่สมดุลกันก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บเป็นธรรมดาของมันพระองค์จึงบอกว่าชาปิทุกขาชาลาปิทุกขังและนันปิทุกขังเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์แล้วมันก็คือเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาของมันก็มีเกิดก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายเป็นธรรมดาธรรมชาติมันก็เป็นตามธรรมดาแบบนี้แต่เพราะมันไม่ธรรมดาทุกเมื่อเรามีวิชาความไม่รู้มีอุปทานเข้าไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยไหวขันห้าไอ้เป็นจักรข้าที่เป็นศัตรูเนี่ยไอ้ห้าคนไอ้ขันห้าเนี่ยที่พระองค์เปรียบเราไปยึดมันก็เลยมันก็เลยเป็นทุกข์ปีบคั้นเราไม่เห็นตามที่มันเป็นแต่หาเห็นอย่างให้มันเป็นอย่างที่ใจเราต้องการนั่นแหละเพราะอุปทานเข้าไปยึดอุปทานมาจากไหนก็คือมาจากตัณหาอยากมากๆมันก็ยึดตัณหามาจากไหนก็มาจากอวิชชาความไม่รู้ยึดว่ากายนี้ใจนี้หรือว่าไอ้ขันธ์5เนี่ยเป็นเราเป็นของเราแถมในระหว่างนั้นเนี่ยเราก็ยังเรารู้แล้วเราจะหนีมันก็มีไอ้นันทิราคะไอ้ความเพลินความติดความกำหนัดในอารมณ์ต่างๆในรูปรสกลิ่นเสียงในธรรมอารมณ์ตาเห็นรูปอะไรพวกนี้เกิดความเพลินความกำหนัดมันก็เหมือนเลยเขาเรียกเปรียบเหมือนนักฆ่าผู้เป็นสายลับคือมันมองไม่เห็นมันอยู่ในใจเรามองไม่เห็นแต่มันคอยยาเนื้อดาบฟันคอเราอยู่ตลอดฟันสติฟันปัญญาเราอยู่ตลอดเมื่อใดก็ตามท่านเพลินนักคิดแล้วว่าความเพลินไปกับอะไรเนี่ยแล้วมันก็ไปติดในความกำหนัดมีพระสูตรหนึ่งที่บอกว่านันทิพยาราคะคโยพระองค์ตรัสว่าเมื่อความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะนันทิพยาราคะคโยเมื่อความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทินันทิราคะขยาจิตตังสุวิมุจติอุจติเพราะความชิ่งไปแห่งนันทิและราคะกล่าวไว้ว่าจิตนั้นหลุดพ้นแล้วด้วยนี้พอเราตาเห็นรูปเนี่ยถ้าเราไม่เพลินไปกับมันสักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นที่เราได้ยินบ่อยๆเสียงพอเราได้ยินก็สักแต่ว่าเสียงสักแต่ว่าก็คือไม่ไปต่อกับมันคือเฉยไม่ไปยินดีไม่ไปยินร้ายแค่นั้นเห็นแค่เห็นได้ยินแค่ได้ยินแต่ทุกคนไม่เป็นอย่างนั้นโดยปุถุชนพอเห็นรูปอะไรที่ยินดีก็ชอบใจไม่ยินดีก็ไม่ชอบใจเนี่ยตัณหาเริ่มแล้วสังขารเริ่มปรุงแต่งมันเพลินนั่นที่แปลว่าความเพลินหลังคาแปลว่าความติดความกำหนัดในรูปรสกลิ่นเสียงถ้าพอเราไม่เพลินรูปมันก็ไม่เกิดราคะความกำหนัดความยินดีตรงข้ามเมื่อเราไม่มีความกำหนัดเราก็ไม่เพลินเหมือนเราไม่ชอบอะไรใช่ไหมเราก็จะไม่เพลินปรุงแต่งไปกับเรื่อง

รือสิ่งนั้นเพราะเราไม่เคยไปกับมันเพราะเราไม่เคยชอบมันนะไม่มีความกำหนัดความติดในรูปรสกลิ่นเสียงนั้นมันก็จะไม่มีความปรุงแต่งความเพลิดเพลินไปกับอารมณ์นั้นนะเนี่ยและถ้าเราละได้ทั้งสองตัวเพราะว่าจิตหลุดพ้นแล้วได้ดีมันก็อยู่แค่ขั้นเวทนาไม่ไปต่อตัณหาถ้ามันเปรียบเหมือนนักฆ่าที่เป็นสายลับไอ้นันทิราคะเนี่ยเกิดมันฟันของเราอยู่เรื่อยแหละที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยมันมาในรูปของวิของทำให้เราเพลินไปกับมันอันนี้ชาวบ้านผู้รู้ก็บอกว่าไอ้กิจมันมีไอ้หนีไปไอ้บุรุษนี่ก็หนีไปเรียนว่าเรียนว่าทุกเปรียบเหมือนอายตนะภายในหกก็คือมันเป็นของว่างจริง

0: หนีไปไอ้บุรุษนี่ก็หนีไปเรียนว่าเป็นว่าทุกเปลี่ยนเหมือนอายตนะภายใน6ก็คือมันเป็นของว่างจริงๆตาถ้ามันกระทบรูปมันก็ว่างเป็นของว่างของเปล่าของศูนย์หูไม่กระทบเสียงมันก็ไม่มีอะไรท่านเปลี่ยนเป็นของว่างเหมือนภาชนะภาชนะเนี่ยเปล่าไม่มีอะไรว่างๆเป็นของเปล่าของศูนย์แต่ชาวบ้านผู้รู้ก็บอกว่าตัวเราเดี๋ยวมีโจรนะมันมาปล้นชาวบ้านร้านเลยนะมันเข้ามาปล้นกิจใดที่ควรทำควรทำเสียควรหลีกไปเพราะโจรก็คือรูปรสกลิ่นเสียงหรืออายตนะภายนอกมันจะเข้ามาทำให้เดือดร้อนแล้วทีนี้มาปล้นเราปล้นความคุณงามความดีของเราตาเห็นรูปเนี่ยจากอยู่ดีๆเนี่ยเกิดเล่าร้อนเกิดความกำหนัดความติดความยึดอะไรต่างๆเนี่ยมันป้นเราท่านเปรียบเหมือนโจรมาป้นหนีพี่พอรู้แล้วโจรจะหนีก็เจอห้องน้ำอย่างที่กล่าวมาแล้วเนี่ยพวกเราต้องฝึกด้วยมัดมีองค์แปดเรารู้แล้วฝั่งนี้มันอันตรายไม่ปลอดภัยเลยไอ้ตัวที่ยึดมั่นจักรยะถือมั่นในตัวเองโลกนี้เนี่ยเป็นของน่ารังเกียจน่ากลัวมีอันตรายโลกที่เป็นอิสระอยู่ฝั่งนู้นเราจะข้ามจะไปฝั่งนู้นได้เนี่ยก็ต้องตัดไอ้อาสวะกิเลสทั้งหลายให้หมดไปอย่างปัจฉิมยานที่พระองค์ทรงตรัสรู้เนี่ยเรียกว่าได้อาสวะขยายญาณอย่างรู้ญาณที่ละอาสวะกิเลสได้ทั้งหมดที่มันเป็นเครื่องหมักดองหมักสะสมอาสวะเนี่ยมันทำให้เป็นปัจจัยให้เกิดอวิชชาอวิชชาก็เป็นปัจจัยให้เกิดอาสวะสะสมอาสวะทำให้เกิดอวิชชาใหม่อวิชชาใหม่ก็สะสมอาสวะกิเลสมันก็วกวนวนเวียนอยู่เนี่ยจมอยู่ในห้วงน้ำที่กล่าวเนี่ยจมอยู่ในอาสวะห้วงน้ำเนี่ยวนเวียนอยู่ในนี้ไม่ตื่นไม่ฟื้นขึ้นมาองค์เห็นแล้วองค์ยังชี้มรรคชี้ทางศีลสมาธิปัญญาในบูรณาการในฝึกฝนทางพฤติกรรมทางกายวาจาฝึกฝนคุณภาพศักยภาพคุณภาพของจิตด้วยสมาธิเพื่อเปิดโอกาสให้ปัญญาได้วิเคราะห์ใคร่ควรโลกและชีวิตตามความเป็นจริงให้เห็นโลกและชีวิตตามที่มันเป็นตามความเป็นจริงให้เข้าสู่แดนเกษมของความสุขสุขที่แท้จริงเมื่อเข้าถึงธรรมเมื่อเราพบความสุขที่แท้จริงเนี่ยเราจิตใจเข้าถึงธรรมพระองค์จึงบอกว่านิพพานังปรมังสุขังสุขอื่นเสมอความพระนิพพานไม่มีนั่นแหละคือเป้าหมายคือจุดหมายปลายทางของสรรพสัตว์ทั้งหลายจะรู้มากรู้น้อยรู้ยังไงทุกคนก็ต้องเข้าถึงที่สุดแห่งทุกข์เหมือนกันจะวกวนเวียนจะแวะชมดอกไม้ข้างทางเรื่องราวข้างทางแต่ขอให้เราเข้ามรรคเข้าทางท่านจะบอกย่นภพย่นชาติด้วยการฝึกฝนทุกข์มากให้มันทุกข์น้อยลงเราก็ศึกษาเราได้ในใจเรามีทั้งสุขและทุกข์มีทั้งบุญและบาปสวรรค์นรกนิพพานก็อยู่ในอกอยู่ในใจอย่าปล่อยวันเวลาให้ล่วงไรเพลิดเพลินอยู่กับอารมณ์ต่างๆอาจารย์ครับผมก็พระสูตรนี้ก็เคยกล่าวมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็มาย้ำเตือนอาจจะมีรายละเอียดอีกมากเยอะถ้าอาจารย์ท้ายชั่วโมงและอาจารย์คุยกับญาติโยมสรุปก่อนหมดเวลา
1: ครับก็จริงๆแล้วคุณโยมต้องทำความเข้าใจกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเราพุทธบริษัทท่านสอนในเรื่องสัจจะก็คือสัจจะวาทีสอนเรื่องความจริงความเป็นจริงอะไรคือความจริงที่พระพุทธเจ้าท่านสอนท่านสอนว่าอันนี้เป็นทุกข์อันนี้เหตุให้ทุกข์เกิดอันนี้คือความดับทุกข์แล้วท่านก็บอกว่าเราจะต้องเดินทางไปเส้นทางที่พระองค์ท่านบอกเนี่ยเพื่อที่จะให้ดับทุกข์เราถามตัวเราทุกวันทุกวันได้ใช่ไหมฮะว่าเรามีทุกข์ไหมตอบได้เลยว่าทุกคนใช่ไหมฮะทุกคนมีทุกข์แล้วเราจะแก้ตรงนั้นยังไงเราจะหาวิธียังไงก็คือสิ่งที่

0: ธเจ้าท่านสอนนั่นเองทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนแล้วก็ในเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวันนะเราจะได้นำสิ่งที่พระองค์ท่านสอนนี่แหละมาเป็นเครื่องมือมาเป็นวิธีถ้าเราเข้าใจหลักตรงนี้ใช่ไหมฮะสิ่งที่พระองค์ท่านสอนเราจะได้เข้าใจว่าโอ้พระองค์ท่านสอนตรงนี้บางทีที่เรายังไม่เข้าใจหรือยังคิดว่ามาปฏิบัติธรรมนี่มันยากมันรู้สึกว่าเราก็ต้องเลี้ยงชีวิตเราเลี้ยงครอบครัวเราไม่มีเวลาอันนี้ลองปรับทัศนคติดูแล้วโยมลองมาฝึกแล้วสิ่งที่พระองค์ท่านบอกต่อไปก็คือกรรมวาทีคือท่านสอนเรื่องการกระทำใช่ไหมสอนบอกว่าเนี่ยการกระทำทางกายทางวาจานี่แหละทางจิตใจของเรานี่แหละที่จะต้องอยู่กับทำให้มันมีผลที่เกิดขึ้นกับพวกเราทุกๆคนทั้ง3ทางนี่เองท่านจึงบอกว่าเราจะต้องมีกิริยวาทีก็ต้องบอกวิธีที่เราจะต้องปฏิบัตินะแบบนี้นะแบบนี้คือปฏิบัติทางการฝึกทางสมถะกรรมฐานหรือสมถะภาวนามีชื่อเรียกหรือว่าวิธีฝึกจิตก็คือวิปัสสนากรรมฐานหรือวิปัสสนาภาวนาท่านก็จะบอกว่าเราจะต้องฝึกกันอย่างนี้ไม่เช่นนั้นจิตใจของเราก็วุ่นอยู่กับเรื่องราวมากมายใช่ไหมมันเหมือนว่าใจเรามันวุ่นไปแล้วเราก็หาความเป็นจริงไม่เกิดขึ้นมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยมันยากเกินไปลองทำความเข้าใจแล้วญาติโยมก็จะได้มันเหมือนจิตใจเรายอมรับไปก่อนแล้วก็ฝึกศึกษาเพิ่มไปนะดูเวลาแล้วหมดพอดีครับพระอาจารย์ในช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้ก็หมดแล้วนะฮะซึ่งก็ต้องขอมุโนทนากับญาติโยมนะที่รับชมรับฟังนะสุดท้ายนี้กับนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมทางบ้านด้วยครับ
1: ก็มทนาทุกคนทุกท่านนะที่ได้ยินได้ฟังก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านเถ
0: ิ
1: ด
0: ครับอาจารย์นมัสการลาครับอาจารย์ครับ
1: ครับนมัสการครับท่านอาจารย์จิตท่านสุขภาพดีหรือยังครับเนี่ย
0: อ๋อหาดีแล้วครับเห็นเมื่อวันที่ล่าสุดเนี่ยท่านเหมือนบอกกับญาติโยมที่เป็นทางของสวนธรรมนะท่านก็จะบอกว่าท่านป่วยท่านก็จะเหมือนจะไลฟ์สดให้ฟังวันท่านแจ้งในรายการนะว่าเป็นอะไรเกิดป่วยเพราะอะไรอย่างนี้นะดีขึ้นแล้วครับอาจารย์ครับ
1: ท่านออกรายการได้แล้วใช่ไหม
0: ออกได้แล้วครับที่เมื่อวันพุธนี้ครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่8สิงหาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงสุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงจังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจิโนวัดภูตุมมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่หน่วยภริสุนทรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสพุทธิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุภารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบฑิกานพดลสันตมโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา092-424-6551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569โดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
4: นั่งตามสบายนั่งสมาธิฟังธรรมวันนี้ก็เป็นวันอุโบสถตรงกับวันหยุดการงานของญาติโยมก็มีโอกาสที่จะได้มาให้ทานรักษาศีล
3: จริญภาวนาฟังธรรมปฏิบัติธรรมเช่นที่เราเคยได้ทำกันมาการที่ญาติโยมได้มาฝึกใจตัวเองเพื่อให้เคยหรือให้คุ้นกับศีลทานภาวนาซึ่งเป็นการหัดเป็นการฝึกไม่ต่างอะไรกับบุคคลที่ต้องการเรียนรู้ให้ชำนิชำนาญจะเป็นการฝึกวิธีใดก็ดีการฝึกกีฬาหรือฝึกการงานมันก็เป็นการจำ เป็นการเริ่มต้นจากยากไปหาง่ายหรือว่าจากง่ายไปหายากเมื่อรู้แล้วมันก็ไม่ยากแต่ที่ยากนั้นโดยมากเพราะไม่รู้หรือว่ารู้แต่ไม่เข้าใจลึกซึ้งสิ่งใดก็สุแรแต่ถ้าเราว่ายากแต่เราไม่ศึกษาเลยไม่ฝึกเลยมันก็ยากอยู่อย่างนั้นเองแต่ถ้าสิ่งใดถ้าเราเข้าไปคลุกคลีไปศึกษาไปเปิดไปค้นดูมันก็กลายเป็นของง่ายไปของยากก็กลายเป็นของง่ายของง่ายก็ง่ายขึ้นไม่ต่างอะไรกับของหนักซึ่งคนไม่เคยออกกำลังกายเลยเนี่ยไปหยิบยกอะไรมันก็หนักแต่ออกกำลังกายทุกวันทุกวันของหนักก็เป็นของเบาหรือว่าคนรู้จักแบ่งเบาภาระเช่นของมันหนักเป็น100กิโลนี่เราแบกคนเดียวไม่ไหวแต่บางคนยกไปทุกวันทุกวันสามารถจะแบกได้แบกไปได้ตั้ง 4-500 กิโลอย่างที่พวกแบกข้าวสารไปตั้งจากกรุงเทพไปจนถึงภาคอีสานเนี่ยเขาเรียกว่าคนมีความเพียรฝึกอยู่บ่อยๆมันก็มีกำลังแล้วก็มีสัจจะจริงก็สามารถจะแบกความหนักนี้ไปถึงจุดมุ่งหมายปลายทางความเพียรของทางโลกเขาก็ทำได้อันนั้นแบกหนักทั้งกายด้วยแต่ถ้าแบกถ้าเราเอาธรรมะเข้ามาเนี่ยมันไม่แบกอย่างนั้นเลยศีลทานภาวนาเนี่ยไม่หนักกายไม่หนักใจเลยมันจะทำคนเราเนี่ยให้มีการเบากายเบาใจธรรมะนี่เป็นเครื่องปลดทุกข์ไม่ใช่เป็นการเพิ่มทุกข์ให้กับเรากรรมฐานหรือการรักษาศีลทำกรรมฐานเนี่ยบางคนก็นึกว่ายากเราจะทำยังไงเราจะมาหลับตาอย่างไรเราจะมาภาวนาอย่างไรเดี๋ยวเราก็ไม่สงบเดี๋ยวเราก็คิดไม่ดีเดี๋ยวก็เป็นบาปเดี๋ยวเราก็ไปหลับเห็นตาเห็นโน่นเห็นนี่ก็เกิดความกลัวเดี๋ยวก็เกิดจะเสียสติเป็นบ้าเป็นบออะไรแบบนั้นหรือว่าจิตคุมไม่อยู่อันนี้มันเป็นเรื่องยากสำหรับใจเราที่ไม่ได้ศึกษาไม่ได้เข้ามาปฏิบัติจริงๆไปคุยกับคนไม่รู้คนไม่รู้มันก็บอกอย่างนั้นเองบอกจะไปชั่วจะไปนั่งกรรมฐานเจ้านั่งไปแล้วสติไม่ดีนั่งไปแล้วจะเห็นโน่นเห็นนี่ไม่คนที่บอกนั้นก็ไม่เคยนั่งสักทีไม่เคยฝึกไม่เคยเข้าวัดสักทีเราก็เลยเป็นคนไม่มีเหตุผลเลยเชื่อเลยเชื่อก็เลยไม่กล้าเข้ามาปฏิบัติกลัวไปตามที่เขาบอกเราไม่ต่างกับอะไรที่เราเคยหลอกพ่อแม่เราหลอกให้กลัวผีมาแต่เล็กแต่น้อยผีมาแล้วอะไรต่ออะไรมาเนี่ยเราก็เลยกลายเป็นเด็กที่กลัวมาจนติดเป็นนิสัยมันก็เลยเป็นการผีหลอกใจเราทุกวันพอมีมืดขึ้นมาเราก็หลอกตัวเองนึกอยู่ในเงามืดว่ามันจะมาในรูปนั้นรูปนี้เราก็กลัวไม่กล้าเข้าในมุมมืดไม่กล้าอยู่คนเดียวเพราะถูกหลอกมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยกลายเป็นคนเป็นเด็กที่หวาดกลัว
4: ทั้งๆที่ยังไม่เคยเห็นผีเลยเกิดมาก็กลัวอยู่นั่นเองไอ้คนที่หลอกก็ไม่เคยเห็นสักทีก็หลอกให้ลูกหลานกลัวต่อกันเรื่อยๆมาไม่รู้จักหมดจากสิ้นความกลัวกันแต่ว่ากรรมฐานนี้พุทธเจ้าไม่ได้หลอกเราเลยพระครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้หลอกเราเลยบอกของจริงให้เราแท้ๆเลยแต่เราไม่สนใจเรื่องของจริงเราไม่กล้าทำของจริงให้เกิดขึ้นเราก็เลยกลายเป็นคนหลอกตัวเองแล้วก็ถูกคนอื่นหลอกเรื่อยมาคนเกลียดธรรมะคนชังธรรมะก็ถูกเขาหลอกนั่นเองเขาว่าธรรมะไม่ดีเลยไม่อยากเข้าวัดเขาว่าพระไม่ดีเลยไม่อยากเข้าวัดเลยมองพระไม่ดีเลยสักองค์เดียวคนเคยไปบวชตามวัดไปบวชแล้วไปอยู่วัดไม่ปฏิบัติไปอยู่วัดในเมืองไปอยู่วัดไม่ปฏิบัติพระก็ไม่ได้กรรมฐานพระก็เหมือนชาวบ้านนั่นเองทำอะไรอะไรได้เหมือนชาวบ้านก็เลยตนเองไปบวช ด้วยศรัทธาอยากจะเอาบุญเคยไปเห็นพระทำไม่ดีก็เลยนึกว่าพระประเทศไทยนี้ไม่ดีทั้งหมดศึกออกมาเลยมาบอกกับพี่ชายพี่ชายก็เลยกูก็ไม่บวชเหมือนกันพระไม่ดีไม่บวชแหละคือไปบวชไม่ได้ทำกรรมฐานไปบวชไม่ได้รักษาศีลไปบวชอยู่ที่วัดไม่ได้ภาวนาก็เลยเหมาว่าพระทั่วประเทศนี้เหมือนกันหมดเลยนับถือคนเดียวคือพุทธเจ้าแต่พุทธเจ้าก็ไม่ได้มาสอนเราซะแล้วก็เลยเป็นนั้นว่าชาตินี้เราคงไม่เข้าวัดเลยถ้าไม่มีพระอย่างพุทธเจ้าก็ไม่มีพระอย่างพุทธเจ้าแล้วนี่หมดแหละตนเองก็เลยเป็นคนใจมองอะไรไม่ออกเลยมองไกลไม่ได้พระที่ดีๆมีเยอะเลยเราก็เลยไม่ได้เข้าไปหาเลยมองภาพพจน์พระเสียหมดก็เลยไม่สนใจกรรมฐานก็เลยไม่เชื่อตอนนี้มามีญาติพี่น้องมาตักบาตรทำบุญตอนเช้าก็ถวายข้าวพระตักบาตรเอาข้าวไปไว้ที่ศาลพระภูมิขำทำไมจึงมีคนโง่อยู่อีกในเมืองไทยนี้สองคนผัวเมียก็เข้าใจกันไอ้เมียก็ว่าญาติถังกระภัยเนี่ยโง่ไปใส่ทำไมบาตรให้คนขี้เกียจไปใส่บาตรให้คนขี้เกียจก็คิดผิดๆอยู่เรื่อยเลยไม่พอใจมาปัสสาวะรถศาลพระภูมิซะอีกตัวผู้ชายปัสสาวะรถนั่นซะเลยไม่เห็นทำอะไรได้เลยคนเห็นผิดแต่ไปเที่ยวกินเหล้าเมาละเมายาไปคบคนไม่ดีเอาลูกชาวบ้านเขามาเลี้ยงให้ข้าวให้น้ำเยอะแยะหมดไม่เสียดายแต่มาใส่บาตรพระเพียงวันละทัพพีเสียดายเขาเรียกว่าคนมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดคนเห็นผิดอนาคตเป็นยังไงคนเมื่อรู้ถูกธรรมะไม่เข้าถึงธรรมะแล้วไม่ยินดีในการให้ทานรักษาศีลและรังเกียจคนให้ทานรักษาศีลเรียกไม่คบคนสัตบุรุษแล้วก็ชอบคบคนไม่ดีคนไหนผิดศีลผิดธรรมไปจบสอพอไม่เอาศีลเอาธรรมเรากลับไปรักเขาไปชอบใจเขาไปช่วยอุปถัมภ์คำจุนคนพวกนั้นมันถูกใจเราแต่ไปเห็นคนเข้าวัดเข้าวาใส่บาตรทำบุญกับไม่ชอบใจกับเครียดแค้นจริงทังอย่างล้นเหลือเลยผลที่สุดกรรมมันนั้นให้ผลเมื่อมาเจอคนไม่ดีแล้วก็เจอคนไม่มีศีลธรรมคนไม่มีศีลธรรมมันก็ไม่รักเราจริงจะมาเป็นบ่าวก็ไม่มีบ่าวดีไม่รักเรามาพี่สามีก็ไม่รักเราจริงมามีภรรยาไม่มีศีลก็ไม่รักเราจริงมามีเพื่อนปูงก็ไม่มีศีลก็ไม่รักเราจริงหวังผลประโยชน์ในตัวเราผลที่สุดเราก็ผิดหวังเมื่อคิดว่าบุญไม่มีบาปไม่มีมันก็ไม่มีที่พึ่งเลยคนนี้ บั้นปลายชีวิตกุ้มมากๆเลยทำไงเบื่อชีวิต

อยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเอาปืนมายิงตัวตายมันสิ้นเรื่องไปสักทีก็เลยตายตายแล้วคนนี้ทำไงไอ้ลูกก็เป็นทุกข์ไอ้สามีก็เป็นทุกข์พี่น้องก็เป็นทุกข์วุ่นวายกันไปหมดคนไม่เชื่อบุญเชื่อบาปไอ้สามีก็จะต้องตายตามอีกเพราะไม่กลัวบาปแล้วนี่เนี่ยคนดูถูกธรรมะมีอยู่มากเลยสมัยนี้มองเห็นพระนี่นึกว่าตัวอะไรตัวขี้เกียจตัวมารสังคมเมืองไทยเราอยู่ได้พระนี่เองประเทศอื่นนะมีโรงเรียนเยอะเลยทั่วโลกมีโรงเรียนเยอะมีโรงเรียนมีโรงพยาบาลทั่วถึงหมดเจริญที่สุดมีทั้งโรงพยาบาลมีทั้งโรงเรียนเขาสร้างโรงเรียนให้มากที่สุดเขาสร้างโรงพยาบาลให้มากที่สุดแต่เขาไม่มีวัดเขาทำลายวัดหมดเขาไม่เอาศาสนาอะไรไปไว้เลยไม่ว่าพุทธไม่ว่าคริสต์ไม่ว่าอิสลามเขาไม่เอาทั้งหมดเขาเอาความเจริญวัตถุคือสร้างโรงเรียนกับโรงพยาบาลสาธารณประโยชน์ให้มากที่สุดคนก็ได้รับความสะดวกทางวัตถุมากแต่คนไม่มีที่พึ่งทางใจก็คนเห็นผิดอย่างที่ว่าน่ะไปไหนไม่รอดก็เลยฆ่าตัวตายกินยาตายกันมากเลยแล้วก็เกิดความวุ่นวายจริงดีจริงเด่นลบลาข้าวฟันกันทุกวันนี้ประเทศที่เจริญอย่างนั้นกลับเดือดร้อนกว่าประเทศที่ด้อยพัฒนาอย่างพวกเราพวกเราโรงพยาบาลไม่พอโรงเรียนยังไม่พอการศึกษายังไม่ทั่วถึงแต่วัดมีมากคนไม่มีทางออกทางอื่นก็ไปวัดโบราณเราถือวัดเป็นที่พึ่งทางใจตลอดมาทั้งโรงเรียนโรงพยาบาลทั้งที่รักษาทางจิตทางใจก็มาวัดหมดคนไทยเราเลยมีทางออกไม่ค่อยลบลาฆ่าฟันเท่าไหร่ไม่ค่อยเบียดเบียนกันไม่ค่อยฆ่าตัวตายไม่เป็นโรคประสาทไม่เป็นโรคจิตหลอนมีน้อยกว่าปริมาณยังน้อยกว่าทั่วโลกกว่าประเทศที่เจริญด้วยการพัฒนาวัตถุอาตมาคิดอย่างนี้โยมบางคนอาตมามาอยู่สังฆทานคนที่คิดตรงกันข้ามกับเรามีที่ไม่ยอมสร้างวัดจะสร้างโรงเรียนก็โรงพยาบาลมาขอที่วัดสังฆทาน30ไร่จะสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลวัดไม่มีถึง30ไร่นะมีแค่10กว่าไร่สร้างโรงเรียนก็ต้องให้พระเข้าป่าท่านนั่นเองธรรมาคิดว่าคนไทยเราที่อยู่ได้นี่เพราะมีวัดมากถือจะทุ่มเทสร้างวัดไปเท่าไรแต่ผลมันสะท้อนมากลับให้คนนั้นเจริญทางด้านจิตใจไม่คิดสั้นไม่เห็นแก่ตัวเป็นสังคมที่ยึดเหนี่ยวทางใจได้สูงมากเลยทำให้คนไทยได้มีเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันไม่ค่อยเป็นคนใจลายไส้รักกรรมแต่พอเราไปมองทั่วโลกไปแล้วเขามีโรงเรียนโรงพยาบาลมากแต่เขาไม่มีวัดเขากลับเบียดเบียนกันเข็นฆ่ากันเองด้วยแล้วก็ทำลายตัวเองกันมากเลยเรายังอยากได้อย่างนั้นอยู่หรือโยมเรายังจะเดินตามวัตถุอย่างนั้นมากๆอยู่หรือเขาเดือดร้อนกันแล้วนะทุกวันนี้ที่เขาไม่มีวัดทำบุญกันเขาเจริญหมดแล้ววัตถุเราก็กลับมาคิดใหม่ดีกว่าคิดว่าเราดีแล้วทุกวันนี้เราพอแล้วถืออะไรมันจะขาดแต่ว่าเราไม่ขาดน้ำใจไม่ขาดศีลธรรมพวกเราก็เจริญทางด้านจิตใจกันไว้ก่อนเจริญด้านจิตใจให้มากเท่าไรยิ่งมีความสุขมากเท่านั้นอย่าไปคิดเจริญตามวัตถุที่โลกเขากำลังเจริญกันเลยเขากำลังเบียดเบียนกันมากเลยยอมรู้ดีอ่านหนังสือพิมพ์ดูโทรทัศน์ข่าวรอบโลกทุกวันนั่นแหละเป็นเครื่องสอนใจยอมว่าเขาเจริญทำไมเขาจึงเป็นอย่างนั้นเพราะเขาไม่มีศาสนานะเขาไม่มีวัดของเราถ้าขอให้มีวัดเต็มประเทศอย่างเราสิยอมคนของเขาจะมีที่ยึดเหนี่ยวน้ำใจอย่างสูงสุดเลยเขาจะไม่คิดอะไรสั้นๆเลยสถิติของคนต่างประเทศบางประเทศเนี่ยที่อาตมาเคยถามพวกฝรั่งก็บอกฆ่าตัวตายมากเลยอันดับโลกก็มี
ขาบอกโดยมากจะเป็นประเทศที่เจริญแล้วทั้งหมดประเทศที่มันพัฒนาที่สุดแล้วเขาว่างั้นมันไม่รู้จะไปยังไงศีลธรรมไม่มีมันก็เลยเบื่อชีวิตไอ้นู่นก็ลองแล้วไอ้นี่ก็ลองแล้วก็ยังไม่เจอความสุขสงบทักทิ้งขึ้นเครื่องบินไปรอบโลกกลับมาแล้วก็ยังวุ่นวายลองหมดทุกสิ่งทุกอย่างก็วุ่นวายเลยเบื่อชีวิตก็เลยยิงตัวตายเลยแต่ยังคนไทยไม่คิดหรอกโอ้โหฉันจะรีบตายทำไมแล้วยังไม่ได้ทำความดีเลยยังไม่ได้บวชยังไม่ได้เรียนยังไม่ได้รักษาศีลสักข้อเดียวยังไม่ได้เข้าวัดจะตายฉันตกนรกกลัวตกนรกจะต้องรีบทำบุญยังไม่ได้นั่งเห็นบุญเห็นบาปอะไรเลยนี่ยังเพิ่งเข้าวัดไม่อยากตายหรอกอยากจะทำบุญกุศลก่อนที่จะตายนี่คนพุทธคิดอย่างนี้โยมเลยไม่คิดสั้นเลยคิดยาวเลยคราวนี้คิดสร้างความดีซะก่อนที่จะตายถ้าตายเดี๋ยวนี้ยังไม่อยากตายไม่ใช่อะไรหรอกกลัวจะไม่ได้สร้างความดีนี่พุทธศาสนาสอนให้คนมีปัญญาเอาตัวเองรอดไม่คิดสั้นถือจะเป็นหนี้เป็นสินก็คนเรามีหนี้มีสินก็ยังดีคนไม่มีเงินถือเป็นหนี้มีสินฉันก็ยังรวยก็ไม่คิดสั้นที่จะตัดช่องน้อยจะเปาะตัวอีกต่อสู้หรือว่าเป็นกำไรชีวิตอะไรๆมาก็เอาธรรมะเข้ามาแก้หมดเลยคนนี้ไม่กลัวต่อชีวิตต้องต่อสู้มันไปพระพุทธเจ้าสอนให้เรามีกำลังใจนะให้มีความเพียรให้เป็นคนพยายามสร้างกุศลความดีให้เป็นคนไม่ท้อถอยต่อชีวิตให้เป็นคนรู้จักปล่อยรู้จักวางให้รู้จักข่มใจตัวเองเมื่อเราเข้าถึงพุทธศาสนาเนี่ยเราจึงเป็นเอกไงจึงเป็นหนึ่งในโลกได้อาตมาคิดอย่างนี้นะโยมนะว่าพวกเราเจริญทางด้านจิตใจจะช่วยได้เลยช่วยตนเองให้พ้นทุกข์ได้ในชาตินี้แล้วก็ช่วยหมู่คณะให้ดีได้ขอให้เราพัฒนาทางด้านจิตใจเราให้สูงส่งกันแล้วกันอย่าไปคิดอย่างที่เขาคิดนะคนพวกนั้นเขาไปเอาคนอื่นมาคิดนะคนที่มองศาสนาตรงกันข้ามเนี่ยเขาไปเอาความคิดของคนอื่นมาคิดตัวเขาเองนะเขาก็ต้องเชื่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายสอนให้บำเพ็ญบุญกุศลมาเนี่ยแต่พอเรามาเรียนรู้วิทยาการก้าวหน้าเรากลับกลายเป็นคนมิจฉาทิฏฐิไปเลยกลับมองศาสนาเป็นตรงกันข้ามไปเลยไปเอาความคิดคนอื่นมาใช้นะเราก็เลยคิดจะทำลายวัฒนธรรมประเพณีที่ดีของเราหมดเลยอันนี้เราก็คิดกันใหม่คิดว่าเรายังไม่ตายหรอกเราจะต้องรีบทำความดีซะก่อนตายตายเราจะได้ไปที่ดีที่ชอบเพราะบุญกุศลได้มีแน่นอนทำแล้วจะได้แก่เราแน่นอนเราต้องรีบเตรียมทำไว้ให้พอ

มาธิเนี่ยนะสมาธินี่เป็นการเปิดตำราอ่านเปิดพระไตรปิฎกอ่านใจตัวเองเขาจะสอนให้เรารู้เองว่าบุญอยู่ที่ไหนบาปอยู่ที่ไหนสมาธินี่เขาจะเปิดปัญญาให้เรารู้เองเห็นเองให้เดินทางถูกต้องเองถ้าเราทำไปแล้วเราจะเชื่อมั่นเลยในชาตินี้ที่เรามาฝึกมาหัดเนี่ยมันก็เคยไปเองนะวันแรกเนี่ยมันยังแข็งอยู่เหมือนไม้เนี่ยดัดจะให้มันตรงก็ต้องเข้าไฟหลายๆวันดัดไปโน้มไปดัดไปโน้มไปไม่ใช่ดัดโป๊ะเดียวให้แข็งหรือให้ตรงเลยเขาต้องค่อยๆเพียรดัดจนตรงอาศัยทำบ่อยๆสมาธิเนี่ยมันยังปวดยังเมื่อยมันยังหงุดหงิดมันยังวางใจไม่เป็นอุเบกขาเราต้องทำทุกวันโยมทำจนเป็นนิสัยทำจนเป็นปัจจัยทำจนว่าเลิกทำไม่ได้แล้วชาตินี้เราต้องสงบถ้าไม่สงบคงไม่พบความสุขแน่นอนชาตินี้ต้องหาความสงบให้กับตัวเองทิ้งความสงบแล้วเราคงไม่พบความสุขแน่ชีวิต

เราจะผิดหวังจากความสงบไม่ได้เมื่อเรารักทางปฏิบัติในนี้แล้วมันก็เรียกว่าฝึกดีขึ้นเราก็เริ่มกลายเป็นคนรู้จักใจเจ้าของรู้จักเปลี่ยนทิศทางของอารมณ์อารมณ์วู่วามอารมณ์ตึงเครียดอารมณ์ร้ายมันก็ค่อยๆหมดไปหงุดหงิดฟุ้งซ่านรำคาญใจอยู่ที่ไหนไม่สงบสุขพอภาวนาเข้าไปมันก็เย็นลงสงบลงเหมือนกระจกใสมองเห็นตัวเองนั่นเองไอ้น้ำใจที่คุณมัวเศร้าหมองมันก็ค่อยๆจางหายไปเหลือแต่น้ำใจที่ผ่องใสไม่ต่างกับไอ้น้ำที่มันนอนลงไปในน้ำขุ่นๆที่มันปล่อยไว้นานๆแล้วนอนตะกอนมันก็เหลือแต่เพื่องบนใสมองเห็นชัดใจเราก็เป็นเช่นนั้นการที่เรามาฝึกการเข้าวัดเนี่ยเราต้องศึกษาใจของเราให้มากเราจะได้เข้าถึงพระรัตนตรัยเราจะได้มีที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวอย่างดีที่เราจะเอาไว้ใช้อย่ามีทุกข์ก็ทุกข์นิดเดียวเวลามีสุขก็สุขอย่างมากที่ว่าไม่ตกทุกข์ได้ยากก็เพราะอะไรเพราะว่าเราสนใจทางนี้ขยันในการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาไม่ไปไหนเสียเลยบุญกุศลนี้เป็นของเราแน่นอนนี่ของจริงที่พุทธเจ้าก็บอกไว้ให้เราแต่พวกเรายังไม่กล้าทำหรือบางคนก็ยังกลัวว่าเป็นของไม่จริงของจริงให้เราแล้วเรายังไปกลัวว่าไม่จริงไอ้ของที่ไม่จริงก็บอกให้เราเป็นนึกว่ามันจริงถูกเขาหลอกมาตั้งแต่เล็กจนโตเราก็ยังไปว่าจริงไม่เคยเห็นผีเลยยังกลัวผีอยู่นั่นเองเขาบอกว่าทำกรรมฐานไม่ดีไอ้คนบอกก็ไม่เคยทำไอ้เราก็ไปกลัวกรรมฐานสิลองทำซะก่อนทำสัก7วัน7เดือน7ปีถ้ามันไม่ดีก็เอาคืนให้พุทธเจ้าไปบุญไม่เอาแล้วจะไปทำอย่างอื่นดีกว่าเพราะทำแล้วมันไม่เห็นผลแต่ถ้าเรายังไม่ทำแล้วเราจะไปบอกว่าไม่ดีไม่ได้เราต้องทำให้เห็นผลก่อนทำพิสูจน์ด้วยที่ตัวเราก่อนแล้วเราจะได้เชื่อมั่นว่าอะไรมันดีไม่ดีมันผิดหรือมันถูกก็เข้าใจว่าโยมที่มาที่นี่ก็เป็นคนเห็นถูกคงไม่มาลองทำบุญแล้วนะคงไม่ใช่ว่าลองมาสักครั้งหนึ่งถ้าไม่ดีไม่มาอีกแล้วไม่มาลองนั่งกรรมฐานสักครั้งไม่ดีไม่มาอีกแล้วไม่ใช่มาลองทำแล้วได้เลยเหมือนกินข้าวนั่นเนี่ยทานข้าวกินข้าวไม่ใช่ลองกินใครก็รู้มันอิ่มกินเข้าไปแล้วมันต้องอิ่มศีลสมาธินี่ก็ไม่ต้องไปลองทำไปแล้วมันก็อิ่มเหมือนข้าวเหมือนกันมันเห็นผลกับตัวเองไม่ต้องไปลองหรอกคนไหนมาลองบุญลองกุศลก็เรียกว่าเป็นคนใจเบาไม่มั่นใจไม่มีเหตุผลไม่ได้ใช้สติปัญญาของตัวเองให้ถูกต้องเลยบุญเป็นเครื่องทดลองไปแต่บาปไม่ลองแล้วเอาจริงๆเลยแต่บุญไม่เอาไม่เอาจริงๆกลับมาลองทำครั้งเดียวไม่สงบเลยเลิกเลยไปถูกคนอื่นยุหมดเลยคันนี้เราต้องตั้งใจว่าบุญเราจะเปลี่ยนทิศทางด้วยการทำจริงๆตั้งใจเพียรให้ได้แต่บาปเนี่ยเราจะไม่ทำจริงเราลองแล้วก็เลิกกันเหมือนคนลองสูบบุหรี่ดูสักหน่อยนึงมันจะเมาไหมมันจะมันไหมมันจะอร่อยไหมพอสูบแล้วไม่เห็นดีอะไรเลยมีแต่ฝันเข้าไปแล้วก็ออกมาเป็นฝันกินเหล้าเข้าไปกินเป็นน้ำออกมาก็เป็นน้ำไม่มีเนื้อไม่อิ่มไม่อร่อยเลยลองแล้วไม่ดีเลิกกันทิ้งชีวิตนี้ปฏิญาณเลยไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ลองเล่นการพนันก็ไม่เห็นดีเลยมันไม่จะเป็นอาชีพที่สุจริตมันไม่ร่ำไม่รวยก็เลิกมันเลยอันนี้เรียกว่าลองบาปลองได้ทุกคนโยมแต่ว่าลองแล้วไม่ติดลองเพียงให้รู้ว่ามันไม่ดีก็เลิกมันเลยแต่บุญอย่าไปลองอย่างนั้นนะ

0: ไปลองนั่งสมาธิหลับตาสักนิดนึงมันไม่สงบมันจะสงบได้อย่างไรดูใจเราไปหลงผิดๆมาเสียพอแล้วใจเราปล่อยให้มันหลงผิดๆมาจนคุ้นเคยมันจนจับไม่ติดแหละจะมาลองสงบสักนิดเดียวมันยังสงบไม่ได้หรอกเราต้องเอาจริงๆพยายามเพียรภาวนาของเราเรื่อยๆไปพอเราเห็นจิตใจของเราเป็นบุญกุศลคันนี้เอาละขยันทำละพอจิตสงบแล้วคันนี้มั่นใจเลยโอ้บุญอยู่ที่ใจเรานี่เองเป็นอย่างนั้นนะโยมคนนั้นลองก็ทั้งสองอย่างไม่ได้ต้องลองอย่างเดียวบุญกุศลนี่ลงมือปฏิบัติเลยมั่นใจในคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าเราเป็นผู้ตรัสรู้จริงท่านไม่ได้ร้องเลยท่านมุ่งมั่นเอาจริงๆอย่างจังเลยท่านก็มาสอนเราด้วยสัจจะจริงเลยศีลเนี่ยเป็นของประเสริฐจริงๆถ้าหลายใครรักษาศีลได้เป็นคนที่น่าเคารพเป็นเด็กหนุ่มเป็นเด็กสาวหรือเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ก็น่าเคารพหมดเพราะเป็นคนพูดจริงทำจริงเป็นคนไม่เลาะแหละเลวไหลเป็นคนที่น่าศรัทธาน่าเชื่อถือเพราะดูแล้วศีลนั่นแหละเป็นตัวประกาศนียบัตรเป็นตัวประกาศให้ว่าคนนั้นเป็นคนดีคนซื่อตรงแต่คนไม่มีศีลนี่เชื่อไม่ได้ถ้าคบคนไม่มีศีลนี่เรายังไว้ใจไม่ได้คนไหนมีศีลนั่นน่ะคบได้คนไม่มีศีลนี่เชื่อไม่ได้เพราะเขาสามารถจะหลอกตัวเองและหลอกคนอื่นได้ทุกเวลาและสมาธินี่บุคคลใดทำก็จิตใจก็เป็นคนมีเมตตาเป็นคนรู้จักสงบระงับไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์เราอยู่ใกล้ๆเราก็คงไม่ต้องกลัวอะไรสบายใจได้มาอยู่กับคนมีสมาธิเราน่ากลัวอยู่สำหรับคนไม่มีสมาธิอารมณ์ฉุนเฉียวโกรธง่ายเดี๋ยวเอาโน่นมาเดี๋ยวนี่มาเปลี่ยนแปลงอารมณ์อยู่ตลอดวันเนี่ยถ้าอย่างนี้เราน่ากลัวคนไม่มีสมาธิสินเป็นนั่งใกล้แล้วน่ากลัวแต่ถ้าเราไม่อยู่กับคนมีสมาธินี่มันสบายใจเขาควบคุมตัวเองเขาสอนตัวเองเขาเป็นคนดีที่แก้ไขตัวเองตักเตือนติเตียนตัวเองนั่นแหละเป็นคนที่มีสมาธิคนที่ตัวเองก็เตือนตัวเองไม่ได้เข้าใจตัวเองถูกตัวเองดีอยู่เรื่อยคนอื่นก็เตือนไม่ได้มีทิฏฐิเป็นอารมณ์อยู่เรื่อยเราไปนั่งใกล้เราก็ลำบากใจตลอดวันเลยเอาล่องเอาลอยไม่ได้อย่างนี้ก็แย่เหมือนกันเป็นอย่างนั้นนะคนมีศีลมีสมาธิเนี่ยจึงเป็นผู้นำจึงเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่น่าเคารพถ้ามีอันนี้แล้วไม่พลาดจากความดีเลยจะเป็นหลักของชีวิตของเราได้หรือจะเป็นพ่อคนแม่คนก็นำได้เอาละวันนี้ก็พอกับเวลาก็ขอให้ญาติโยมที่ตั้งใจมาปฏิบัติธรรมมาฟังธรรมประพฤติธรรมด้วยศรัทธาเริ่มใสนี้ก็จงพยายามใช้ชีวิตของเราให้เป็นประโยชน์วันหนึ่งคืนหนึ่งที่ร่วงไปนี่เราก็นึกว่าเราได้สร้างความดีให้กับตัวเองแต่ถ้าวันหนึ่งคืนหนึ่งเราไม่ได้สวดมนต์ภาวนาเลยเราก็นึกว่าเราใช้ชีวิตให้เปล่าประโยชน์ไปสักวันหนึ่งแหละแต่ถ้าวันไหนเราได้สวดมนต์ภาวนาทำสมาธิทำบุญกุศลก็ถือว่าวันนั้นวันคืนล่วงไปวันนั้นถือว่าไม่ร่วงไปเปล่าเรานำชีวิตของเราให้เกิดประโยชน์สุขที่เราได้เกิดมาพบพุทธศาสนาก็เอาพุทธศาสนานี้ไว้ประพฤติปฏิบัติให้ได้ผลกับตนเองได้ธรรมเทศนาก็เห็นสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้รู้เรื่องนะคนที่ไม่เข้าวัดเขาคิดอย่างที่อาตมาบอกอ่ะเรื่องจริงนะเนี่ยโยมแต่ตามมาไม่บอกว่าใครแล้วก็ไม่ใช่คนเดียวด้วยนะ คนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยฆ่าตัวเองตั้งแต่ยังไม่ตายแต่วันสุดท้ายมันก็เป็นอย่างนั้นสมัยพุทธเจ้าก็มีแบบเนี้ยเข้าใจพุทธเจ้าในเห็นผิดเข้าใจตัวเองเห็นถูกก็ต่อต้านพุทธเจ้ามาตลอดชีวิตเลยพอตอนสุดท้ายเนี่ยพอพุทธเจ้าแสดงยมกปฏิหารเนี่ยคนมาเชื่อพุทธเจ้าหมดเลยตัวเองเลยโดดน้ำตายเลยเอาหม้อทองหม้อดินผูกคอแล้วก็โดดน้ำตายคือตนเองไม่เชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงพอญาติพี่น้องไม่ร่วมด้วยเท่านั้นเนี่ยตนเองก็ตายตามมิจฉาทิฏฐิเนี่ยไม่ดีคนเห็นว่าบุญไม่มีบาปไม่มีเนี่ยต้องรีบถอนนะคนไหนไม่เชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์นรกมีจริงเนี่ยเป็นบุคคลที่น่ากลัวถ้าเราไปคบแล้วเราจะพาเราเสียคนด้วยนะเขาไม่คบหรอกพุทธเจ้าท่านไม่ให้คบก็บอกว่าห่างลิงห่างสุนัขเนี่ยห่างวาห่างศอกห่างคนไม่เชื่อบุญเชื่อบาปเนี่ยห่างคนผ่านท่านบอกให้ห่างไกลรอยยศผันยศท่านบอกว่าเข้าใกล้แล้วพาเราไปนรกแต่ถ้าห่างสุนัขห่างลิงเนี่ยมันกัดเราเจ็บก็ไม่เป็นไรรักษาแผลหายง่ายแต่ถ้าเราเข้าใกล้คนไม่เชื่อบุญเชื่อบาปเนี่ยมันพาเราไม่สร้างความดีเลยมันก็เลยเป็นนั้นว่าชีวิตนี้เราคงผิดหวังเหลือเกิดมาคบใครก็ต้องดูนะไปคบคนไม่เชื่อบุญเชื่อบาปนี่เราคบได้ไม่นานคนที่ดูถูกศีลธรรมเนี่ยเป็นคนที่ฆ่าตัวเองนะบอกต้องฆ่าตัวเองถึง500ชาติตรงนั้นคนที่เกิดมาฆ่าตัวเองนี่นะเมื่อชาติก่อนเขาไม่เคยเชื่อพระไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปเขาไม่เชื่อว่านรกมีจริงมาชาตินี้เขาจึงต้องฆ่าตัวเองเป็นคนมิจฉาทิฏฐิก็ต้องมาฆ่าตัวเองไม่ให้ใครฆ่าโยมไม่ตายเองหรอกกินยาตายผูกคอตายที่ฆ่าตัวเองตายในพวกไม่เชื่อบุญเชื่อบาปพวกดูถูกในการให้ทานเห็นว่าทานไม่ดีเป็นคนงมงายคนเข้าวัดเข้าวานี่แอนตี้ที่สุดเลยแอนตี้คนเข้าวัดว่าไงนะนั่งงุบงับเลยนั่งพักผ่อนจิตมั้งนั่งพักผ่อนแต่ไม่เอาสมาธินั่งปล่อยจิตมันก็งุบงับไปสินั่งปล่อยจิตเพลินๆมันก็งุบงับถ้านั่งควบคุมจิตมันก็ไม่งุบงับถ้าคุมจิตมันแจ๋ๆอยู่คุมจิตได้มันก็ไม่งุบงับถ้าปล่อยจิตมันก็งุบงับทีนี้นั่งดูจิตมันก็ไม่นั่งดูจิตนั่งภาวนามันไม่งุบงับหรอกโดยมากนั่งมันเพลินนึกว่าสงบแล้วก็ปล่อยเรื่อยไปแต่มันสับไม่รู้ตัวแต่อาการของเราหาว่าสงบแต่ว่าดูข้างนอกแล้วมันงุบงับมันยังไม่พ้นนิวรณ์มันก็เป็นเพลินถ้านั่งก็ต้องทิ้งภาวนาไม่ได้ถ้าทิ้งภาวนามันก็สับโดยมากพวกที่นั่งนานๆแล้วก็จะปล่อยตัวเลยนั่งงุบงับซะเคยแต่ถ้าไม่ทิ้งภาวนาไม่สับหรอกแต่มากคนที่ภาวนาอยู่เรื่อยๆในนั่งจะไม่งุบงับใช่ไหมโยมแต่มากก็เพลินได้แล้วปล่อยมันเรื่อยไปก็นั่งให้มันเกิดปัญญาสินั่งแล้วโง่ก็ไม่ได้สิกรรมฐานพุทธเจ้าในนั่งแล้วฉลาดนะพุทธะแปลว่าฉลาดนะพุทโธแปลว่าฉลาดนั่งเมื่อไรก็ฉลาดเมื่อนั้นเนี่ยนั่งแล้วฉลาดนะธรรมะพุทธศาสนาเนี่ยไม่ว่าอะไรหรอกพอทำถูกต้องแล้วฉลาดทุกคนเนี่ยจะไม่โง่เลยนะแค่เชื่อเรื่องกรรมนี่ก็ฉลาดนะคนเราเนี่ยรู้ว่ากรรมดีกรรมชั่วบุญบาปมีจริงเชื่อเหตุเชื่อผลนี่ก็ฉลาดแหละ มีเหตุมีผลแหละคนแค่เชื่อกรรมนี่ฉลาดเลยนะทำดีก็ต้องได้ดีที่ทำชั่วก็ต้องได้ชั่วที่ไม่ใช่พระเจ้ามาประทานให้นี่จะไปวิงวอนใครมาช่วยได้ต้องช่วยตัวเองเป็นเหตุผลเลยซึ่งไม่มีศาสนาไหนสอนเลยฉลาดทันทีถ้ารู้แค่นี้เราใครจะมาถามเลยไงก็ตอบไม่ผิดใครจะซักฟอกไงก็ไม่ผิดทางแต่ถ้าเราไม่เชื่อกรรมนะเชื่อว่าทำอะไรคือคนอื่นทำให้เราหรือวิงวอนสิ่งอื่นแล้วเราจะบันดาลให้เราเนี่ยถ้าเชื่ออย่างนั้นเราไม่เชื่อกรรมก็เลยไม่ฉลาดเลยเชื่อการกระทำเนี่ยให้ผลกับตัวเองทั้งผิดทั้งถูกเนี่ยอยู่ที่ความที่การปฏิบัติพุทธะสอนให้คนฉลาดสอนไม่ให้คนโง่งมงายแหละคนไม่รู้เรื่องใจตัวเองก็รู้เรื่องของคนอื่นเห็นนั่งก็นั่งกรรมฐานโง่นะโยมหลับตายังไม่เห็นอะไรลืมตายังไม่เห็นอะไรหลับตาจะเห็นดิยิ่งหลับตานี่เห็นดีกว่าคนลืมตาอีกเป็นอย่างนั้นนะโยมนะบางอาจารย์บอกลืมตายังไม่เห็นหลับตาจะไปเห็นอะไรโง่ตายดิหลับตาเนี่ยฉลาดโยมลืมตาเนี่ยมันไม่เห็นความโกรธตัวเองหรอกมันไม่เห็นความโกรธความโลภมันไม่เห็นใจตัวเองพอหลับตาแล้วเห็นใจตัวเองวันนี้เราโกรธกี่ครั้งเมื่อวานเราโกรธกี่ครั้งเอ๊ะพูดอย่างนี้ไม่ดีคิดอย่างนี้ไม่ดีพอรู้ใจตัวเองคนนี้ฉลาดเลยข้างหลังก็แก้ใจตัวเองได้หลับตานี่ทำให้ฉลาดนะโยมนะไม่ใช่โง่นะยิ่งหลับยิ่งฉลาดแต่ไม่ใช่หลับเพราะวันยังค่ำนะโยมนะเวลาเดินเราก็ต้องลืมแต่ว่าหลับภายนอกแต่ภายในตื่นไม่ใช่หลับไม่รู้อะไรเลย
1: การฝึกจิตที่จะให้เกิดความสงบทางใจเราก็ต้องเรียนรู้เรื่องใจของเราคือเราไม่ต้องไปเรียนรู้ที่ใจคนอื่นก็เราจะสุขทุกข์มันเรื่องของใจเราจะสงบไม่สงบมันก็เรื่องของใจเราไม่ต้องไปหาที่ไหนไม่ต้องไปถามใครเพราะเราก็รู้อยู่กับใจตัวเองว่าเรามีใจเป็นอย่างไรใจนี่เป็นนายกายเป็นเบาอยู่แล้วเราก็ฝึกนายนี่ให้คิดดีให้มีความสุขสงบคือเมื่อนายดีจะแล้วเบาก็ดีกายก็สบายถ้านายเดือดร้อนเบาก็เดือดร้อนพาให้กายเนี่ยเดือดร้อนไปด้วยใจเป็นสุขเมื่อนายเป็นสุขแล้วกายก็เป็นสุขถ้าใจเป็นทุกข์แล้วกายก็เป็นทุกข์ที่ทุกทุกวันนี้ทุกทนไม่ไหวเพราะทุกใจคนเราถึงจะทุกอย่างใดก็ทนได้แต่ถ้าทุกใจเนี่ยบางคนทนไม่ไหวกลั้นไม่อยู่คือก็ต้องแสดงออกมาทางกายทางวาจาไอ้ที่แสดงออกมาทางกายทางวาจาเนี่ยทั้งดีและไม่ดีเนี่ยเพราะไม่สามารถจะทนไหวทางใจคือสงบไม่ได้ทำใจไม่ได้อดทนไม่พอก็เลยใช้กายนะให้ทำทุกอย่างใจมันคิดอะไรมันก็ใช้กายอยากด่าอยากว่าเขาใจมันโกรธมันก็ใช้กายนะให้ทำวาจาก็กล่าวมาออกมาเป็นเสียงออกมาเป็นรูปแต่ใจดีใจมีศีลมีธรรมมีเมตตาก็อยากชมอยากเชยอยากสรรเสริญพูดจาแต่สิ่งที่ดีมันก็มาจากใจใจอยากนั่งสมาธิใจชอบสงบใจชอบให้ทานรักษาศีลใจเป็นกุศลมันก็พากายมาทำความดีพามานั่งถึงจะปวดเมื่อยไงก็ทนไหวทนง่วงทนปวดทนเมื่อยทนหิวทนก็หายทนไปจนความมันจะดีขึ้นพอใจดีจะแล้วกายก็ผ่านไปได้มันมีการแสดงออกมาจากใจดวงเดิม จากใจที่คิด

แต่นั่นเรียกว่าจิตใจเนี่ยมันไม่ใช่เป็นของที่เราศึกษาไม่ได้รู้ไม่ได้พอเราศึกษาได้รู้ได้มันก็ควบคุมได้ไอ้ที่ว่าไปนรกไปสวรรค์ไม่ใช่กายมันไปตายแล้วกายไม่ได้ไปไหนเลยไม่ว่าหญิงไม่ชายตายแล้วกายมันก็อยู่กับที่กายมันก็อยู่เป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมไปกายมันไม่ไปแต่ใจมันไปเรานั่งอยู่นี่เราก็เห็นใจตัวเองว่ามันไปไหนบ้างไปเราจำอะไรไปได้ล่ะอดีตเรามีอะไรเราก็คิดไปถึงหมดคิดไปเรื่องเก่าๆเรื่องคนโน้นเรื่องคนนี้ไปถึงบ้านถึงเรือนถึงลูกถึงหลานถึงการงานอดีตอะไรมีก็เอามาคิดนึกก็เรียกว่าใจมันไปใจมันไปสู่อดีตภายนอกบ้างอนาคตเดี๋ยวก็คิดไปจะไปทำโน้นไปทำนี่อีกมันก็เลิกพอละอดีตได้มันก็ไปอนาคตใจมันก็ไปอีกไปเที่ยวโน่นไปเที่ยวนี่ตัวอยู่นี่แต่ใจไปที่อื่นอันนี้จิตดวงเดียวจิตเป็นนายเที่ยวพาไปโน่นพาไปนี่แต่ถ้าคิดมากๆอยู่ไม่ได้นะคิดมากๆแล้วก็กายก็ไปตามวาจาก็กล่าวตามอิทธิพลของใจเรานี่สำคัญอิทธิพลของจิตเนี่ยสำคัญเราต้องให้มันลดน้อยลงในการคิดนึกทางไม่ดีให้เป็นศีลเป็นทานเป็นภาวนามันสงบพอสงบมันก็ไม่ใช้กายให้วุ่นวายไม่ใช้กายให้เดือดร้อนกายมันเป็นธาตุอยู่แล้วถ้าใจมันบงการยังไงมันทำหมดทุกอย่างอันนี้จึงว่าเราก็เลยมารู้จิตของเรารู้ควบคุมตัวที่ไหนนี่เองเอาสติมาเป็นตัวควบคุมเอาสมาธิเป็นผู้กำกับไม่ให้มันแสดงออกเอาปัญญามาเป็นเครื่องตัดไอ้สิ่งที่ไม่สงบออกไปพอเราเข้าถึงแล้วมันก็เลยทำกายให้ดีทำวาจาให้ดีก็สบายคราวนี้มันไม่ใช้ไปไหนใช้จำศีลภาวนาอยู่อย่างไม่เล่าร้อนนั่นเองถ้าเราไม่มีสมาธิมันก็ตกเป็นธาตุของอารมณ์ตกเป็นธาตุของความคิดกายก็ต้องลำบากอยู่อีกนานต้องถูกใช้ไปในธรรมผิดอีกนานถ้าเรามาภาวนาแล้วเราก็เห็นใจของเราว่าอ๋อเป็นอย่างนี้เองเนาะที่พุทธเจ้าหยุดยั้งชั่งจิตได้ก็ท่านก็สอนเรื่องจิตทั้งหมดแต่เราไม่มีปัญญาที่จะไปดูไปเห็นได้ใจของตัวเองเพราะมันอยู่ลึกมันอยู่ละเอียดมันมองยากต้องจำศีลต้องภาวนาต้องทำสติให้ติดต่อกันทุกลมให้ใจเข้าออกภาวนามั่งไม่ภาวนามั่งมันเอาไม่อยู่ก็ควบคุมจิตไม่ได้ไม่เห็นก็ละไม่ได้สงบไม่ได้แต่ถ้าเราทำติดต่อกันมันก็ปรากฏบุญก็ปรากฏบาปก็ปรากฏสุขทุกข์ก็ปรากฏที่จิตของเราเรื่องปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องสอนใจเราเมื่อเรารู้อย่างนี้มันก็แก้ไขได้สิแก้ไขทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นได้ทุกข์ก็จะไม่ตามมาทับถมให้ใจเราเศร้าหมองอีกต่อไปจะไม่ให้ใจเราเร่าร้อนอีกต่อไปมันจะร้อนมันจะเศร้าหมองมันก็ภาวนาไว้มีสติรู้ทันความคิดรู้ทันความปรุงแต่งก็หยุดอยู่แค่นั้นเองเหมือนไฟมันจะไหม้แล้วเราก็ดับเสียมันก็ไม่ไหม้เกิดที่ไหนมันก็ดับที่นั่นทุกที่ไหนก็ดับที่นั่นทุกที่ใจก็ต้องดับที่ใจไม่ใช่โกรธที่ใจแต่ว่าไปว่าคนโน้นคนนี้ไม่ดีโกรธที่ใจก็ต้องว่าใจไม่ดีมันไม่ใช่คนอื่นมันของตัวเองเราก็ว่าตัวเองเพราะว่าตัวเองแล้วก็ไม่อยากจะไปโต้ตอบใครก็กลายเป็นคนวางเฉยแต่เราไม่เคยเห็นใจเราก็อยากจะไปว่าคนโน้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีเพราะใจมันโกรธมันขุ่นเคืองมันไม่เท่าทันอารมณ์ตัวเองก็เลยกลายเป็นคนตกอยู่ในท่าของความโกรธตกอยู่ในท่าของอารมณ์ถูกนายใช้อยู่ตลอดวันคนนี้ก็ตกอยู่เป็นกายก็เลยเป็นเบาถูกนายที่ใจลายใช้โกรธใช้โลภใช้หลงใช้ทำให้เดือดร้อนอยู่ทุกวันเราไม่ได้

ฝึกเดี๋ยวนี้เมื่อเรารู้แล้วนี้เราก็ต้องพยายามละฝึกนายให้ดีเอานายมาอบรมเอาศีลมาอบรมเอาสมาธิมาอบรมเอาปัญญามาพิจารณาเมื่ออบรมนายดีๆแล้วลูกน้องก็ปล่อยสบายหมดทุกคนเลยเพราะนายมีเมตตาไม่ใช่ให้เดือดร้อนอีกแล้วใช้เข้าวัดเข้าวาถือศีลฟังธรรมก็กลายเป็นคนดับทุกข์ตัวเองเหมือนคนที่รู้จักวิธีดับไฟนั่นเองหรือว่าไอ้พวกรถดับเพลิงนะดับได้แต่บ้านคนอื่นบ้านตัวเองดับไม่ได้ก็หมดท่าท่านเองบ้านคนอื่นไหม้ระดับได้บ้านตัวเองไหม้ระดับไม่ได้

ดับไม่ได้ก็หมดท่าท่านเองบ้านคนอื่นไหม้ระดับได้บ้านตัวเองไหม้ระดับไม่ได้ใจตนเองโกรธระดับไม่ได้มันก็ทุกคนเดียวไหม้อยู่ที่บ้านเรานี่เองเขาว่าเกิดที่ไหนก็ดับที่นั่นเขาบอกว่ามันเกิดที่เหตุก็ดับที่เหตุใจมันร้อนเนี่ยเราก็ดับที่ใจร้อนนั่นแหละไม่ปล่อยมันร้อนมากร้อนตลอดวันไม่ได้เขาบอกไม่ขีดหัวเดียวเนี่ยไหม้ทั้งตลาดได้ไหม้ทั้งเมืองได้เขาบอกถ้าไม่ขีดหัวเดียวดับตรงไม่ขีดเท่านั้นแหละมันก็ไม่ไหม้แต่มันมีอิทธิพลมากเลยความโกรธความพยาบาทเนี่ยความคิดที่ปล่อยให้มันลืมตัวเนี่ยมันจะคิดนานเหมือนกับควายกองน้อยๆแต่เราเชื้อมาใส่มากๆมันก็รุกท่วมเหมือนกันความโกรธนี่พาคนไปนรกความโลภก็พาคนไปนรกความหลงก็พาคนไปนรกพาคนทำผิดได้ทุกอย่างถ้าเราไม่ขัดเกลาไม่ภาวนาก็เคยตัวมันก็ทำดีได้ยากการฝึกจิตนี่เราต้องฉลาดกับเขาฉลาดอยู่เรื่อยแต่เราก็จะได้บุญกุศลนำมาให้เกิดความสุขสงบทางใจเราบ่อยๆเราก็ต้องขยันไปรอวันเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วภาวนาก็ไม่ทันต้องภาวนาตั้งแต่ยังขาแข้งไม่ปวดตั้งแต่กำลังใจดีเนี่ยเข้มแข็งเนี่ยภาวนาไว้จนเข้าสมาธิเป็นรู้จักสมาธิได้นั่นจริงจะควบคุมจิตตัวเองได้ดีถ้าสงบไม่ได้มันก็อ่อนแอเรื่อยไปอะไรมากระทบก็เหมือนเด็กๆนั่นแหละก็บอกคนอายุมากๆนะมันกลับมาเป็นเด็กใหม่เด็กๆเนี่ยมันไม่ใช่ใจดีนะเด็กๆเนี่ยมันงอแงน่าดูกว่าจะเลี้ยงให้โตได้เนี่ยมันอ่อนแล้วอ่อนอีกตั้งแต่คลอดมาเลยมันก็ลองเรื่อยมานั่นน่ะมันมีความโกรธของมันมากใครบอกว่าเป็นเด็กเนี่ยจิตพระพัฒน์สอนจิตดวงเดิมจิตไม่เศร้าหมองแต่กิเลสมันโคจรมาถึงทำให้จิตเศร้าหมองไม่ใช่หรอกมันมีกิเลสมันตั้งแต่อยู่ในท้องนั่นแหละแต่ว่ามันแสดงออกไม่ได้เองจิตมันใจมันเศร้าหมองมาตลอดคนเราเนี่ยนอกจากจะมาอบรมด้วยศีลสมาธิเนี่ยใจจึงจะผ่องใสเหมือนกับน้ำเนี่ยมันยังขุ่นอยู่ถ้าเราไม่มาแกว่งมาต้มมากรองแสดงมันยังใสไม่ได้เอามากลั่นแล้วจึงจะเป็นน้ำสะอาดมันยังมีเชื้อแร่ธาตุอยู่พอมากลั่นมากรองแล้วจึงจะเป็นน้ำเบาน้ำใสใจคนเราเนี่ยมันสร้างสมกิเลสบาปกรรมมาไว้ต้องนับชาติไม่ถ้วนมันมีเชื้ออกุศลละมูลมีโลภเป็นเหตุมีโกรธเป็นเหตุมีหลงเป็นเหตุมีความรักชังอยู่ในใจตลอดมาถ้าเราไม่ฝึกกรรมฐานเนี่ยมันจะแก้ไม่ได้เลยเอาที่ว่าพอมีสติมีสมาธิแล้วมันก็ปล่อยวางได้นั่นแหละคือจิตที่ถูกขัดเกลาถูกปัญญาเข้ามาควบคุมก็เลยทำให้ประพัดสอนขึ้นมาพอเผลอตัวมันก็กลับไปอยู่ดังเดิมอีกพอเผลอตัวมันก็กลับไปอยู่กับกิเลสดวงเดิมไปโลภไปโกรธดวงเดิมพอได้สติได้สมาธิมันก็กลับมาประพัดสอนได้สติอยู่พักหนึ่งอีกถูกศีลถูกสมาธิจึงหักขัดเกลาจึงจะเป็นจิตว่างได้จึงจะเป็นจิตประพัดสอนได้ถ้าไม่มีศีลสมาธินี่จิตมันก็กลับไปเป็นดวงเดิมนั่นคืออาสวะกิเลสอนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานเดิมพอมากระทบแล้วมันก็ขุ่นขึ้นมาทันทีเรียกว่ามันตะกอนนอนก้นที่ยังไม่ได้ขุดได้กล่าวออกแต่จิตที่ถูกศีลสมาธิควบคุมมากๆก็ฝึกให้เกิดขึ้นโดยพลังสมาธิพลังฌานพลังปัญญาเนี่ยเกิดญาณเกิดปัญญาเนี่ยเป็นเครื่องตัดขัดเกลากลายเป็นจิตดวงใหม่ดวงประพัดสอนที่เข้าถึงศีลสมาธิจึงเป็นพุทธะขึ้นมาจิตพุทธะนี่ต้องสร้างขึ้นมานะจึงจะเกิดต้องสร้างด้วยศีลสมาธิจึงจะเกิดดวงเดิมมันเป็นปุถุชนไม่ใช่เป็นพุทธะหรอกไม่เป็นอริยะหรอกต้องสร้างขึ้นมาด้วยศีลสมาธิจึงจะเป็นจิตพุทธะต้องพุทโธแล้วจึงจะเป็นถึงว่าสร้างด้วยพุทลมเข้าโทลมออกบ่อยๆจิตพุทธะจึงจะเกิดแต่ถ้าเราไม่มีพุทโธมันก็โกรธมันก็โลภมันก็หลงนะจิต

0: ดวงแท้คือเศร้าหมองขุ่นมัวเราร้อนกระวนกระวายกระสับกระส่ายอยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่อยากได้โน่นอยากได้นี่ห่วงรักชังอยู่นั่นคือจิตดวงเดิมที่มันมาตั้งแต่เล็กๆ เลยออกมาจากท้องแม่ก็ร้องโกรธอาการร้องของเด็กนั่นคือความโกรธคือความไม่พอใจเพราะผิวมันบางมันเจ็บโน่นปวดนี่พอหิวพอร้อนเด็กก็จะร้องเกิดความโกรธทันทีบางคนร้องจนหน้าเขียวเลยถ้าเราไปรู้ภาวะจิตของเด็กเนี่ยจะรู้เลยว่านั่นแหละคือจิตที่มันยังหมักหมมอยู่ยังไม่ได้ถูกขัดเกลาเลยพอโตแล้วก็ยังไม่รู้ตัวนี่นะมาฝึกกรรมฐานเนี่ยจึงจะเปลี่ยนแปลงอารมณ์เดิมได้ถ้าไม่ฝึกกรรมฐานนะไม่มาศึกษาศีลสมาธิก็ตายแล้วก็ไปเกิดใหม่ก็พอกปูนต่อไปอีกมีความโลภมากมีความโกรธมากมีความรักชังมากก็สร้างสมกิเลสเหตุปัจจัยนี้ให้มากขึ้นไปอีกกับทุกข์มากขึ้นอีกโกรธมากกว่าชั่วชาตินี้อีกชาตินี้ยังโกรธอยู่ไปชาติหน้าก็โกรธมากกว่านี้อีกไม่สามารถจะแก้ไขอะไรได้พอเข้าใจไหมอย่าไปนึกว่ากิเลสเราไม่มีนะมันมีเราต้องขัดเกลาจิตดวงเดิมนั้นไม่ดีจิตดวงเดิมไม่ดีต้องเอาศีลสมาธิเข้าไปจิตจึงจะดีเอาหิริความละอายแก่ใจโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปเอาศีลสมาธิภาวนาเข้าไปจึงจะเปลี่ยนจิตใจดวงเดิมให้เป็นดวงใสดวงบริสุทธิ์ได้จึงจะพ้นจากบาปจากทุกทั้งปวงได้อาศัยธรรมะนี่แหละเป็นเครื่องที่จะทำให้ใจตัวเองดีขึ้นถ้าเราไม่เอาศีลสมาธิไม่เอาธรรมะแล้วมันดีไม่ได้บางคนเข้าใจว่าจิตดวงเดิมนั่นดีไม่ดีจิตดวงเดิมต้องอาศัยศีลสมาธิดวงเดิมยังไม่เป็นพุทธะยังไม่เป็นอริยะต้องสร้างขึ้นมาจึงจะเป็นสร้างด้วยศีลสมาธิต้องมีมรรคคือรู้ใจตัวเองคือรู้ใจเห็นใจสุขทุกข์พยายามภาวนาของเราไปสร้างพุทธะให้มากขึ้นพุทธะตรัสรู้ก็คือพุทโธนี่เนี่ยทำสติให้มากขึ้นพอสติมากขึ้นก็กันบาปได้ความโกรธเคยมีก็ดับไปความโลภเคยมีก็เบาบางไปไม่หลงไม่ลืมตัวก็มีสตินั่นแหละจิตเป็นพระพัฒน์สอนทีนี้เราก็ต้องนึกว่าเราต้องสร้างนายที่ดีอบรมนายให้มีศีลสมาธิบ่าวไพร่บริวารต่างๆก็ตามไปเองเพราะนายดีแล้วลูกน้องก็ต้องดีใจดีแล้วกายก็ดีคนที่มาเกิดมามีรูปสมบัติก็เพราะอาศัยชาติก่อนเป็นคนใจดีมีศีลมีธรรมมาชาตินี้จึงมีรูปสมบัติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินี่เกิดจากคุณธรรมของศีลธรรมเกิดจากการปฏิบัติธรรมตามคำสอนพุทธเจ้าเป็นคนที่ศรัทธาในศีลทานภาวนาเชื่อของการทำความดีผู้นี้จึงมาเกิดในรูปสมบัติมีทรัพย์มียศมีบริวารปรารถนาสุขก็ได้สุขปรารถนาทุกข์ก็พ้นทุกข์เพราะอาศัยสร้างกุศลความดีไว้มากมีเชื่อมีความศรัทธาทางนี้ภาวนานี่เป็นการเปลี่ยนใจตัวเองฝึกใจตัวเองให้สูงส่งขึ้นกว่าเดิมไม่อยู่ในฐานะเก่าเปลี่ยนบ้านใหม่เปลี่ยนร่างใหม่เปลี่ยนเรือนใหม่เปลี่ยนเครื่องประดับใหม่เอาศีลธรรมมาประดับจิตใจมันก็เลยกลายเป็นคนใจดีอะไรแล้วมันก็ของเก่ามันก็หมดไปอะไรเอวัง
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

0: ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มหาวาตามพระด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพลที่ทานปาธนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจฉตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัทรัตถาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
2: ่อคุกเข่ากราบพระ

0: ชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39หรือปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเพามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะก็ปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยคนเสด็จมาคนก็มาให้คง

0: การศิลปาชีพได้พ่อพากันรุ่นแรกก็ทรงพาก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
1: ๆคนกับป่าปื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะคนยังที่คนยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้งค่ะ
2: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านนะที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
3: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่น

0: พระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไป
1: พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าแหล่งต้นกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำลายเมื่อความต้องการใช้ทรัพยากรนี้มากขึ้นกอบกับการทำการเกษตรของราษฎรที่ไม่ถูกหลักวิชาการและขาดการบริหารจัดการที่ดีทำให้เกิดปัญหาสภาพดินเสื่อมคุณภาพและปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งราษฎรได้รับความเดือดร้อนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเป็นที่ศึกษาทดลองและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ราษฎรใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทำกินอย่างมีประสิทธิภาพและไม่บุกรุกทำลายป่า
2: เมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมราษฎรพื้นที่ภาคเหนือแทนพระองค์ข้าพเจ้าก็ได้ยึดถือแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการช่วยเหลือชาวไทยภูเขามาเป็นต้นแบบโดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุญาตให้ใช้พื้นที่ที่ถูกแผ่วถางจนโล่งเตียนหมดแล้วจัดตั้งเป็นสถานีเกษตรที่สูงเพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้หยุดการทำไร่เลื่อนลอยและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เคยใช้ปลูกพืชเสพติดมาเป็นแปลงเกษตรปลูกพืชเมืองหนาวและจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้น
1: สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2548โดยนำพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ่วถางมาจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการให้แก่ราษฎรได้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้เพียงพอเลี้ยงตนเองและครอบครัวควบคู่ไปกับการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ป้องกันวิกฤตการขาดแคลนน้ำของชุมชนในอนาคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานและโครงการในพระราชดำริทุกโครงการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรอย่างทั่วหน้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีไปติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริแห่งนี้ได้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำบริเวณดอยซอยเทอลู่และพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ทำให้ป่าไม้มีความหลากหลายทางระบบนิเวศของพืชพันธุ์เพิ่มขึ้นสัตว์ป่าหายากมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตลอดจนมีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 51,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพิ่มเป็น 68,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันอันเป็นสิ่งชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่ทำให้ชุมชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและทำการเกษตรอย่างเพียงพอนอกจากนี้ราษฎรในพื้นที่บ้านนาเกียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงโปได้ลดการทำไร่หมุนเวียนเกือบ 100% และปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ข้าวจากข้าวพันธุ์พดูซึ่งให้ผลเฉลี่ยเพียง260กิโลกรัมต่อไร่มาเป็นข้าวพันธุ์คสอ62ซึ่งให้ผลเฉลี่ยถึง541กิโลกรัมต่อ

ได้ส่งผลให้ราษฎรมีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปีและเหลือจำหน่ายเป็นรายได้เสริมรวมทั้งได้ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟและมะขามป้อมสร้างรายได้เพิ่มเฉลี่ย 70,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีมากกว่าตอนเริ่มจัดตั้งโครงการที่ราษฎรมีรายได้ 5,500 บาทต่อครัวเรือนต่อปีนับเป็นอีกผลสำเร็จที่สำคัญที่ทำให้ราษฎรได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำลำธารรักหวงแหนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าสืบสานตามแนวพระราชดำริให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

ทำความสงบใจน้อมจิตพิจารณาว่าขณะนี้นั่งสมาธิลักษณะของสมาธินั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงน้อมจิตพิจารณาว่าขณะนี้กายสงบกายมีลักษณะปางสมาธิเมื่อน้อมจิตพิจารณากายกายเฉยกายนิ่งลักษณะกายสงบพิจารณาดูเรียกว่ากายและในกายเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้เราก็น้อมจิตนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าน้อมจิตระลึกถึงคุณของพระธรรมเจ้าแล้วก็น้อมจิตนึกถึงคุณของพระอริยสงฆ์เจ้ามารวมไว้ที่ใจแล้วก็น้อมใจรวมเป็นพุทธานุสติเป็นอารมณ์ยกจิตมาวางตั้งไว้ที่ปลายจมูกทั้งสองข้างกำหนดลมเบาๆหายใจเข้าจนสุดลมและลึกถึงว่าโพธิ์หายใจออกประคองจิตตามกระแสลมหายใจออกจนสุดลมและลึกถึงว่าโธหายใจเข้าโพหายใจออกโธหายใจเข้าโพหายใจออกโธหายใจเข้าโพหายใจออกโทวางจิตไปตามกระแสลมแต่เราไม่ต้องเน้นลมไม่ต้องเก่งลมให้หายใจเข้าหายใจออกเป็นปกติแต่เราประคองจิตเป็นเครื่องรู้กับสภาวะของลมให้จิตเราอยู่กับลม
ป็นอุบายล่อจิตให้จิตเรามีองค์ภาวนาไม่ให้จิตเราไหลออกไปคิดนึกจิตเราไหลออกไปคิดนึกทำให้ใจไม่สงบเราพยายามยกจิตขึ้นมาตั้งก็องค์บริกรรมภาวนามาตั้งอยู่กับลมสภาวะของลมเป็นสภาวะที่ปกติหายใจเข้าหายใจออกเป็นปกตินี่เราก็ยกจิตมาตั้งดูลมลมที่ผ่านเข้าลมที่ผ่านออกเราวางใจอย่างไรใจเราสงบเราวางใจอย่างไรใจไม่สงบเราก็มีสติดูอารมณ์เรายกจิตมาตั้งอยู่กับลมลมผ่านเข้าลมผ่านออกหยาบก็รู้ว่าหยาบหายใจแรงก็รู้ว่าแรงหายใจค่อยก็รู้ว่าค่อยหายใจเบาก็รู้ว่าเบาหายใจละเอียดก็รู้ว่าลมละเอียดให้มีสติระลึกรู้ตามสภาวะของลมที่ปรากฏเมื่อเรามีสติระลึกรู้อยู่ทำให้จิตเรามีสติคุมอารมณ์แต่เมื่อเราภาวนาไปใจเราก็จะคิดนึกอยู่บ่อยๆเราก็มีสติระลึกรู้ว่าอารมณ์ที่คิดนึกเกิดขึ้นแล้วก็มีสติรู้แล้วก็ละอารมณ์ที่ปรุงแต่งใจแล้วก็ยกใจขึ้นมาภาวนาไปแต่เมื่อใจตั้งอยู่ในองค์ภาวนาละจากอารมณ์คิดนึกไปแล้วก็พยายามให้จิตมีภาวนาเป็นที่ตั้งเป็นอารมณ์เราต้องพยายามมีเพียรมีหมั่นยกจิตใจตนเองถ้าเราขาดสติปล่อยจิตไปตามอารมณ์ของความคิดนึกนี่ทำให้อารมณ์คิดนึกมากขึ้นทำให้ใจเราก็ตกอยู่ในความฟุ้งซ่านที่เกิดจากความคิดนึกนั้นองค์ภาวนาจึงเป็นเครื่องตัดกระแสของอารมณ์ที่จิตเราจะไหลออกไปนั้นการภาวนาจึงพยายามให้มีสติคุมอารมณ์ไม่งั้นจิตเราจะเป็นทาสของอารมณ์แม้แต่ขณะเราพยายามพรากจิตมาภาวนาจิตก็อดไหลออกไปไม่ได้เพราะอารมณ์ภายนอกอย่างมาก
อายตนะภายนอกเป็นเครื่องกระทบอยู่ทำให้สิ่งอารมณ์เหล่านั้นมาไหลเข้ามาปรุงใจเราทำให้ใจเราไม่หยุดใจเราไม่นิ่งนี้เราก็มีสติดูอารมณ์อารมณ์อันไหนที่มันไหลเข้ามาบ่อยเราก็มีสติรู้จักอารมณ์แล้วก็ละอารมณ์แล้วก็ยกจิตมาตั้งในองค์ภาวนาวางใจเฉยๆอยู่กับลมเข้าลมออกวางใจนิ่งๆเมื่อเราวางใจนิ่งๆแต่ใจเรายังไม่นิ่งใจเราอดไหลไปไม่ได้เราก็ต้องมีสติเมื่อมีสติควบคุมอารมณ์เราเจริญสติให้กำหนดระลึกรู้ทั้งส่วนกายให้มีสติระลึกรู้อารมณ์ทั้งส่วนใจส่วนกายเป็นอารมณ์หยาบส่วนใจนี่เป็นอารมณ์ที่ละเอียดในเมื่อเรากำหนดทันอารมณ์ทางกายอารมณ์หยาบแล้วก็กำหนดทันอารมณ์ทางใจเรากำหนดไม่ทันเราก็ทำความรู้ว่าอารมณ์เรายังไม่ทันสติเรายังอ่อนความสงบเรายังน้อยจิตคอยจะไหลออกบ่อยมีความง่วงบ่อยมีความฟุ้งซ่านบ่อยมีความท้อถอยบ่อยนี่อารมณ์ภายนอกมันไหลเข้ามาทำให้จิตเราเป็นทาสของอารมณ์อยู่นี่เราพยายามพลางจิตมากำหนดภาวนาไปเรื่อยๆเอามาตั้งดูลมเข้าลมออกไว้ชัดเจนเมื่อเราวางใจอย่างนี้เราก็ให้สังเกตดูใจตนเองมีความรู้สึกให้มีความรู้สึกอารมณ์ขณะหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหายใจเข้าโพหายใจออกโทเอาจิตมาวางตั้งความรู้สึกเอาไว้ที่ใบหน้าให้มีสัมปชัญญะคือความรู้สึกตั้งไว้ที่ใบหน้าแล้วก็ดูลมเอาจิตมาตั้งอยู่ภายในเอาความรู้สึกใบหน้าไว้ชัดเจนแล้วประคองจิตดูลมเข้าประคองจิตดูลมออกลมเบาขึ้นลมเบาขึ้นเราก็รู้ว่าอาการของลมเบาแล้วภาวนาจิตไม่แส่สายออกไปจิตเราอยู่กับพุทโธขึ้นจิตเราอยู่กับลมเข้าลมออก
ความรู้สึกของอารมณ์นี้ชัดเจนมีความรู้สึกว่าเบาว่างมีความรู้สึกว่าโปร่งชัดในอารมณ์เมื่อเราประคองจิตรักษาอารมณ์ความสงบทางใจขึ้นใจมีความพอใจใจมีความสุขใจใจมีความอิ่มใจในใจจะเกิดศรัทธาขึ้นนี่เป็นอารมณ์ของความสงบทางใจใจที่สัมผัสความสงบทำให้จิตขยันหมั่นเพียรเกิดขึ้นแล้วความสงบที่ไหลไปสู่ในดวงใจของเราทำให้ใจอยากภาวนาทำให้ใจอยากสงบใจอยู่บ่อยๆกระแสอารมณ์นี้เป็นกระแสอารมณ์ที่เป็นกุศลเกิดขึ้นจิตที่มีพอใจจิตที่มีปีติความอิ่มใจแล้วก็ความสุขใจใจที่มีพุทโธอารมณ์พุทโธเกิดขึ้นทำให้สภาพจิตของเราเป็นกุศลเป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นนั้นเราจึงพยายามหาอุบายรักษาอารมณ์เอาไว้ถ้าอารมณ์นี้เกิดขึ้นเราก็พยายามรักษากุศลเกิดไม่ให้เสื่อมไปพยายามประคองจิตรักษาอารมณ์ไปเรื่อยๆทั้งหยาบก็ตามละเอียดก็ตามภายในก็ตามภายนอกก็ตามประณีตก็ตามหยาบก็ตามมีสติ

สัมปชัญญะข่มอารมณ์ในเมื่อจิตเราตกอยู่ในสภาพอารมณ์อย่างนี้เราต้องมีสัมปชัญญะความรู้สึกถ้าเราขาดความรู้สึกสภาพจิตเราจะกลายเป็นตัวถิ่นนิมิทะไปจิตเราจะตกอยู่ในความเคลิบเคลิ้มแล้วก็เพลินอารมณ์นี้ก็เป็นอารมณ์ปฏิปักษ์ต่อความสงบทางใจใจเราเริ่มสงบจริงแต่สติตามไม่ทันจิตเริ่มสงบสติตามรู้ไม่ทันอารมณ์ละเอียดขึ้นเมื่อเราเผลอความรู้สึกไม่มีจิตก็เพลินใจก็นึกว่าพุทโธแต่จิตเคลิบเคลิ้มแล้วก็เพลินความรู้สึกทางกายไม่มีเราจะสังเกตถ้าเรามีความรู้สึกทางกายกายตรงถ้าเราขาดความรู้สึกทางกายกายไม่ตรงนั่งก้มนั่งหมอบนั่งเอนั่งสับในลักษณะขาดตัวสัมปชัญญะในการภาวนานี้ถ้าเรามาตกอยู่ในอารมณ์นี้เราต้องแก้ไว้ถ้าเราไม่แก้นี่เราไม่ข้ามตัวถินิมิทะเพราะตัวถินิมิทะตัวนี้เป็นเขื่อนกั้นกระแสอารมณ์ของเราไม่ให้จิตเราผ่านนิวรณ์นี่เราก็มีสติรู้ว่าตัวนิวรณ์ตัวนี้เกิดขึ้นมากั้นขวางความสงบทางใจเราก็หาอุบายลืมตาแต่ขณะที่เราลืมตาอยู่แต่เราน้อมจิตเพ่งไปอยู่ในองค์ภาวนาตาลืมแต่ความรู้สึกทางใจให้ชัดภายในดูลมเข้าลมออกไปเรื่อยๆดูไว้ให้ชัดเจนในเมื่อเราลืมตาไม่หายเราก็ใช้พิจารณากายให้จิตเราเนี่ยพิจารณากายให้มีความรู้สึกในกายมีสติสัมปชัญญะเรายกจิตใจให้ใจมีกำลังขึ้นเมื่อเราได้มาบวชมารักษาศีลมานั่งสมาธิเป็นบุญเป็นกุศลของเราเป็นบารมีธรรมของเราเป็นโชคดีของเราที่เรามาเกิดทันพระพุทธศาสนาเป็นกำไรชีวิตของเราเรายกจิตใจทำให้ใจมีกำลังใจขึ้นบางครั้งจิตที่เคลิบเคลิ้มแล้วก็เพลินทำให้หายบ้างแต่เมื่อไม่หายเราก็หาอุบายอย่างอื่นการหาอุบายแก้อารมณ์นี่เป็นตัวปฏิบัติถ้าเราปล่อยไปใจไปตามอารมณ์เราขาดตัวปฏิบัติเพราะการปฏิบัตินี่เพื่อหาอุบายแก้อารมณ์ที่เกิดขึ้นให้เรามีสติมีปัญญาถ้าเราไม่หาอุบายแก้เรามาทำความสงบใจเราไม่ข้ามอารมณ์จิตเลยเป็นธาตุของอารมณ์ไปตกเป็นธาตุของความง่วงบ้างตกเป็นธาตุแห่งความฟุ้งซ่านบ้างเนี่ยสองอารมณ์นี้เป็นเครื่องปฏิบัติมาก
เลิกจากความฟุ้งซ่านก็มาง่วงเลิกจากง่วงก็มาฟุ้งซ่านพอจิตเราเลิกฟุ้งซ่านเริ่มสงบซึมเพลินอีกทำให้จิตนี่ไม่เกิดปัญญานี่เรามีหน้าที่ทำใจให้สงบไว้ผลแห่งความสงบเขาเกิดขึ้นเองอารมณ์กรรมฐานเกิดจากที่จิตสงบจิตมีสมาธิผลเขาเกิดขึ้นเองนี่เรามีหน้าที่สร้างความสงบทางใจเอาไว้ดูใจตนเองเราทำอย่างไรใจเราจึงจะสงบนี่เรามาดูใจตนเองมาดูใจสอนใจยกใจแล้วก็ปลอบใจหาอุบายไว้เมื่อเราได้หาอุบายพิจารณาอย่างนี้เท่ากับว่าเราได้มีสติมีปัญญาขึ้นถึงเราไม่มีกรรมฐานบทอื่นแต่เราก็ใช้ภูมิปัญญาการใช้ภูมิปัญญาก็พิจารณาอารมณ์ให้จิตเรามาอยู่กับองค์ภาวนาให้มาสงบอยู่ในองค์ภาวนานี่เราพลางจิตมาตั้งอยู่กับลมเข้าลมออกเมื่อจิตเราอยู่กับลมเข้าลมออกจิตเราไม่ออกไปภายนอกจิตเราอยู่กับองค์บริกรรมขึ้นขณะจิตที่เราอยู่กับองค์บริกรรมจิตเราก็เป็นกุศลเมื่อจิตเป็นกุศลขึ้นก็ถือว่าผลแห่งที่เรามีปัญญารักษาอารมณ์หรือเรามีกรรมฐานบทใดบทหนึ่งปรากฏเป็นโอภาสแสงสว่างมีอสุภะมีอธิกรรมฐานอสุภะกรรมฐานอาหารเรปฏิโกณปรากฏแล้วก็เอาบทกรรมฐานเป็นบาทฐานการพิจารณาอันนั้นก็เป็นกุศลนี่เราก็มีหน้าที่ปรารภความเพียรเอาไว้เพียรที่จะพลางจิตให้มาตั้งในองค์ภาวนาไปเรื่อยๆเพราะองค์ภาวนาที่กำหนดลมเข้าลมออกนี่เป็นภาวนาอย่างหยาบเป็นอุบายล่อจิตขึ้นเมื่อจิตเราสงบแล้วที่เรากำหนดลมเข้าลมออกมันก็จะจางไปจิตเราก็มีเครื่องรู้เป็นอารมณ์รู้ลมเข้ารู้ลมออกรู้ลมเข้ารู้ลมออกหายใจเข้าหายใจออกเราก็มีสติชัดและอารมณ์เพราะเราเจริญสติสตินี่ที่เราจะยกจิตขึ้นมาแล้วก็ให้สตินี้คุมอารมณ์และจิตแล้วก็เห็นอารมณ์นี่ถ้าเราไม่ยกจิตขึ้นมาตั้งในองค์บริกรรม

จิตเราไม่เห็นอารมณ์คิดอะไรก็ไม่รู้นึกอะไรก็ไม่รู้ตัวไม่รู้นี่เป็นตัวโมหะคือหลงอารมณ์ทีเมื่อเรายกจิตขึ้นมาตั้งจิตเราก็เห็นอารมณ์ความฟุ้งซ่านเกิดความง่วงเกิดก็มีสติรู้แล้วก็แก้รู้แล้วก็ละเห็นอารมณ์อดีตเราไม่อยากให้อารมณ์อดีตมันไหลเข้ามาเรื่องเก่าๆปัญหาเก่าๆสิ่งที่เรากระทบด้วยตาด้วยหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อเรามาสงบทางใจอารมณ์นั้นก็คอยจะไหลเข้ามาเมื่อไหลเข้ามาเราสงบทางใจใจแล้วก็เห็นอารมณ์ขึ้นเป็นอตีตารัมมนังวาอารมณ์อดีตไหลเข้ามานี่เราก็มีสติรู้แล้วก็ละแล้วก็วางใจเป็นกลางกลางพิจารณาดูใจเรานี้มีเครื่องกระทบอยู่ตลอดเมื่อเราทำความเพียรไปเพียรไปใจเราก็เห็นโทษอารมณ์อดีตมากขึ้นเนื้อใจเราก็มีความสำรวมอินทรีย์มากขึ้นสำรวมอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นบ่อเกิดของอารมณ์นี่ก็มีอินทรีย์สังวรดีมีศีลสังวรดีนี่อารมณ์ภายนอกก็น้อยลงความสงบทางใจก็มากขึ้นเพราะจิตเราเห็นโทษของอดีตเพราะอดีตอนาคตก็เกิดขึ้นจากปัจจุบันนี่เราก็วางใจอยู่ในองค์ภาวนาองค์บริกรรมอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันอดีตก็ไหลเข้ามาปัจจุบันอนาคตก็ไหลเข้ามาปัจจุบันจิตเราเป็นเครื่องรู้นี่เมื่อสิ่งอันนี้ถือว่าเป็นธรรมอารมณ์เกิดขึ้นทางใจเกิดอยู่ในใจของเราอยู่ตลอดวันตลอดคืนตลอดปีสิ่งอันนี้มันเครื่องกระทบอยู่มีอยู่ในใจของเราแต่เมื่อเรามาสงบทางใจใจเราจึงจะเห็นโทษขึ้นเมื่อเห็นโทษก็เป็นผู้ตั้งอยู่ในศีลสังวรมากขึ้นแล้วก็บ่มอินทรีย์ให้แก่การบ่มอินทรีย์ให้แก่ก็มีสติรู้อารมณ์ภาวนาก็ภาวนาไปเฉยๆใจวันนึกว่าพุทโธพุทโธแต่ใจเลื่อนลอยไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนถ้าจิตเราตกอยู่ในสภาพอารมณ์อย่างนี้เนี่ยทำให้จิตเราตกอยู่ในโมหะเพราะโมหะนี่เป็นตัวมืดอารมณ์ตนเองก็ไม่รู้จักอารมณ์อะไรที่ไหลเข้ามาก็ไม่รู้จักใจก็นึกว่าพุทโธพุทโธไปได้แต่นึกแต่ไม่มีความรู้สึกมีสภาพจิตเราถ้าตกอยู่ในอารมณ์นี้เนี่ยไม่เกิดภูมิปัญญาเราต้องพยายามหาอุบายแก้ไว้เพราะอารมณ์ทางใจนี้มันมีเครื่องกระทบอยู่ตลอดเวลาในเมื่อเรามีเพียรมีหมั่นปรารภความเพียรอยู่ถือว่าเป็นผู้

ที่จะสร้างสติปัญญาให้เกิดขึ้นนี่คนเราถ้าขาดภาวนาขาดสติขาดสัมปชัญญะจิตก็เลยตกอยู่ในตัวอวิชชาที่หุ้มห่อเพราะตัวอวิชชาคือตัวไม่รู้นั่งไม่รู้ยืนไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้ความไม่รู้นี่เป็นเครื่องปิดบังใจของเราแต่ถ้าใจหยุดนิ่งขึ้นใจเราจะเกิดปัญญาใจเราจึงจะเกิดแสงสว่างขึ้นเพราะใจเรามีเครื่องชำระใจมีองค์ภาวนาเป็นเครื่องชำระใจทำให้ใจก็มีความรู้สึกต่ออารมณ์ที่มากระทบขึ้นมีถ้าใจเราขาดภาวนาใจเราจะไม่มีความรู้สึกอารมณ์ที่มากระทบเดินก็เดินเฉยๆนั่งก็นั่งเฉยๆยืนก็ยืนเฉยๆนอนก็นอนเฉยๆความไม่รู้ตัวนี้เป็นเครื่องปิดบังเป็นปกติแต่เมื่อเราได้มาฝึกหัดภาวนาโอปนะอิโกน้อมจิตมาตั้งเช่นขณะนี้นั่งสมาธิก็พยายามประคองกายตรงๆนั่งตัวตรงๆเอาความรู้สึกอันนี้ไปให้ชัดเจนแล้วก็ดูลมเข้าลมออกเอากายนี้เป็นหลักตัวสัมปชัญญะความรู้สึกเป็นเชือกจิตที่จะไหลไปที่ไหนก็ให้มีสติคุมเมื่อเราคุมอารมณ์อย่างนี้อยู่ฝึกหัดจนให้จิตเราคล่องต่อการกำหนดภาวนาภาวนาก็ตั้งอยู่ในจิตตนเองจิตก็ตั้งอยู่ในองค์ภาวนาคือทำให้กระแสของอารมณ์มีความรู้สึกจิตใจเราเปลี่ยนไปเราจะเห็นว่าความสงบทางใจนี้ทำให้ใจเรามีความเยือกเย็นและก็สงบสุขเมื่อเราฝึกหัดไปบ่อยๆแล้วก็เป็นเครื่องวัดใจใจเราเมื่อก่อนไม่เคยฝึกหัดอารมณ์ที่มากระทบมันเกิดอารมณ์ปนเกิดอารมณ์ที่ไม่พอใจใจคอหงุดหงิดใจเราเกิดอารมณ์พยาบาทะขึ้นแต่เมื่อเราฝึกอยู่บ่อยๆทำให้ใจนี้คลายขึ้นใจทำให้ใจเราเกิดเมตตาสงสารนี่จิตแล้วมันจะเปลี่ยนอารมณ์นี่เราจะเห็นคุณค่าแห่งภาวนานำความสุขใจให้เกิดขึ้นนี่ใจถ้าเราขาดองค์ภาวนาใจเราก็เหมือนอย่างเดิมใจคอก็หดหดอย่างเดิมโกรธก็อย่างเดิมหลงก็อย่างเดิมนี่เป็นสมุทัยเป็นอวิชชาที่หุ้มห่อดวงจิตของเราเอาไว้งั้นที่เราพยายามมันสงบใจมานั่งสมาธิก็เพื่อหาอุบาย
สร้างความสุขที่เกิดจากความสงบเราหาอุบายพรางจิตของตนเองมาตั้งอยู่ในความสงบเอาไว้นี่เราก็มาดูใจไปเรื่อยๆถ้าใจเรายังไม่ตั้งพยายามภาวนาไปดูลมเข้าลมออกไว้ชัดเจนกำหนดลมให้ยาวๆให้ลึกๆลงจิตเราได้ไม่ค่อยแลบออกไปบ่อยดูลมเข้าจนสุดลมดูลมออกจนสุดลมขณะหายใจเข้าขณะหายใจออกวางจิตนิ่งๆดูไว้ให้ชัดเจนกระแสของลมผ่านเข้าไปกระแสของลมผ่านออกมาประคองจิตเอาความรู้สึกเพราะใจเป็นนามธรรมเราต้องใช้ปัญญากำหนดกายเป็นรูปธรรมกายมีความรู้สึกใจแล้วก็ใช้ปัญญากำหนดเพราะใจนี้เป็นนามธรรมเราจะให้จิตหยุดนิ่งเราต้องใช้ปัญญาหาอุบายเพราะความรู้สึกนี้มันจะเกิดขึ้นนี่ถ้าเราไม่พยายามหาอุบายความรู้สึกทางใจเราจะไม่ทันอารมณ์จิตมันออกไปก่อนความรู้สึกเกิดมาทีหลังรู้ว่าจิตมันไหลออกไปแต่ไปถึงเรื่องราวแสดงว่าสติเราก็ยังรู้ทันอยู่ถ้าสติเรารู้ไม่ทันนี่มันไปออกไกลนี่ถ้าเรารู้ว่าไหลออกไปก็รู้ไหลออกไปก็รู้แสดงว่าภาวนาเราดีขึ้นการสร้างภาวนาเราภาวนาเกิดขึ้นในใจงั้นองค์ภาวนานี้จึงเป็นอุบายสำคัญที่เราจะสร้างมุมสงบเพราะมุมสงบถือว่าเป็นสิ่งที่จะให้กระแสอารมณ์ของธรรมะเกิดถ้าเราไปคิดนึกวิจัยธรรมะปรุงแต่งธรรมะเป็นอุบายบางครั้งจิตมันออกไปอารมณ์ข้างนอกมากนี่เราต้องให้ใจเราสงบและให้ใจเรามีวิตกวิจารพิจารณาขึ้นนี่ถ้าเราไปปล่อยจิตไปตามอารมณ์ธรรมะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ปรุงแต่งไปคิดนึกไปนี่เป็นวิจัยธรรมะนี่เราต้องวางใจวางใจให้ใจมันสงบเอาไว้กระแสแห่งที่จิตเรามีวิตกวิจารมันจะเกิดขึ้นในบางครั้งสงบ
แต่ความรู้สึกไม่ค่อยมีจิตมันก็เพลินไม่มีวิตกวิจารกลายเป็นตัวซึมไปนี่เราต้องคุมอารมณ์ให้ใจเรานี่ดูอารมณ์ไว้แล้วก็หาอุบายอารมณ์ที่เกิดมีสติรู้ละมีสติรู้ละเพราะอารมณ์นี้มันเกิดอยู่เป็นประจำอยู่นี่เราหาอุบายเอาเครื่องรู้มาเป็นอารมณ์เมื่อเราได้ปรารภความเพียรอย่างนี้อยู่ทุกขณะไปทำอยู่บ่อยๆฝึกอยู่บ่อยๆทำให้การภาวนาเราก็จะดีขึ้นถ้าเราไม่พยายามปรารภความเพียรขาดภาวนาจิตใจเราก็เหมือนอย่างเดิมโลภโกรธหลงก็เหมือนอย่างเดิมเพราะเราไม่ได้สระจาคะเป็นผู้สระออกในเราเป็นผู้สระจาคะสระอารมณ์ที่เกิดขึ้นนี่การภาวนาก็เพื่อให้จิตเรามันเห็นโทษของอารมณ์อารมณ์อะไรที่มาปรุงแต่งทำให้ใจเราร้อนนี่ทำให้จิตเราเห็นโทษขึ้นเมื่อเห็นโทษทำให้ใจเรามีความสำรวมมากขึ้นนี่ถ้าใจไม่เห็นโทษใจก็ต้องพอใจณอารมณ์ที่มันไหลเข้ามาแล้วก็ปรุงแต่งไปอันนี้ถือว่าใจไม่เห็นโทษในเมื่อเราสงบไปเรื่อยๆใจเราจึงจะเห็นโทษสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อความสงบในใจเราจะเห็นโทษมากขึ้นสิ่งอะไรที่เป็นโทษแห่งความสงบจิตแล้วมันก็เห็นโทษเมื่อเห็นโทษก็มีความสำรวมระวังมากขึ้นมีศีลสังวรมากขึ้นงั้นเราพยายามน้อมจิตพิจารณาไปเรื่อยๆคือพิจารณากายกับใจเราสองอย่างเนี่ยจิตเราจะได้เกิดภูมิปัญญาขึ้นภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการภาวนาและในเมื่อเรามีภาวนาแล้วก็เกิดปัญญาถ้าเราไม่มีภาวนาเราก็ไม่เกิดปัญญาเพราะตัวภาวนานี้เป็นตัวอุบายหลักเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวภาวนาอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดภาวนาที่กำหนดลมเข้าลมออกหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหายใจเข้าโพหายใจออกโทนี่ล่อจิตพอจิตสงบขึ้นอารมณ์หยาบ

ที่เราหาอุบายล่อจิตเขาก็จะละเข้าไปเองจิตรู้ลมเข้าลมออกรู้ลมเข้าลมออกจิตก็มีความรู้มาเป็นอารมณ์เป็นอุปจารภาวนาจิตเรามีวิธีการพิจารณาดูอารมณ์ขึ้นในจิตเราจะมีความรู้เป็นที่ตั้งลมจะสั้นลมจะยาวลมจะหยาบลมจะละเอียดนี่ความรู้มาเป็นที่ตั้งเป็นอารมณ์ความรู้อันนี้จะชัดเจนลมเป็นสายเข้าไปลมเป็นสายออกมานี่ความรู้นี้ก็จะชัดเจนขึ้นนั่นถือว่ามีภาวนาเกิดขึ้นในใจใจมีภาวนาเมื่อใจมีภาวนาขึ้นใจก็มาพิจารณาร่างกายผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตับไตไส้ปอดอาหารใหม่อาหารเก่าในร่างกายของเราร่างกายเราอาศัยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเมื่อเรามาพิจารณาธาตุกรรมฐานเมื่อพิจารณาสังขารร่างกายจิตใจเราบังคับบัญชาไม่ได้อย่าปวดอย่าเมื่อยก็ห้ามไม่ได้ร่างกายจะเจ็บร่างกายจะแก่แล้วก็ห้ามไม่ได้นี่เราน้อมจิตมาพิจารณาความจริงให้ความจริงอันนี้ปรากฏเกิดขึ้นทำให้จิตเราเห็นความเสื่อมของสังขารนี่เป็นสัจธรรมคำสอนของพุทธเจ้าพุทธเจ้าเราให้สร้างภาวนาสงบทางใจและเอาใจเรามาดูกายเมื่อใจสงบใจเราก็เห็นในกายอันนี้ปรากฏเกิดขึ้นเห็นว่ากายนี้มีความเสื่อมสลายไปทุกวันจิตที่อาศัยกายกายที่อาศัยจิตเป็นเครื่องอาศัยซึ่งกันและกันกายมีแต่ความเสื่อมเมื่อกายเสื่อมเราก็สร้างธรรมะความเจริญทางใจให้เกิดขึ้นเอาธรรมะเป็นที่พึ่งทางใจธรรมะตัวสงบธรรมะตัวหยุดตัวนิ่งพิจารณาสภาพรูปธรรมในสกลกายของเราที่เป็นรูปธรรมความเป็นจริงอันนี้ให้จิตเราเห็นสภาวะความจริงแล้วก็ทำให้จิตเราจะได้ยอมรับขึ้นว่าชาปิทุกขาชราปิทุกขามรณำปิทุกขาที่พระเจ้ากล่าวเอาไว้ว่าร่างกายเรามีความแก่ความชราความเจ็บความตายเป็นของจริงนี่เรามาสงบใจให้ใจเราเห็นของจริงอันนี้

ของจริงอันนี้ปรากฏก็เรียกว่าในกายปรากฏในเวทนาปรากฏนี่เราจะเห็นว่ากายของเรานี่เป็นสภาพของสมุฏฐานของทุกข์อยู่ทุกวันนั่งนานเป็นทุกข์เดินนานเป็นทุกข์ยืนนานเป็นทุกข์นอนนานเป็นทุกข์เราจะหาความสุขทางกายนี้ได้ยากกายนี้เปี่ยมไปด้วยทุกข์ยิ่งเราสงบใจเราจะเห็นความทุกข์ของกายนี้มากขึ้น

สงบใจเราจะเห็นความทุกข์ของกายนี้มากขึ้นเราจะเห็นความสุขที่เกิดจากความสงบทางใจเท่านั้นเองสุขที่เกิดจากความสงบทางใจเป็นนิรามิสุขสุขด้วยธรรมะสุขที่เกิดจากความสงบเราจะเห็นว่ากายนี้ไม่สุขเลยในจิตเมื่อมีความสงบแล้วมาพิจารณาสภาพตามความเป็นจริงอย่างนี้ทำให้มีปัญญาไม่เมามัวทั่วไปอารมณ์อันใดที่น่ารักก็ไปหลงรักอารมณ์เหล่านั้นอารมณ์อันใดที่น่าชังก็ไปหลงชิงชังโกรธต่ออารมณ์เหล่านั้นนี่สภาพจิตมันจะไหลไปแต่ความสงบมาพิจารณาทำให้เกิดปัญญาขึ้นทำให้อุปกิเลส16ที่ครอบงำจิตใจทำให้จิตเรามีแสงสว่างเกิดขึ้นมาจิตเราไม่มืดไม่บอดจิตเรามีแสงประทีปขึ้นมาจุดใจทำให้ใจสว่างใจก็เห็นรูปธรรมสภาวะของรูปกายเป็นอย่างนี้นี่เป็นยสัตจะทำคำสอนพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ให้ดูกายนี่เองกายยาวานาคืบลึกสอกกับมาเอาจิตตนเองนี่ดูไปทุกวันทุกวันเมื่อดูบ่อยๆความสงบทางใจขึ้นใจก็เห็นขึ้นถ้าเราไม่สงบจิตเราจะไม่เห็นโทษของโลกจิตเราไม่เห็นทุกข์ของโลกจิตเรานึกว่ามีความสุขนี่มันมีเครื่องปิดบังในเมื่อเรามาพิจารณาอย่างนี้ยิ่งจิตเรามีความสงบมาพิจารณาใช้วิตกวิจารทำให้จิตเราเกิดปัญญาขึ้นและยิ่งอารมณ์ทางใจยิ่งเราขาดสำรวมทางใจอารมณ์มันก็มากใจจะได้เห็นโทษขึ้นเพราะว่าการปฏิบัติ ถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะหาที่พึ่งทางใจเห็นว่ากายนี่ไม่เป็นสิ่งที่ถาวรเราใช้ไปทุกวันทุกวันมันก็เสื่อมไปหมดไปเสื่อมไปหมดไปนี่ใจเราจะไปตั้งที่ไหนใจเราจะต้องไปตั้งในคุณพระรัตนตรัยรัตนะแปลว่าแก้วสรณะแปลว่าที่พึ่งคุณพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมเจ้าคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าคุณพระพุทธเจ้าก็ตัวรู้เราสร้างวิชาความรู้ในตัวรู้นี่เป็นตัวพุทธะตัวธรรมะตัวสงบตัวสงบตัวหยุดตัวนิ่งรูปกายกองในโลกใจที่คิดนึกตั้งใจรักษาศีลตั้งใจภาวนาตั้งใจปรารภความเพียรจิตที่เราตั้งอย่างนี้เป็นจิตของพระสงฆ์นี่เราก็มีคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งตั้งใจจิตใจเราก็ไม่ตกอยู่ในความมืด

ยืนเดินนั่งนอนมีแต่ความรู้มีปัญญาเห็นถ้าเราไม่สงบทางใจไม่มาภาวนาตกอยู่ในความมืดยืนเดินนั่งนอนไม่รู้จิตใจแล้วไม่เกิดสติไม่เกิดปัญญาดังนั้นช่วงที่เรามาสงบตั้งใจขณะนี้ก็พอเวลาอันสมควรที่เราจะคลายออกจากสมาธิน้อมจิตมาตั้งที่มือขวาแล้วก็ค่อยเลื่อนมือขวาออกไปวางที่เข่าขวาแล้วก็น้อมจิตมาตั้งที่มือซ้ายเลื่อนมือซ้ายออกวางที่เข่าซ้ายแล้วก็ยกมือขวาขึ้นมาวางที่หน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาวางที่หน้าอกพนมมือนึกถึงบุญกุศลที่เราสงบกายสงบวาจาสงบใจบูชาคุณพระพุทธเจ้าบูชาคุณพระธรรมเจ้าบูชาคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าด้วยการปฏิบูชานี้ขอให้เป็นบารมีธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็คลายออกจากสมาธิภาวนาตั้งใจเผ่เมตตา

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกเรารู้สึกว่าคนไทยทำตัวเหมือนไก่ที่ได้ปล่อย

ความไม่ยั่งยืนเป็นสิ่งสำคัญยิ่งใหญ่และแน่นอนความยิ่งใหญ่คือความไม่ยั่งยืนชีวิตที่ยิ่งใหญ่คือชีวิตที่อยู่ด้วยทานศีลเมตตากตัญญูชีวิตที่มีความดีอาจไม่ใช่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่แต่ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ต้องอาศัยคุณธรรมความดีเท่านั้นคำสอนของพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระจากคันธวิมุตติสมังคีธรรมะ

อยู่กันด้วยความรักหยดน้ำที่รวมตัวกันมากเข้าย่อมก่อให้เกิดมหาสมุทรได้ฉันใดด้วยเมตตาธรรมคนเราก็ย่อมก่อให้เกิดมหาสมุทรแห่งมิตรภาพได้ฉันนั้นรูปโฉมของโลกจะเปลี่ยนไปมากทีเดียวหากเราทุกคนอยู่ร่วมกันด้วยความรักความเมตตาจากวาทะมหาตมัคคานธีแปลและเรียบเรียงโดยคุณกรุณาและคุณเรืองอุไรกุศลาใสจากหนังสือชีวิตงาม

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเถระวาทะช่วงต่อไปจะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อท่อนญาณทโรวัดศรีอภัยวันอำเภอเมืองจังหวัดเลยขอเชิญรับฟังค่ะ
1: ตั้งใจฟังด้วยดีเด้อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอความนอบน้อมของเราท่านทั้งหลายจงมีแด่พระผู้มีพระภาคผู้เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ชอบเองพระองค์นั้นสัตตานังกัมมปัจจยาอิมัสสะธัมมาปริยายัสสะอาโทสาธายัตสมันเตหิสักกัจจังธัมโมโสทัพโพเตเพิ่งเห็นนี่แหละผู้โทรศัพท์นิมนต์มาแล้วนะไม่ได้เบี้ยวมาตามคำนิมนต์แล้วไม่ได้เบี้ยวมาถึงแต่วันแต่ว่าไปดูไปชมปลาอยู่เอาอาหารให้ปลากินอยู่มีของดูของชมดีชื่นใจขึ้นมามาเหนื่อยๆก็มาได้เห็นปลาแล้วก็ได้ให้อาหารปลาเขาพากันได้กินอิ่มน้ำสำราญเราก็มีความสุขใจมีความสุขใจในการให้อาหารเรียกว่าเมตตาสัตว์มีที่เมตตาสัตว์ได้มากมากเป็นลัมมณียสถานแห่งหนึ่งเหมือนกันเป็นสถานที่ให้อาหารปลาเรามีแต่กินเขามาตั้งแต่เกิดขึ้นมากินเขามาเรื่อยๆนับไม่ถ้วนแล้วคราวนี้ไม่ได้ทำเบียดเบียนเขามีแต่ให้อาหารเขาเท่านั้นบวชเข้ามาแล้วดีเป็นหนทางพัฒนาจิตใจได้ดีมากไม่ได้ทำบาปทำกรรมอะไรพัฒนาให้ใจเจริญจริงจังอันนี้จะเป็นธรรมะปกิณกะเอาหรอกเห็นว่าสิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังก็จะนำสิ่งนั้นมาบรรยายให้ฟังเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์ต่อสังคมเราก็จะเอาธรรมะบทนั้นมาบรรยายให้ฟัง ตรงตั้งจงตั้งใจฟังด้วยสัจจะเคารพท่านว่าฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาสุจุสังลภเตปัญญังอาติเป็นว่าอย่างนั้นฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาได้ความรู้ไปประพฤติปฏิบัติตนตามจนได้มรรคผลนิพพานก็เป็นจำนวนมากแล้วสมัยครั้งพุทธกาลอันนั้นพระภูมิพระภาคเป็นผู้แสดงเองบรรดาสาวกทั้งหลายก็รวมประชุมกันเป็นจำนวนหลายร้อยหลายพันพระบรมศาสดาท่านแสดงเองไม่มีใครตะกิดตะขวงใจทุกวันนี้หากผู้แสดงไปบางคนก็อาจจะมีทิฏฐิขึ้นสอดแทรกขึ้นมาก็ได้ตะกิดตะขวงใจอยู่ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะควรจะเป็นอย่างนี้เรียกว่าคัดค้านธรรมเทศนา ด้วยความเห็นของตัวเองอย่างนี้ก็มีก็ช่วยไม่ได้ก็เป็นเรื่องของผู้นั้นที่จะมีสิทธิ์คัดค้านในใจได้โยนเอาอะไรมาแสดงที่เป็นประโยชน์มหาศาลเนาะเห็นหลายเรื่องหลายราวอยู่ไงเคยแสดงให้ฟังหรือเปล่าเนาะกตัญญูกตเวทิตาบ้างผู้มีกตัญญูเป็นผู้เจริญแล้วก็เป็นธรรมาภิสมัยด้วยยังผู้ประพฤติปฏิบัติให้เจริญได้บรรลุได้ดวงตาเห็นธรรมก็มีเรียกว่าธรรมาภิสมัยบังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจึงอยากจะเล่าเรื่องอดีตในครั้งพุทธกาลโน้นให้ฟังสักเรื่องหนึ่งใหญ่ๆหรือน้อยๆก็แต่วแต่แล้วแต่โอกาสเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ดีแม้แต่พระบรมศาสดาก็ยังชมว่าดีเรื่องธรรมาภิสมัยบังเกิดขึ้นมีเรื่องในคัมภีร์นั่นเล่ามาว่าสมัยครั้งพุทธกาลโน้นมันมีตระกูลสูงๆต่ำๆกันจำนวนมากเศรษฐีบ้างมหาเศรษฐีบ้างคน

ทางหรือชาวไร่ชาวนาชาวรั่วชาวสวนกติกรกติกรรมอะไรมีจำนวนมากแต่ผู้สนใจอยากจะฟังเท่านั้นจึงจะได้ฟังเรื่องจริงจึงจะได้ฟังเรื่องเป็นธรรมะธรรมโมจริงๆมีตระกูลหนึ่งเว้ยพูดเรื่องนิทานไปก่อนเนาะซาดกไว้ก่อนเราจำได้ถ้าไม่ผิดจำไม่ผิดจำคนอื่นเล่าต่อๆกันมาหรอกนายว่ามีตระกูลหนึ่งเป็นผู้มีอันจะอยู่จะกินร่ำรวยมหาศาลคนหนึ่งละแต่ยังไม่ถึงเป็นเศรษฐีมหาศาลหรอกแต่งานเมื่อแก่ตระกูลนั่นร่ำรวยอยู่แต่ว่าแต่งงานเมื่อแก่อายุ40ปีไปแล้วจึงแต่งงานกันแต่งงานก็ไปอยู่กินร่วมกันแล้วก็ได้ลูกยากอยู่เหมือนกันเวลาได้ลูกเกิดขึ้นมาสมใจแล้วได้ลูกทศมนคนเดียวว่าลูกทศมนคนเดียวพ่อแม่เขาเอาใจใส่รักใคร่เมตตามากอุปถัมภ์บำรุงไม่ให้ลำบากลำบนอะไรเลยไม่ให้อดอยากปากแห้งอะไรเลยแล้วตั้งชื่อให้ว่าโสนะว่าโสนะของแม่เรียกโสนะของแม่อยู่งั้นนะบางองค์ท่านพูดว่าโฉไม่ใช่โฉนะโสนะกุติกันนะได้นามว่าอย่างนี้โสนะกุติกันนะเนี่ยพ่อแม่รักมากต้องการอะไรอะไรก็หาให้ลูกได้ทุกอย่างนอกจากเดือนกระดาวเท่านั้นหาให้ไม่ได้ได้ไปซื้อเครื่องประดับหน้าเครื่องอะไรเครื่องประดับหน้านี่ราคาตั้งแสนขาปณะไม่ใช่ธรรมดาราคามากขนาดไหนมันที่เป็นทองคำประดับมุกประดับอะไรไปอย่างนั้นละราคาตั้งแสนเลยได้ชื่อฉายาต่อไปว่าโสนะกุติกันนะพ่อแม่รักใคร่มากถ้าว่าพ่อแม่มีศรัทธาในการทำบุญใส่บาตรไม่ได้ขาดโสนะเนี่ยพอโตขึ้นมาดูมาชมพระภิกษุทั้งหลายเดินตามพระบรมศาสดาชมไม่เบื่อเลยชมไม่อิ่มเลยทั้งงามเหลือเกินเห็นแล้วงามเหลือเกินพระคุณเจ้าที่เดินตามพระบรมศาสดาไปนะเหมือนดังฝูงหงส์ล้อมรอบพญาหงส์ฉะนั้นงามสังวรระวังดีไม่เหลียวโน้นเหลียวนี่ไม่วอกแวกอะไรเลยไม่คุยกันอะไรเลยสังรวมอยู่ในกิจเวลาเดินบิณฑบาตหรือไปกิจอื่นก็ดีล้อมพระบรมศาสดานี่งามสง่าน่าดูน่าชมไม่เหมือนกับลัทธิอื่นลัทธิของสมณะบริษัทของสมณะโคดมนี่ทำไมงามเอาเหลือเกินโสนะมองแล้วชื่นใจมีความสุขมานั่งดูนั่งชมพระคุณเจ้าออกบิณฑบาตหรือเดินตามพระบรมศาสดาดีอกดีใจมีความสุขลืมทุกข์ไปไม่ห่วงทางโลกแล้วทางโลกอื่นมีสวยงามขนาดไหนก็ไม่ยินดีมานั่งดูพระบรมศาสดาก็มีความสุขแล้วนะตั้งใจอยู่อย่างนั้นคันอยู่ต่อมาเนี่ยมารดาก็เลยเห็นว่าเป็นหนุ่มแล้วนะลูกเราเป็นหนุ่มแล้วอยากจะให้แต่งการแต่งงานให้มีหลักมีฐานกับเขาบ้างอยู่ไปมันก็จะแก่ไปพ่อแม่ก็เฒ่าแล้วแก่แล้ว

พ่อแม่ก็อายุ60กว่าเข้าไปแล้วนะพอลูกจะพอบวชแล้ววะเนี่ยแต่ก่อนแต่งงานน่ะ40ปีกว่าๆนะป่านนี้ก็60ปีกว่าๆแล้วลูกก็โตเป็นหนุ่มใหญ่แล้วจึงปรึกษาลูกว่าลูกเอ้ยให้ไปหาผู้หญิงที่ชอบใจสักคนหนึ่งพ่อแม่จะแต่งงานให้จะมอบทรัพย์มรดกให้เป็นผู้ครองเรือนต่อไปลูกยังไม่ยินดีเลยตอบว่าลูกยังไม่พร้อมพ่อแม่เอ้ยลูกยังไม่พร้อมพร้อมได้แล้วโตแล้วพ้นนิติภาวะไปแล้วควรจะเป็นหลักเป็นฐานได้แล้วอยู่อย่างนั้นนะต่อมาพ่อแม่ก็บังคับให้แต่งงานให้ได้นะจะขอบวชซะก่อนนะขอบวชซะก่อนบอกแม่บอกพ่อแม่ว่าขอบวชซะก่อนเถอะอยากเป็นสาวกเดินตามพระบรมศาสดาเนี่ยนะมีความสุขดีเห็นพระสาวกทั้งหลายนี่สง่างามเป็นผู้มีศีลาจารวัดน่าเคารพถ้าบูชาเราอยากจะเป็นเหมือนกับท่านเหล่านั้นพ่อแม่ก็ตอบว่าจะบวชยังไงลูกเอ้ยแม่ก็มีลูกคนเดียวเท่านี้พ่อก็มีลูกคนเดียวเท่านี้ตั้งใจใจว่าจะปลูกฝังเจ้าให้เป็นผู้ครองเรือนจะมอบทรัพย์มรดกทั้งหมดให้เจ้าเป็นผู้สืบทอดพ่อแม่แก่แล้วจะตายแล้วขอบวชซะก่อนเถอะเถียงกันอยู่นั่นล่ะต่อมาเนี่ยจะถูกบังคับให้แต่งงานไม่กินข้าวเลยไม่กินข้าวไม่กินน้ำเลยโสนะอดเอาตายมันตายซะถ้าไม่ได้บวชมันตายได้ดีกว่ากันนะเอาจริงเอาจังเราไม่กินข้าวสองวันสามวันพ่อแม่กลัวลูกตายก็เลยไปอ้อนวอนลูกว่าก็ลุกขึ้นมากินข้าวกินน้ำกันเสียเถอะบริโภคอาหารกันเถอะลูกเอ้ยถ้าจะบวชมันต้องบริโภคอาหารบำรุงร่างกายให้แข็งแรงซะก่อนถ้าร่างกายไม่แข็งแรงจะไปปฏิบัติธรรมได้อย่างไรนะลุกขึ้นมาทันทีจริงหรือแม่จริงเหรอขึ้นมาจริงจริงต้องกินข้าวกินน้ำซะก่อนมีกำลังวังชาซะก่อนจึงบวชถ้าไม่มีกำลังวังชาจะไปบวชประพฤติปฏิบัติพรหมจรรย์ได้อย่างไรนั่นเราลุกขึ้นมากินข้าวกินน้ำใหญ่แล้ววะเนี่ยมีกำลังวังชาดีแล้วพ่อแม่ก็เลยเอาไปมอบกับพระเถระผู้ที่คุ้นเคยนั่นแหละให้สอนให้ได้บวชตามพระธรรมวินัยจริงๆสอนก็ไม่สอนยากอะไรหรอกสอนขานหน้าขานอะไรขานลับตอบอะไรอะไรได้แล้วก็บวชหรือบวชติสรณคมนังก็ไม่รู้สมัยนั้นนะถ้าไปบวชก็พระบรมศาสดานั่นต้องได้บรรลุคุณธรรมแล้วท่านเอหีภิกขุอุปสัมปทาให้เลยได้คุณธรรมแล้วท่านเอหิภิกขุให้เท่านั้นก็พอแล้วท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดอันนี้ยังไม่ได้บรรลุคุณธรรมท่านก็ไม่ได้บวชกับพระบรมศาสดาก็ต้องสอนกันซะก่อนติสรณคมนังกันซะก่อน พอบวชเข้ามาแล้ววันนี้พระบรมศาสดารับสอนทุกวันทุกวันเทศให้ทุกฟังทุกวันเช้าก็เทศเย็นก็เทศเรื่องอะไรเทศเรื่องวิเวกคนเราจะได้บรรลุคุณธรรมสูงส่งไปก็ต้องอาศัยการวิเวกซะก่อนถ้าคุกคีอยู่มันจะได้บรรลุอะไรได้ท่านเทศรวบรัดเอาแบบนี้ก็วิเวกคืออย่างไรวิเวกก็คือกายหนึ่งกายวิเวกกายลบออกจากกามลบออกจากความคุกคีกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ
ไปอยู่วิเวกในเสนาสนะที่สงบสงัดวิเวกล่มลื่นเหมือนทางวัดสังฆทานเนี่ยว่ามันล่มลื่นดีอย่างเงี้ยเราเป็นที่สงบสงัดเป็นลัมมณียสถานนั่งสบายนอนสบายอย่างนี้เป็นที่สปายะนั่นเรียกว่าเป็นกายวิเวกเมื่อได้กายวิเวกแล้วก็ทำจิตให้เป็นจิตตวิเวกอีกจิตให้สงบจากอารมณ์ทั้งหลายไม่ให้พัวพันในกามอารมณ์ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะในธรรมอารมณ์อะไรให้จิตวิเวกจริงๆจิตสงบสงัดจากกิเลสทั้งหลายที่มายั่วยวนชวนให้ลุ่มหลงเมื่อจิตวิเวกแล้วอุปธิมันก็วิเวกคือว่ากิเลสสงบมาซะก่อนเนี่ยพระบรมศาสดาเทศเน้นหนักในเรื่องนี้มากทีเดียวในวิเวกทั้งสามกายยะวิเวกกิตตวิเวกอุปธิวิเวกให้โสนะฟังพร้อมด้วยพระสงฆ์ทั้งหลายก็ดื่มด่ำในรสพระธรรมมากพอสมควรอยากจะออกวิเวก อย่างที่พระพุทธเจ้าแนะนำที่ไหนมันสงบสงัดก็พอดีในเทศกาลฤดูแล้งพระมหาเถระทั้งหลายก็ชวนกันออกไปวิเวกตามป่าเขาลำเนาไพที่ไหนว่ามันสงบสงัดดีก็ไปกันละนั่นก็ขอติดตามกับพระเถระไปโสนาขอติดตามกับพระเถระไปพระเถระท่านก็ยินดีได้พระน้อยเน้นหนุ่มไปด้วยก็จะได้ใช้งานใช้การเวลามีของหนักอะไรจะได้ช่วยกันติดตามพระคุณเจ้าไปไปเรื่อยๆแต่ว่าในอินเดียสมัยโน้นในประเทศเนปาลไปทางโน้นทางภูเขาหิมาลัยพุ่นมันวิเวกจริงๆถึงดูการมาน้ำค้างน้ำหมอกกลายเป็นน้ำแข็งไปเลยมันเย็นจริงๆป่าไม้ใหญ่โตไม่เหมือนทุกวันนี้ป่าไม้ใหญ่โตอยู่ตามชุมชนพุ่มไม้ไปทำร้านทำอะไรพอได้อาศัยทำภาวนาได้ยินเสียงสัตว์มันร้องอยู่ทางโน้นมีสัตว์ร้องช้างมันหยอกกันเล่นเอ๊กอากเอ๊กอากได้เห็นหมีมันคู่กันตวาดกันโอกเอกโอกเอกอะไรเสือมากมายไปอยู่ที่โน่นล่ะถ้าไม่ภาวนาดีๆแล้วก็เสือเอาไปกินว่าที่ท่านสงบสงัดดีก็ตั้งใจเอาจับสถานที่จองที่ของตัวที่ไหนมันเหมาะสมป่าตรงไหนมันดีก็ทำเพิงทำอะไรอยู่ทำร้านอยู่กันไปภาวนาอยู่ในนั้นได้รับความสะดวกสบายมากแต่ว่ามันมีนิวรณ์อันหนึ่งสำหรับโสนะนิวรธรรมนั้นรุนแรงมากที่เป็นคุณของพ่อของแม่เขาไม่รู้เพราะว่าใจสงบลงไปวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาจิตลงไปใจจะเป็นหนึ่งแล้วเป็นเอกคตาจิตลงไปใจเป็นหนึ่งแล้วเสียงดังแว่วขึ้นมาที่หูเลยได้ยินบวชแล้วได้บุญแล้วต้องสึกนะลูกไม่มีใครสืบทอดมรดกนะเสียงดังขึ้นอย่างนี้ใจมันก็ถอนสะดุ้งขึ้นมาทันทีไม่เอานะบอกว่าจะภาวนาวิเวกตะก่อนนะทำไมมารบกวนอย่างนี้เนาะเสียงของแม่มันเป็นนิวรณ์อะไรนั่งต่อไปอีกอยู่อย่างนั้นก็สงบลงได้รับความสุขปีติสุขอยู่แต่ว่าจิตเป็นเอกตาจิตจริงๆจิตเป็นหนึ่งจริงๆไม่ได้สักทีสะดุ้งขึ้นมาอีกเสียงนั่นมาเข้าหูอีกอยู่อย่างนี้ละบวชแล้วได้บุญแล้วศึกนะลูกมาครองสมบัตินะมันก็ถอนนะที่
ถ้าเสียงอย่างนี้มันก็ถอนขึ้นมาเพราะว่าเสียงเป็นนิวรธรรมมาตั้งแต่สมัยเป็นโยมแม่เคยอ้อนวอนแบบนี้มันเลยเป็นนิวรเป็นสักกวรมรรควรขึ้นมาแล้วห้ามมรรคผลนิพพานแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นักหนักเข้าก็เป็นอยู่อย่างนั้นแต่ช่างอดเอาทนเอาคดเอาทนเอาเพราะเราชอบวิเวกเพราะเราชอบความสงบสงัดชอบธรรมชาติของป่าชอบสัตว์ป่าทั้งหลายมันร้องให้ฟังชอบใจจริงๆอยู่ที่นั่นหลายปีดีดักแล้ววันนี้จะกล่าวถึงทางบ้านโจไว้นี่ก่อนพักไว้นี่ก่อนเรื่องโสนะในป่าจะกล่าวถึงทางบ้านโน้นมันแห้งแล้งมาหลายปีตั้งแต่โสนะหนีไปบวชมาไม่เคยได้ทำนาเลยมันแห้งมันแล้งไม่ได้ทำไร่ทำนาการทำมาหากินก็ฝืดเคืองการไปค้าไปขายทางอื่นก็มีบริวารอยู่พ่อกับแม่มีบริวารเยอะมีเกวียนเนี่ยเป็นหลายร้อยเล่มเป็นร้อยๆเล่มมีคนใช้ก็เป็นร้อยๆคนคนใช้ที่จะเดินทางเอาเกวียนไปค้าขายต่างเมืองต่างแดนแต่มันไม่มีผลิตผลที่จะได้ก็จำเป็นก็ต้องอดอยากปากแห้งขึ้นมาแล้วมันไม่มีรายได้แล้วเงินทองก็ล่อยล้อไปทุกวันทุกวันบรรดาลูกน้องทั้งหลายลูกจ้างทั้งหลายเขาก็ตีตัวออกห่างเพราะว่าอยู่กับเจ้านายนี่ก็อดตายแล้วเราอยู่กับเจ้านายเท่าแก่ท่านเศรษฐีเนี่ยเราก็อดตายเราไปหากินทางอื่นดีกว่าก็กันทยอยลาหนีไปลาหนีไปยังเหลืออยู่น้อยๆจนจะไม่มีข้าวในยุ่งในฉางก็หมดไปแล้ววันนี้ก็เลยปรึกษากันพ่อกับแม่ท่านเศรษฐีกับมหาราณีหรือว่าผู้เป็นภรรยาว่ายังไงยายเอ้ยเราก็หมดเนื้อหมดตัวแล้วบรรดาบริวารของเราก็ตีตัวออกห่างไม่มีใครมารับใช้เราแล้วเราไม่มีเงินมีทองเราก็จะอดตายเพราะฉะนั้นเอาคฤหาสน์หลังนี้บ้านหลังเนี้ยคฤหาสน์ใหญ่โตหลังเนี้ยเอาไปจำนองเขาในราคาพอจะเอาเงินเอาทองมาซื้อกินบริหารชีวิตต่อไปได้ก็แล้วแต่พ่อเถอะแล้วแต่พ่อเป็นถ้าพ่อเอาก็เอาก็ไปรู้จักกับสหายคนหนึ่งเป็นเศรษฐีเหมือนกันเขาก็ไม่อยากไม่จนอะไรหรอกบริวารเขาก็มีบอกว่าข้าแต่สหายท่านสหายเอ้ยเราไม่มีใครช่วยงานช่วยการเงินทองก็หมดอยากจะมาจำนองเรียกว่าขายฝากจำนองบ้านหลังเนี้ยคฤหาสน์ที่ข้าพเจ้าอยู่ขอจำนองเป็นเงินจำนวนกี่พันคาปณะหลายพันคาปณะอยู่เนี่ยขอจำนองเอาเงินไปเลี้ยงตัวซะก่อนหากว่าได้ทำไร่ทำนาหรือค้าขายดีก็จะมาถ่ายคืนก็ไม่เป็นไรเอาเลยเอาเลยสหายเอ๋ยจะเอาเท่าไรสหายผู้นั้นก็ดีใจดีเอาดูมัน 4,000 คาปณะหรือ 8,000 คาปณะบูมมันคาปณะหนึ่งมันเท่าไรเราก็ไม่รู้นะตกลงกันแล้วก็เอาเงินไปเอาเงินไปแล้วบัดนี้ก็เขาทำสัญญาสัญญาบอกว่า10ปีหมดอายุนะถ้าหาย10ปีแล้วอายุจะหมดอายุความที่จำนองกันไว้ตามกฎหมายเราเป็นอย่างนั้น10ปีเอาเกินนั่นก็คงจะไม่ดีให้หาเงินมาถ่ายคืนไปภายใน10ปีโอเคโอเคตกลงว่าตกลงแล้วก็เอาเงินเขาไปแล้ววันนี้เอาเงินเขาไปบ้านไป
ซื้ออาหารการกินซื้อข้าวปลาอาหารมาเลี้ยงกันไอ้บริวารข้าเก่าเต่าเลี้ยงทั้งหลายได้เห็นท่านเจ

มีเงินมีทองขึ้นมาก็มาขอฝากเนื้อฝากตัวฝากทองฝากไส้บรรดาคนสนิทกันแต่ก่อนเขาก็ไม่เหลือก็ไม่ว่าเอ้ามาก็มาพ่อกับแม่ก็ไม่มีใครช่วยงานอยู่แล้วมาก็ดีมาทำหุงหาอาหารทำอะไรช่วยเงินก็ได้มาบ้างแล้วเข้ามาครอบครัวนั่นก็เข้ามาครอบครัวนี้ก็เข้ามากันหลายครอบครัวขึ้นมาบรรดาข้าเก่าเต่าเลี้ยงทั้งหลายคนใจดีก็ไม่ปฏิเสธละเอามาก็มาเลี้ยงกันไปไม่ตายก็หาเอาใหม่อยู่อย่างนั้นละนี่ทำ2ปี3ปี4ปี5ปี7ปีก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยบรรดาข้าวของหรือข้าวปลาอาหารมันก็หมดไปหมดไปเงินทองก็ลอยล้อลงไปลงไปลงไปนี่ก็ทำให้คิดมากท่านเศรษฐีสิยะเศรษฐีหรือชื่ออะไรบุตรสิยะวะเราจำไม่ได้ที่ว่าอย่างนี้ล่ะสิยะเศรษฐีคิดหนักนอนก็คิดนั่งก็คิดคิดแล้วคิดอีกคิดหนักๆเข้าก็เลยเป็นโรคหัวใจเป็นโรคประสาทหลอนเป็นโรคหัวใจกวยหัวใจโตขึ้นมาคิดมากหนักๆเขาก็เลิกหัวใจล้มเหลวตายในปีที่ใกล้จะสิ้นอายุสัญญานั่นแหละตายแล้วบรรดาลูกก็ไปในป่ายังไม่ศึกมาเลยนางว่าปล่อยให้แม่ทำศพแม่ก็หาพี่หาน้องหาผู้คุ้นเคยทั้งหลายมาทำศพให้สมเกียรติท่านเศรษฐีพอสมควรทำศพแล้วก็เขาก็อนุญาตให้อยู่ต่อไปอีกอยู่ยายอยู่ไปอยู่ที่นี่ต่อไปอยู่บ้านนี้ละต่อไปให้หาเงินพยายามเวลาทำไร่ทำนาได้แล้วก็จึงเอาเงินมาใช้ว่ากันเลย10ปีไปแล้ววันนี้ก็ยังไม่มีโอกาสได้มาถ่ายเขาก็ยื่นคำขาดขึ้นมายายเอ้ยมันหมดอายุแล้วที่สัญญากันไว้ว่า10ปีจะเอามาถ่ายคืนวันนี้มันหมดอายุไปแล้วยายหามาซะให้ได้มาถ่ายคืนซะก็ไม่มีปัญญาถ้ายายไม่ถ่ายคืนยายก็จงอยู่อย่างคนใช้อยู่อย่างเจ้าของบ้านไม่ได้เพราะเราจะซ่อมบ้านเราจะซ่อมคฤหาสน์หลังนี้ให้มันดีขึ้นให้มันแข็งแรงขึ้นให้มันสวยงามขึ้นถ้าปล่อยไว้มันก็จะทรุดโทรมไปหลายๆปีถ้ายายจะอยู่ก็จงอยู่อย่างคนใช้แล้วถ้าไม่อยู่ที่นี่ก็หาที่อยู่ใหม่นะยายนะยายก็น้อยใจตัวเองไปก็ไปไปก็ไปข้าพเจ้าจะไปขออาศัยสหายอื่นหรอกในระยะนั้นข่าวของลูกชายที่ไปอยู่ในป่ามาซะแล้วมันไม่เหมือนสมัยนี้สมัยนี้ข่าวอะไรเกิดขึ้นที่ไหนก็รู้กันหมดทุกอย่างอันนั้นไม่มีใครมาส่งข่าวว่าอยู่ที่ไหนที่ไหนไม่มีแต่ว่าข่าวคมลอยมาบอกว่าโสนะไปอยู่ในป่าเป็นไข้ป่าจับแล้วมรณภาพในป่าแล้วเอาแล้ววันนี้ประสาทของแม่ก็ขึ้นซะแล้ววันนี้พ่อก็ตายแล้วลูกชายไปในป่าก็ตายแล้วทำอย่างไรใครจะพาไปก็จะมาช่วยเราแล้วเกิดเป็นโรคประสาทปั้มปั้มเป๋อเป๋อคฤหาสน์ก็เป็นของคนอื่นไปแล้วเขายึดไปแล้วเราจะอยู่ยังไงกินยังไงยายก็นอนไม่หลับเหมือนกันทำเป็นจำไปก็ขอลาท่านเศรษฐีจะไปอยู่กับสหายทางท้ายเมืองทางโน้นทางตะวันตกเมืองไปทางโน้นมีสหายคนหนึ่งอยู่ทางโน้นเคยเป็นหนุ่มเป็นสาวมาด้วยกันแล้วก็ทำมาหากินมาด้วยกันไปขออาศัยเขาคงจะได้เขาคงไม่ปฏิเสธเพราะเรารักกันมากนะก็
็ว่าแล้วก็แต่งสิ่งแต่งของใส่ล้อใส่เกวียนให้เขาเอาไปส่งให้ไปส่งที่บ้านสหายโน้นไปคุยกับสหายสหายคนนั่นก็เห็นสหายรักไปหาก็สลดสังเวชทำไมถึงเป็นขนาดนี้สหายมันเป็นยังไงถึงเป็นขนาดนี้การแต่งตัวแต่ก่อนน่ะเธอน่ะมีทองมีหยองเต็มคอเต็มแขนนุ่งผ้าสาหรีสวยงามหรูหราฟู่ฟ้ามากเรียกว่าเป็นมหาราณีคนหนึ่งในเมืองนี้แต่เดี๋ยวนี้เธอทำไมถึงซ้อมซ้ออย่างนี้ก็เลยเล่าให้ฟังไม่เป็นอย่างนั้นสหายเอ๋ยเรามีลูกชายคนหนึ่งหนีไปบวชแล้วไม่ยอมศึกมาสามีก็เอาบ้านเอาคฤหาสน์ไปจำนองเขาสัญญาเขา10ปีจะหาเงินมาถ่ายแต่ว่าสามีก็ไม่มีปัญญาหามาถ่ายได้เพราะไม่ได้ทำไร่ทำนามาตั้งหลายปีมันแล้งมา7ปีกว่ามาแล้วไม่มีอะไรที่จะถ่ายเขาเพราะฉะนั้นฉันจึงยากจนลงขนาดนี้สามีก็เลยมาเป็นโรคหัวใจวายตายตายทำทบสามีแล้วก็ยังได้ยินเสียงหนึ่งขึ้นมาอีกว่าลูกชายไปในป่าเป็นไข้มาเรียขึ้นสมองหรือลงกระเพาะหรืออะไรตำนองเนี่ยตายอยู่ในป่าเพราะฉะนั้นฉันจึงปั๊มปั๊มเป๋อเป๋อสหายเอ้ยไม่มีอะไรถ้าสหายไม่เลี้ยงไม่รู้จะอาศัยใครแล้วไม่เป็นไรเป็นไรสหายยากจนข้นแค้นยังไงเราก็สัญญากันว่าจะดูแลกันตั้งแต่เป็นหนุ่มเป็นสาวมาไม่ต้องผิดสัญญาหรอกหายทุกข์หายโศกจะสหายอย่าไปกังวลเรื่องนั้นฉันมีที่จะเลี้ยงได้คนเดียวหนึ่งทำไมจะเลี้ยงไม่ได้9คน10คนฉันก็เลี้ยงได้เขาคุยให้ความอบอุ่นใจก็ดีใจขึ้นมาแต่ว่าปั๊มปั๊มเป๋อๆอยู่นั่นละเล่นขายของเพราะว่าประสาทไม่สมบูรณ์แล้วความจำก็ไม่สมบูรณ์แล้วลับละเลอะปั๊มปั๊มเป๋อเป๋อเลอะเลือนเลือนจำได้ไม่ได้บ้างที่ทำนองนี้คิดถึงแต่ลูกอยู่นั่นแล้วยังตายจริงหรือเปล่าหรือไม่ตายแท้ที่จริงโสนะไม่ตายนะโสนะอื่นตายมีโสนะหลายโสนะโสนะโกริวิสะโสนะอะไรบ้างมันหลายโสนะโสนะที่นำพระศาสนามาเผยแพร่ทางเมืองไทยนี่ก็มีอีกโสนะหนึ่งมานครปฐมก่อนน่ะนี่โสนะหนึ่งโสนะโคริวิสะโสนะอะไรมันหลายโสนะคนหลายมีชื่อนี่หลายคนแต่ว่าโสนะมันยังไม่ตายความเป็นจริงโสนะกุติกนะยังไม่ตายยังมีสุขภาพแข็งแรงดีแต่ว่าภาวนาอยู่ในป่าหาความสงบใจตัวอยู่นั่นเองต่อมาเนี่ยโสนะก็เกิดนิมิตขึ้นเรื่อยๆเป็นเสียงขึ้นมาเตือนเรื่อยๆนั่งสมาธิไปพอใจจะสงบบวชแล้วได้บุญแล้วจงศึกนะลูกขึ้นมาใจมันก็สะดุ้งขึ้นมาถอนออกจากสมาธิมากังวลแต่เรื่องของแม่อยู่วัดเนี่ยแม่เราเป็นยังไงเนาะพ่อของเราเป็นยังไงเนาะอยู่งั้นน่ะทำไมมีเสียงถี่ขึ้นถี่ขึ้นอย่างนี้เนาะได้โอกาสก็เลยลาพระเถระเจ้าพระเถระผู้เป็นอาจารย์พาไปวิเวกนะก้าวกับผมเป็นห่วงมารดาบิดาเหลือเกินไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดีประการใดครับนั่งสมาธิก็ได้แต่นิมิตหรือเสียงมาเตือนบวชแล้วต้องศึกนะลูกอย่างนั้นอย่างนี้อยู่เลยทำให้ใจข้าพเจ้าสะดุ้งเพราะฉะนั้นขอลาพระเถระเจ้า
กลับไปเยียบเยียนทางบ้านทั้งหน่อยเถอะเออท่านคงจะรู้นะพระเถระคงจะรู้ทางบ้านของโสนะดีเพราะท่านอยู่ในป่าท่านได้ฌานแล้วท่านจะรู้จักความล้มเหลวของตระกูลของโสนะก็ไม่ห้ามดีเหมือนกันถ้าไปก็ดีนะไปเยี่ยมพระบรมศาสดาพระบรมศาสดาจำพรรษาที่เขตวันปีนี้จำพรรษาที่นั่นหลายปีมาแล้วไปแล้วก็จะไปแวะฟังโอวาทของพระบรมศาสดาให้อิ่มใจซะก่อนจึงจะไปหาแม่ตั้งใจอย่างนั้นก็เดินทางจากตีนเขาหิมาลัยโน่นล่ะเดินทางมาเนปาลลาดออกมาทางโน่นจนถึงเมืองพาราณสีไม่ใช่เมืองสาวัตถีก็พบค่ำมาแล้วถึงในวันต่อมาถึงเวลาพบค่ำแล้วก็ไปอาบน้ำอาบท่าซะก่อนแล้วฟังเทศซะก่อนวันนี้ฟังเทศพระบรมศาสดาฟังโอวาทซะก่อนให้อิ่มอกอิ่มใจซะก่อนจึงจะไปเยี่ยมแม่ยังไม่รู้จะก็แม่ลมละลายหรอกยังไม่รู้จะทำให้แม่ตกใจในใจว่าอย่างนั้นพอไปค่ำลงก็ไปฟังโอวาทของพระบรมศาสดากับหมู่พวกพระสงฆ์ทั้งหลายเป็นหลายร้อยพระบรมศาสดาคล้ายๆจะรู้จิตของโสนะคล้ายๆจะรู้ความเป็นไปของโสนะถ้าหากเธอกับไปบ้านไม่เห็นพ่อเห็นแม่เราจะเป็นยังไงเนาะคงจะรู้พ่อแม่ล่มละลายแล้วขนาดนั้นตั้งใจเทศให้ฟังเทศด้วยการวิปโยคโศกสรรพัดพรากจากของรักของชอบใจนี่เทศเป็นจำนวนมากทีเดียวมันเป็นทุกข์มันเป็นทุกขังมันเป็นอนิจจังมันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวใช่ตนเทศให้ฟังไปหมดทุกอย่างไม่ใช่ของเราทรัพย์สมบัติพัสสถานทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นเทศเรื่องกันวิปโยคพัดภาคจากกันแล้วมันเป็นอย่างนี้เป็นทุกข์เทศมากๆเรื่องทุกข์เรื่องสมุทัยเรื่องนิโรธเรื่องมรรคให้ฟังเรียกว่าคลายความเครียดให้แก่โสนะโดยตรงก็ว่าได้กลัวจะไปถูกอารมณ์หนักๆแล้วจะทนไม่ไหวอันต่อมานี่ฟังพระบรมศาสดาฟังเทศพระบรมศาสดาจบแล้วก็ไปนอนกลับไปนอนไปจำวัดสบายวันนั้นสบายไปถึงกุฏิที่พักแล้วก็พักผ่อนหลับนอนตามอัธยาศัยตั้งใจไว้ว่าตื่นเช้ามาจะไปบิณฑบาตเจอแม่เองกินข้าวกับแม่คิดใจอย่างนั้นก็นอนจำวัดธรรมดาก็หลับบ้างไม่หลับบ้างธรรมดาละตื่นเช้าก็มาสว่างขึ้นมาแล้วพอจะนุ่งสบงทรงกีวรได้แล้วซ่อนทั้งคาติหรืออะไรหรือเปล่าวะเนี่ยแล้วก็มืออุ้มบาดลีลาดไปตามตรอกตามซอยไปเรื่อยๆแล้วว่าไปบ้านเราอยู่ที่โน่นที่โน่นมุ่งไปหาแม่จะไปเจอแม่ได้ข้าวปลาอาหารในบาดพอสมควรแล้วก็เอาละขนาดนี้ไปเรื่อยๆไปที่บ้านจำไม่ได้เลยบ้านเราอยู่หลังนี้นะอยู่มุมนี้ซอยนี้แต่ว่าบ้านก็ไม่ใช่เขาทำซะหรูหราผู้ฟ้าสวยงามต้นไม้ใหญ่อโศกหรืออะไรที่หน้าบ้านก็มีต้นลูกกระท้อนลูกอะไรก็มีแต่หน้าบ้านแต่ว่ามันตายไปเมื่อไรเขาปลูกต้นใหม่ขึ้นมาก็ยังไม่ท่วมหัวเลยใช่หรือเปล่าเนาะไปยืนรอรับเจ้าของบ้านลงมาใส่บาตรเขาก็ลงมาใส่บาตรตามธรรมเนียมละ แต่ว่าเดินมาก็ไม่ใช่จำไม่ได้สักคนเดินมาใส่บาตรใส่บาตรแล้วทนไม่ไหวก็เลยถามว่า
ขอโทษนะโยมนะบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคฤหัสถ์ของคันคาบดีชื่อสิยะหรือเปล่าคนใช่คนนั่นก็ตอบว่าใช่ละที่พระคุณเจ้าแต่ก่อนเป็นของสิยะละสิยะเศรษฐีละอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวนี้ไปไหนท่านทิยาเศรษฐีเนี่ยเอาบ้านหลังนี้ไปจำนองกับสหายกับเจ้านายของข้าพเจ้าจำนองแล้วก็ได้เงินได้ทองมาเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวต่อมาก็หาเงินมาถ่ายมาใช้ไม่มีหนทางเพราะไม่ได้ทำไร่ไถนาที่ไหนการค้าขายก็ไม่ได้เดินทางไปต่างแดนเหมือนแต่ก่อนเงินทองก็ไม่มีท่านสิยะก็เลยคิดหนักจนเกิดเป็นโรคหัวใจขึ้นมาในที่สุดก็หัวใจล้มเหลวตายไปแล้วได้ปี 2-3 ปีหรือว่าเนี่ยโอ้โหเพิ่งได้ยินเดี๋ยวนี้ได้ยินว่าพ่อตายเดี๋ยวนี้เองแม่หัวใจหลุดลงไปอยู่ตาตุ่มหัวใจของโสนาหลุดลงไปอยู่ตาตุ่มเลยทีเดียวโอ้โหป่านนี้เราก็ยังถามอีกต่อไปว่าแม่คุณผู้หญิงเขาล่ะคุณผู้หญิงคุณแม่น่ะเอาไปยังไงโยมภรรยาหมดอายุความแล้วก็เลยออกจากบ้านหลังนี้ไปอาศัยอยู่กับสหายทางปลายเมืองทางโน้นแล้วเจ้าข้างั้นน่ะไม่รู้ว่าเป็นยังไงแล้วหนีไปหลายปีแล้วหนีไปอยู่ที่โน่นหลายปีมาแล้วไม่ได้ยินข่าวกันโอ้ยตายแล้วแม่เราไปอยู่ยังไงหนีจากบ้านไปอาศัยสหายอยู่ทางโน่นแก่ขนาดไหนคำนวณดูโอ้แม่ก็คงแก่แล้วยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเนาะขึ้นมาก็เดินจากนั่นไม่กินข้าวที่ไหนล่ะตราบใดไม่เห็นแม่เราจะไม่กินข้าวจะไปกินข้าวกับแม่ให้ได้วันนี้ล่ะได้อาหารเต็มบาทไปแล้วไปแล้วไปถึงบ้านคฤหัสถ์หลังนั้นก็จำได้ของสหายน่ะนี่บ้านหลังนี้เราเคยมาตั้งแต่สมัยเราเป็นหนุ่มเป็นเด็กมากับแม่มาเยี่ยมสหายบ้านหลังนี้จำได้อยู่แต่ว่าทำไมหม่นหมองเหลือเกินบ้านหลังนี้มันค่ำคร่าเหลือเกินหลายปีมาแล้วต้นไม้ที่สวยๆงามๆก็หายไปหมดก็เข้าไปใกล้ๆบ้านหลังนั้นไม่เห็นใครเห็นแต่ยายแก่ๆเห็นแต่ยายแก่ๆผมขาวโพลนไปหมดไม่มีเส้นดำเรียกว่าขาวทั้งหัวเลยดูการแต่งตัวของยายคนนั่นก็ซอมซ่อเหลือเกินคงจะไม่ซักเสื้อซักผ้าสักทีล่ะผ้าขาวอย่างเนี้ยตั้งแต่นุ่งมาไม่เคยมีใครซักให้อ่ะมั้งคำนวณดูว่าแม่ของเราตั้งแต่เราไปบวชก็อายุ60ปีแล้วทีนี้เราออกไปบวชมานี่ก็ตั้ง20กว่าปี30กว่าปีแล้วก็คง90ปีแม่เราอายุคง90ปีถ้ามีอายุยืนอยู่ก็คงเท่ากับยายคนนี้ละมั้งคิดคำนวณอยู่ยืนดูยายคนนั้นตำหมากตำตะบันตำหมากเล่นอยู่อย่างเงี้ยเล่นของขายของเล่นอยู่ฟันในปากก็ไม่มีฟันก็ไม่มีซักซี่แล้วคางกับจมูกจะจอดกันแล้วยายคุณเนี่ยแก่ขนาดนั้นละเพราะว่าอายุ90กว่าปีแล้วไม่มีฟันแล้วธรรมดาผมก็ขาวทุกเส้นแล้วอย่างนี้ยายก็เลยมองเห็นพระตาอย่างดียายมองเห็นพระมายืนอยู่เจ้าของบ้านเขามาอยู่เขาไปธุระอะไรไปทำบุญที่ไหนเนาะเจ้าของบ้านเนี่ยยังแต่เราคนเดียวนี่จะทำยังไงไม่มีอะไรใส่บาตรพระคุณเจ้าก็เลยร้องไปว่าพระคุณเจ้านี่มนข้างหน้าเถิดเจ้าค่ะขึ้นมาเลยเป็นภาษาแขกเลยล่ะภาษาแขกนี่มนพระคุณเจ้าโปรดข้างหน้าเถิดเจ้าค่ะ
จ้าของบ้านเขาไม่อยู่

เสียงนี้เหมือนเสียงแม่เราเหลือเกินนะถึงฟันไม่มีก็ยังเป็นเสียงแม่เราอยู่นะเสียงใสอยู่ไม่มีสะเลดสะไหลเลยพูดออกมาแจ่มแจ๋วดีย่านิมนต์พระแล้วทำงานต่อไปปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กเล่นต่อไปเล่นอยู่งั้นน่ะนึกว่าคุณเจ้าได้ยินแล้วก็ได้ยินอยู่แต่ว่าฟังอยู่สังเกตอยู่มองขึ้นมาอีกก็เห็นพระคุณเจ้ายืนอยู่อย่างนั้นเองพระคุณเจ้าองค์นี้ท่านหูหนวกหรือยังไงเนาะเราบอกนิมนต์แล้วท่านก็ไม่ไปท่านยืนอยู่อย่างเก่าอีฉันได้บอกพระคุณเจ้าแล้วครั้งหนึ่ง

เราที่ฉันได้บอกพระคุณเจ้าแล้วครั้งหนึ่งว่านิมนต์โปรดข้างหน้าเถิดเจ้าข้าพระคุณเจ้าคงได้ยินหรือไม่งั้นคงหนวกหรือไงอีฉันไม่ใช่เจ้าของบ้านเจ้าข้าอีฉันเนี่ยเป็นคนมาอาศัยเขาเฉยๆมาอาศัยสหายอยู่ที่นี่เฉยๆบ้านของอีฉันอยู่ทางโน้นถูกยึดไปแล้วอีฉันก็มีบ้านมีสามีมีทุกอย่างละแต่ว่ามันล่มละลายไปแล้วไม่มีอะไรที่จะเลี้ยงตัวก็เลยมาขอฝากเนื้อฝากตัวกับสหายให้สหายเลี้ยงพูดนี่มันเหมือนเป็นแม่เราจริงๆเหรอไม่ใช่คนอื่นยายคนนี้เป็นแม่เราจริงๆเข้าไปดูใกล้ๆนะเข้าไปดูใกล้ๆวันนึงเดินเข้าไปดูใกล้ๆจนเกือบจะถึงตัวกันละเดินเข้าไปหายายก็มองดูหน้าทำไงพระคุณเจ้ายังเดินเข้ามาหาเราอีกเราจะได้อะไรใส่บาตรให้น้อนะคิดหน้าคิดหลังอยู่อย่างนั้นนะพระคุณเจ้าไม่ไปคิดอีกใจหนึ่งว่าหรือหากโสของแม่ยังไม่ตายคิดขึ้นมาได้ว่าโสของแม่ยังไม่ตายหรือยังไงจะพระคุณขึ้นมาละขอให้โสของแม่อย่าได้ตายเลยอย่างเขาว่าเลยให้มีชีวิตอยู่เป็นพระมาหาแม่แม่ก็จะมีความสุขมากแล้วก็มาใกล้ๆแล้วก็ขอดูใกล้ๆทีเถอะพระคุณเจ้าตามันไม่ค่อยดีหูมันก็ไม่ค่อยดีขอดูใกล้ๆยายก็ลงจากตะแคร่ไม้ไผ่คลานมาตามดินมาใกล้ๆพระคุณเจ้าแล้วจะแง่แลมองแหงหน้ากั้งโกบขึ้นดูหน้าตาดูใกล้ๆก็หน้าตาเหมือนลูกเราเหมือนกับลูกเราเหลือเกินเหมือนกับโสของแม่เหลือเกินอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาแต่ว่าหัวขาวไปหน่อยแล้วหัวขาวแล้วก็ผมมันไปแล้วบวชได้30กว่าปีแล้วมันก็ผมมันไปแล้วล้านหัวล้านแล้วไม่เหมือนเก่าแต่ก่อนลูกของแม่เนี่ยผมดกดำดีหน้าตาคมคายหล่อเราเอาการเหมือนกันอันนี้พระคุณเจ้าเหมือนกับลูกแม่เหลือเกินอะไรมันจะเป็นอะไรต่อไปโสก็กั้นไว้ไม่อยู่กั้นไว้อยู่อย่างนั้นน่ะทางนั้นก็อ้อนวอนเจ้าพระคุณขอให้เป็นโสของแม่ทีเถอะแม่จะมีความสุขไม่พูดอะไรยืนอึ้งอย่างนั้นมันชวนแล้วมันชวนแล้วน้ำตามันชวนแล้วฟังจะฟังหรือไม่ฟังเนาะสมเพศเมตตาสละรูปของแม่แต่ก่อนน่ะนุ่งผ้าสาลีสวยงามหรูหราผู้ฟ้าเดี๋ยวนี้ทำไมซ่อมซ่อขนาดนี้มีคนซักเสื้อผ้าให้หรือเปล่าเนาะดำขาวแหละแต่ว่ามันขาวดำดำหม่นหม่นอะไรหมองตาบบ้างอะไรบ้างน้ำนองนี้มองดูแล้วสลดสังเวชใจไม่มีใครอุปถัมภ์ประทากแม่ถ้าเราอยู่กับแม่แม่คงไม่เป็นอย่างนี้นี่แม่ไม่มีผู้อุปถัมภ์บำรุงจึงได้ลำบากลำบนขนาดนี้ตอบออกมาจริงๆเลยแม่ก็ถามออกมาจริงๆเลยว่าหรือหากพระคุณเจ้าเป็นโสของแม่เหรอมันน่ะเท่านี้คำพูดคำนี้แหละโศกกั้นไว้ไม่อยู่เลยน้ำตาพังออกไม่รู้ตัวน้ำตาไหลออกมาแหมไหลอย่างน้ำในเต้าเลยมันไหลปากออกมาพูดอะไรไม่ได้เพราะว่าสลดสังเวชเมตตาแม่มากเหลือเกิน

0: หลายออกถ้าหากฝาบาทไม่ปิดคงจะไหลลงในบาทนะเวลานั้นน้ำตาผ้าจีวรเปียกเปื้อนไปหมดแล้วไหลอยู่อย่างนั้นละเอาไหลมันไหลลงไปสมน้ำหน้ามันไม่ดูแลแม่มันไม่ดูแลนั่นปล่อยให้มันร้องไห้อยู่นี่ซะก่อนแต่ไม่โหหรอกร้องไห้แบบน้ำตาไหลเฉยหนักๆเข้าก็เทศตัวเองโสนะเทศตัวเองโสไปฝึกปรือมากี่ปีไปฝึกปรือมาอบรมมาทำไมจึงอ่อนแอวะใจทำไมถึงอ่อนแอวะฝึกปรือมานานแล้วทำไมถึงอ่อนแออย่างนี้ความโศกมันก็ไม่ใช่ใจหรอกความเศร้าก็ไม่ใช่ใจหรอกจะร้องไห้ไปทำไมวะแก้ยายที่แก้ซะสอนตัวเองก็เลยเช็ดน้ำหูน้ำตาออกเรียบร้อยแล้วก็พูดโยมโยมข่าวดีจะมาถึงโยมแล้วนะข่าวดีอะไรพระคุณเจ้าข่าวดีอะไรที่ฉันไม่รู้ข่าวอะไรหรอกนะข่าวดีเรื่องโสนะของแม่สิมานะเหลือขึ้นมาเลยเหลือขึ้นมาเลยพระคุณเจ้ารู้เด้อรู้อยู่ด้วยกันมาทุกวันกินด้วยกันนอนด้วยกันเสียด้วยซ้ำไปกับโสนานะแล้วเลยอยู่ไกลไหมพระคุณเจ้าไม่ไกลหรอกพาแม่ไปพาโยมไปดูไปหาลูกได้ไหมได้จะให้เห็นไม่นานหรอกจะได้เห็นล่ะจะพาไปดูพาแม่ไปเถอะไปแม่ไปเถอะนี่ก็บอนเนี่ยพาแม่ไปให้ได้แล้วมันจะตายแล้วแก่แล้วเฒ่าแล้วตาฟ้าฟางหูหนวกแล้วขอพระคุณเจ้าถ้าเมตตาจริงๆก็หาล้องาอะไรมาใส่แม่ไปด้วยเถอะนะหนักๆเข้าอ่อนวอนหนักๆเข้าโสนะเห็นว่าแม่มีกำลังใจขึ้นมาพอสมควรเลยบอกว่าโสของแม่เนี่ยไม่ได้อยู่ไกลหรอกไม่ต้องไปก็ได้หรอกโสของแม่เนี่ยกำลังยืนคุยกับแม่อยู่เนี่ยเอาใหญ่แล้ววันนี้เอาใหญ่แล้ววันนี้แม่ก็หงายไปเลยช็อกเหลือคำเดียวเท่านั้นแม่ก็เรียกว่าถึงวิสัญญีภาพสลบนิ่งไปเลยเวลานั้นชาวบ้านชาวเมืองเห็นเหตุการณ์ต่อหน้าต่อตาเขาก็ช่วยกันทุบตีเอาทุบหัวใจปั๊มหัวใจให้ฟื้นขึ้นมาพอฟื้นขึ้นมาเขานี่กำลังใจพิเศษนะกำลังใจมันดีเป็นพิเศษเพราะว่าได้รับสมใจแล้วได้รับเห็นลูกสมใจแล้วกำลังใจเหมือนนั่งเป็นหนุ่มเป็นสาวทีเดียวละวันเนี่ยโอ้ยโตของแม่อยากจะเข้ากอดลูกเหลือเกินฟื้นขึ้นมาแล้วให้แม่รู้ใกล้ๆแม่จะกราบลูกใกล้ๆเหลือเกินอย่างนั้นเอาละไม่ต้องนั่นหรอกกินข้าวกินข้าวกันนะอาตมายังไม่ได้ฉันข้าวเลยบิณฑบาตมาจะมากินข้าวกับแม่วันนี้นะก็เทหาจานหาอะไรมาถาดอะไรมันมีชามกะละมังกะละเมิงของโบราณมันก็มีเอามาเทบาตรออกใส่จานกะละมังแล้วก็กลับจัดใส่บาตรตัวเองใหม่พออิ่มนอกนั้นก็ให้แม่กินหมดกินด้วยกันกินข้าวกับแม่คุยกับแม่ให้แม่ดีใจโอ้ยแม่ก็กินข้าวว่างดีใจมากเลยความเพ้ออย่างนั้นแม่ดีใจที่สุดในชีวิตเหมือนแต่เราเคยอยู่ร่วมกันตั้งแต่เป็นหนุ่มเป็นนั่นนอนมีความสุขใจเหลือเกินลูกแม่กินข้าวเสร็จแล้วอยู่ที่นี่ก่อนนะแม่นะกินข้าวอิ่มแล้วอาตมาจะกลับอาวาสซะก่อนลูกจะมาใหม่ในวันต่อไปลูกจะบิณฑบาตมาเลี้ยงแม่เองแม่ไม่ต้องห่วง เรื่องอาข้าวปลาอาหารต่อแต่นั่นมาโสนาก็บิณฑบาตมาทุกวันทุกวันวันไหนได้มากก็อิ่มทั้งสองทั้งแม่และลูกวันไหนได้น้อยก็ให้แม่หมดตัวเองก็ยอมกินน้ำนอนเองกินน้ำแล้วก็นอนไม่ต้องกินข้าววันนี้ให้แม่หมดแล้วบางวันก็อดทั้งแม่ทั้งลูกละจนสารรูปของโสนะปรากฏขึ้นแต่หมู่สงฆ์มีสารรูปซูบซีดผอมลงไปเห็นได้ชัดพระภิกษุทั้งหลายก็ตำหนิว่าโสนะนะโสนะเราห้ามว่าไม่ให้บิณฑบาตเลี้ยงคฤหัสถ์เลี้ยงคฤหัสถ์มันเป็นอาบัติก็ไม่ฟังเขาก็ยังบิณฑบาตเลี้ยงคฤหัสถ์อยู่อย่างนั้นนะตัวมันเป็นอาบัติไม่รู้จักนะตัวเองจะตายเวลาปัดกวาดลานวัดเป็นลมนั่งแล้วก็ลุกขึ้นปัดกวาดลานวัดไปแล้วก็นั่งอยู่อย่างนั้นเป็นลมกำลังไม่มีอาหารน้อยข่าวนี้เสียงภิกษุทั้งหลายโจทย์จันกันนั้นได้ยินถึงพระกันพระโสดพระหูได้ยินถึงหูพระบรมศาสดาถึงโสดพระบรมศาสดาว่าภิกษุตำหนิโสนะว่าบิณฑบาตเลี้ยงคฤหัสถ์มันเป็นอาบัติห้ามไม่ฟังโอ้โหโสนะเธอทำถูกแล้วเนี่ยไม่ควรตำหนิเธอเลยเธอทำถูกไม่ผิดหรอกอย่ากันนั่นเลยเราจะลงสู่ธรรมสภาศาลาเพื่อนำมาตาปิตุอุปถานธรรมขึ้นแสดงในท่ามกลางพุทธบริษัทให้ได้ยินให้ได้รู้กันหมดทั่วไปต่อแต่นั้นธรรมาพิสมัยก็จะบังเกิดขึ้นที่จิตใจของพุทธบริษัทของเราไม่น้อยเลยได้ดวงตาเห็นธรรมกันเป็นจำนวนมากทีเดียวแล้วแล้วพุทธบริษัทของเราก็จะได้ยึดธรรมาพิสมัยมาตาปิตุอุปถาธรรมนี้ประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องอุปถัมภ์ประทากบิดามารดาให้เป็นสุขที่สุดพระบรมศาสดาคิดอย่างนี้แล้วก็จัดแจงแต่งตัวแล้วก็ลงสู่ธรรมสภาศาลาในวันนั้นเวลาบ่ายในเรา 4-5 โมงนี่ละลงมาผิดปกติภิกษุทั้งหลายเห็นพระบรมศาสดาลงสู่ธรรมสภาศาลาผิดปกติเหลือเกินก็ดีใจกันลุกขึ้นยืนรับปูราชอาสนะต้อนรับพระบรมศาสดาเมื่อพระบรมศาสดานั่งประทับแล้วบรรดาภิกษุทั้งหลายก็ทยอยกันเข้าไปนั่งล้อมพระผู้มีพระภาคเพื่อจะได้ฟังธรรมโอวาทวันนี้พิเศษพระองค์ลงมาพิเศษเหลือเกินวันนี้ใครเงียบอยู่เมื่อนั่งล้อมพระพุทธบรมศาสดาพระบรมศาสดาก็เงียบเหมือนยังไม่มีคนล่ะคนตั้งเป็นร้อยๆเห็นไหมความเคารพของสาวกทั้งหลายเคารพครูบาอาจารย์เคารพพระพุทธเจ้าไม่คุยอะไรกันเลยเงียบกริบเลยพระพุทธเจ้าก็ทำลายความเงียบขึ้นว่าได้ยินว่าพระภิกษุบิณฑบาตเลี้ยงคฤหัสถ์มีจริงหรือองค์หนึ่งอยากดังหรือยังไงมีพระเจ้าค่ะขึ้นมาล่ะมีพระเจ้าค่ะใครที่ไหนกันล่ะพระโสนะพระเจ้าค่ะจริงแล้วอยู่ไหนโสนะอยู่ไหนนะอยู่โน้นเนี่ย ขยับเข้ามานี่หน่อยสิโสนะขยับเข้ามาตรงกลางเนี่ยตรงต่อหน้าเราเนี่ยตรงว่ามาเล่าอะไรอะไรให้ฟังหน่อยสิ เป็นยังไงโสนะก็ตกใจแล้วตายแล้วเราตายคราวนี้ละอ้าวตายเป็นตายถ้าพระบรมศาสดาจะไล่ให้เราศึกเราก็จะศึกถือจะทำผิดวินัยข้อไหนก็เราก็ยอมยอมละคราวเนี่ยมาแล้วค่อยคลานเข้ามาใกล้ๆถวายบังคมพระบรมศาสดาก็หมอบอยู่ ได้ยินว่าเธอบิณฑบาตเลี้ยงคฤหัสถ์คฤหัสถ์จริงอย่างเขาว่าหรือเปล่าล่างนะจริงพระเจ้าค่ะนะแล้วขอถามหน่อยว่าคฤหัสถ์ที่เธอบิณฑบาตเลี้ยงเป็นอะไรกับเธอเหรอเป็นมารดาบังเกิดเก้าพระเจ้าค่ะนะพระพุทธเจ้าไม่ตำหนิอะไรเลยได้ชมแต่ว่ายอดยอดมากเลยเธอทำถูกแล้วโสนะไม่มีความผิดมารดาเธออยู่ไหนอาศัยบ้านสหายอยู่ทางท้ายเมืองพระเจ้าค่ะนั่นแหละตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปให้เธอเป็นรับเอามารดาของเธอมาอยู่ในวัดปลูกกระท่อมหรือปลูกกุฏิเล็กน้อยให้อยู่ก็ได้ให้มารดาเธอรักษาศีลให้มารดาเธอเจริญเมตตาภาวนาอย่าไปปล่อยไว้อย่างนั้นแก่แล้วนะเราอนุญาตพุทธเจ้าเราอนุญาตให้ภิกษุเลี้ยงมารดาบิดาของตนได้แล้วหากว่าพระราชาลี้ภัยหนีมาเอาอาศัยก็ให้เลี้ยงพระราชาได้บิณฑบาตมาได้ก็แบ่งให้พระราชาส่วนหนึ่งตะก่อนเหลือนั่นเราก็กินได้พระราชาเป็นมหากษัตริย์เราอนุญาตนะแม้แต่โจรจะมาปล้นสมบัติของสงฆ์ภายในวัดก็ยังให้อาหารเขากินได้ไม่มีโทษหรอกให้แบ่งให้เขากินได้เขาจะมาปล้นเขากินแล้วเขาใจดีเขาก็จะไม่ปล้นหรอกแหมโสนะดีใจตัวลอยเลยไปตัวลอยแล้วก็คานไปกราบแทบบาทมูลของพระบรมศาสดาขอกราบแทบบาทมูลของพระบรมศาสดาเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างยิ่งพระยาค่าที่ทรงพระเมตตาโปรดให้โอกาสแจกก้าวกับผมหรือข้าพระบาทข้างนี้นับว่าเป็นพระมหากรุณาอันล้นเหลือ
1: นั่นแหละ
0: ไปนั่นแหละให้เธอไปรับมารดาของเธอกลับมาสู่อาวาสนี้ปลูกที่อยู่นะให้อยู่ใต้ถุนกุฏิก็ยังได้ที่ไหนก็ได้ที่มันสบายซะก่อนโสนาก็ไปแล้วกราบพระบรมศาสดาก็ไปเลยภิกษุทั้งหลายก็ได้ยินคำพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้โสนารับบิดามารดาของตัวมาได้ทุกคนได้ยินอย่างนั้นก็ไม่มีใครตำหนิตีโทษต่อไปแล้วนิยมชมชอบโมทนาสาธุการตรูกันไปตามพระโสนะไปขนเอาสิ่งเอาของทุกสิ่งทุกอย่างใส่ล้อใส่เกวียนกลับมาอาวาสในวันนั้นไม่ให้ท่านข้ามเลยนั่นน่ะพระบรมศาสดาอนุญาตมาตาปิตุอุปถานังปุตตรารัตตังคโหอนากุลาจะกรรมันตาเอตมังกะละมุตตมังเป็นว่าผู้ใดเลี้ยงบิดูบิดามารดาจะเป็นพระก็ตามเป็นโยมก็ตามเป็นมงคลชีวิตสูงสุดทำให้ได้มรรคผลนิพพานได้ดวงตาเห็นธรรมนะนี่อย่างนี้เป็นตัวอย่างโสนาก็ไปรับมารดามาแล้วก็ต่อแต่นั่นก็ตั้งใจอุปถัมภ์บำรุงมารดาของตัวเองเสื้อผ้าอาภรณ์สกปรกโสนาก็ซักเองซักเองต้มน้ำร้อนให้แม่อาบเองไม่ได้ว่าอะไรไม่ใครจะตำหนิยังไงก็ได้เพราะพระบรมศาสดาอนุญาตแล้วเราก็เลยทำอย่างนี้บิณฑบาตมาเลี้ยงมารดาของตัวเองก็มีความสุขใจได้อุปถัมภากมารดาของตัวเองเต็มที่จนตลอดอาบน้ำอาบท่าให้ทุกอย่างไม่เป็นไรถูกต้องร่างกายมารดาก็ไม่เป็นไรหรอกมารดาแท้ๆได้ปฏิบัติมารดาของตัวแท้นั้นจิตใจมันเลย มีเป็นบุญเป็นกุศล

ขึ้นสงบนั่งสมาธิภาวนาไม่มีคำที่ว่าบวชแล้วได้บุญแล้วสึกนะลูกไม่มีน่าได้ตั้งแต่วิตกวิจารปีติสุขเอกคตาจิตจิตเป็นหนึ่งได้ทุกวันทุกวันไม่ช้าไม่นานจิตของโสนะก็วิมุตติหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเป็นคินาศพองค์หนึ่งเป็นพระสาวกที่ได้ดวงตาเห็นธรรมองค์หนึ่งขึ้นในศาสนาเป็นพระคินาศพผู้ที่ได้ดวงตาเห็นธรรมในลำดับที่เท่าไหร่80องค์เนี่ยมาอยู่ในองค์ไหนเนี่ยผู้ใดบำรุงบิดามารดาถึงว่าเป็นมงคลชีวิตเพราะฉะนั้นธรรมาภิสมัยข้อนี้ขอให้พุทธบริษัทนำไปไข้ควรพินิจพิจารณาและก็ประพฤติปฏิบัติไปเถิดไม่เสียทีหรอกพระบรมศาสดาชมเชยว่าเป็นยอดกตัญญูให้รู้จักบุญคุณของพ่อของแม่ตัวเองตอบแทนบุญคุณของท่านท่านตบผ้าขี้ตีผ้าเยี่ยวอดตาหลับขับตานอนรีนมีให้ไตไรไม่ให้ตอมฟูมฟักรักษาเรามาอย่างไรเราจงปฏิบัติอุปถากบิดามารดาของตนเถิดอย่าทอดทิ้งนิ่งดูได้อย่าไปหาว่าพ่อแม่ไม่ให้มรดกแล้วไม่ต้องเลี้ยงตอบจะไปคิดอย่างนั้นให้แล้วมรดกพ่อแม่ให้เราแล้วเต็มเป่าแล้วร่างกายของเราได้มาจากใครใครเป็นคนให้ธาตุดินธาตุน้ำเป็นธาตุของใครใครเป็นคนให้ณธาตุน้ำเป็นธาตุของมารดานับตั้งแต่พิตังน้ำดีเสมหังน้ำเสลดบุพโพน้ำเหลืองโลหิตำน้ำเลือดเสโทน้ำเงือเมโทน้ำมันข้นอัดสูน้ำตาวสารน้ำมันเหลวเขโลํำลายสิงขาธิการน้ำมูกราชิกาน้ำไขข้อมูดตังน้ำมูดน้ำทั้งหลายทั้งปวงนี่เป็นธาตุของแม่แม่คลอดออกมาแล้วก็ยังกินนมแม่อีกเป็นน้ำเพิ่มน้ำอีกมาเรื่อยๆสร้างเลือดสร้างอะไรขึ้นมาในร่างกายของเราส่วนเกสาโลมานะขาสันตาตะโจมังสังนารุอธิอธิมินชังเหล่านั้นเป็นธาตุดินมันแยกออกไปเป็นธาตุของพ่อเป็นธาตุของพ่อฟันก็เป็นธาตุของพ่อเกสาก็เป็นธาตุของพ่อเล็บก็เป็นธาตุของพ่อกระดูกก็เป็นธาตุของพ่อมันแยกออกไปมันกาลลักษณะเปสีมันแตกของมันเองโดยอัตโนมัติมันรู้จักเลือกคัดจัดสรรกันเองเนาะการปฏิสนธิกรรมมุนาวัตติโลโกกรรมของเราหากจำแนกแจกเราให้มีรูปสมสนมพันถูกอกถูกใจบ้างถ้าเรามีบุญดีมีบุญมากเราก็จะได้รูปสมสนมพันสมประกอบชอบใจได้จวีสีจวีวันวันหน้าหรือว่าลาบละรูปรูปร่างตาสวยงดงามอะไรก็อยู่ที่การกระทำของเราเนี่ยท่านทั้งหลายที่แสดงมาเป็นปกิณกนัยให้เป็นธรรมาภิสมัยให้ประดิษฐานในหัวใจของพุทธบริษัทเหมือนดังข้างพุทธกาลโน้นพระพุทธเจ้านำธรรมาภิสมัยนี่มาแสดงในท่ามกลางสงฆ์ต่อจากนั้นมาบริษัททั้งหลายก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นจำนวนมากทีเดียวตลอดสังเวชเมตตายึดถือเอาข้อวัดปฏิบัติการบำรุงบิดามารดามา เป็นชีวิตจิตใจทีเดียวเลี้ยงดูบิดามารดาจะเท่าชราค่ำค่าขนาดไหนก็ไม่ทอดทิ้งไม่นิ่งดูได้ทำไมใจจืดใจดำโดยเฉพาะคนจีนทั้งหลายไปยึดเอามาตาปิตุอุปทานธรรมเนี่ยบำรุงบิดามารดาของตัวญาติสายโลหิตของตัวไม่ทอดทิ้งนิ่งดูได้ทำอะไรอะไรให้ด้วยทุกอย่างไหว้แล้วไหว้อีกอยู่อย่างนั้นแต่อาจจะผิดพลาดไปก็ได้เพราะการไหว้เจ้าไหว้ศพไหว้อะไรก็ดีอาจจะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปไหว้ก็ได้มีห่านมีอะไรเอามาไหว้โอ้โหเป็นจำนวนมากนะแต่ว่าพุทธบริษัททางอื่นถ้าปฏิบัติแล้วไม่ให้เดือดร้อนถึงสัตว์อื่น

0: ป็นขันปฏิบัติพ่อปฏิบัติแม่ต้องรักษาศีลไปด้วยอย่าให้มันเป็นโทษขึ้นมาอย่างนี้ไม่ถึงกับฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเชือดหมูเชือดเป็ดเชือดไก่เชือดห่านอะไรหรอกหาด้วยปัญญาของตัวเองเงินทองของตัวเองหามาได้ด้วยความเหนื่อยยากลำบากแล้วก็เอาเงินทองของตนไปจับไปจ่ายเอาอะไรมันบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เราก็เลือกเอาใช้ปัญญาปัญญาญาวิสุทธิติถึงคนจะถึงความบริสุทธิ์ผุดผ่องได้ในการทำบุญสุนทานในการรักษาศีลภาวนาก็ต้องใช้ปัญญารู้จักเลือกเป็นเอาเองอย่าไปเบียดเบียนสัตว์มาทำบุญเป็นอากาศผู้มีปัญญาละไม่มีเรื่องสัตว์อื่นที่จะมาเดือดร้อนเพราะการกระทำของเราเป็นอากาศนี่ธรรมะเป็นปกิณกนัยเพื่อต้องการให้พุทธบริษัทนำไปไข้ควรพินิจพิจารณาด้วยปัญญาอัญชันฉลาดของตนเองเถิดอัปมาทธรรมไม่มีความประมาทตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติไปเต็มความสามารถต่อแต่นั้นก็จะได้ประสบพบเห็นแต่ความสุขความเจริญทั้งทางคดีโลกและทางคดีธรรมทุกประการรับประทานวิสัชนาฝอยมาก็สมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้เราเทศไปด้วยน้ำตาเราก็ไหลด้วยเหมือนกันนะคิดถึงแม่เราบ้างคิดสงสารพระโสนะท่านบ้างคิดสงสารแม่โสนะก็ปานนั้นน้ำตาเราก็ไหลเหมือนกันล่ะเรื่องเราเป็นจริงไม่ได้อิงนิยายเป็นอย่างนี้นอกกว่านั้นยังมีอยู่หลายคนที่อุปถัมภ์ประทากบิดามารดาเป็นจำนวนมากพระมหาเถระสมัยก่อนอ้าวละพรเนอร์บนีเนอร์ละพรเนอร์ตั้งใจละพรเนอร์เราทำบุญครั้งนี้ปฏิบัติธรรมทั้งหมดแม้จะเป็นอามิตรบูชาก็ดีปฏิบัติบูชาก็ดีขออานิสงส์ของบุญทั้งหมดนี้ที่เราบำเพ็ญมาตั้งแต่ต้นจนอวสานจงเป็นพลวะปัจจัยดลบันดาลให้ตัวเรามีความสุขความเจริญพ้นจากอาสวะหรือดลบันดาลให้สัตว์อื่นจงได้รับมีบิดามารดาครูอุปชาอาจารย์ญาติและมิตรบุตรและภรรยาบุตรและสามีของเราเป็นต้นและสัตว์ทั้งหลายอื่นๆที่เป็นสัตว์ผูกเวรแก่เราสัตว์ทั้งหลายในโลกที่ตั้งอยู่ในภูมิ3กำเนิด4เมื่อรู้ว่าเราให้ส่วนบุญแล้วก็จงอนุโมทนาเถิดถ้าแม้ยังไม่รู้ขอเทพพระเจ้าจงนำข่าวสารการให้ส่วนบุญของพวกข้าพเจ้าไปแก้แก่สัตว์ทั้งหลายวิญญาณทั้งหลายเหล่านั้นด้วยเถิดเมื่อสัตว์ทั้งหลายวิญญาณทั้งหลายได้รับทราบแล้วก็จงอนุโมทนาเอาเหมือนตนทำเองเถิดถ้าโมทนาแล้วหากตกทุกข์ก็ขอจงพ้นจากทุกข์ถ้าถึงสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปสมมโนมัยปรารถนาของข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเถิดดังใจอย่างนั้นนะรับพรเด้อ
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนหลวงพ่อท่อนญาณทโรวัดป่าศรีอภัยวันอำเภอเมืองจังหวัดเลยค่ะ

ผู้มักเห็นว่าสวยงามไม่สำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่รู้ประมาณในการบริโภคเกียจคร้านมีความเพียรเลวมารย่อมข่มเหงผู้นั้นแหละเหมือนลมทำลายต้นไม้ที่ไม่แข็งแรงฉะนั้นผู้ไม่มักเห็นว่าสวยงามสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้ประมาณในการบริโภคมีศรัทธาปรารภความเพียรมารย่อมไม่ข่มเหงผู้นั้นเหมือนลมไม่ทำลายภูเขาอันล้วนด้วยศิลาฉะนั้นพระพุทธภาษิต

0: บทกลอนที่สุดแห่งชีวิตสายที่หนึ่งพึงรู้ไว้ตายเป็นเปรตชอบกินเศษกินเลยเคยโลภมากไม่เคยให้ได้แต่ขอเพราะความอยากดีแต่ปากพูดพร่อยคอยแต่เอาสายที่สองอสุรกายใจกลักกลักชอบประทะคารมทับถมเขาชอบนินทาว่าร้ายใจมัวเมาเห็นใครเขาทำดีไม่มีชมสายที่สามเป็นสัตว์เร่เดรัจฉานท้องขนานผืนโลกต้องโศกสมนอนกลางดินกินกลางทรายใจโสมมชอบทับถมเข็นฆ่าเอามากินสายที่สี่นี้ไปในนรกสกปรกสิ้นดีไม่มีศีลอบายมุขคลุกเข็นเป็นอาจินไม่ถวิลฝักใฝ่ในความดีสายที่ห้าเป็นมนุษย์สุดประเสริฐทั้งรวยเลิศศักดาสง่าสีเพราะทานศีลภาวนาวาจาดีกตเวทีกตัญญูรู้คุณคนสายที่หกสวงสวรรค์วิมานแก้วจิตพองแผ้วแคล้วภัยไม่สับสนมีหิริโอตตัปปะละอายตนเมื่อเป็นคนนุ่งห่มมิตรปิดกายดีสายที่เจ็ดเมตตากรุณาพร้อมมุทิตาน้อมมอบใจไม่ได้หนีอุเบกขาวางเฉยได้ในราคีทรงวิถีวิญญาณให้ไปเป็นพรหมอีกทางหนึ่งจิตช้ำสัมภเวสีวิญญาณหนีร่อนไปใจขื่นขมห่วงลูกหลานบ้านเรือนคอยเยือนชมไม่อาจข่มจิตให้ไปเกิดเลยนิพพานังปรมังสุขขังแท้ไม่เกิดแก่เจ็บตายวางใจเฉยอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่าละเลยจิตสบายสบายหนอขอนิพพาน
1: ที่สุดแห่งชีวิตโดยหลวงพ่อพยัญศีลธโร

สัจธรรมเมื่อเกิดมาใช่จะมาแต่ตัวเปล่ากรรมของเจ้าตามมาด้วยช่วยส่งผลทั้งทุกสุขชั่วดีมีระคนทุกตัวตนมีกรรมชักนำไปเมื่อเกิดมามีกรรมมาตามเจ้าเจ้าจะเอากรรมนั้นไปไว้ไหนเหมือนกับเงาที่เฝ้าตามเจ้าไปนำผลให้เกิดทุกสุขทุกเวลาจงทำดีไว้เถิดจะเกิดสุขสิ้นจากทุกศพโชคชัยที่ใฝ่หาได้รับผลกุศลกรรมล้ำนำพาทั้งชาตินี้ชาติหน้าผาสุกเอ่ยนายแพทย์อาจินบุญยเกตผู้ประพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทราน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิติติขอถวายความเคารพต่อพระแม่ครูบาอาจารย์เพื่อสหธรรมิกและหมู่พระภิกษุด้วยกันที่อยู่ในวัดสังฆทานแห่งนี้แล้วก็ที่มาจากตื่นก็ตามแล้วก็ขอความเจริญในธรรมความเจริญสุขแก่ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันเริ่มการสวดอภิธรรมให้คุณแม่อุบาสิกาพวงสิริสวัสดิ์ถึงท่านมีสิริอายุรวมแล้วก็99ยอดอีกไม่กี่เดือนพฤศจิกานี่ก็100ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีอายุยืนยาวฉะนั้นการที่บุคคลที่มีอายุยืนยาวนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่ได้ทำบุญมาแต่ปางก่อนจึงได้มีอายุนะแล้วคนเราก็ต้องให้คำนึงถึงความไม่เที่ยงของสังขารตอนเราหนุ่มตอนเราสาวแล้วก็แข็งแรงเราก็ยังทำอะไรได้ทุกสิ่งทุกอย่างคิดได้ทำได้ตอนเมื่อเรามีอายุความเสื่อมมันเกิดขึ้นสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราตั้งใจมันก็คงไม่ได้ดังใจก็ต้องอาศัยคนอื่นคือลูกคือหลานนั่นเองฉะนั้นโยมแม่ก็เป็นบุคคลที่มีความอดทนมีขันติวิริยะอุตสาหะรวมไปหมดในบุคคลคนเดียวเพราะโยมแม่นี่เลี้ยงบุตรธิดารวมทั้งหมด12คนด้วยมือด้วยใจด้วยความรับผิดชอบในครอบครัวถึงแม้ว่าจะมีโยมพ่อแต่โยมพ่อก็รับราชการเงินเดือนก็ไม่มากเท่าไหร่ฉะนั้นพูดได้เต็มปากเลยว่าลูกทั้งหลายที่โตขึ้นมาด้วยน้ำมือของแม่โยมลองคิดดูแม่10ลูก12คนแม่เลี้ยงคนเดียวถ้าไม่มีความอดทนไม่มีความเมตตาลูกๆคงไม่ได้เจริญเติบโตมาถึงขนาดนี้

จนมีลูกมีหลานมีเหลนฉะนั้นโยมแม่ก็เป็นบุคคลตัวอย่างที่ท่านมีความอดทนกับการใช้ชีวิตท่านไม่ท้อแท้ท้อถอยถึงแม้ว่าจะแบกภาระอันยิ่งใหญ่สมัยนี้เรามีลูกคนสองคนเราก็ว่าเป็นภาระอันยิ่งใหญ่แต่ลูก12คนโยมแม่สามารถประคับประคองให้ทุกคนนั้นอยู่สุขสบายตามอัตภาพไม่ใช่สุขสบายเหมือนเด็กสมัยนี้เมื่อพวกเรานั้นโตขึ้นมาแล้วเราก็ต้องช่วยคนไหนเป็นพี่ก็ช่วยดูแลน้องก็ประคับประคองกันมาจนณปัจจุบันนี้ชั้นบ้านปลายของโยมแม่นั้นท่านหมดภาระตั้งแต่ลูกโตกันเต็มที่แล้วชีวิตท่านก็เป็นอิสระท่านก็ใฝ่ในการสวดมนต์ประพฤติปฏิบัติธรรมมาโดยตลอดในระยะเวลาที่ท่านหมดภาระแล้วและสิ่งสำคัญที่สุดที่อาตมามาบวชวัดนี้ได้ก็เพราะโยมแม่เป็นผู้ชักนำเพราะโยมแม่นั้นรู้จักสถานที่พระสังฆทานนี้ก่อนแกก็เคยพูดว่าไปดูพระอยู่กุฏิเล็กๆพระฉันมื้อเดียวพระไม่นอนพระเดินไอ้ตอนนั้นเราก็ไม่ทราบว่าอันนี้คืออะไรเพราะเราไม่รู้จักการประพฤติการปฏิบัติฉะนั้นโยมแม่ก็เป็นบุคคลคนหนึ่งที่ได้มีความผูกพันกับวัดสังฆทานมาโดยตลอดก็จะรู้จักกับครูบาอาจารย์แม้กระทั่งแม่ชีคนเก่าคนแก่เพราะพ่อแก่ใฝ่ในการประพฤติในการปฏิบัติว่าสิ่งทั้งหลายแหล่ทรัพย์สินเงินทองนั้นเมื่อหายได้มาแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะนำพามันไปได้ฉะนั้นโยมแม่เป็นบุคคลที่มีความเมตตาแม้กระทั่งก่อนที่ท่านรู้ตัวว่าท่านจะไม่ไหวแล้วท่านก็ยังสั่งเลยนะบอกฉันตายแล้วไม่ต้องบอกใครเผาเลยสมาก็ไม่อยากขัดใจนะกับพี่ชายกันมาก็โทรศัพท์ไปหาพี่ชายว่าโยมแม่เขาบอกว่าให้หลวงพ่อนั่นจัดการศพนี้ก็มาบอกว่าเราจะตัดสินใจคนเดียวไม่ได้ก็เลยโทรหาโยมพี่ชายโยมเล็กท่านก็บอกว่ารับปากแกไปก่อนเถอะให้แกสบายใจให้แกสมเจตนารมณ์ฉะนั้นความเป็นห่วงของแม่นี่ไม่รู้จะพรรณนายังไงแม้กระทั่งอาตมาบวชพระแล้วโตแล้วเมื่อเจอกันคราวไหนแกก็ถามว่าท่านมีเงินใช้ไหมมีปัจจัยใช้ไหมบางครั้งอาตมาก็ไม่อยากรับนะแต่คิดว่าที่โยมแม่ถวายก็ถวายพระถวายสงฆ์ก็ได้อานิสงส์แล้วเมื่อเราเป็นพระเราเป็นสงฆ์เราก็ไปทำบุญต่อให้แกก็ได้บุญสงฆ์ต่อฉะนั้นบางคนที่อาตมารู้จักพอเห็นอาตมารับปัจจัยจากโยมแม่บางคนไม่เข้าใจก็จะบอกว่าท่านเป็นลูกท่านน่าจะให้เงินแม่นะอาตมาก็บอกว่าแม่ให้เพราะว่าแม่อยากทำบุญให้เพราะว่าอาตมาเนี่ยเป็นลูกให้เพราะว่าอาตมาเนี่ยเป็นสงฆ์แม้กระทั่งก่อนที่ท่านจะสิ้นเนี่ยเมื่อท่านมีสติสัมปชัญญะเนี่ยท่านก็ห่วงลูกทุกคนนะถึงแม้ว่าท่านจะแก่เฒ่าแล้วท่านก็ยังเลี้ยงลูกคนไหนลำบากท่านไม่เคยขี้เหนียวท่านไม่เคยบอกว่าไม่มีเลยมิจะบอกว่าอาตมาเอาปัจจัยไปให้ท่านท่านบอกว่าเดี๋ยวทำบุญนอกนั้นก็ให้ลูกให้หลานแจกลูกแจกหลานแกบอกว่าเงินนั้นแกไม่สามารถเอาไปได้แต่สิ่งที่โยมแม่ทำนั้นคือเอาไปได้หนึ่งไม่ลืมเรื่องการให้ทานนะก็ถวายค่าน้ำค่าไฟถวายกลางสงฆ์ชำระนี่สงฆ์แล้วส่วนที่เหลือแล้วก็แจกจ่ายกับลูกกับหลานไม่มีความเป็นหนี้ทีเหนียว
อันนี้ก็แสดงให้เราเห็นว่าทรัพย์สินเงินทองนั้นเอาไปไม่ได้แต่คุณความดีเนี่ยบุญน่ะเอาไปได้แล้วที่น่าไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่าท่านนั้นเป็นผู้เข้าถึงธรรมท่านรู้สัจธรรมรู้ความเป็นจริงถึงแม้ว่าท่านจะป่วยแต่จิตท่านก็รู้มีสติทั้งนี้ถ้าเราเห็นสภาพคนป่วยถ้าเราไม่เห็นสภาพคนป่วยเราก็คิดว่าป่วยก็คงเรื่องธรรมดาแต่ขนาดโยมแม่เป็นผู้ปฏิบัติเมื่อเวทนามาแรงกล้าเนี่ยอะไรก็เอาไม่อยู่นะแต่ก็จะร้องเพราะว่าข้างในมันเสื่อมแล้วฉะนั้นพวกเราทั้งหลายต้องตั้งใจต้องมีสติว่าเมื่อเราเข้าสู่สภาวะความเสื่อมของร่างกายแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงทำจิตยังไงฉะนั้นอาตมาก็เลยเข้าใจว่าเรื่องกายก็เรื่องกายเรื่องจิตก็เรื่องจิตกายเมื่อมารับเวทนาแล้วเมื่อมันทนไม่ไหวมันก็มีปฏิกิริยาแต่จิตนั้นก็ยังมีตัวรู้นะฉะนั้นอาตมาก็เลยไม่ข้องใจว่าทำไมโยมแม่ถึงไม่อดทนโยมแม่ทำไมถึงร้องตอนก่อนจะสิ้นวันสองวันอาตมาก็เอาผ้าไตรไปให้แกตอนนั้นไม่ได้ไปฝากเข้าไปแล้วก็ให้แกมาถวายคนหลังอาตมาไปเองเพราะแกชักไม่ไหวแล้วอาตมาก็บอกแม่ผ้าไตรนะแม่ถวายผ้านะจะชักบังสกุลแกก็นิ่งแม่ชักอาตมาจะชักผ้าบังสกุลให้แล้วบอกสามครั้งสี่ครั้งแกก็บอกพูดอะไรบ่อยๆลำคาญแสดงว่าแกมีสติแกรู้นะฉะนั้นถ้าเราไม่อยู่ใกล้จิตเนี่ยเราก็จะไม่เข้าใจถึงสภาวะของคนที่มันมีทุกขเวทนาฉะนั้นคนที่ว่าประพฤติปฏิบัติเก่งๆที่ว่าข้ามเวทนาแล้วเนี่ยสิ่งสุดท้ายที่เราจะต้องพบคือความตายนั่นโยมแม่ระลึกถึงความตายอยู่เสมอแล้วที่สำคัญที่สุดที่อาตมามีความที่ไม่เป็นห่วงโยมแม่เพราะว่าได้ทำหน้าที่สุดท้ายคือแกถ่ายไม่ออกฉี่ไม่ออกท้องก็บวมแล้วแกก็ร้องแล้วแกก็ร้อนปูผ้าให้ก็ไม่ได้เสื้อแกไม่ใส่แล้วก็บอกโยมทำไมไม่ใส่เสื้อทำไมไม่ปูผ้าก็บอกไม่เอาเก็บสบัดนะตมาก็เลยคิดว่าจะทำยังไงช่วยให้แกนั้นได้พ้นทุกเวทนาอันนี้ไปพอดีก็ได้ไปรู้จักคุณหมอนะขอเอ่ยชื่อเลยว่าคุณหมออภิชาติเปิดคลินิกครอบครัวอยู่เป็นหมอที่ใจบุญและเป็นหมอผู้หญิงกับผู้ชายตมาก็เกรงใจทีแรกก็เกรงใจแต่วาระสุดท้ายเราจะทำยังไงให้ดีที่สุดให้แกนั้นไม่ได้ทุกขเวทนาจนไม่ไปสู่สุคติก็เลยถามคุณหมอว่าคุณหมออาตมามีโยมแม่อายุ99แล้วเนี่ยจะทำยังไงคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวไปดูให้อาตมาก็ลังเลใจก็เกรงใจเขาก็เลยยกเลิกนะบอกยมหมอตอนนี้ไม่ค่อยสะดวกนะท่านก็ถามว่าเอาทำไมล่ะท่านบอกก็ยังไม่ค่อยสะดวกนะจนสุดท้ายก็เลยคิดว่าเราจะต้องทำหน้าที่ของลูกสิ่งไหนที่ผู้ที่มีพระคุณกับเราที่ท่านได้รับทุกขเวทนาเราจะทำอะไรช่วงระยะหนึ่งให้ท่านมันพ้นทุกขเวทนาถึงแม้ว่าท่านจะดับจิตหรือทำลายขันไปก็ถือว่าท่านเข้าไปสู่สุคติก็เลยให้คุณหมอไปคุณหมอไปก็ไปดูอาการเพราะว่าแกถ่ายเป็นเลือดแล้วนะถ่ายเป็นเลือดแล้วเราก็คิดว่าการที่เราจะล้วงอุจจาระเนี่ยเราก็คิดแค่เอานิ้วไปเกี่ยอุจจาระมันก็ออกแต่มันไม่ใช่คุณหมอเอามือเข้าไปล้วงแล้วก็ดึงออกมาอยู่มันออกมาเป็นก้อนก้อนดำๆนั้นมีเลือดด้วยแล้วคุณหมอก็ดูอาการว่าโยมแม่นั้นปัสสาวะไม่ออก
ปัสสาวะก็จะปัสสาวะออกหมายความว่าคือมันล้นน่ะแต่มันค้างอยู่ในท้องแกก็ดูท้องแกก็บอกว่าโอ้อันนี้ไม่ได้แล้วท่านต้องสวนแล้วคุณหมอก็ออกไปหาวัสดุไปได้สายยางมาแล้วก็สวนสวนให้โยมแม่ปัสสาวะออกมา2ถุงพอแกสวนปัสสาวะออกได้2ถุงโยมความทุกข์ที่ทรมานแกหมดไปเลยแกหลับฉะนั้นช่วงที่โยมแม่มีทุกขเวทนาเนี่ยตลอดถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นเดือนที่แกปวดแต่แกก็ทนเพราะว่าอะไรเพราะแกมีพื้นฐานของการประพฤติการปฏิบัติแกรู้จักนะแกไม่ถอยพูดง่ายๆสู้กับเวทนาแต่ฉะนั้นเมื่อเรามีอายุมากแล้วเนี่ยโยมเวทนามันแก่กล้านะระบบทุกอย่างในร่างกายของเรามันเสียหมดเลยระบบขับถ่ายก็ไม่ดีทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งแกคอแห้งเพราะว่าข้างในนะมันคล้ายๆอักเสบเราก็ไม่รู้ว่าข้างในมันเป็นอะไรแกขอแต่น้ำขอน้ำกินให้น้ำดูดโยมน้ำก็เข้าคอไม่ได้เพราะระบบของการคืนมันไม่ใช่ไม่ได้แกก็สะบัดหัวสะบัดหัวสะบัดหัวเนี่ยอาตมาก็ไม่เข้าใจว่าโยมสะบัดหัวทำไมแกสักพักแกขอน้ำอีกขอน้ำแกก็สะบัดหัวอีกเราก็เลยมาเข้าใจว่าอ๋อระบบของการคืนมันไม่รับแล้วฉะนั้นเมื่อคนป่วยไปโรงพยาบาลเขาก็จะใช้สายยางเจาะทั้งน้ำทั้งอาหารเนี่ยแต่โยมแม่บอกสั่งไว้เลยว่าไม่เอาฉันไม่ไปโรงพยาบาลเป็นตายไงฉันก็ไม่ไปเวลาสุดท้ายที่โยมแม่จะสิ้นเนี่ยเลือดออกมากโยมน้องสาวก็ตกใจก็ไปปรึกษาคุณหมอว่าคุณหมอทำไมแม่เลือดออกมากจังคุณหมอท่านก็ดีเมื่อเสร็จคลินิกแล้วท่านก็มาดูให้ท่านก็บอกว่าท่านมันมี2ประเด็นนะ1คือต้องเอาคุณยายนี่ไปโรงพยาบาลไปให้เลือดไปเจาะน้ำเกลือ2คือปล่อยให้ไปตามธรรมชาติอาตมาก็บอกว่าอาตมาตัดสินใจอะไรไม่ได้หรอกเดี๋ยวต้องถามญาติพี่น้องก่อนว่าจะเอาอย่างไรดีอาตมาก็ไม่กล้าปฏิเสธท่านก็บอกว่าทั้ง2อย่างนี้มันถูกต้องทั้งนั้นไม่มีผิดถูกทั้งนั้นแต่ว่าเราต้องพิจารณาว่าสมควรไหมว่าจะให้ท่านอยู่เพราะอายุท่าน99เกือบ100แล้วจะยื้อยุดไว้ทำไมท่านก็บอกว่าทรมานมากนะพอดีอาตมาก็ยังไม่ได้โทรปรึกษากับญาติพี่น้องพอดีน้องสาวก็บอกว่าโยมแม่ละแล้วไปแล้วสิ้นลมแล้วก็ถามว่าไปยังไงไปแบบสงบพอดีข่าวว่าไปแบบสงบอาตมาก็โล่งใจเลยอาตมาก็สาธุเลยโยมแม่พ้นทุกข์แล้วนะเพราะนั้นสำคัญที่สุดเลยตอนที่จะสิ้นลมในโยมเมื่อ 3-4 วันก่อนเนี่ยแกก็ดิ้นรนกระวนกระวายนะครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าเอาผ้าตายไปเอาพระพุทธรูปไปเอาดอกไม้ไปให้แกได้เลยนึกถึงเอาดอกไม้ไปให้แกได้ไปถวายกับพระเกศแก้วจุฬามณีตอนนั้นแกก็ไม่ได้มีสติตอนหลังนี้น้องสาวก็เปิดธรรมะแกฟังเปิดมนต์สวดมนต์ปกติแล้วโยมแม่จะสวดมนต์เก่งนะสวดมนต์ได้มากขนาดมาอยู่นะอยู่กับน้องสาวเนี่ยโยมแม่ก็สวดมนต์ทุกวันอยู่เขาใหญ่แกก็อยู่คนเดียวหุงหาอาหารกินคนเดียวโยมแม่เป็นคนที่เกรงใจคนแล้วไม่อยากจะพึ่งใครนะอยากจะช่วยตัวเองว่าฉันยังมีความสามารถเพราะถ้าใจเราท้อถอยท้อแท้แล้วโยมเมื่อเราสังขารเราโรยไปแล้วเนี่ยจิตใจเราก็อ่อนแอด้วยว่าอะไรก็ทำไม่ได้อันนี้ก็ทำไม่ได้แต่โยมแม่แสดงให้พวกเราเห็นว่า
ถึงแม้อายุท่านจะ99แล้วแต่ท่านก็ยังทำหมารับประทานของท่านเองได้ท่านเป็นหมอท่านจะรู้เลยว่าเมื่อเป็นอย่างนี้ต้องไปซื้อยานั้นมาซื้อยานี้มาเพราะแม่นั้นเป็นคนที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนถ้าแม่ไม่มีความรู้เนี่ยโยมลูก12คนเนี่ยโยมคิดดูจะเอาชีวิตรอดไหมเรานึกถึงนี่โยมเมื่อเราเป็นเด็กเนี่ยเราไม่สบายเนี่ยเด็กบอกได้ไหมว่าเป็นอะไรก็บอกไม่ได้ได้แต่ร้องไห้อูแวอูแวแต่ด้วยประสบการณ์ที่เลี้ยงลูกมาหลายคนโยมแม่ด้วยหรือว่าอาการอย่างนี้เป็นอย่างนั้นต้องไปเอายามาต้องอย่างนั้นอย่างนี้จนมีความชินที่ชำนาญจนตัวเองนั้นรักษาตัวเองได้ด้วยไม่ต้องพึ่งหมอฉะนั้นมันเป็นกติให้พวกเราคิดว่าอัตหิอัตโนนาโถนะโยมแม่ก็แสดงเห็นว่าตนแหละจะเป็นที่พึ่งแห่งตนจะไปพึ่งลูกพึ่งหลานได้มันก็บางครั้งบางคราวเท่านั้นแหละฉะนั้นเราอย่าเอาชีวิตของเราเนี่ยไปฝากไว้กับใครชีวิตของเรานั้นฝากไว้กับตัวเองตอนโยมแม่ที่ท่านอายุมากนี่ท่านอยากทำอะไรท่านจะทำอะไรอาตมาไม่เคยขัดใจท่านเลยก็ถือว่าชีวิตของท่านเราจะเป็นเจ้าชีวิตของท่านไม่ได้ชีวิตของท่านท่านต้องรับผิดชอบของท่านเองเราไม่สามารถที่จะไปเจ็บจะไปสุขจะไปทุกข์กับแทนท่านไม่ได้ฉะนั้นโยมแม่บอกว่าฉันจะไปมาครั้งสุดท้ายเนี่ยมาอยู่บ้านโยมกับน้องสาวแกก็รู้ว่าเวทนามันเกิดคนเฝ้าโยมที่ดูไม่ได้หลับได้นอนเป็นอาทิตย์แกก็มีสตินะแกก็บอกสงสารสองคนนี้จังแกก็บอกว่าฉันจะไปเมืองการเขาบอกธรรมะก็ไม่อยากขัดใจนะเพราะว่าความต้องการของแกอ้าวก็ไม่เป็นไรแกก็อยากจะไปหาลูกสาวอยากจะให้ลูกสาวนี่ได้เลี้ยงดูแกก่อนที่แกจะสิ้นเหมือนกับแกรู้คนไหนที่ต้องตอบแทนบุญคุณของแกแกไปอยู่แล้วก็ให้คนนั้นได้ตอบแทนบุญคุณแกก็เรียกลูกหลานมาให้ทำการขอขมาแกอโหสิกรรมให้แกฉะนั้นการอโหสิกรรมไม่ใช่ตายอยู่ในโรงแล้วไปอโหสิกรรมไม่ใช่ตอนเป็นๆรับลูกซึ่งกันและกันฉะนั้นเมื่อเราเป็นลูกเนี่ยเราก็ต้องมีการพัดผ้าไม่ใช่มีการพัดผิดพลาดแน่นอนที่สุดอย่างเมื่อจะมาเป็นเด็กเนี่ยแม่บอกว่าจะไปอาตมาไปแม่ก็ตีอาตมาก็ด่าในใจว่าทำไมไปไม่ได้ทำไมอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ก็ด่าในใจโดยที่เรานั้นไม่รู้เลยว่าไอ้สิ่งที่เราทำลงไปนั้นมันเป็นวจีกรรมสุดท้ายก็เป็นมโนกรรมแต่ว่าความเป็นแม่นี่ไม่มีการถือโทษถือโกรธแต่สิ่งที่เราทำด้วยกายวาจาใจของเรานี่ทุกสิ่งทุกอย่างคือเป็นกรรมนั่นเองแต่จะกรรมดีหรือกรรมไม่ดีเท่านั้นอยู่ที่เราฉะนั้นโยมแม่ทำทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้ลูกทุกอย่างทุกคนไม่ต้องมาเป็นห่วงแล้วก็ไม่ต้องมาติดหนี้กันคนไหนที่เลี้ยงดูท่านคนนั้นก็ไม่ต้องเป็นหนี้ท่านคนไหนที่ไม่เลี้ยงดูท่านก็ยังต้องเป็นหนี้ท่านอยู่ฉะนั้นการจากไปของโยมแม่นี่ก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องปกติถามว่าเสียใจไหมไม่ได้เสียใจถามว่าอะไรไหมอะไรเพราะอะไรเพราะเราอยู่กับท่านมาตั้งแต่เล็กจนอายุท่านเกือบร้อยปีแล้วอาตมาก็ภูมิใจว่าอาตมาได้เลี้ยงดูท่านตอบแทนบุญคุณท่านท่านก็มีความปลาปลื้มใจว่าท่านมีลูกชายบวชสิ่งนี้สำคัญที่สุดเลยอย่างอื่นท่านไม่ต้องการลูกหลานเอาทรัพย์สมบัติมาให้ท่านเป็นล้านพ่อแม่ไม่ต้องการหรอกเพราะว่าอันนั้นไม่ใช่ทางที่จะทำให้ไปสู่ความพ้นทุกข์แต่พ่อแม่ต้องการอะไรบุญอะไรที่โบราณท่านว่าเกาะชายผ้าเหลืองไปไงอันนี้แหละฉะนั้นเมื่อเราได้มาบวชในพุทธศาสนาแล้วเนี่ยก็ถือว่าเรานั้นได้สงเคราะห์พ่อแม่บางครอบครัวเนี่ยลูกไปสงเคราะห์พ่อแม่ให้มีศีลให้มีการสวดมนต์ให้มีการนั่งสมาธิภาวนาบางครั้ง
พ่อแม่ก็นำเราให้เข้าไปสู่

ด้วยการสวดมนต์นั่งสมาธิให้เป็นคนดีฉะนั้นอาตมาก็เลยไม่ต้องเป็นห่วงว่าโยมแม่จะไปลำบากเพราะเวลาที่ท่านประพฤติปฏิบัติมานั้นเป็นสิบสิบปีท่านดูดีดูชั่วหมดแล้วฉะนั้นลูกหลานก็ไม่ต้องเป็นห่วงก็ไม่ต้องร้องไห้เพราะว่าการร้องไห้มันไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่มีอะไรร้องไห้เป็นสายเลือดโยมแม่ฟื้นไหมแล้วเมื่อตอนจะมาไปรับศพมาเนี่ยจับโยมแม่เนี่ยมีความรู้สึกว่าแม่ยังอยู่กับเราในใจยังคิดเอ๊ะไปจับแกแดงๆแม่จะลืมตาบ้างเนี่ยมีความรู้สึกแล้วเพราะว่ามันยังมีความอบอุ่นไหมครับ

แดงๆแม่จะแม่แกจะลืมตาเปล่าเนี่ยมีความรู้สึกแล้วเพราะว่ามันยังมีความอบอุ่นไหมครับไม่ใช่ศพอ่ะนะแล้วหน้าตาแกก็ไม่ใช่บิดเบี้ยวนะไม่ใช่มีแบบทุกขเวทนาพอจับร่างของแกแล้วเรารู้สึกว่าโอ้แม่ไปดีแล้วฉะนั้นลูกหลานทุกคนก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะแม่ไปสู่สุคติแล้วฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยคือโยมแม่เนี่ยเป็นสาเหตุเป็นต้นเหตุให้เราได้ทำบุญกันถ้าปกติแล้วท่านก็ทันของท่านไปแล้วท่านเตรียมทางเตรียมบุญของท่านไปแล้วแต่ที่เราทำอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อให้คนเป็นนั้นได้เอาร่างของท่านนั้นมาสร้างบุญมาทำบุญยันบุญของใครของเราอย่าไปคิดว่าเราแก่แล้วเดี๋ยวลูกมันก็ให้เราเดี๋ยวลูกมันก็เลี้ยงเรามันไม่ใช่อย่างนั้นนะฉะนั้นเราก็ต้องรู้จักจะทำอย่างไรให้ชีวิตของเรานั้นมีความผาสุกร่มเย็นสิ่งสำคัญที่สุดที่พวกเราต้องระลึกนึกถึงการตอบแทนบุญคุณผู้มีพระคุณไม่ใช่ว่าให้เฉพาะข้าวน้ำทรัพย์สินเงินทองที่อยู่อาศัยการตอบแทนบุญคุณของท่านเอาคำสอนของท่านที่ท่านพร่ำสอนเราที่ท่านเคี่ยนตีเราที่ท่านคอยพูดแล้วพูดอีกบ่นแล้วบ่นอีกมีคำพูดคำหนึ่งท่านบอกว่าฉันเหมือนเด็กท่านมีสติเลยบอกฉันก็เหมือนเด็กขวบหนึ่งฉะนั้นคนที่เฝ้าคนแก่เนี่ยถ้าเป็นลูกเป็นหลานเนี่ยบางคนไม่เข้าใจเกิดความรำคาญเพราะแกเหมือนกับเด็กพูดง่ายๆทำอะไรก็เหมือนเด็กบางทีคนเฝ้าก็รำคาญพูดแล้วพูดอีกเอาเอานี่ฉะนั้นเราต้องเข้าใจนะฉะนั้นโยมแม่มีสติตลอดเวลาว่าแกก็รู้ว่าอาการนี้คือคนที่กลับไปสู่สภาพคือสภาพหูที่ตึงเวลาพูดก็พูดดังๆแต่เมื่อมันกลับไปสู่สภาพเหมือนกับเกิดเป็นทารกขึ้นใหม่เราพูดแค่นี้แกก็ได้ยินแต่ก่อนนี้ต้องอะไรนะท่านอะไรนะท่านแต่ตอนนี้ขนาดพูดค่อยๆแกก็ได้ยินเลยนะนั่นพ่อแม่นั่นนะถ้าเราจะทดแทนบุญคุณท่านได้เนี่ยเราต้องเอาคำสอนเป็นคนดีนะและเราก็ต้องรู้จักความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ที่มีพระคุณแม้กระทั่งโดยตรงก็แล้วแต่โดยอ้อมไปแล้วแต่ถึงที่เราทำมาเนี่ยบุญทั้งหลายที่เราทำมาเนี่ยมันไม่ตกไปกับใครหรอกนะที่เราทำนี้เราก็ได้โยมแม่นั้นท่านสะสมของท่านไปมากพอแล้วแต่ที่ดีใจที่สุดไม่ใช่ว่าท่านตายแล้วดีใจนะคือท่านไปสู่สุคติเพราะต่อมาก็มีความกังวลเพราะเราก็จะได้รู้ว่าคนเราถ้าจิตเป็นทุกข์จิตเตสังคติเถทุกติงปาติกังขาจิตเตสังคติเถสุขติงปาติกังขาตัวนี้สำคัญที่สุดเลยโยมวาระก่อนดับจิตเนี่ยสำคัญที่สุดถึงแม้ว่าเราจะปฏิบัติได้ขนาดไหนเมื่อเวทนามันครอบงำเนี่ยมันสู้ไม่ไหวเรามันแรงกล้าฉะนั้นคนที่ปฏิบัตินั่งสมาธิเป็นวันเป็นคืนคิดว่าตัวเองนั้นพ้นเวทนาแล้วอันนั้นยังไม่ใช่รู้จักกรรมหาคนหนึ่งแกบวชแล้วแกก็สึกออกมาแกก็ปฏิบัติข้ามเวทนาแกบอกผมสู้ได้ตอนสมัยก่อนนี้แกก็มาร่วมสร้างวัดสังฆทานใหม่แกเป็นสัตดีอยู่บางขวางก็เรียกมหาเผือพอมาแกก็จะคุยให้เราฟังว่าโอ้ยผมปฏิบัตินะนั่งเป็นวันเป็นคืนผมไม่มีทุกเวทนาเลยเวทนาผมข้ามได้หมดตอนหลังแกหายไปสักพักหนึ่งอ้าวโยมไปไหนมาผมเข้าโรงพยาบาลแล้วเป็นไงโอ้ยท่านเอ้ยไอ้ที่ว่าเราพ้นเวทนาข้ามเวทนานั้นมันไม่ใช่เลยคนเราจะตายเนี่ยแกบอกเลยมันแสนสาหัสถ้าเราไม่มีสมาธิ

0: ถ้าเราไม่มีฌานแกบอกไม่ได้เลยขนาดผมรู้ว่าผมจะต้องทำจิตยังไงแต่แกก็บอกว่าผมก็แพ้มันฉะนั้นเราอย่าได้ประมาทผู้ปฏิบัติทั้งหลายอย่าคิดว่าเราพ้นแล้วไม่ใช่อันนี้มันแค่ทดสอบแต่จริงๆนั่นแหละคือลมไม่เข้าลมไม่ออกจะทำยังไงเวทนามันตั้งอยู่มันไม่ดับจะทำจิตยังไงอย่างพวกเราเนี่ยเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปสุขเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่ถ้ามันทุกขเวทนาแล้วมันตั้งอยู่แล้วมันไม่ดับก็มีอย่างเดียวเตปัสโมสุโขก็คือไปสู่ความตายนั่นเองฉะนั้นวันนี้ก็เป็นคืนแรกที่เรานั้นทั้งลูกทั้งหลานทั้งญาติทั้งมิตรแล้วทั้งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ให้ความเมตตาต่อก้าวกับผมเพราะอาตมาก็เป็นพระที่เกรงใจคงอาจจะติดนิสัยโยมแม่มาเป็นพระที่เกรงใจคนก็ว่าจะไม่ทำอะไรให้มันกระเลิกแต่เมื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ญาติโยมทราบข่าวก็มาแสดงน้ำใจไม่ได้มาอะไรมาให้กำลังใจคนเป็นมาแสดงว่าเรานั้นได้มาแสดงน้ำใจเป็นห่วงเป็นใยเรานั้นได้มาช่วยกันทำบุญครั้งสุดท้ายให้กับแม่อุบาสิกาพวงสิริสวัสดิ์ให้ท่านไปสู่ภพภูมิที่ดีแล้วสิ่งที่เราทำในวันนี้มันก็จะเป็นภาระปัจจัยย้อนกลับมาหาพวกเราถ้าคุณแม่อุบาสิกาบาสิกาพวงสิริสวัสดิ์ท่านมาได้รับรู้ท่านก็อนุโมทนากับเราบุญนั้นก็ได้ถึงเราฉะนั้นวันนี้ก็ขอกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะหลวงพ่อสุจินที่อุตส่าห์มาจากระยองแล้วก็หลายๆที่ที่ได้ร่วมกันสร้างบารมีกันมาสร้างบุญสร้างกุศลมากันโดยตลอดเมื่อทราบข่าวแล้วก็ได้มาแสดงน้ำใจคนเรานั้นจะมีความซึ้งใจจะมีความสุขใจตอนที่เรานั้นมีทุกข์ถ้าเรามีทุกข์ใครยื่นน้ำจิตน้ำใจให้เรานั้นให้เรานั้นได้มีความชื่นอกชื่นใจทุกนั้นก็พอขายไปได้บ้างก็ขอกราบขอพระคุณพระเดชพระคุณและขอกราบขอบคุณญาติโยมทั้งหลายที่วันนี้ได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญให้เป็นประจักษ์ว่าสิ่งที่เราทำนั้นเป็นการตอบแทนผู้มีอุปการะคุณโดยเฉพาะท่านที่เป็นแม่บุญนี้ก็ขออุทิศให้กับคุณแม่อุบาสิกาพวงสิริสวัสดิ์ก็ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบุญกุศลใดที่พวกเราทั้งหลายได้กระทำแล้วจงเป็นตบะเป็นเดชะปรวะปัจจัยให้พวกเรานั้นได้พบสู่ความพ้นทุกข์คือพระนิพพานพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโลกสรรพภัยสรรพเคราะห์ที่เหนือจักรวาลทั้งหมดไปสิ้นไปทุกคนทุกท่านเทอญ
1: คำสอนอาจารย์สุบินอาจารย์สุบินแกมีกรรมที่ถูกหลอกถูกโกงเงินอยู่เรื่อยมีลูกลูกก็เกิดมาไม่สมประกอบส่วนอีกคนก็เกเรไม่เอาไหนชอบสร้างแต่เรื่องสร้างแต่ปัญหากลับเข้าบ้านมาให้แทบจะทุกวี่ทุกวันเหนื่อยกับชีวิตที่ต้องตกอยู่ในสภาพเช่นนี้เห็นลูกของคนอื่นเขาที่มีความประพฤติที่ดีแล้วมันทำให้ต้องหันกลับมามองดูตัวเองก็รู้สึกน้อยใจที่ตัวเองมีอาชีพเป็นครูบาอาจารย์แต่กลับอบรมสั่งสอนลูกของตัวเองให้ดีไม่ได้อาจารย์สุบินเล่าว่า สมัยตอนที่เป็นวัยรุ่นอาจารย์ได้เคยทำกรรมเอาไว้กับลูกศิษย์ชอบใช้และบังคับลูกศิษย์ให้ทำโน่นทำนี่อย่างชนิดที่เกินกว่าเหตุใช่หรือไม่เพราะถ้าใช่สิ่งเหล่านั้นแหละมันก็คือวิบากกรรมที่ย้อนกลับมาสั่งสอนอาจารย์สุบินอาจารย์สุบินยอมรับว่าใช่เธอเคยกระทำเช่นนั้นจริงเธอเล่าให้ฟังว่าเมื่อสมัยก่อนตอนที่เธอเข้ารับราชการเพิ่งบรรจุเป็นครูใหม่ๆนั้นยังเป็นวัยรุ่นอายุยังไม่ถึง30เลยครูที่อยู่ต่างจังหวัดอย่างเช่นตัวเธอก็คงจะมีความลำบากในฐานะความเป็นอยู่บ้างเพราะไม่ได้ร่ำรวยแต่อย่างใดและวิถีชีวิตของคนต่างจังหวัดมันก็เรียบง่ายเวลาเดินทางไปไหนก็สามารถหยิบฉวยนำเอาผักปลามาทำอาหารได้หมดปูปลากบเขียดกระถินสะเดามันมีอยู่มากมายแต่ด้วยความเป็นครูบางครั้งมันก็ต้องรักษาหน้าเอาไว้บ้างเพื่อให้คนเคารพนับถือดังนั้นพอช่วงเวลาพักเที่ยงอาจารย์สุบินจึงมักชอบใช้ให้เด็กไปหากบหาเขียดตามท้องนามาให้เพื่อที่ตอนเย็นอาจารย์สุบินจะได้เอากลับไปทำเป็นอาหารถ้าใครหามาไม่ได้อาจารย์สุบินก็จะทำโทษเด็กหรืออย่างตอนเช้าก่อนมาเรียนหนังสือถ้าอาจารย์สุบินอยากกินมะเขืออยากกินฟักเธอก็จะสั่งให้เด็กหามาให้แต่ถ้าหาเอามาไม่ได้ก็จะทำโทษโดยการเคี่ยนตีบางวันถ้าอยากกินสะเดาก็ใช้ให้เด็กไปปีนขึ้นเก็บมาให้มีบางครั้งเด็กตกลงมาจากต้นไม้จนแขนหักผู้ปกครองก็มาเอาเรื่องแต่อาจารย์สุบินก็ไม่รับผิดชอบแล้วยังแก้ตัวออกไปว่าเด็กหนีเรียนไปปีนต้นไม้เองเธอไม่ได้สั่งอาจารย์สุบินได้ทำเช่นนี้อยู่เป็นประจำกับเด็กนักเรียนที่ผ่านไปแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นโดยที่ตัวอาจารย์สุบินเองไม่เคยได้ล่วงรู้เลยว่าจะมีเด็กคนไหนบ้างที่มีความโกรธแค้นเธอจนมาช่วงวันหนึ่งของชีวิตอาจารย์สุบินได้แต่งงานและได้ย้ายไปประจำอยู่ที่โรงเรียนอื่นในจังหวัดเดียวกันและหลังจากนั้นไม่นานอาจารย์สุบินได้ตั้งท้องลูกคนแรกลูกของอาจารย์สุบินคนแรกที่เกิดมานั้นมีแขนขาพิการไม่สมประกอบและต้องนอนอยู่กับที่ไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้ตอนนั้นความเป็นอยู่ของอาจารย์สุบินค่อนข้างจะลำบากมากลูกก็ต้องเลี้ยงงานก็ต้องทำไม่มีใครมาช่วยเหลือเลี้ยงดูแทนให้ได้จนสามีต้องหยุดทำงานแล้วก็หันมาอยู่บ้านเพื่อเลี้ยงลูกแทนจากรายได้ที่ทั้งสองคนรวมกันมีอยู่น้อยนิดจึงกลายเป็นทำให้มีรายได้เหลืออยู่แค่เพียงทางเดียวอยู่ต่อมาอีก3ปีอาจารย์สุบินก็ได้ตั้งท้องลูกคนที่2จึงทำให้มีภาระเพิ่มมากขึ้นเป็นอีกเท่าตัวภายหลังต่อมาหลังจากที่ลูกคนแรกเกิดมาได้เพียงแค่8ปีก็ต้องสูญเสียไปเรื่องมีอยู่ว่าวันหนึ่งสามีของอาจารย์สุบินออกไปซื้อของที่ตลาดแล้วทิ้งลูกที่พิการไว้ให้นอนอยู่ที่บ้านเพียงลำพังคนเดียวโดยให้ลูกนอนอยู่บนเตียงนั่งเล่นที่บ้านและเมื่อสามีของอาจารย์สุบินกลับมาก็เห็นว่าลูกของตัวเองตกลงมาจากเตียงหัวฟาดกับพื้นและกำลังดิ้นทุรนทุรายอยู่จึงรีบพาลูกส่งโรงพยาบาลแต่ก็ไม่ทันเวลาลูกของอาจารย์สุบินทนความเจ็บปวดไม่ไหว จึงเสียชีวิตในเวลาต่อมาแต่ก่อนที่ลูกจะสิ้นลมหายใจสามีของเธอบอกให้ฟังว่าลูกดิ้นทุรนทุรายเขาคงเจ็บปวดมากคงอยากจะให้ช่วยแต่สามีของเธอก็ไม่รู้จะทำอย่างไรได้แต่ปลอบลูกแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลให้ถึงเร็วที่สุดหลังจากที่ลูกคนแรกได้เสียชีวิตลงไปนั้นอาจารย์สุบินมีเหตุการณ์หลายอย่างที่ทำให้ต้องสูญเสียเงินทองหลายต่อหลายครั้งจนทิ้งเวลาห่างมาประมาณ20ปีอาจารย์สุบินก็ต้องเจอกับปัญหาหนักเข้ามารุมเร้าอีกครั้งหนึ่งอาจารย์สุบินเล่าว่าได้ไปรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งลักษณะดูแล้วเป็นคนที่น่าเชื่อถือมากและได้ทำความรู้จักมักคุ้นกันมาได้ระยะหนึ่งก็มีความไว้เนื้อเชื่อใจเขาบอกว่าตัวเขาเองเป็นคนกว้างขวางรู้จักคนใหญ่คนโตมากมีเส้นสายวงในเยอะสามารถจะฝากลูกๆหลานๆให้เข้าไปทำงานข้าราชการในตำแหน่งสูงๆได้แต่ทว่าต้องใช้เงินจำนวนมากสักหน่อยอาจารย์สุบินก็หลงเชื่อเพราะอยากจะให้ช่วยฝากลูกหลานให้ได้เข้าไปทำงานข้าราชการในตำแหน่งสูงๆจึงตัดสินใจตกลงโอนเงินให้แก่ผู้ชายคนดังกล่าวเป็นจำนวนเงินล้านกว่าบาทซึ่งก็เป็นเงินที่ต้องใช้เวลาเก็บสะสมกันมากับสามีด้วยน้ำพักน้ำแรงร่วมชีวิตแต่เมื่อผู้ชายผู้นั้นได้รับเงินไปเรียบร้อยแล้วเขาก็หนีหายหน้าขาดการติดต่อไปเลยอาจารย์สุบินจึงรู้ว่าโดนหลอกเสียแล้วจึงได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่เรื่องของคดีก็ไม่คืบหน้าไปถึงไหนสุดท้ายก็สูญเงินเปล่าในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันนั้นลูกชายคนที่สองที่เหลืออยู่เพียงคนเดียวกำลังอยู่ในช่วงวัยรุ่นหัวเลี้ยวหัวต่อพอดีก็ขยันสร้างปัญหาเอาเรื่องเข้าบ้านอีกมีทั้งเรื่องยาเสพติดเรื่องลักขโมยจนถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดนี้อาจารย์สุบินเองไม่สามารถจะพูดหรือเล่าให้ใครฟังได้คงทำได้แต่เพียงเก็บความทุกข์เอาไว้กับตัวเองและผู้ที่เป็นสามีเพียงสองคนทุกวันนี้จึงทำให้อาจารย์สุบินคิดย้อนไปว่าสิ่งเหล่านี้มันคงจะเป็นเวรเป็นกรรมของตนเองที่เคยทำเอาไว้กับเด็กๆในสมัยนั้นหรือเปล่าและในวันนี้คำตอบทั้งหมดก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอาจารย์สุบินคิดว่าเวรกรรมมีจริงโดยไม่ต้องรอชาติหน้าทุกวันนี้เสียใจมากที่ต้องสูญเสียลูกและยังต้องมาแบกภาระหนี้สินเอาไว้อีกมากมายในขณะที่ตัวเองก็เริ่มจะอ่อนแรงลงทุกทีทุกทีอาจารย์สุบินอยากฝากให้เรื่องของเธอเป็นตัวอย่างแก่คนรุ่นหลังว่าเวรกรรมมีจริงและเห็นเร็วมากอยากให้ทำความดีและหมั่นทำบุญสร้างกุศลเพื่อในภายหน้าจะได้เจอแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิต

0: ลิงปีนเสากับการคิดนอกกรอบได้ยินมาว่าเขาต้องการทดลองอะไรอย่างหนึ่งเอาลิงสี่ตัวเข้าไปในห้องกลางห้องมีเสาสูงและมีกล้วยหวีหนึ่งแขวนอยู่ปลายเสาปล่อยให้ลิงหิวจัดตัวที่หนึ่งปีนขึ้นไปถึงปลายเสากำลังจะคว้ากล้วยอยู่แล้วมีสายน้ำเย็นราดรดลงมาบนหัวลิงมันทนไม่ไหวจึงรีบปีนลงมาตัวที่สองที่สามและที่สี่ก็ทำนองเดียวกันน้ำที่หัวเสานั้นเป็นน้ำฝักบัวที่เขาทำไว้เพื่อราดหัวลิงโดยเฉพาะลิงสี่ตัวก็นั่งจับเจ้าอยู่โคนเสานั่นเองอยากกินกล้วยแต่ไม่กล้าปีนเสาเมื่อเอาลิงพวกนั้นออกไปเสียตัวหนึ่งเอาลิงตัวใหม่เข้ามามันอยากกินกล้วยพอทำท่าจะปีนเสาลิงตัวอื่นๆก็ร้องเสียงเจี๊ยกจากเจี๊ยกจากจนลิงตัวนั้นลังเลและในที่สุดก็ไม่กล้าปีนขึ้นเสาค่อยๆเอาลิงเก่าออกไปทีละตัวเอาลิงใหม่เข้ามาเหตุการณ์ก็คงเป็นทำนองเดียวกันแม้ตอนหลังเขาจะเอาฝักบัวออกแล้วไม่มีน้ำแล้วแต่พฤติกรรมของลิงในการปีนเสาก็คงเหมือนเดิมนี่คือกรอบความคิดของลิงที่ได้ส่งทอดกันมาโดยไม่ได้มีการทดสอบใหม่พฤติกรรมนี้เป็นโค้ดที่ได้ถ่ายทอดกันมารุ่นแล้วรุ่นเล่าไม่มีใครกล้ามีพฤติกรรมนอกกรอบอันนี้ถ้ามีลิงสักตัวหนึ่งใจกล้าปีนเสาขึ้นไปในระยะหลังๆก็คงไม่มีสายน้ำเย็นรดหัวและได้กินกล้วยด้วยมนุษย์ในสังคมของเราได้ถูกกรอบประเพณีหลายๆอย่างบังคับให้คิดไปตามกรอบมาหลายชั่วอายุคนไม่กล้าแม้แต่จะคิดนอกกรอบอย่าว่าแต่จะพูดหรือทำเลยพระศาสดาของเราทรงอุบัติขึ้นและเจริญเติบโตในกรอบความคิดอย่างพราหมณ์หรือฮินดูแต่ทรงกล้าหาญที่จะทรงคิดและทรงทำนอกกรอบของพราหมณ์จึงทรงเป็นพระศาสดาองค์ใหม่และตั้งศาสนาใหม่ได้ทรงปฏิวัติบ้างปฏิรูปบ้างตั้งคำสอนขึ้นใหม่บ้างเป็นมรดกสำคัญตกมาถึงพวกเราจนทุกวันนี้จากหนังสือคติชีวิตเพื่อชีวิตที่เติบโตและเข้มแข็งโดยวสินอินทศรัก
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

วันนี้อาตมาได้มีโอกาสได้มาปรารภธรรมะกับผู้สนใจในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมเรื่องในหัวข้อวิธีสร้างความสุขตามแนวพุทธศาสนาความจริงแนวทางการสร้างความสุขของพระพุทธศาสนาก็มีอยู่ที่พระองค์ได้กล่าวอยู่ก็อามิสสุขสุขทางอิงอามิสนิรามิสุขสุขอิงทางใจพระองค์ท่านบอกว่าในโลกนี้ก็มีสุขอยู่สองอย่างที่มนุษย์แสวงหากันมากมายทุกวันนี้ที่เค้นฆ่าตีชิงวิ่งราวทะเลาะเบาแวงปิจาริษยาเบียดเบียนชิงดีชิงเด่นจะแย่งกันคนละขั้นสองขั้นอะไรอย่างนี้ก็มาจากแย่งอามิสสุข

แล้วก็วิธีการเล่ห์เหลี่ยมทุกอย่างที่จะทำให้เกิดขึ้นในวงการในสังคมโบราณเขาบอกว่าถ้าไม่ได้เล่ถ้าทำด้วยเล่ห์ไม่ได้ก็ต้องเอาด้วยกลถ้าเอาด้วยกลไม่ได้ก็ต้องเอาด้วยมนเอาด้วยมนไม่ได้ก็ต้องเอาด้วยคาถาอะไรเงี้ยคือต้องใช้เล่ห์กลแต่คนสมัยนี้ก็มีความต้องการอมิสสุขมากขึ้นกว่าเดิมคนสมัยก่อนเพียงต้องการข้าวน้ำบ้านยานพาหนะก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวนี้ต้องการมากกว่าเดิมต้องการบ้านไม่ใช่บ้านธรรมดาต้องบ้านราคาเป็นแสนเป็นล้านต้องการห้องแอร์ต้องการเฟอร์นิเจอร์หรือคอนดิชันอะไรอย่างดีมีโทรทัศน์พัดลมตู้เย็นรถเก๋งคันงามๆแล้วก็มีบางคนก็ต้องการภรรยาคน2คน3คนอะไรให้มันใหม่เท่ามากขึ้นอะไรเงี้ยคือสมัยนี้วงจรทั้งการดิ้นรนของคนรู้สึกว่าวุ่นวายสับสนมากเพราะต้องการอมิสสุขการที่ต้องการอมิสสุขทำให้คนเราหลงเกิดความทะยานอยากอยากได้ถ้าไม่ได้ก็ต้องพยายามวิ่งแสวงหาคือเอารัดเอาเปรียบเพิ่นก็ทำได้เพราะต้องการความสุขสิ่งนี้อมิสสุขนี่คืออะไรอมิสสุขนี่ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่ต้องการให้มาเป็นอารมณ์คือให้ใจเป็นสุขการที่เราได้รูปมาเมื่อเราขาดธรรมะเราก็มองเห็นรูปนั้นเที่ยงการได้เสียงมาเราก็คิดว่าเสียงนั้นเป็นของที่ไพเราะได้กลิ่นมาก็นึกว่ากลิ่นนั้นจะต้องมั่นคงมีหอมหวนได้รสมาเราก็แสวงหาที่เป็นรสชาติที่เป็นอร่อยแต่แท้ที่จริงสุขพวกนี้คืออมิสสุขสุขที่ไม่ยืนยาวนานอยู่ได้บางทีก็เช้าชั่วเที่ยงจะอยู่ยึดครู่พักเดียวเช่นความหอมก็เป็นพักเดียวอร่อยก็เพียงนิดเดียวนุ่มนิ่มก็เป็นเพียงสัมผัสแล้วก็หายไปหรือรูปสวยเดี๋ยวก็จางหายไปเหมือนอย่างเราจะแต่งตัวให้สวยเนี่ยแต่งเสร็จแล้วกลับมาบ้านเราก็ต้องอาบน้ำล้างความสวยออกไปอีกคือก็เรียกว่ามันก็หมดไปสิ้นไปไม่มีอะไรที่ว่ามันจะดีอยู่ตลอดไปได้ฉะนั้นเรียกว่าอมิสสุขสุขที่อิงอมิสก็คือคนกำลังแสวงหาอยู่ทุกวันนี้เพราะไม่เคยเอาธรรมะมาพิจารณาเลยว่าสุขนี้เป็นของจริงหรือเปล่าฉะนั้นสุขวัตถุคือแก้วแหวนเงินทองได้มาก็ต้องเป็นจับจ่ายแล้วก็ดิ้นรนหาอยู่ทุกวันสุขอิงอมิตรไม่เป็นของเที่ยงเลยสุขในลาภสุขในยศสุขในแสวงหาชื่อเสียงพวกนี้ถ้าหากว่าเรามีชื่อเสียงคนก็สนใจเราถ้าเราไม่มีชื่อเสียงคนก็ไม่สนใจเราถ้าเกิดมีใครนินทาเราเราก็เสียใจถ้าใครมีการสรรเสริญยกย่องเรามากเราก็ชอบใจคือมันขึ้นอยู่กับว่าทุกข์กับสุขนั้นตามกันไปไม่มีอะไรมั่นคงไม่มีอะไรเป็นของเที่ยงไม่อะไรเป็นของแน่นอนฉะนั้นเราก็ให้พิจารณาถือเราไม่มีความสุขอย่างเขาแต่ให้คิดพิจารณาตรงว่าเขาก็มีทุกข์เพราะเขาได้ของไม่เที่ยงไปอยู่ในตัวเขาอย่างเช่นเขาได้ร่างกายของเขาเนี่ยเหมือนอย่างคนสวยเนี่ยประกวดนางงามได้นางงามสวยมากที่สุดในประเทศไทยในโลกเนี่ยแต่พอไปถึงวัยถึง50-60-70เนี่ยความงามของเขาสู้เด็กรุ่นก็ไม่ได้เขาจะต้องแพ้ความงามของตัวเองเขาจะเศร้าโศกเสียใจมากเพราะเขาเคยได้ความสวยมากแต่เขากลับได้ความน่าเกลียดที่สุดในร่างกายของเขาถ้าเขาหลงว่าเขาสวยอยู่เสมอไปเขาจะต้องมีทุกข์ตลอดชีวิตเพราะความสวยนั้นไม่จริงเขาจะสู้กับเด็กขายพวงมาลัยอยู่ข้างถนนก็ไม่ได้พอเขาแก่ถึง60-70พอร่างกายของเขานั่นจะไม่มีอะไรความสวยงามที่เป็นนางงามโลกนางงาม
นั้นจะไม่เหลืออยู่ในตัวเขาเลยมีแต่ความแก่มีแต่ความเจ็บความปวดที่สุดเขาก็คือความตายพัดพรากจากรูปนั้นไปอันนี้ที่ว่าอมิตสุขที่คนเราแสวงหาความสุขในเนื้อหนังในเนื้อหนังในร่างกายแต่แท้ที่จริงของพวกนี้เป็นของอยู่ชั่วครู่ชั่วยามฉะนั้นพุทธเจ้าจึงสอนให้หาความสุขที่แท้จริงคือนิรามิสุขสุขไม่อิงอมิตรนิรามิสุขนี้ปราศจากทุกข์ยกทุกข์ออกจากใจเช่นความโกรธความเกลียดความรักความชังความอิจฉาริษยาความให้ร้ายผู้อื่นความมองคนอื่นในแง่ไม่ดีการฟังคนในแง่ร้ายการมองคนในแง่ร้ายจะไม่มีกับผู้เข้าถึงนิรามิสุขพอเข้าถึงธรรมธรรมดับทุกข์คือธรรมของอริยมรรคคือสัมมาสติสัมมาสมาธิหรือสัมมาวาจาที่คนรู้จักการกรองใจตัวเองให้พูดแต่คำไพเราะไม่พูดวาจาหยาบคายไม่พูดวาจาให้ร้ายไม่พูดนินทาผู้อื่นไม่พูดเสียดสีผู้อื่นอันนี้คือว่าคำนี้ถ้าใครได้ไปใช้แล้วก็ถือว่าการกรองมาจากความสุขจากใจแต่คนเราที่ออกมาทุกวันนี้ก็จะออกมาเห็นชัดเลยว่าคนนั้นมีใจอย่างไรพูดว่าคนโน้นพูดว่าคนนี้พูดติเตียนคนโน้นพูดติเตียนคนนี้พูดให้แต่คนอื่นเลวคนอื่นชั่วให้คนอื่นวิบัตินั่นคือออกมาจากใจที่เป็นทุกข์แต่วาจาที่พูดแล้วให้คนอื่นสบายใจชมคนอื่นตอนหน้าและรับหลังก็ดีไม่เบียดเบียนใครในใจนั้นแสดงออกมาจากวาจาหมดไม่ติฉินนินทาไม่ให้ร้ายผู้อื่นมองอะไรเป็นไปตามความจริงคือมองโลกในแง่ดีเพราะนำธรรมะมาใช้ในใจบุคคลนั้นจะทำให้ใจบุคคลนั้นมีความสุขและก็จะแสดงออกมาวาจาข้อวาจาก็ปราศจากโทษผู้ฟังจะได้รับความสุขมากในเมื่อผู้พูดนั้นมีเมตตาธรรมไม่มีความโกรธไม่มีความพยาบาทไม่ความอิจฉาริษยาในใจฉะนั้นนิรามิสุขสุขที่อิงธรรมะเนี่ยคือต้องเอาใจเป็นหลักใจมีทานใจมีศีลใจมีสมาธิใจมีปัญญาทีนี้ถ้าเราไม่รู้จักใจเราแล้วเนี่ยเราก็จะปล่อยไปตามอารมณ์ไม่มีอะไรห้ามไม่มีอะไรหยุดไม่มีจุดยืนของใจตัวเองก็เรียกว่าคนไม่รู้จักอิ่มคนไม่รู้จักพอแต่เมื่อใจของเรามีความสุขสงบแล้วใจเราจะรู้จักอิ่มจักพอได้ทันทีอิ่มกายนั่นก็เรียกว่าอิ่มอมิสสุขอิ่มใจก็เรียกว่านิรามิสุขเย็นกายเขาเรียกว่าเหมือนเรามานั่งในห้องแอร์ในเย็นกายเขาเรียกว่าอามิสสุขออกไปข้างนอกก็ร้อนตากแดดก็ร้อนอามิสสุขนี้เย็นชั่วครู่ชั่วยามยามเข้าห้องแอร์ก็เย็นออกนอกห้องแอร์ก็ร้อนแต่นิรามิสุขเย็นใจนั้นอยู่ในห้องแอร์ก็เย็นออกไปตากแดดใจก็เย็นใครจะด่าใครจะว่าไงไม่โกรธตอบนั่นคือนิรามิสุขสุขที่ไม่ต้องอิงแอร์ไม่ต้องอิงอากาศที่จะอยู่ในที่ใดแต่ใจก็เย็นเรียกว่าอิ่มทั้งกายอิ่มทั้งใจหรือว่าสุขทั้งกายสุขทั้งใจเย็นทั้งกายทั้งใจนั่นมีความสุขมากคนที่ใจร้อนอยู่ในห้องแอร์ก็ใจร้อนคนที่อยู่ใจร้อนอยู่นอกห้องก็ยิ่งร้อนมากขึ้นร้อนอะไรทำให้ร้อนรูปที่ไม่ชอบใจทำให้ใจเราร้อนเสียงที่ไม่ถูกหูทำให้ใจเราร้อนแล้วเราคิดถึงเรื่องที่เราเขาทำให้เราไม่สบายใจก็ใจร้อนไอ้ใจร้อนตัวเนี้ยไม่มีใครจะแก้ได้พุทธเจ้าท่านบอกไฟโทสะไฟกองเนี้ยที่เผาไหม้ใจมนุษย์ให้เราร้อนต้องเบียดเบียนเข็นฆ่าชิงดีชิงเด่นอยู่ทุกวันนี้เพราะใจมีไฟอยู่ดวงหนึ่งคือโทสะแล้วก็มาเติมเชื้อก็ไปอีกใจคือโมหะความหลงไม่รู้จากการปลงว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของเรามีแต่ความหลงเขาเรียกว่าใจมีความร้อนผาให้ไหม้วนอยู่ความโมหะนี่ก็เป็นไฟดวงหนึ่งที่เผาไหม้ตลอดเวลา

เรียกว่าไฟสุมขอนเย็นข้างนอกแต่ร้อนข้างในไฟโลภไฟโทสะไฟโลภะไฟโมหะไฟนี่แหละที่ทำให้คนเราปราศจากนิรามิสุขมันจะเผาร้อนอยู่ในดวงใจคนที่ไม่มีศีลคนไม่มีศีลจะใจร้อนคนไม่มีสมาธิจะใจร้อนคนไม่มีปัญญาที่กำจัดความหลงตัวเองได้จะใจร้อนฉะนั้นญาติโยมที่เข้ามาหาธรรมะคือมารู้จักทางสงบทางปฏิบัติเขาเรียกว่ารู้จักนิรามิสุขสุขอันนี้ที่จะสุขเข้าถึงสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัตินิพพานสมบัตินี่คือว่าทำใจให้ว่างทำตรงไหนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้กินก็ได้พูดคิดนึกก็ได้ทำใจไม่ให้โกรธทำใจไม่ให้กังวลทำใจไม่ให้เล่าร้อนนั่นคือเรียกว่านิรามิสุขคือทำใจให้เข้าถึงนิพพานคือว่างที่ใจถ้าเราทำไม่ได้แล้วเราจะไปเรียกร้องหาความสุขในโลกนี้ไม่มีให้เราได้เลยถือเราจะมีลาภมียศมีชื่อเสียงมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ใจเราร้อนก็ไม่มีความสุขทางใจเพราะสุขที่ไหนมันสุขที่ใจไม่ใช่หรือไม่ใช่สุขที่กายกินอิ่มแต่ใจไม่อิ่มทำไงใจยังอยากใจยังโลภอยู่ก็แสดงว่าอิ่มแต่กายแต่ใจยังกระวนกระวายกระสับกระส่ายอยู่ยังไม่อิ่มยังอยากดูอยากเห็นอยากฟังอยากได้โน่นอยากได้นี่นั่นแหละความอยากตัวนั้นเป็นตัวทำให้ร้อนใจท้องอิ่มแต่ใจมันยังหิวอยู่จึงได้ว่ากายเย็นแต่ใจยังร้อนอยู่เช่นอย่างเรามานั่งอยู่ในห้องทำงานเราเงี้ยหรือนั่งอยู่ในบ้านเราเนี่ยหรือนั่งอยู่ในรถเนี่ยแต่ใจเราไม่ตรงไม่สมความปรารถนาตรงที่เขาทำกับเราเราจะร้อนอยู่ตลอดเวลาเลยนั่งอยู่ในรถก็ร้อนรถติดก็ร้อนกินกลางวันแดดจะจัดยิ่งร้อนนั่งอยู่ในห้องแอร์ก็ร้อนหรือนั่งอยู่ที่บ้านก็ร้อนเพราะใจมันร้อนตรงที่ว่าพุทธเจ้าทำไงจะเป็นการดับไฟร้อนได้พระองค์จึงว่าต้องฝึกสติปัฏฐาน4การฝึกมหาสติปัฏฐาน4นี้กายเวทนาจิตธรรมท่านบอกนี่วิธีดับร้อนดับที่กายดับที่เวทนาดับที่จิตดับที่ธรรมเมื่อเราเข้าไปรู้ถึงกายว่ากายของเรากินเดินนั่งนอนอยู่ในสภาพอย่างใดเมื่อเรามีสติเข้าไปรู้การกินเดินนั่งนอนในอาการ32ของเรานี้เราจะหยุดคิดเรื่องราวต่างๆหยุดเรื่องฟุ้งซ่านจิตที่เคร่งเครียดทั้งหลายมันก็จะมาจับอยู่กับกายตัวเองแล้วก็เรียกว่ารู้กายแล้วก็รู้เวทนารู้ว่าตัวเองกำลังทุกข์ใจสุขใจรู้ว่าตัวเองกำลังวางเฉยไอ้ตรงเวทนา3นี่คนเราไม่รู้ก็ไม่มีวิธีดับทุกข์ได้เพราะเป็นของละเอียดอ่อนต้องเข้าถึงหลักสติกำหนดกายตามความเป็นจริงเมื่อกำหนดกายตามความเป็นจริงก็จะเข้ารู้ถึงเวทนา3ว่าสุขที่ใจทุกข์ที่ใจเฉยที่ใจนั่นคือเวทนาที่ทำให้ใจเราเสวยสุขทุกข์อยู่ทุกวันนี้คือคนที่มีใจอย่างนี้ทุกคนเมื่อเราเข้าไปรู้ถึงธรรมข้อนี้แล้วเราจะรู้วิธีดับเมื่อมันเกิดขึ้นพอใจเราก็เฉยไม่พอใจเราก็เฉยโกรธเราก็เฉยใครมาว่าเราไม่ดีเราก็เฉยใครมาชมเราให้หลงว่าดีเราก็เฉยเราไม่คล้อยตามถ้ากล่าวว่าคล้อยตามเราก็ถูกหลอกถูกลวงได้เมื่อเรามีกำหนดการรู้จิตของเราเฉยได้อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นอุเบกขาเวทนาคือเบรกไว้อยู่ใครมาโยโยนให้เราเกิดโทสะเราเบรกไว้ได้เขาเรียกว่ามีเบรกอยู่ในตัวเราในใจเราจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาตรงนี้สำคัญมากที่สุดคนเราจะหลงเพราะจิตตัวเองไม่รู้จิตตัวเองโกรธไม่รู้โลภไม่รู้หลงไม่รู้เกิดมานี่เรายังไม่เคยดูใจเราเลยนอกจากผู้ใฝ่ธรรมะเท่านั้นที่จะรู้ใจตัวเองแต่คนทั้งโลกทั้งหลายเนี่ยไม่รู้เลยแม้จะเรียนจบชั้นระดับไหนก็ไม่เคยรู้ใจตัวเองแม้จะเรียนจบจิตวิทยาชั้นด็อกเตอร์แล้วก็ไม่เคยดูใจตัวเองไปเรียนดูใจคนอื่นแต่รู้จักว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีจริงแต่ไม่เคยมองเห็นความโกรธตัวเองได้เลยไม่เคยปลดทิฏฐิมนะไม่เคย

ดตัวตนออกจากใจตัวเองได้เลยเพราะไม่เคยเห็นใจตัวเองฉะนั้นจิตตานุปัสสนาปฏิปทานาจึงพิจารณาจิตตัวเองให้เห็นจิตตัวเองอยู่เรื่อยว่าดีชั่วอยู่ที่ใจเราที่มันสั่งออกมาข้างนอกเนี่ยพูดไม่ดีทำไม่ดีหรือพูดดีทำดีมันมาจากจิตดวงนี้ที่เราตามไม่ทันฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกให้อินทรีย์สังวรสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจให้สำรวมมาที่ตัวเองศีลสังวรเรามีศีลแค่ไหนมาสำรวมมาที่กายเราที่ใจเราว่าเราก็รักษาศีลข้อใดเช่นสมมติเราเป็นหนุ่มเนี่ยเรามีภรรยาแล้วเราเจอสาวสวยๆแม้มันเดินมานั่งเบียดเราเงี้ยเรามีศีลสังวรเรามีศีลนะเรามีศีลข้อกาเมเราจะร่วงเกินศีลข้อนี้ไม่ได้เมื่อเรามีศีลสังวรเราก็ระงับใจไม่ยินดีได้ยินดีเฉพาะในภรรยาตนเนี่ยหรือเขาชวนเราไปดื่มเหล้าเงี้ยแหมมันน่ากินจริงๆนะอันนั้นก็อร่อยนี่ก็แต่เราก็ต้องศีลสังวรเรามีศีลนะกินเหล้าแล้วจะมีโทษกับชีวิตเราในอนาคตสิ่งที่ไม่ได้จะตามมาข้างหน้าอีกเยอะอะไรเงี้ยพอเราศีลสังวรก็ตัดกรรมอันนี้ได้ไม่กินเหล้าไม่เจ้าชู้ไม่เล่นการพนันไม่เล่นหวยใต้ดินอะไรเงี้ยให้เสียเงินเนี่ยพอเรามีอินทรีย์สังวรสำรวมตาใครทำไม่ดีเราก็วางเฉยใครพูดไม่ดีเราก็วางเฉยการสำรวมกายวาจาใจก็เรียกอินทรีย์สังวรศีลสังวรแค่ศีล5แล้วก็สำรวมใจเราได้นี่ถือว่าบุคคลนั้นเป็นรู้จักวิธีดับทุกข์วิธีจะรู้จุดยืนของพุทธศาสนาว่าพุทธเจ้าสอนให้ดับทุกข์อย่างไรพุทธเจ้าสอนให้บรรดาอุบาสกบาติกาพุทธศาสนิกชนเนี่ยหาความสุขที่ไหนแล้วจุดยืนอยู่ตรงไหนเราจะน้อมโอปนิโกน้อมมาได้เลยว่าอ๋อความสุขอยู่ที่การปฏิบัติของเราคือสํารวมอยู่ที่ตัวเราว่าเราควรจะระงับอะไรบ้างอะไรที่มันเป็นสิ่งไม่ดีเราก็จะต้องหยุดพอเรามีเข้าถึงหลักทิฏฐธรรมเราก็หยุดยั้งชั่งใจได้แต่เมื่อจิตตานุปัสสนาเราตามดูจิตเราได้กินก็รู้จิตนั่งก็รู้จิตนอนก็รู้จิตคิดนึกรู้จิตอย่างนี้ถ้าเราไม่รู้ตอนนี้เราก็ต้องไปกักตัวเองเดี๋ยวต้องไปกักตัวเองเป็นชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงนั่งสงบจิตดูลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วคอยตามดูจิตตัวเองอย่างที่วัดสังฆทานนั้นไปใช้เวลา7วัน15วันดูจิตตัวเองแล้วเห็นพอไปนั่งอยู่คนเดียวเงียบแล้วไม่พูดคุยใครเราจะเห็นจิตตัวเองอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่ระมิดระวังวาจาเพราะอยู่คนเดียวเราจะรู้จิตตัวเองเพราะอยู่หลายๆคนเราจะพูดออกมาตามอารมณ์ตัวเองบางครั้งก็พูดดีไม่ดีบางครั้งก็เพ้อเจ้ออย่างเงี้ยบางครั้งก็พูดคนอื่นไม่สบายใจมันจะออกมาตามในสถานที่ที่เราอยู่พออยู่คนเดียวแล้วจิตมันจะปรากฏอยู่อย่างเดียวเราก็ตามดูจิตของเราเรื่อยพอตามรู้จิตมันจะยืนอยู่เรื่อยพอเห็นจิตมันหยุดพอไม่เห็นจิตมันเกิดพอเราไม่รู้ความคิดเราความคิดเราคิดเรื่อยไปเลยเพราะมันหลงพอเราเห็นจิตเราปุ๊บจิตจะหยุดคิดแต่ถ้าคนเราที่ไม่เห็นจิตเองนี่เนี่ยคือจิตมันสั่งมาเป็นสังขารเป็นวจีสังขารให้พูดดีพูดไม่ดีเป็นกายสังขารให้กระทำกายเป็นบุญเป็นบาปเป็นมโนสังขารปรุงให้พอใจไม่พอใจอันนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วถึงว่าเมื่อเรารู้เท่าทันจิตสังขารนี้แล้วก็หยุดความคิดได้เลยเช่นโยมทำอนาปานสติหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้อันนี้ก็เรียกว่าเราควบคุมสติเรามีเมื่อมีสติควบคุมนี้แล้วจิตก็หยุดคิดพอคิดอะไรเราก็เห็นว่าเรากำลังคิดอะไรคิดเรื่องดีคิดเรื่องดีมันจะปรากฏอยู่ในใจเรื่อยๆพอเรารู้เมื่อไรมันก็สงบมานานรู้เมื่อไรก็หยุดคิดได้มันนั้นฉะนั้นแม้แต่ความโกรธที่เกิดขึ้นเรารู้ทันจะดับได้ทันทีบุคคลที่ตามดูจิตตัวเองจะเป็นคนโกรธไม่เป็นโกรธไม่เป็นอิจฉาริษยาใครไม่เป็นมองแต่โลกในแง่ดีเพราะรู้ใจตัวเองว่าอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นจากใจเราทั้งนั้นไม่ใช่เกิดขึ้นจากคนอื่นทำให้เรานี่ในหลักสติปัฏฐาน4เมื่อรู้จิตตานุปัสสนาปฏิปทาก็พิจารณาจิตของเราตลอดวันเลยถ้าเราจับได้
จะเห็นทั้งกินทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนทำการงานไปไหนมาไหนก็เห็นจิตเป็นสุขเป็นทุกข์พอใจไม่พอใจเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วมันก็ดับรู้แล้วดับถ้าไม่รู้แล้วเกิดถ้าไม่ดูแล้วหลงถ้ารู้แล้วเป็นวิชาดับความหลงได้เมื่อไม่หลงก็ไม่มีความร้อนในหัวใจเราก็เย็นสงบก็เป็นธรรมานุปัสสนาพิจารณาธรรมทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ทั้งกายทั้งใจนี้เป็นอนิจจังเป็นทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรเป็นแก่นสารเราก็ไม่ใช่เขาก็ไม่ใช่อาศัยกันอยู่แม้แต่ร่างกายนี้ก็เป็นผู้อาศัยอยู่เหมือนบ้านหลังหนึ่งเหมือนรถคันหนึ่งตัวสติตัวปัญญาเนี่ยเหมือนเจ้าของที่จะขับขี่ที่จะรักษาสิ่งนี้ไปให้เป็นประโยชน์ฉะนั้นเมื่อเราเกิดมาในพุทธศาสนาเราก็ควรนำธรรมะมาใช้ให้เกิดประโยชน์เราจะศึกษาได้รู้ไหมอย่างนี้หรือเราจะไม่ต้องการรู้อย่างนี้พระพุทธเจ้าสำเร็จที่จิตพระพุทธเจ้าท่านใช้อนาปานุสติกำหนดลมเข้าลมออกและพระองค์จึงผ่านปฐมฌานจนถึงฌาน4และพระองค์ก็ถอนจากฌาน4เนี่ยมาเจอวิปัสสนาเห็นจิตรู้จิตปรุงอยู่ตลอดเวลาจนถึงข้อความดับคือเรียกว่านิโรธสัตว์จิตปรุงจึงถูกตกแต่งให้ว่างปราศจากความคิดได้ก็เพราะเข้าไปรู้จิตใจของพระองค์นั่นเองไม่ใช่ว่าพระองค์ปฏิบัติแล้วไม่รู้เรื่องจิตนะพระองค์รู้แจ้งเห็นจริงในอนุสัยกิเลสของพระองค์แล้วกำจัดสิ่งที่นอนเนื่องในหัวใจตัวเองนี้หมดไปเลยไม่เหลือเลยฉะนั้นการที่เรามาปฏิบัติในพุทธศาสนาที่จะเอาความสุขได้นี้เราต้องเข้าถึงสภาวะอันนี้เมื่อเราจะมาดับร้อนได้เข้ามาห้องแอร์จะเย็นอย่างเงี้ยเราจะดับร้อนใจได้เราจะต้องเข้าถึงใจเราถ้าเข้าไม่ถึงศีลสมาธิในใจเราดับความร้อนใจไม่ได้ชีวิตนี้ไม่พบความสุขมีความคิดปั่นป่วนเครียดตึงวุ่นวายปัญหาสับสนไม่เคยแก้ได้เลยเพราะใจมันเป็นผู้สร้างขึ้นมาเพราะเราเป็นยังไงจึงไม่รู้เป็นยังไงจึงแก้ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ทันใจเราไม่ทันอารมณ์เช่นเราโกรธไปเสร็จแล้วก็โกรธอยู่อย่างนั้นอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยนั่นคือเราไม่รู้ทันอารมณ์แต่ถ้ามาเรียนรู้อย่างนี้เราต้องรู้ได้ทุกคนไม่ใช่เลือกความรู้ของคนเลือกบุคคลที่ว่ามีสติที่จะมาปฏิบัติได้นั่นเองไม่ใช่ว่าเราต้องเรียนธรรมะชั้นสูงเราจึงจะรู้ลึกซึ้งของศาสนาทุกคนรู้ได้คนจะรู้มากรู้น้อยแต่ก็ขอให้รู้เรื่องการทำใจตัวเองได้บุคคลนั้นเข้าถึงวิธีดับทุกข์ของทางพุทธศาสนาเนี่ยวิธีที่จะสร้างความสุขให้เกิดแก่ใจเราไม่ต้องไปสร้างที่ไหนโยมฉะนั้นอนิลามิสุขสุขที่อาศัยอิงทางใจคืออาศัยให้ใจเราสงบบ้างให้ใจเราไม่วุ่นวายบ้างเราก็พบความสุขแต่ถ้าเราดิ้นรนหาความสุขทางโลกเนี่ยเช่นกินเดินนั่งนอนหาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออำนวยความสะดวกมาจนพร้อมแล้วนั่นเขาเรียกว่าสุขต้องอิงอามิสสิ่งพวกนั้นเป็นของต้องแตกสลายไปจากเราก่อนเท่านั้นไม่ใช่เป็นของอยู่มั่นคงอะไรเลยถ้าเราจะอยู่กับคนที่เราให้มีความสุขสักคนเนี่ยเราจะอยู่กับคนใดจึงจะมีความสุขเราต้องอยู่บุคคลนั้นที่มีธรรมะที่ใจเย็นไม่โกรธคนนั้นที่เข้าใจเราเข้าใจเขาโดยบุคคลที่สามารถจะปล่อยวางเป็นแต่ถ้าเราอยู่กับคนที่ปล่อยวางไม่เป็นเนี่ยเราจะอยู่ไม่ได้หรอกถ้าเมื่อเรามีภรรยาสักคนเนี่ยตามหวงเราตลอดไปไหนก็ตามหวงกลัวจะไปมีเมียน้อยมามืดค่ำก็คอยคิดบัญชีด้วยไปไหนมาไปกับใครไปอะไรเราจะไม่มีความสุขเลยในเมื่อเขามาอย่างนั้นหรือแล้วถ้าเรามีสามีสักคนสามีก็คอยคิดบัญชีเราด้วยใช้จ่ายไปเท่าไรเป็นยังไงไปไหนมาไหนจะต้องจู้จี้จ้ำชัยเราตลอดเวลาเนี่ยเราก็ไม่มีความสุขเพราะอะไรเพราะคนนั้นไม่มีธรรมะเมื่อหญิงไม่มีธรรมะชายไม่มีธรรมะเพราะปล่อยวางไม่เป็นไม่เข้าถึงจุดไม่รู้ใจตัวเองตัวเองได้พูดอะไรไปกับเขาบ้างทำอะไรไปกับเขาบ้างแล้วเขาพอใจแค่ไหนเราไม่พอใจแค่ไหนเราก็ไม่รู้แม้แต่ตัวเองก็ไม่รู้เมื่อเป็นอย่างนี้เราจะหาความสุขที่ไหนได้ในเมื่อเรามาเป็นชาวพุทธใจตัวเองยังหยุดให้สงบไม่ได้จะทำให้ใครสงบได้ฉะนั้นเราต้องทำตัวเองให้ดีก่อนให้หยุดก่อนให้สงบก่อนแล้วจึงจะพบความสุขในชีวิตของเรา
เราจะมีงานมีการมีบ้านมีเรือนมีครอบมีครัวมีผัวมีเมียไงก็มีความสุขได้ตรงหยุดใจเราเย็นได้นี่เองสงบได้เองเราต้องมีหลักของเรามีหลักยืนที่เราต้องอุเบกขาเป็นต้องเฉยเป็นต้องว่างเป็นต้องปล่อยวางเป็นคือไม่ใช่เฉยแบบประเภทไม่มีปัญญานะคืองานทำมาแต่เช้ากลับเย็นไม่ใช่ว่าเฉยมาสายกลับแต่กลางวันไม่ใช่เฉยแบบนั้นเฉยแบบว่าใจเฉยใครจะว่ายังไงในงานนี้ไม่เคยโกรธใครทำงานลูกเดียวไปถึงบ้านภรรยาสามีพวกนั้นก็ไม่โกรธเฉยลูกเดียวแต่ทำทุกอย่างกินข้าวแต่ไม่โกรธนอนไม่โกรธเดินไม่โกรธนั่งไม่โกรธทำใจเฉยแต่ทำงานทำงานด้วยใจดีคือไม่ใช่เฉยแล้วมันซื่อบื้อไม่เอาอะไรเลยไม่ได้ต้องมีปัญญาแบบเฉยที่พุทธเจ้าว่านี่คืออัจฉริยะในการเฉยแบบใช้ปัญญาคือรู้ว่ามันไม่ดีแล้วเฉยรู้ว่าเขาพูดเนี่ยมันไม่ดีเนี่ยพูดแล้วพูดอีกเมื่อวานมันก็พูดอย่างเงี้ยภรรยาแล้วน่ะวันนี้มันก็พูดอย่างเงี้ยปีที่แล้วมันก็พูดอย่างเงี้ยเฉยมันเลยก็รู้ว่ามันพูดไม่จบสามีก็แบบเนี้ยเมื่อปีที่แล้วก็พูดอย่างเงี้ยเมื่อวานก็พูดอย่างเงี้ยวันนี้เราก็เฉยเพราะเรารู้ว่ามันไม่มีเหตุผลนายเราก็บ่นอย่างเงี้ยเมื่อวานก็บ่นเงี้ยตั้งแต่ทำงานมานายเราก็บ่นอย่างเงี้ยเราก็รู้ว่านายเราขี้บ่นเราก็เฉยเท่านั้นเองก็เรียกว่าเราฉลาดเรามีปัญญาดับความทุกข์ใจได้รู้ว่านายขี้บ่นเราก็เฉยผลสุดทุกข์ใจทุกนายคนเดียวแบกไว้ทั้งสำนักงานเลยเฉยไม่เป็นใช่ไหมแบกไว้ทั้งบ้านแบกไว้ทั้งงานถ้าเราเฉยได้เท่ากับเราเคลียร์ออกหมดทุกอย่างกำจัดทุกทั้งปวงที่หนักอกหนักใจออกไปหมดเหลือแต่สวรรค์สมบัตินิพพานคือใจมีสติอย่างเดียวก็เรียกว่านิรามิสุขสุขปราศจากทุกทั้งปวงคืออิ่มอกอิ่มใจไม่เร่าร้อนในหัวใจอยู่ที่ไหนก็เป็นสุขพอเข้าใจไหมโยมเข้าใจไหมได้จ้ะของมันยากแต่มันอยู่ในตัวเราเหมือนเรามีเงินมากอ่ะทำไงจะนับเงินไหวแต่เราก็ต้องนับให้มันได้เพราะเป็นเงินของเราใช่ไหมถ้าเอามากองให้เต็มห้องทั้งคืนนิยมต้องนับไม่ยอมหลับก็แล้วกันนะไม่นับไงไม่นับแล้วทุกเช้าก็ไปหมดถ้าสมมติว่าเขามากองให้สมมติว่าอะไรนะโยมนะสมมติว่าเขาเอาเงินมาให้โยมเนี่ยเยอะเลยนับเอานะนับได้เท่าไรเอาเท่านั้นแต่ถ้าที่นับไม่ได้จะเอาคืนหมดโยมไม่นอนแน่ใช่ไหมถ้าโยมบอกไม่นับบอกก็เอาไปลูกคนช้าก็ขนไปหมดเลยไม่ได้เลยสักบาทเดียวโยมต้องนับเอาสว่างก็แล้วกันบอกอ่านะตั้งแต่หัวค่ำยันหกโมงเช้านับเอาหลังจากหกโมงเช้าฉันขนไปหมดจะนับคนเดียวด้วยนะคนอื่นไปช่วยนับไม่ได้นะโยมจะนับไหมเดี๋ยวก็ต้องนับใช่ไหมไม่นับก็อดเลยใจเราก็เหมือนกันมันนับยากอย่างมันนับยากยิ่งกว่าเงินทองอีกมันรู้ยากแต่เรารู้ว่าถ้าเรารู้แล้วมันเป็นความสุขเมื่อเงินเนี่ยถ้าเราได้เรามีความสุขเรื่องอะไรเราก็ต้องเอาสิใช่ไหมแต่ใจเราก็เรารู้แล้วเราก็ต้องเอาแต่เราสามารถรู้ใจเราหน่อยเดียวเราเจอนิพพานเจอความสุขในชีวิตไม่ดีเหรอต้องทิ้งทุกอย่างทุกอย่างแล้วไปดูใจอย่างเดียวพอยอมดูใจยอมนะยอมไม่ต้องไปนั่งดูใจสามียอมเลยไม่ต้องไปดูใจนายยอมเลยยอมมานั่งขำคนเดียวทำอะไรเรารู้ใจหมดเลยนายทำอะไรหงุดหงิดงุ่นงานเรารู้ใจเขาหมดเลยแต่ก่อนไม่รู้แต่พอข้างหลังเรารู้ว่าสามีต้องการอะไรพูดอะไรเรานั่งดูใจสามีออกหมดเลยพอเรารู้ใจเราแล้วรู้หมดเลยแต่มันต้องมาอยู่ตรงนี้ยอมแต่ต้องมาเจอมันต้องมารวมที่ใจแต่มันต้องประกอบด้วยองค์นั้นแหละแต่ว่าไม่จริงมันก็คืออันเดียวกันเมื่อทำทั้งหมดทั้งปวงมันก็ทั้งเข้ามารู้จิตหมดรู้เวทนารู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็คือมันลงรู้จิตนั่นเอง
ต่เราต้องการกำหนดสติปัฏฐานเนี่ยเพื่อต้องการให้มันเข้าถึงจิตละเอียดอ่อนไม่มีปัญญาเกิด

ขึ้นผลจากการมีที่จะมีปัญญาคือมีสติมีสมาธิเข้ามารู้จิตตัวเองแต่ถ้าเราไม่รู้จิตเราแล้วเราแก้ไม่ได้เลยถึงเราจะรู้ธรรมะแค่ไหนก็แก้ไม่ได้เพราะฉันนี่นะไปเรียนอภิธรรมจบมาแล้วนะแต่ก็โกรธทุกวันใครจะยอมรับโยมจะบังคับไม่เคยเชื่อมาเอ๊ะมันโกรธทุกวันจะเชื่อไงได้แหมพุทธเจ้าเรียนตั้ง6ปีสร้างบารมีไม่ต้อง4อสงไขยย่อแป๊บเดียวได้พุทธเจ้าก็ย่อให้หมดแล้วนะเอาแค่ไม่โกรธเสียได้แค่ดูย่อๆแปลว่าเวลาโกรธแล้วดูให้รู้ทันเฉยได้เวลาโกรธแล้วเฉยน่าจะเรียกโกรธงั้นก็เฉยไม่พูดเฉยไม่แสดงออกมันจะระเบิดก็ยอมเฉยแล้วเดี๋ยวมันก็ออกโอ้พอหายปุ๊บมันจะออกไปโอ้โหมันคิดจะด่าเขามันคิดจะไปกระทืบเขาโหตอนนี้มันโกรธมันร้ายจริงสารพัดที่มันจะคิดเราจะย้อนกลับไปดูจิตแล้วนะโอ้โหน่าดูจิตดวงนี้แล้วพอหลังเรารู้ทันแล้วก็หลังจะดับไปเรื่อยๆเลยเพราะมันไม่แสดงออกก็ต่อไปนี้ก็มีเวลานิดเดียวแค่สิบนาทีเอานะก็จะให้โยมฝึกจิตกันเดี๋ยวมันจริงฝึกนี้มันต้องมีการนั่งแล้วก็เดินแล้วก็ยืนแต่นอนโยมไปฝึกที่บ้านแล้วกันพอนอนก็ให้รู้ว่าตัวเองนอนอย่างไรหลับตาหายใจเข้าหายใจออกให้รู้ตอนนี้เอาวิธีว่าแค่นั่งแต่ที่จริงเดินเนี่ยจะได้ใช้สมาธิได้มากเลยเดินแล้วก็นั่งเนี่ยทำให้รู้ทันจิตตัวเองได้มากนั่งไม่สงบแล้วก็เดินเดินไม่สงบก็นั่งสลับกันไปสลับกันมานะจิตจะอยู่ถ้ามีเวลานิดเดียวเอามือวางรวมกันนะจะย่อกันวิธีทำใจสงบแล้วก็หลับตามีอะไรในมือก็วางไว้ก่อน มีเวลา10นาทีตั้งกายตรงๆแล้วก็หลับตาน้อมเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่กายของเรานั่งอย่างใดน้อมเห็นกายเรานั่งอย่างนั้นน้อมเห็นรูปนั่งตัวเองในลักษณะองค์พระขัดสมาธิน้อมเห็นใบหน้าตัวเองเมื่อเราส่องดูตัวเองไงเงากระจกจำใบหน้าของเราไว้รูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดนั่งอยู่ลักษณะอย่างใดน้อมเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่ลักษณะอาการสงบจำใบหน้าของเราพิจารณาใบหน้าของเราเหมือนเคยส่องกระจกเห็นอย่างใดก็นึกเห็นอย่างนั้นใจเราจะได้ไม่ลืมหน้าตัวเองพิจารณาตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมพิจารณาเกศาผมพิจารณาเส้นผมเลื่อยไปตามรอบศีรษะตัวเองพิจารณาว่าเกศาผมเกศาผมรอบศีรษะตัวเองก็เลื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อๆไปพิจารณากระดูกสันหลังเป็นข้อๆเลื่อยไปถึงสะโพกพื้นนั่งแล้วก็เลื่อยไปถึงปลายเท้าพิจารณาเลื่อยไปถึงปลายเท้าเล็บเท้าข้อเท้าหน้าแข้งหัวเข่าพิจารณาเรื่อยมาถึงโคนขาลำตัวกลางทรวงอกน้อมนึกถึงพระรัตนตรัยไว้ในดวงใจของเราใจของเรามีลักษณะคล้ายๆดอกบัวตูมใจเต้นช้าก็รู้ใจเต้นเร็วก็รู้ใจเต้นแรงเต้นค่อยก็รู้รูปดวงใจภายในน้อมเห็นใบหน้าของเรามีหนังหน้าผากมีคิ้วมีหูทั้งสองข้างมีตาสองดวงดวงตาดำดวงตาขาวเบ้าตาจมูกสองช่องปากคางคอหัวไหล่ลำตัวให้น้อมเห็นใบหน้าของเราพิจารณากายของเราตามความเป็นจริงมีอาการ32

เขามีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นให้เห็นตัวเองนั่งอยู่ลักษณะอาการสงบจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้เวลาลมหายใจเข้ากระทบที่สองช่องจมูกลองสังเกตดูว่าลมเรามีอย่างไรเรามีลมหายใจไหมลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้ายาวลมหายใจเข้าสั้นสังเกตลมที่กระทบที่ปลายจมูกของเราหรือกระทบที่ริมฝีปากของเราหายใจเข้ายาวเข้าสั้นออกยาวออกสั้นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทด้วยกันได้หรือเราจะ

หายเข้าพุทหายใจออกโทด้วยกันได้หรือเราจะภาวนาอะไรก็ได้ถึงเป็นครูบาอาจารย์ที่ทำให้ใจเราสงบไม่คิดอะไรมากหายใจเข้าพุทหายใจออกโทตั้งสติไว้ที่ลมผ่านเข้าลมผ่านออกทำใจว่างทำใจสว่างทำใจเฉยไม่คิดนึกไม่ปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆพยายามละปล่อยวางความคิดเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราเรื่องเก่าๆที่แล้วมาเราก็ไม่เก็บมาคิดเรื่องใหม่ก็ไม่นึกถึงพยายามน้อมเห็นที่ลมหายใจอยู่ที่สองช่องจมูกของเรานึกสว่างเหมือนเพชรเม็ดจระไนเม็ดหนึ่งกลมใสขาวประมาณเท่าเมล็ดถั่วเขียวเหมือนเพชรจระไนเม็ดขาวติดไว้ที่ปลายจมูกของเรานึกสว่างอยู่ที่สองช่องจมูกหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทพุทธลมเข้าโทลมออกจนกว่าใจจะสงบคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานใจคิดเรื่องอะไรแล้วก็พุทโธไปคิดเรื่องเก่าพยายามละเรื่องอดีตที่แล้วมาเรื่องอดีตที่แล้วมาเป็นเรื่องเก่าๆทำคิดไปทำให้ใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวทำให้ใจเราไม่สบายอนาคตเรื่องใหม่ๆที่ยังไม่ถึงเราก็พยายามไม่นึกถึงเรื่องใหม่ๆพยายามปล่อยละวางความคิดถึงอนาคตคิดไปทำให้ใจเราเล่าร้อนกังวลนึกแต่ปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังนั่งอยู่เรากำลังตั้งสติอยู่เรากำลังทำสมาธิอยู่เรากำลังทำใจสงบอยู่ให้รู้อยู่ทุกลมให้ใจเข้าออกพยายามปล่อยวางจนหมดไปจากใจเราเมื่อใจเราว่างสว่างเฉยจิตของเราก็จะเป็นสุขสงบไม่ต้องวุ่นวายอะไรมาก

การทำใจสงบนั้นเราต้องมีสติระลึกรู้อยู่ทุกเวลาเวลาเผลอตัวแล้วก็พุทโธคิดเรื่องเก่าเรื่องใหม่คิดเรื่องอะไรแล้วก็ตั้งกลับมาไว้ที่ลมหายใจของเราดึงกลับมาคิดเรื่องไกลตัวเองก็ดึงกลับมาพุทโธไว้คิดเรื่องอดีตก็พุทโธพุทโธพุทโธจนกว่าจะดับคิดเรื่องอนาคตก็ดึงกลับมาไว้ที่ใบหน้าของเราที่ตัวของเราพยายามให้น้อมกลับมาไว้ที่ตัวเองอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกทำไปนะเข้าใจเราก็จะละวางความปรุงแต่งคิดนึกตัวเองเรื่องความคิดเราก็รู้ความคิดของเราว่าคิดอะไรให้เราก็ภาวนาต่อไปอย่าไปกลัวความคิดของเราคิดดีก็รู้ว่าคิดดีคิดไม่ดีก็รู้ว่าคิดไม่ดีสงบก็รู้ว่าสงบไม่สงบก็รู้ว่าไม่สงบ

0: ก่อนจะเลิกนั่งสมาธิแผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้แก่คุณบิดามารดาครูอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลนกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้สึกทั่วตัวมีอาการตามที่สองมีผมขนเล็บควันหนังเนื้อสิ้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกให้น้อมเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่แล้วก็แผ่เมตตาไปค่อยๆทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวามาวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายมาวางที่เข่าด้านซ้ายแล้วก็ค่อยยกมือขวาขึ้นมาระหว่างหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสัตย์อธิษฐานทำจิตใจให้ตั้งมั่นในคุณงามความดีที่เราจะประพฤติปฏิบัติธรรมยิ่งขึ้นไปตั้งใจปรารถนาอธิษฐานพยายามละความโกรธพยาบาทอาฆาตจองเวรศัตรูในใจของเราให้หมดไปสิ้นไปเพื่อทางดับทุกข์พ้นทุกข์ถึงพระนิพพานที่เราปรารถนาพ้นทุกข์ตั้งใจอธิษฐานทุกครั้งไปจะได้สมความปรารถนาที่เราต้องการดับทุกข์และพ้นทุกข์เวลาเดินนะโยมนะเดินตรงว่าเป็นขวาเท้าเรานะขวามาเดินได้สองอย่างนะสองอาจารย์ขวาปูดเนี่ยหรือสมมติเป็นเท้าซ้ายก็เป็นเท้าซ้ายก็ซ้ายโถเดี๋ยวช้าๆนะต้องเหลือบตาลงแค่2เมตรอย่าไปชื่อมองไกลเหลือบตาลงต่ำแต่ไม่ต้องก้มหน้าเอามือจับประสานไว้ขวาพุทธใจเย็นๆแล้วก็เอากำหนดที่นี่ซ้ายโหนี่เดินช้าแต่ถ้าเราเดินเร็วก็พุทโธพุทโธเลยพุทโธเงี้ยแล้วก็เดินแต่นี่ก็เท้าขวาพุทโธเพราะเราเดินทำงานพุทโธไปเรื่อยแบบเดินทำงานที่เราภาวนาด้วยการเอาคำพุทโธไว้ที่ขวาขาขวาขาซ้ายแล้วถ้าสมมติเราจะเดินให้ช้าลงไปอีกเอาแบบหนอขวายางหนอนี่เดิน3จังหวะนะถ้าพุทโธ2จังหวะขวาพุทเนี่ยซ้ายโธนี่2จังหวะแต่ถ้าเดินช้าลงอีกต้องขวายางในจังหวะที่2หนอที่3เงี้ยซ้ายยางหนอเราเอากิริยาคนไปสื่อนำแล้วเราสมมติเราเห็นสามีแล้วก็มองสามีเป็นสื่อนำมองสักเท่าลูกอย่าไปปรุงแต่งอะไรนะแล้วก็หลับตาดูลูกพอเห็นลูกก็ลูกคือพยายามเอาลูกเอาสักเท่าลูกอย่าไปมองว่าเขาเป็นนั่นเป็นนี่มองสักเท่าลูกนะมองให้มันเป็นธรรมะนิจจตวรูปนะรูปนี้มีอนิจจังทุกขังอนัตตาในนั้นเสร็จหรือปลงไม่ตกใช่ใช่ใช่ใช่ตรงทีเดียวสำเร็จหมดก็พยายามทำตโยมคือเราถือว่าฝึกเนี่ยมันก็เป็นการฝืนใจตัวเองมากเลยการทำใจสงบเนี่ยเป็นการเหมือนปีนขึ้นที่สูงเหมือนพายเรือทวนน้ำแต่ปล่อยใจไปตามโลภโกรธหลงไปรักชังด่าว่าทะเลาะกันมีเรื่องกันทุกวันเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายที่สุดเป็นเรื่องไหลไปตามน้ำแต่ว่ามันจบแล้วมันไม่สงบสุข
1: จบแล้วกลับมาวุ่นวายใจอีกถ้าเราทะเลาะกับใครสักคนหนึ่งเราเอาชนะใครสักคนหนึ่งแต่ถ้าเราชนะใจเราสักคนหนึ่งเนี่ยถ้าเราชนะใจเราไม่เถียงใครได้สงบได้รู้สึกมันจะสุขมากในวันนี้แต่เราก็ต้องหันเข้ามาสติปัฏฐาน4คือมาควบคุมใจเรามาควบคุมกายเราเราก็หัดไปวันละ5นาที10นาทีสมมตินอนหลับแล้วก็หายใจเข้าพุทธในใจออกโทจนหลับพยายามปล่อยวางเรื่องราวต่างๆช่างมันเพราะเรามันตอนนี้เราจะหลับแล้วเราจะมาคิดมากไม่ได้แล้วต้องหัดหลับให้เป็นไม่ใช่ว่าเราจะนอนหลับยังมาคิดเรื่องงานเรื่องลูกเรื่องครอบครัวเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องนี้สิ่งนี้ตายไม่มีเวลาเป็นสุขหรือโยมทุกคนเดียวแบกอยู่คนเดียวฉะนั้นอย่างนี้เราก็เอาธรรมะเนี่ยเข้าไปแก้พยายามทำไปไม่นานเกินรอหรอกต้องได้สุขต้องได้สงบชีวิตเราก็จะสมหวังได้เมื่อเราทำใจได้ก็ตอนนี้เราแบกไว้เต็มไปแล้วถ้าเราไม่เอาออกมันก็หนักตายเลยใช่ไหมเราหลงแบกอะหลงกระทุกจะเต็มเลย6ล้อบอกไม่พอเอา10ล้อ10ล้อไม่พอเอาพ่วงเลยกันพ่วงยังไม่พอจะออกอีกคันนึงกระทุกให้หนักกว่านี้อีกเป็นอย่างนั้นไม่กว่าเราใช่ไหมไม่มีพอโยมถ้าเราให้โยมแล้วโยมต่อจากกรุงเทพจนเชียงใหม่โยมก็เอาหมดอะสายนี้เป็นของฉันหมดเนี่ยไม่คิดว่าน้ำหนักมันจะลำบากใจไม่คิดหรอกขอให้มันได้มาเลยแต่ถ้าเราคิดว่ามันหนักใจแล้วเป็นทุกข์เราตัดพ่วงทิ้งเลยขนออกเหลือแต่รถเปล่าๆสบายกว่านี้รวยแล้วใจเราก็เหมือนกันในความคิดเนี่ยเหมือนรถสิบล้อเนี่ยสมัยก่อนแค่สิบล้อนะอยู่นี่มีรถพ่วงด้วยนะมีแต่พ่วงสัก3คันได้ก็ยังพ่วงทีนี้เราก็ต้องฝึกเรื่องใจเนี่ยเราต้องให้มันเบาลงมันหนักทุกวันไม่ไหวนะที่คนเราที่แก่ตัวแล้วจู้จี้ขี้บ่นในเรื่องเนี้ยรับภาระหนักจึงกลายเป็นประสาทเสื่อมไปกลายฟุ้งซ่านจู้จี้ระงับอารมณ์ไม่อยู่นะนางนายเราเนี่ยมาใหม่ๆดีเรียบร้อยแต่พอมารับงานนะเขาพูดไม่หยุดเลยคนนี้เห็นใครเครียดไปหมดเลยใช่ไหมเพราะเคยเป็นนายตอนเป็นลูกน้องดีพอเป็นนายเห็นอะไรเครียดไปหมดเลยเพราะไม่เคยวางงานเพราะไม่เคยปล่อยวางไม่มีธรรมะจะอยากความสุขได้ไงโยมจะไปหาความสุขได้ขนมปลดเกษียณโอ้เกษียณไปที่ไหนก็มันก็หมดน้ำยาแล้วน่ะทำอะไรก็ปวดไม่เมื่อยน่ะไปนั่งวัดเนี่ยคน60เนี่ยไม่ได้เรื่องอะไรนะไปนอนมากกว่าจะไปช่วยทำอะไรก็หลงลืมไม่ได้เรื่องอะไรตัวเองก็ช่วยตัวเองไม่ได้แต่เวลาชีวิตอยู่นี่เราไม่เคยฝึกใจเราให้ว่างให้สงบเลยอยู่กับความเครียดอยู่ตลอดเวลาเวลาจะไปหาความสุขจริงๆก็ไม่มีเวลาอีกหาเกิดมามันรถบรรทุกเลยโยมเขาสร้างมาให้เราเป็นรถบรรทุกอย่างเดียวแต่มันเป็นรถพ่วงอย่างเงี้ยถ้าเป็นรถเบนซ์รถ BM อย่างดีมันนะมันยังก็หรูหรามั่งกระทุกคนเบาๆแต่มันไม่ได้อะไรมากก็แต่ว่ามันก็เบาแต่นี่ฉันไม่เอามันเล็กเกินไปเอามันรถ10ล้อเลยคือคนเรามันอยากได้มากอ่ะใช่ไหมทำงานถ้ามีใครอยากได้คันเดียวอยากได้2คันคนไหนไม่ได้2คันละอิจฉากันหน้าดูเลยอิจฉาก็ไอ้คนที่ได้2คันก็ถูกนินทาอีกมันไม่มีงานแล้วมันประจบเจ้านายอ่ะกูทำทับตายกูไม่ได้จะมาเลียแข้งเลียขานายจนยังได้2คันมีพวกกันก็มันก็มีทุกทั้ง2คนไอ้คนได้2คันก็ทุกถูกนินทาถูกมองในแง่ร้ายไอ้คนที่ไม่ได้ก็ว่าเขาเป็นทุกข์เองอีกเพราะมันไม่มีความพอใจคือคนไม่มีธรรมะเป็นของยืนตัวเองมันไม่น่าจะมีปัญหานะไม่น่าจะมีปัญหาแต่คนเราก็สร้างปัญหาขึ้นมาจนได้เรายินดีที่เรามีอยู่เราเป็นคนสันโดษชาวพุทธเป็นคนสันโดษเรามีภรรยาเดียวใครสวยไงฉันก็ไม่เอาเขามันของเขาอะใช่ไหมเราใครมีเงินเท่าไรเราก็ไม่อยากได้ก็เงินของเขา2ขั้นก็เป็นของเขาแล้วยังไม่อยากไ
0: คือเรื่องใจเนี่ยเป็นเรื่องแก้ยากแต่เราก็แก้ได้ถ้าเราคิดจะแก้แต่ถ้าเราไม่คิดจะแก้นะมันไม่มีอะไรเลยมันมีแต่ทุกข์มากขึ้นงานเผยแผ่ธรรมะเนี่ยนะโยมไม่ต้องไปเผยแผ่ใครหรอกทำเท่านี้พอแล้วล่ะไม่ต้องไปชวนใครมามากหรอกเดี๋ยวมันไม่สงบไม่ต้องไปโฆษณาหรอกเอาเท่านี้แหละไปก่อนเดี๋ยวมาแล้วไอ้พวกนี้เป็นเรือพ่วงอีกเป็นรถพ่วงเนี่ยพาให้เราหนักใจอ่ะท่านนี้พอแล้วโยมมามากก็วุ่นวายมากจะไปโฆษณาให้มาฟังกันเยอะเลยเอาท่านนี้ก่อนเอาให้ดีก่อนนะทำเราให้ดีก่อนใครไม่มาไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเกิดเขามานั่งเยอะเต็มห้องเนี่ยเอาแล้วจะหงุดหงิดแล้วจะแย่งที่นั่งกันแล้วจะไม่สบายแล้วคนนี้ในเมื่อแต่ก่อนมันสบายมันเงียบดีนะอย่างนี้มันช่างวุ่นวายเลยนะเพราะมามากขึ้นคนเรามันเรียกว่าไอ้ไม่กระทุกก็อยากจะกระทุกใช่ไหมคนมาฟังน้อยก็อยากฟังมากมากโฆษณาเงี้ยแต่หารู้ไม่มามากเรื่องมากไม่ใช่มาสงบใช่แล้วมาท่านเนี้ยพอแล้วสบายตมาอยู่สังฆทานตมาอยู่องค์เดียวให้มีคนถือศีลอยู่คนเดียวตมาสบายมากที่สุดในโลกเลยไม่เคยแก้ปัญหาเลยแค่ถามอยู่คนเดียวเนี่ยเมื่อไรก็เรื่องเก่าแล้วเนี่ยพอปีที่สองมา8คนทั้งเรื่องมากกันแหละคุยก็ต้องคุยให้เท่ากันคุยคนนี้มากเอาแล้วมองแล้วเพ่นเลยเนี่ยมันคุยแต่ผู้หญิงผู้ชายไม่สนใจเอาเลยมา8คนปัญหาเกิด8คนปีเดียวมาคนเดียวจะมาสบายคุยแต่คนเดียวมาที่สอง8คนพอมาที่3พักมากเกินแล้วสิเอาแล้วคนนี้ต้องระวังตัวละโยมต้องวางตัวแล้วคุยใครมากก็ไม่ได้เอาใจใครมากก็ไม่ได้ไปบ้านนี้ไม่ไปบ้านนี้ก็ไม่ได้หาว่าไปแต่บ้านคนรวยอีกเรื่องมากโยมอยู่คนเดียวสบายฉะนั้นธรรมะเนี่ยทำก่อนอย่าไปดึงใครมามากจะเราเหนื่อยทุกวันนี้เอาใจใครไม่ถูกมากันเต็มวัดหมดอาตมาเลยไม่อยากเอาใจใครเราก็ช่วยตัวเองดีกว่าใครไม่เข้าใจเราเข้าใจธรรมะพุทธเจ้าเป็นของละเอียดอ่อนนะเป็นของลึกซึ้งแผ่นดินนี่ยังดูหนาลึกเท่าไหร่เขายังเจาะไปเอาน้ำมันได้เจาะไปเอาแก๊สได้เจาะไปเอาเพชรอนิลจินดาได้แต่ใจคนเราเนี่ยที่จะเจาะลึกไปถึงหัวใจคนไม่ใช่ง่ายเลยนะว่าคนนี้ต้องการอะไรคนนี้เป็นยังไงแล้วเราจะเจาะเอาความสุขของเราให้ถึงหัวใจที่ลึกว่าให้มีความสุขสงบเย็นเนี่ยไม่ใช่เอาได้ง่ายแค่หัวใจเราเนี่ยเจาะไม่ถึงนิยมนะใช่ไหมจิตคนเนี่ยเจาะไม่ถึงลึกไม่ถึงปัญญายังไม่ถึงไอ้แผ่นดินที่ว่ามันยาวหนาต้องหลายพันกิโลหมื่นกิโลอะไรเงี้ยมันก็ไม่เขาหยั่งกันถึงประมาณกันถูกแต่ใจคนเราเนี่ยต้องทำต้องยังต้องพิจารณาต้องใช้ปัญญาถ้าทำได้แล้วเราก็รู้ทันคนนี้ก็ง่ายขึ้นเหมือนเจ้านายรักเราเราจับติดแต่รู้ใจคนนี้ชอบประหลาะชอบเอาใจชอบให้ประหลาะเพราะว่าอยู่บ้านเครียดภรรยาไม่เอาใจพอมาทำงานแล้วคนไหนก็เอาใจโอ้ชอบสรรเสริญตอนหน้าชอบมายกย่องข้างหลังนินทาไม่เป็นไรอย่าให้รู้กันลักษณะนายเป็นงั้นเนี่ยถูกเขาหลอกงั้นเนี่ยตอนหน้าเขาเอาใจพอโปรดเกษียณเขาจ้างเขาไม่มองเดินเฉยเลยมือก็ไม่ไหวเลยเออนึกนะอ๋อแต่ใจเขาไม่มุ่งไปคนนั้นเลยเขามุ่งไปหานายใหม่ลองดูที่ความจริงของโลกเนี่ยนี่ลามิสุขอามิสสุขเป็นถึงขนาดใหญ่ๆเนี่ยนะโยมเนี่ยเขาปลดเกษียณมันเนี่ยไม่มีใครไหว้เลยนะสงสารอาตมาสงสารคนนั้นจริงๆเดินเฉยเข้าที่ประชุมไม่มีใครต้อนรับเลยใช่ไหมเอาเลยอธิบดีนะหัวอธิบดีนะทัวอธิบดีมาปุ๊บเนี่ยโหคนกุฎีกระจอวิ่งกันแจ้นเลยนะแต่ปลดปุ๊บเนี่ยพรุ่งนี้นายโยมอธิบดีคนใหม่นั่งคนต้อนรับคนใหม่หมดคนเก่าเดินไปเดินมาไม่ใครสนใจหรอก มื่อวานยังวิ่งกันแทบจะอุ้มกันเลยอ่ะแต่วันนี้มาไม่สนใจเลยน่าใจหายนะโยมนะเหมือนผ้าคีริ้วที่เขาเช็ดที่เขาทิ้งแล้วที่ยังไม่แหมการเขาสวมใส่ก็รู้สึกมันมีค่ามากพอเขาทิ้งแล้วมันหมดค่าเลยผ้าชิ้นนี้มันสวยนะอยู่กับเราเนี่ยนะแต่พอมันเก่าแล้วก็โยนไปเช็ดเท้าเลยฮะอยู่ปากประตูห้องเลยเคลียร์ไปเคลียร์มาไม่มีความหมายเลยฉะนั้นเราจะได้หลงว่าอะไรมันเที่ยงอะไรมันแน่นอนมันไม่มีอะไรเที่ยงเลยในโลกนี้อย่าไปคิดว่าอะไรมันเที่ยงคืนนี้ก็นอนกับเราเขารักเราแต่พอเราไม่มีลมเขาหนีไกลเลยก็เป็นออกไปนอกบ้านเลยโอ้ยเมียฉันตายแล้วช่วยนอนเป็นเพื่อนดีแต่เมื่อวานนี่เขามันนอนเป็นเพื่อนไม่ได้เอาตายเลยฮะขมื่นแต่มึงไม่ต้องมายุ่งกับเมียกูหรอกไปเถอะแต่พอตายปุ๊บช่วยนอนเป็นเพื่อนดีเมียตัวเองก็กลัวด้วยนะใช่ไหมโยมผมก็ตัวเองก็กลัวอีกฉันไม่รักใครหรอกฉันตายเลยแหละแต่พอว่าตายแล้วหนีเลยกลัวใหญ่ไอ้คนที่กลัวที่สุดคือคนรักเชื่อไหมคนที่กลัวที่สุดที่กลัวที่สุดคือที่สมาสังเกตนะกลัวใครกลัวมากที่สุดคือภรรยาตัวเองตอนตายแล้วกลัวว่าจะมาอีกเป็นผูกพันมากกลัวมากเลยอ่ะขำจริงๆเลยก่อนนี่อุ้ยสองคนไม่ใครรู้เรื่องเลยแต่ตอนนี้เอาเถอะไปไหนก็ไปเถอะหาใหม่ดีกว่ากลัวมากจริงๆนอนไม่หลับกลัวจะมานอนด้วยแต่ก่อนนี่ไม่นอนด้วยคิดถึงความจริงเป็นกันไหมโยมระวังให้ดีนะนอนหมดลมไปแล้วตื่นมาตายไม่ไรไม่รู้คนเราไม่ได้คิดไว้ก่อนใช่ไหมไม่ได้คิดไว้ก่อนเรื่องนี้ก็มีใครอยากจะคิดน่ะคิดไม่ให้ตายอย่างเดียวน่ะคิดยังไงจะไม่ให้ตายแต่พระเจ้าท่านไม่คิดถ้าคิดว่าไม่ตายมันฝืนความจริงต้องคิดว่าตายมันจริงแต่ตรงความจริงจะได้ไม่หลอกตัวเองจะไม่ได้หลอกคนอื่นต้องคิดว่ามันตายจะคิดว่าต้องพลาดพลาดจากกันคิดว่าเราจะต้องปลดเกษียณคิดว่าต้องหมดอำนาจคิดว่าเราจะต้องไม่มีอะไรเหลือในตัวเราเราต้องคิดให้มันจริงแล้วเราจะได้สบายใจจะได้ไม่ฝืนใจใช่ไหมลองเลยเรารักทับตายหวงทับตายเราให้ตายนั่งเฝ้าไม่เอาหรอกต้องมาตายตอนเที่ยงคืนเนี่ยโยมโหออกทันทีแล้วไม่ให้กลับถ้าไปตายโรงพยาบาลไม่ให้กลับบ้านนะเอาไปวัดเลยเอาไปวัดเลยอย่าเข้าบ้านเลยเสียวิญญาณจะตามมานี่อีกกลัวจะมาหลอกหลอนลูกกลัวลูกจะเห็นอีกบอยเข้าวัดเลยแม่บ้านแต่ก่อนเนอะไปไงไม่มาบ้านมืดแล้วน่าจะมาบ้านเนี่ยไปบ้านใครแถลถลายแต่ตอนนี้ไม่ให้เข้าบ้านแต่จริงเราก็ต้องทำใจกันนะของทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องพบหมดทุกคนถ้าเรามีธรรมะแล้วเราก็ไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็บเราก็เป็นเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายกันได้ทุก
2: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

สุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจใช่ใครอื่นอาจต้องฝืนจิตบ้างล้างสิ่งเขาเกิดเป็นคนใช้ธรรมะชำระเราอย่าดีแต่โทษเขาเบาปัญญาถูกก็รู้ผิดก็รับดับที่เหตุเมินกิเลสเสียบ้างทางข้างหน้าอาจเสริมส่งผลบุญหนุนนำพาเติมปัญญาให้รู้แจ้งแสงแห่งธรรมบทประพันธ์โดยชนัดดาผู้ทับทิม

วันนี้มีสุภาษิตกำเมืองมาฝากตกตาเปิ้นเป็นดีไข้หัวตกตาตัวเป็นดีไข้ให้แปลว่าเรื่องเดือดร้อนของคนอื่นเรามองเห็นเป็นเรื่องที่น่าขำแต่ถ้าเกิดขึ้นกับเราก็เป็นเรื่องที่ขำไม่ออกครับผมมาจากละปูนครับ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลายการสี่นี้อันบุคคลบำเพ็ญโดยชอบให้เป็นไปโดยชอบย่อมให้ถึงความสิ้นอาสวะโดยลำดับการสี่เป็นไฉนคือการฟังธรรมตามการหนึ่งการสนทนาตามการหนึ่งการสงบตามการหนึ่งการพิจารณาตามการหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อฝนเม็ดใหญ่ตกลงสู่ภูเขาน้ำไหลไปตามที่ลุ่มย่อมยังซอกเขาลำธารและห้วยให้เต็มแล้วย่อมยังหนองบึงแม่น้ำน้อยแม่น้ำใหญ่สมุทรสาครให้เต็มแม้ฉันใดการสี่นี้อันบุคคลบำเพ็ญโดยชอบให้เป็นไปโดยชอบย่อมให้ถึงความสิ้นอาสวะโดยลำดับฉันนั้นเหมือนกันแลจากอังคุตตรนิกายจตุกนิบาต

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางเว็บไซต์วัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: รัตนตรัยอิมินาสการะนะพุทธังธรรมังสังฆังอภิปูชยามังข้าพเจ้าขออภิวาทกราบว่าเรื่องนึกถึงพระองค์ท่านผู้เป็นที่พึ่งอันอุดมก็คือพระรัตนตรัยดังนั้นก็มา กราบขอสมาทานซึ่งสรณะและศีลก็ย้ำถึงสรณะกับที่พึ่งอยู่ละและยังกลับด้วยคำว่าศีลอีกศีลาแต่ว่าความหนักแน่นใจของเรามันโบมันเบามันไม่มีความหนักแน่นท่านว่าเอาศีลามันบวกไว้ข้อวัดปฏิบัติวัดรักความเป็นปกติรับผ่วงจิตผ่วงใจผ่วงกายผ่วงวาจาเจตนาหั่งปิโกเวสีลามัธามิเรื่องของศีลไม่ใช่เรื่องละเอียดอ่อนลึกลับซับซ้อนอะไรมากนะแต่ก็ย้ำแล้วย้ำอีกไม่รู้จะเป็นยังไงพวกเราชาวพุทธทะเบียนบ้านก็บ่งบอกว่าชาวพุทธพุทธทุกอย่างเป็นชาวพุทธแต่อาการปริยาวิธีการของเราท่านทั้งหลายทำไมมันบกพร่องทะลุบวงบกพร่องเพราะอะไรเพราะพวกเราเห็นความเรื่องอย่างนั้นเรื่องธรรมดาปกติวิสัยคือสดับเราฟังมากี่ธรรมะขอกันง่ายๆได้รับกันง่ายๆก็คือเรื่องศีลพวกเราเลยเบาอยู่ไม่หนักแน่นย้ำแล้วย้ำอีกเจตนาขึ้นมามันก็ไม่เจตนาความหาแต่ศีลรักษาแต่ศีลสมาทานแต่ศีลวิ่งวนวิ่งวนขอเขาขอศีลเลยกลายเป็นเรื่องให้กันได้ง่ายคำว่าศีลว่าธรรมเบญจศีลเบญจธรรมพุทธราอันที่นี้เบญจศีลไม่ใช่ศีลเล็กน้อยต้องการปรารถนาสมบัติประเภทไหนประเภทใดได้เพราะอำนาจของศีลแต่พวกเราทำไมวิ่งวุ่นหาคำว่าศีลศีลเป็นธรรมเบื้องต้นอย่างยากเจตนาขึ้นมาก็เป็นทำไมไม่ทำมันเป็นเบญจธรรมนอกจากมีแค่เบญจศีลแล้วยังมีเบญจธรรมปานาติงากามัยมุสาสุราฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ล่วงประเวณีกรรมพวกโกรธมดแท้ดึงปลายามามันเป็นแค่นั้นน่ะหรือนั่นเท่านั้นมาคิดของพวกเราชาวพุทธมันฆ่าเขาก็คือฆ่าเราฆ่ามนุษยธรรมมนุษยธรรมที่อยู่ประจำจิตประจำใจกว่าจะได้เป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์แต่ละท่านแต่ละคนไม่ว่าหญิงว่าชายเป็นมาได้ยากแสนยากมีเชื้อของความเป็นมนุษย์ก็คือมนุษยธรรมก็คือเป็นจะศีลเป็นจะธรรมอยากได้อย่างหนึ่งเยอะหรือทุกข้อทุกอาการถ้าเป็นมนุษย์สมบูรณ์ก็ได้มาทุกอาการเป็นมนุษย์ขาดตรงบกพร่องเป็นมนุษย์ที่ปนที่ขาดก็ได้มาจากภาวะศีลกันแต่ก็ศีลอย่างขาดตกบกพร่องกันละเพราะศีลเป็นเครื่องตกแต่งทำให้เป็นสมบัติอย่างนั้นแต่มันวิบากชิบหายเพราะเราตกแต่งมาไม่ที่ปนที่ขาดนั่นลักษณะของคำว่าปานาตินากาเมมุสาสุรามันบกพร่องมันบกพร่องเติมไม่เต็มทำไมต้องไปฆ่าฆ่าเขาทำไมฆ่าเพราะอะไรเพราะเห็นแก่เนื้อแก่ตัวเพราะเห็นแก่อยากเห็นแก่ความมั่งง่ายเอาความมั่งง่ายความเห็นแก่เนื้อแก่ตัวมาจากของเราไปเป็นเครื่องคิดเครื่องทำพาคิดพาทำจนกระทั่งกลายเป็นนิสัยเราถนัดเป็นความอยากของอยากมันอยากเพราะอะไรเพราะความเห็นแก่เนื้อแก่ตัวถ้าเห็นแก่เขาบ้างเราจะต้องไม่ฆ่าเห็นแก่เขาคือเห็นแก่เราเห็นแก่ความเป็นสัตว์ของเขาเห็นความเป็นผู้ถูกขาดตกบกพร่องของเขาอุตส่าห์พยายามตะเกียกตะกายกว่าจะเป็นรูปร่างขนาดนั้นได้เขามีครอบครัวผัวเมียเหมือนกับเราเพียงแต่เขาเป็นเดรัจฉานเขาเป็นสัตว์เขาไม่ใช่มนุษย์เขาไม่ใช่คนโอกาสทุกคนต้องมีความเมตตาเห็นไหมล่ะความธรรมก็คือเป็นจะทำก็คือความเมตตาไม่ฆ่าฆ่าอะไรฆ่าเพราะมองฆ่าเพราะมองข้ามเรื่องของเขาเรื่องหัวใจของเขาเขามีความหมายสำหรับเขาเราต้องมีความหมายสำหรับเขาสำหรับเราก็คือมโนธรรมมโนธรรมอย่างต้องก็คือเมตตาธรรมโลกโกธรรมกาเมตตาเมตตาธรรมคืออัตจุนโลกมันจะคำยุ่งเฉพาะโลกนั่นเหรอเอามาค้ำจุนหัวจิตหัวใจของเราได้ไหมมันต้องได้สิหรอเป็นจะทำต้องเป็นอย่างนั้นนอกจากไม่ฆ่าแล้วสร้างความหนามกิริยาการความจะไม่ฆ่าคือความเมตตาในสงสารเขามีโอกาสอะไรบ้างเขามีกรรมประเภทไหนเขาไม่มีการกระทำกรรมอย่างพวกเราพวกเรามนุษย์มีกรรมของเรามีวิชาความรู้สอดแสวงหาสมบัติได้มากมายไกลกองทำไมต้องไปฆ่าเขาหรอภาษีกรรมก็แล้วกับกรรมพันธุกรรมสัตว์ทำได้ไหมสัตว์ทำไม่เป็นสัตว์ทำไม่ได้เพราะเขาอาภัพเลยทุกชาติทำเดือดทั้งเราเขาขาดตัวบกพร่องของเขาเรื่องของเขาทำไมเราไม่เห็นคุณค่าของเขาหรือภาพเลยไหนต้องเห็นได้เพราะอะไรของมโนธรรมถ้ามีมโนธรรมเรามีความเมตตาเมตตาเขาเมตตาเราจิตใจของเราจะมีที่พึ่งมีความอุดมสมบูรณ์มีความชุ่มเย็นไหนไม่หรอกเมตตาธรรมค้ำจุนโลกมันจะมาค้ำจุนจิตใจของเราพูดถึงเอาธรรมก็เป็นเครื่องที่ตั้ง นะเพราะว่ามันจะไม่ฆ่าคราวนี้มันจะห่างไกลจากการฆ่ามันจะหนีไกลห่างไกลไม่ต้องรักษายากไม่ต้องกังวลอย่างไรเสียพวกเราอยู่ความเมตตาอยู่สงสารสรรพสัตว์สรรพสิ่งอยู่แล้วมีแต่ความเมตตาเมตตาเขาเมตตาเราเราอยู่ในความเมตตามันอบอุ่นมันเย็นมันจะไกลจากการฆ่ามันไม่มีทีเผลอเท่าไรเพราะเรามีความมีธรรมะก็คือเมตตาธรรมประจําจิตประจําใจนั้นพยายามรักษาอย่างนั้นมันจะไม่ได้ที่วิ่งวุ่นไปขอไม่ใช่ชิดสิงขออธินาทาทำไมต้องไป ลักขโมยของเขาทำไมไปปล้นสลบไปชิงของเขาสมบัติของเขาคือของเขาของเขาเขามีความรู้สึกผูกพันจะมากจะน้อยก็เรื่องของเขาเรื่องของเขาคือเรื่องของเขาขอได้ไหมซื้อหาได้ไหมถ้าไม่ได้ก็คือสิทธิของเขาอันเฉพาะต่างเรื่องของเราเขาสอดแสวงหาวิชาของพวกเรามีสอดแสวงหาที่ทำไมต้องไปลักไปขโมยเป็นกิริยาการของสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานเขาไม่มีโอกาสที่จะไปหาอะไรได้อย่างมนุษย์มนุษย์เราหาได้ด้วยความรู้ความสามารถความเฉลียวฉลาดของเราเราต้องหาเอาสิทำไมต้องไปขโมยของเขาขโมยของเขาความรู้สึกของเขาเขาผูกพันยังเราผูกพันกับทรัพย์จะมากจะน้อยจะหยาบจะละเอียดก็สมบัติของเราโดยชอบธรรมอย่างไรเสียก็คือของเราถุยบินยานเถื่อครองอยู่กับทรัพย์สมบัติสมบัติของเราเราอย่าเป็นก้าวล่วงอย่าเป็นล่วงเกินของใครของเราการข้ามล่วงเป็นกิริยาการของเดรัจฉานเขาเราเป็นมนุษย์อย่าไปทำเนี่ยนั่นแหละคำว่าเบญจศีลมีความหมายมีคุณค่าอย่างนั้นนอกจากเบญจศีลแล้วยังมีเบญจธรรมคืออะไรข้าศึกศัตรูต่อความที่มากมากพยายามอยากเกิดอะไรความสงฆ์สงฆาอย่างที่พวกเรามาเวลานี้แหละพวกเรามาบำเพ็ญธรรมกับพุทธธรรมนี้ห่างจากการอยากได้คือการให้กิริยาการการให้ท่าอธินาทานอยากรักขโมยอันนี้เรามาประกอบหาทานะจาคะเสียสละแบ่งปันเอามาออกน้ำออกน้ำออกจนกระทั่งไม่อยากได้มีแต่อยากจะให้มันจะเปลือตอนไหนมันจะเปลือตอนไหนคิดดูสิมีแต่อยากจะให้เกิดขึ้นมาตื่นขึ้นมาแต่เช้าจนหลับแต่เช้ายันค่ำกี่วันกี่วันมีแต่กิริยาการอยากจะให้ถ้าวันไหนไม่ได้ให้มันกระวนกระวายเพราะอะไรเพราะเป็นนิสัยของการให้ให้ยังเป็นกิริยาการของบัณฑิตนักปราชญ์ท่านจะเอาความจากธรรมทานธรรมมาเป็นเครื่องดำเนินชีวิตของท่านนั่นเรียกว่าเป็นจะทำมันเป็นอย่างนั้นนั้นมันอบอุ่นมันเย็นมันไม่ได้มีทีเผลอว่าจะไปลักไปขโมยกิริยาการการขโมยมันก็ได้ที่ไหนทำยากแสนยากคือการขโมยไม่เหมือนปฏิบัติตามธรรมตามปฏิบัติตามธรรมทางอยู่เลยประกาศลั่นกับที่นี่11คณะเห็นไหมล่ะถ้าประกาศลั่นถึงพรหมโลกก็ยังได้ไม่อายไม่กลัวใครจะว่าเพราะอะไรเพราะเราทานเรามาเสียสละเรามาทำบุญทำทานจากพระเสียสละมันอ่านอ่านร่าเริงทำได้ขนาดนั้นปั้นนั้นมันยังไม่อยากทำเพราะอะไรเพราะมันคิดสนิทอยู่นั่นแก่นว่าตาเราคืออะไรกิเลสมันเป็นซะอย่างนั้นนอกจากนั้นมันยังไปเป็นบ้าไปลักไปขโมยได้ที่เผลอใครยึดเผลอเจ้าของไม่รู้หรือว่าเจ้าของมีที่เผลอไม่เผลอไม่อับอายไม่อายเหรอแบบนั้นทำไมไม่อายเพราะอะไรเพราะมันอยากมันหน้าด้านใจมันด้านมันจะมีแต่อยากจะได้ที่ใครเผลอเอาเป็นเอาเผลอเป็นเอายังที่ว่าจะมันกระเทือนจิตใจเจ้าของถ้ามันกระเทือนจิตใจของเจ้าของเกิดสำรวมบ้างสำเนียกว่านั่นแหละเป็นวิชาช่องทางของเดชานกระถานี่ฉานวิชาเปรตวิสัยทุรกายมันไปจากช่องหลังช่องที่ไม่บำเพ็ญธรรมไม่รักษาธรรมไม่ประพฤติธรรมคือเบญจศีลเบญจธรรมพวกเรามาบำเพ็ญเบญจธรรมคือมีกิริยาการของการกระทำแบบนี้แหละแบบที่เรามาเนี่ยเสียสละข้าวปลาอาหารก็แหวนเงินทองเสียสละอย่างนั้นเป็นจริงของหยาบผ่านนั้นพวกเราก็ยังเสียเวลาเสียสละเวลาเวลาเสียสละโอกาสที่จะเป็นปกติมาสู่ความไม่เป็นปกติกิริยาการการอยู่วัดการฟังธรรมะสวดมนต์เวลานี้ไม่เป็นปกติกิริยาการก็ต้องสำรวมผิดปกติจากวิชาปกติของเราเคยเป็นเคยอยู่มากตอนนี้มันเจอแบบไหนก็แบบนั้นแบบที่มันเคยอยู่แต่เวลานี้เราเสียสละความเป็นปกติอย่างนั้นมาให้ทานเห็นไหมล่ะการทำบุญการทำทานกิริยาการอย่างนี้แหละเป็นกิริยาการของบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งสองกันถึงเราจะไม่เห็นจอมปราชญ์พระบรมครูของพวกเราท่านทานไปตั้ง 2,000-3,000 ปีก็ให้เชื่อได้ว่านี่แนวทางสายทานนี่อยู่ท่านกวักมือเรียกพวกเราอยู่เห็นไหมล่ะพวกเรามาตามกระแสเรียกร้องของธรรมะนี้ห่างจากการลักขโมยก็คือการเสียสละแบ่งปันการให้ทานนี้ห่างจากประพฤติผิดในโลกเขามีอะไรให้ทำทำไมมันไม่รู้เหรอแบบใครก็ห่วงใครก็ห่วงวิชาเปรตวิชาผีวิชาวักวิชาหมานวิชาหรือวิชาวิชาของมนุษย์ต้องมีเขามีเรามีขอบเขตเหตุผลกันมากสิ นิชานลบแตกโลกแตกบ้านแตกแตกขาดทีครอบครัวผมอย่าแล้วเป็นเพราะบอกแล้วเรื่องนั้นล่ะเรื่องหยาบๆนั่นล่ะทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะมันมากๆก็มีสติสตังคิดดูเจ้าคำถามเจ้าของมันสิ

จ้าของมีหางไหมเจ้าของไม่มีหางทำไมเป็นทำกิริยาการอย่างพวกมีหางน่ะเราเป็นสัตว์มนุษย์ถึงจะเป็นสัตว์เป็นสัตว์มนุษย์พวกเราตื่นกลัวบ้างกลัวต่อทุกข์ผลิตความผิดปกติของเจ้าของก็คืออยากไปทำแบบนั้นแบบนั้นเป็นวิชากถาวิชาวิชาเขาไม่ทำกันมนุษย์ไม่ทำกันเห็นไหมล่ะความมักน้อยความมักมากสันตุทีประมาณพลังยินดีตามสิ่งที่เจ้าของมีก็คือท่านไม่ได้ห้ามไม่มีครอบครัวผมอยากก็มีได้แต่ให้ยินดีตามนั้นเป็นวิชาของมนุษย์มุสาวาทความโกหกโทษเท็จดีตรงไหนล่ะมันดีตรงไหนเจ้าของไม่รำคาญหรือโกหกเขาทั้งนั้นที่รู้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนเพราะกิริยาการบนพูดไม่ตรงพูดไม่ตรงเสมายาสาไถพูดไปอย่างนั้นแบบพูดเพราะอะไรเพราะมันมีเอื่อมรับลมกำไรอยู่ในจิตในใจของมันนั่นแหละมันถึงพูดหน้าด้านจิตมันด้านพูดโกหกหมดแท้คำไม่จริงก็ยังพูดอยู่พูดแล้วมันได้อะไรเสียสติทำไมพูดพอใจพูดยินดีพูดเพราะอะไรเพราะมันไม่มีภูมิธรรมไม่มีมโนสำนึกไม่มีธรรมท่านถึงว่าเอาความสัตย์ความจริงสัจจังเมอมตะวาจาความสัตย์ความจริงการพูดความจริงนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ตายไม่ตายไปจากมโนสำนึกมโนธรรมอยู่เป็นเบญจศีลนอกจากเป็นศีลออกมาเป็นเบญจธรรมกลั่นมาเป็นเบญจธรรมมันอบอุ่นมันเย็นนั่นวิชาของมนุษย์สุราเมรัยเป็นอย่างไรกับคนบ้าคนไหนมาแล้วทำได้น่าดูน่าชมรายไหนก็รายนั้นไม่ว่าหญิงไม่ชายร้องว่าได้เมาเลยบ้าแล้วก็สงบสงแงหาดูได้ตรงไหนดูเจ้าของเวลาสั่งเมาแล้วย้อนกลับไปดูเวลามันเมาคนอื่นเมาครัวเราเมาพอๆกันเหมือนกันเนี่ยซ้ำไม่น่าดูหรอกเราทำไมถึงพอใจที่จะเมาเพราะมันอวดดีปวดดีหรือรีดหรือดีมันขนองขนองจิตขนองใจกันหรออวดดีปวดดีปวดเก่งว่าจะของเก่งเก่งอะไรมันพิบ้ามันอร่อยไหมล่ะปิดจมูกปิดกินก็ยากแสนยากเสียเงินเสียทองเสียแล้วเสียทรัพย์ก็อยู่เสียสุขภาพอีกแล้วเสียหลักใจอีกนะคิดดูสิตั้งสติสตังกับความเผลอล้มลุกคลานแล้วการตั้งสติทั้งต่างๆเป็นเรื่องของสิ่งที่มันอยู่ไกลไกลจากสิ่งที่เผลอสติสติสตังไม่ค่อยมีอยู่แล้วยังจะไปทำให้ใจของโยกเยกคลอนแคลนหวั่นไหวไปตามสิ่งที่มันยั่วยุยั่วยากวนให้เราพลาดตั้งเบลอสมบัติเบญจศีลมันอยู่ห่างเบญจธรรมเนี่ยมันอยู่ใกล้กับอัตถธรรมอยู่ก็ขึ้นเวลาจะขึ้นฝั่งขึ้นฝั่งขึ้นฝั่งได้ง่ายท่านที่ว่าศีลศีลห้าศีลาเป็นความหนักแน่นจะปรารถนาเอาอะไรหน่อยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติแม้แต่พระนิพพานอันเป็นมรดกสมบัติมหาสมบัติอันยิ่งก็ได้อาศัยความเป็นศีลห้านี่แหละเป็นบาตรเป็นฐานเป็นพื้นฐานนะพวกเราจะมีแต่ประกาศร้องขอร้องขอสมาทานไปที่ไหนก็ได้ยินแต่สมาทานศีลห้าศีลแปดศีลบทศีลกี่ข้อกี่ข้อก็ดูเจตนาเจตนาก็ไปที่เรามาถามเจตนาขึ้นมาก็เป็นแล้วนะมันไม่ได้ละเอียดละอ่อนอะไรนักหนาเท่านั้นพยายามทำการรักษาเลยขึ้นมาก็หมดแล้วนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเอาละพากันนั่งตามอัธยาศัยของแต่ละท่านแต่ละคนเวลานี้เป็นเวลาของพวกเราแล้วล่ะมันจะถึงหลับมันจะเกิดดวงใจมันจะเรื่องของเราเรื่องจิตเรื่องใจเรื่องใจกับสิ่งที่ใจรู้ดีกว่าอารมณ์ของใจเอาตับไตไส้พุงของพวกเราไปกินซะกี่ขดกี่ขดยกขึ้นไปบูชามันไปขึ้นความตัวนะเวลานี้เราจะยกบูชาธรรมใครมีล่ำเวลาใครมีความเสียสละได้เท่าไรก็เท่านั้นขอให้พากันตั้งตั้งใจสลับสลับฟังความตั้งใจคนผู้พูดก็ตามกำลังความรู้ความสามารถเท่าหางอื่นนี่แหละแต่เราขึ้นมาแล้วทำไมได้ว่าอาหารจะมากจะน้อยจะเปรี้ยวหวานมันเช่นใครจะชอบหรือไม่ชอบก็เป็นภาพบังคับเป็นความถูกบังคับจำเป็นเพราะฉะนั้นจะหนักจะเบาจะมากจะน้อยก็คงไม่มีเวลาอะไรมากนักหรอกมีกระทุ่มสี่ห้าก็พูดอะไรไม่มากพูดโดยการส
ำนึกพระคุณบุญคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อฉลองเจตนารมณ์ฉลองศรัทธาหลายท่านอย่างไม่สะดวกเพราะรอเป็นผู้มาใหม่เป็นผู้ใหม่แต่หน้าด้านขึ้นธรรมะไปอย่างนั้นล่ะคือตลกไม่รู้ใครก็ตลกขึ้นมาปีกว่าสองปีมานี่

วันนี้พวกเราชาวลูกหลานของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังที่ทราบกันนั่นแหละอยู่ใกล้อยู่ไกลสดับตรับฟังเรื่องข่าวสารการเป็นไปของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราท่านทั้งหลายเริ่มตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งทุกวันนี้น่าจะสิบกว่าวันแล้วที่ท่านล่วงระดับขันไปพวกเราท่านทั้งหลายก็อาศัยสรีระสังขารของท่านเวลาที่ยังทอดร่างนอนร่างอยู่เป็นสักขีพยานในการประกาศรับรองว่าคำสอนของพระองค์ท่านอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาธรรมดาเพราะว่าธรรมของพระองค์ท่านกระเทือนมาถึงยุคปัจจุบัน 2,500-600 ปีก็ไม่เปลี่ยนแปลงอจิรังวัตยังกายโยปัทโทหิงอสิสเศษติชุดตัวเปรตวิญญาโนนิรันทังวัคริหลาร่างกายนี้ไม่นานหนอจะท่วมทับซึ่งแผ่นดินท่านว่าอย่างนั้นเมื่อมีวิญญาณได้ปราดจิตวิญญาณออกจากร่างฉะนั้นล่ะในขณะที่มันยังมีจิตวิญญาณมาถือครองร่างเวลานี้จะใครก็ตามล่ะยังพอมีความมั่นอกมั่นใจมีความอบอุ่นเย็นใจว่าจะเสาะแสวงหาสมบัติได้อยู่แต่เมื่อวิญญาณไปปราดแค่นั้นคือวิญญาณออกจากร่างคือเรียกว่าตายหมดโอกาสที่จะเสาะแสวงหาผลขวายดิ้นรนหาสมบัติเริ่มตั้งแต่ศีลสมบัติสมาธิสมบัติหรือตลอดถึงปัญญาสมบัติเรียกว่าหาความเฉลียวฉลาดในของถ้าเป็นการทำมาค้าขายก็ปิดบัญชีรวบรวมกำไรขาดทุนจะเป็นคณิตศาสตร์ขีดเส้นใต้ละบวกลบคูณหารกำไรขาดทุนก็ได้เท่านั้นแต่เวลานี้พวกเรายังเมินไปอยู่เป็นคนเป็นอยู่มีโอกาสอยู่ก่อนที่มันจะท่วมพักแผ่นดินเรียกว่าชุดพอเป็นตวิญญาณโอนิรัตทั้งวัคคลินทลาไม่ต่างอะไรจากขอนไม้ขอนปืนขอนไม้ขอนปืนมันยังมีประโยชน์อยู่บ้างตรงที่มันทำมาทำหลวงทำปืนทำนั้นทำนี้เอามาแปรรูปเป็นเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยก็ยังได้หลายหลายอย่างตามจากสรีระสังขารของมนุษย์นี่ไม่ว่าเขาไม่ว่าเราละเมื่อวิญญาณออกไปปราดกันนั่นแหละนอกจากไม่น่าที่ผมสู่แล้วก็ยังน่าสะพึงกลัวน่าเกลียดน่ากลัวไม่อยากเข้าใกล้เคยอยู่ด้วยกันครอบครัวผมเนี่ยก็เป็นต่างไปละเมื่อมีจิตมีใจอยู่ถึงจะชราข้ามคราก็ยังพออบอุ่นพอเข้าใกล้อยู่ได้เป็นปกติหาสุดธรรมดาอยู่เพราะคือดีกว่าคนเป็นแต่พอมีวิญญาณไปปราดที่ความตายละเป็นอย่างไรละครับเป็นอย่างหนังหลับเป็นอย่างที่เราเป็นหรือไม่ต่างกันมันจะนึกวันวังนะทั้งแต่คนนั้นเป็นคนที่เรารักนักรักหนาเทิดเอิญเทิดทูลบูชามาขนาดไหนตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเป็นจะเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะมันโดนหลอกกิริยาการที่เป็นเรานั่นแหละจะเปลี่ยนไปแล้วเคยรักกับหนาเถิดไม่อยู่ไม่อยากอยู่ใกล้ไม่อยากจะมีอะไรร่วมแล้วเห็นไหมคติของโลกเราก็คือไม่เผาก็ฝังมันเป็นอะไรมันกล่องเราซะอย่างนั้นลายอยู่เป็นอยู่ก็เหมือนมีค่ามีราคาเหมือนอันเป็นที่รักพอวิญญาณได้ปรับถึงจะเป็นที่รักก็จะเปลี่ยนไปแล้วมันว่าไปนี่นะความเป็นกับความตายมันมีอะไรชั่วนาทีหนึ่งสองนาทีมันจะเปลี่ยนในขนาดนั้นเหรอมันจะน่าขยันขยันอะไรขนาดนั้นทำไมมันเปลี่ยนไม่ได้ขนาดนั้นถ้าไม่ใช่เรื่องหัวใจของเราไม่มีสรณะไม่มีที่พึ่งไม่มีปัญญาไม่มีความจริงอยู่กับใจของเราท่านถึงว่าสอบแสวงหาสติหาปัญญาถึงได้เข้ามาสู่สำนักของปราชญ์ก็คือ
สำนักพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเอาความสัตย์ความจริงมาพูดไม่ได้เห็นแก่ความจอมปลอมที่มันกล่อมจิตกล่อมใจพวกเรามันกล่อมพวกเราจนกระทั่งน่าจะปิดซะโทรศัพท์มันไม่มีอัศจรรย์แรกหนาธุรกิจ10 ล้านเลยทำให้มันนับไปซะมันกระเทือนไม่ได้นะธรรมะที่พูดไม่ใช่ธรรมะปลาเน่าหมาเน่าหนูก็เน่าธรรมะออกจากใจธรรมะออกลงมาจากหลังเขาขอเถอะรบกวนมันสะดุดเป็นเสียงนั้นพวกเราโดนคนลวงของตัณหาสภาวะกิเลสมันลวงมีเกิดมีตายทิ้งอยู่ชาติชราพยาธิมรณะโสกะพระเทวทุกขะภวนาสุปายาสะที่กล่าวในตำรับตำราอ้างถึงการเกิดการตายนั่นแหละแต่เวลานี้พวกเราอยู่ในท่ามกลางของเหตุการณ์เหล่านั้นท่านถึงว่าให้มาเนี่ยหูฟังสดับตรับฟังเรื่องของความเป็นและความตายทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะสิ่งเหล่านั้นมันเป็นบัญญัติสมมติจริงอยู่เกิดแต่มันเกิดแบบสมมติความจริงแล้วธรรมะท่านว่าอย่างไรพวกเราต่อแสวงหาสมบัติหาความสุขเกลียดทุกข์รักสุขปรารถนาเอาจริงเอาจังก็คือเรื่องของความสุขแต่เท่าที่มันมาประสบพบเห็นตั้งแต่ไหนแต่ไรมีใครเอาความสุขมาอวดกันได้บ้างเห็นมีแต่ระมมทมทุกข์เห็นมีแต่บ่นเรื่องทุกข์เพราะพระมหาบุรุษหรือว่าพระพุทธเจ้าที่พวกเรากราบว่าเรื่องนึกถึงพระองค์ท่านเอาธรรมะอภิโอวาทคำที่เป็นคำสอนมาประทานแก่บริษัทบริวารของพระองค์ท่านตั้งแต่ครั้งพุทธกาลพระองค์ท่านกล่าวเรื่องอะไรชาติเปลี่ยนทุกข์หาชราเปลี่ยนทุกข์หามรณะเปลี่ยนทุกข์ขังความเกิดความแก่ความเจ็บความตายล้วนแต่เป็นเรื่องทุกข์เหตุแห่งทุกข์พวกเราหาความสุขมันจะเอาความสุขมาจากช่องไหนตรงใดบ้างที่ใดบ้างแตะไปตรงไหนมันก็มีแต่ทุกข์แตะไปตรงไหนมันก็มีแต่ทุกข์ท่านถึงว่าเอาวิชาอัดวิชาธรรมวิชาความรู้ความฉลาดความรู้ที่จะคอยปลดเปลื้องพันธะนี่ว่าพันธนาการที่มันยึดโยงหัวใจของเรากับความทุกข์ความทุกข์พระองค์ท่านมาพินิจพิเคราะห์ในพินิจพิจารณาความจริงจนกระทั่งบรรลุธรรมสภาวะธรรมทั้งหลายพระองค์บรรลุคืนวันนั้นบรรลุเรื่องอะไรบรรลุเรื่องไม่พ้นความเกิดแก่เจ็บตายพระองค์ท่านเห็นเรื่องอะไรเห็นความเป็นจริงของธาตุของขันธ์รมานโอซโซภควาเอวังพลังสร้างวัคเกวินิติเอวังภาคาจักปนสัพพวะโตสร้างวัคเกส่วนสร้างสนีมูลาปวัตติรูปังอนิจจังรูปังอนัตตาเห็นไหมสิ่งที่มีอยู่ประจำสัตว์สังขารก็คือพระองค์ท่านก็มีเราก็มีครั้งนั้นก็มีอย่างนั้นครั้งนี้ก็มีอย่างนี้หรือแม้แต่อนาคตการก็ไม่พ้นจะเป็นเรื่องเหล่านี้ก็คือเรื่องเกิดแก่เจ็บตายก็คือกองธาตุของขันเรื่องธาตุเรื่องขันธาตุขันเป็นอะไรเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์แต่มันเป็นอะไรเป็นทุกข์กันเล่าเห็นไหมล่ะประมวลผลดูผลดูเหตุดูผลดูความเป็นจริงของมันมันมีอะไรบ้างเมื่อครั้งที่พระองค์ท่านยังทรงยังทรงพระชนอยู่สอนโอวาทคำสอนของพระองค์ท่านแก่บริษัทบริวารของพระองค์ท่านครั้งพุทธกาลสอนเรื่องอะไรสอนเรื่องอะไรสอนเรื่องความเป็นไปของธาตุของขันธ์ธาตุขันธ์ก็คืออะไรขันธ์ห้าขันธ์ห้าของมนุษย์ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือขันธ์ของมนุษย์ขันธ์ของพระอินทร์พระพรหมขันธ์ของพวกเทพยดาเขามีขันธ์4เขาไม่มีรูปขันธ์ขันธ์ของพระพรหมเขามีขันธ์1ก็คือแค่นามธรรมก็คือจิตคือใจกับกิเลส
แต่ปัญหามันจากขันธ์1ขันธ์4ขันธ์5มันเป็นเรือนรังของโรคของทุกข์ทั้งนั้นมันทุกข์เพราะอะไรเพราะไม่รู้จริงตามความเป็นจริงอย่างที่ว่านั้นหรอกอุปทานยึดมั่นในขันธ์ทั้งหลายพวกเราทำไมไม่รู้จริงตามความเป็นจริงเพราะมันโง่เอาความเฉลียวฉลาดเอาความฉลาดมาต่อยอดต่อเติมต่อตรงไหนต่อตรงความรู้ที่ปิดกั้นความจริงความลุ่มหลงมันปิดกั้นความจริงเอาความรู้ไปปราจิตใจใหม่ได้ใหม่สร้างใหม่ฉากใหม่ทำฉากใหม่เอาเรื่องราวใหม่ๆไปให้มันอ่านให้มันเห็นให้มันรู้บ้างเวลานี้มันเอาฉากเก่าซ้ำซากจำเจกี่ครั้งกี่ผลกี่ครั้งกี่วันมีแต่เรื่องเอาของเก่าๆมาหลอกเราขึ้นชื่อว่าชาติก็เป็นหาความสุขในชาติชาติชราพยาธิมรณะมันจะมีความสุขตรงไหนมันมีแต่โทษลูกข้างนัตถิอาชาตศาสตร์ที่พระองค์ท่านเอามาสอนเป็นรวบยอดในสภาวธรรมก็คือไม่มีทุกข์ไม่มีใครที่จะรอดพ้นจากทุกข์ตราบใดที่ยังมีการเกิดการเวียนว่ายตายเกิดเป็นเหตุของทุกข์ทั้งนั้นแต่พวกเราปรารถนาความสุขความสุขมันอยู่ตรงไหนความสุขมันอยู่ที่ความรู้พระองค์ท่านว่าอย่างนั้นแต่เวลานี้พวกเราไม่รู้จริงตามความจริงมันงงโง่มันหาความจริงตรงไหนมันมีแต่ความจอมปลอมสังขารว่าอย่างไรมีแต่ความไม่จีรังยั่งยืนมีแต่ความไม่จีรังยั่งยืนความไม่จีรังยั่งยืนอย่างพระองค์ท่านว่าจริงแต่พวกเราทำไมหมายมั่นครับหรือว่าจะหาความจริงหาความสัตย์ความจริงหาความนิ่งหาความจริงหาความจริงหาความยั่งยืนหาสัตย์หาความจริงในความจริงยั่งยืนในสัตว์สังขารมีไหมมันไม่มีเพราะอะไรเพราะมันเป็นอย่างนั้นกฎเกณฑ์ของมันเป็นอย่างนั้นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรคือเรื่องของไตรลักษณ์สภาวธรรมทั้งหลายสภาวธรรมที่อยู่กับโลกโลกกับธรรมเขาเป็นอย่างนั้นแต่พวกเราปรารถนาอย่างหนึ่งโลกปรากฏให้เป็นอย่างหนึ่งมันถึงว่างมผิดงงผิดจับผิดมันไม่ถูกตรวจมันไม่ตรงมันไม่ตรงสักทีเพราะอะไรเพราะเราหาไม่ตรงตามความเป็นจริงความจริงมีแต่เรื่องเหล่านั้นมีต้อนรับความจริงมีแต่เรื่องเหล่านั้นปรากฏชัดต้อนรับเรื่องสัตว์โลกมาอย่างจรมาอย่างโลกนี้มีแค่นั้นมีธรรมประจําโลกก็คืออะไรมีแค่นั้นล่ะแต่เราไม่อยากไม่ปรารถนาไม่ชอบชอบไม่ชอบก็ไปเลือกข้างไหนเพราะของที่ต้อนรับมีอยู่แค่นั้นเหมือนเราเข้ามาศาลาเวลานี้ล่ะศาลาจะกว้างแคบอย่างละเอียดจะเป็นอย่างไรก็มีอยู่แค่นี้จะเอาอะไรอีกเพราะเรามาเองเรามาเองมาสู่ศาลาหลังนี้จะเอาอะไรอีกมีต้อนรับแค่นี้ก็คืออะไรเรามาศาลาหลังนี้อะไรบ้างก็มีอย่างที่เห็นนั่นล่ะมันมีอย่างที่เห็นเท่าที่มีแค่นี้เราจะเนรมิตให้เป็นอะไรได้อีกนั่นเห็นไหมล่ะพวกเรามันเป็นพวกไม่ยอมรับความจริงเรามาสู่โลกของมนุษย์มีอะไรบ้างล่ะโลกธรรมโลกธรรมมีอย่างนั้นล่ะคืออิทธารมณ์ทิฏฐารมณ์ลาภยศสรรเสริญสุขเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาพบสิ่งที่เราไม่ชอบคืออย่างนั้นพวกเราชอบส่วนหนึ่งไม่ชอบส่วนหนึ่งแต่ส่วนทั้งว่าเลยโลกธรรมทั้งแปดนั้นก็มีอยู่แค่นี้ก็มีอยู่แค่นี้จะเอาอะไรอีกมันไม่อยู่แค่นี้พวกเราต้องการอะไรก็ต้องการความวิเศษที่สุดวิสมาลาจากโลกธรรมมันมีอยู่แค่นี้พวกเราไม่ปรารถนาปรารถนาไม่ปรารถนามันหน้าด้านเองจิตใจของเรามันหน้าจิตใจของเรามันหยาบจิตใจของเรามันโง่ปรารถนาสิ่งที่มันจะเป็นอย่างนั้นตามอภิญญาใส่ของเจ้าของเป็นอภิสิทธิ์ชนมาจากไหนเป็นคนธรรมดาธรรมดายังเป็นเลือกข้าลาภยศสรรเสริญสุขมันจะอยู่ได้กี่นานเพราะโลกนี้มันประกอบด้วยตรายลักษณ์ลักษณะของมันก็คือไม่กิรังยั่งยืนเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปนั่นเป็นนิยามนี่ก็เป็นอย่างนั้นเราท่านมาประสบเพราะเป็นเรื่องเหล่านี้เราตถาคตจะอุบัติตามไม่อุบัติตามโลกนี้จะเป็นอย่างนั้นล่ะคืออันนี้จังทุกขังอนัตตาหลักสรุปรวบยอดเพราะเวลาจำกัดไตรลักษณ์ลักษณะของมันก็คือทุกว่าอะไรเพราะมันไม่จีรังยั่งยืนแล้วมันทำไมเป็นอย่างนั้นก็ไม่เป็นอย่างนั้นเองเพราะมันเป็นอิสระมันเป็นอิสระเพราะอะไรเพราะมันไม่ขึ้นตรงต่อใครว่าอนัตตาอันนี้จังความไม่จีรังยั่งยืนทุกขังก็มันทนอยู่ไม่ได้มันเป็นทุกอนัตตาหรือความเป็นอิสระของมันมันจะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมันไม่ขึ้นตรงต่อใครใครจะรักใครจะชอบใครจะเกลียดจะโกรธไม่สำคัญสำคัญมันจะเป็นไปอย่างนั้นมันจะเป็นไปตามนี้เหตุมีปัจจัยพาให้เกิดพาให้เป็นพาให้ทรงอยู่พาให้ดับไปมันไม่ได้ขึ้นตรงต่ออินทรีย์ยมยักษ์ใครจะชอบไม่ชอบไปสำคัญสำคัญมีเหตุมีปัจจัยให้เป็นมันต้องเป็นนั่นพวกเราเป็นพวกประเภทเลือกข้างมันมีอภิเชษฐ์จงพอที่จะมาให้เลือกได้มันไม่ได้มีมาให้ใครเลือกประกาศความจริงอยู่ตลอดเวลาเกิดมาท่ามกลางความทุกข์แม้แต่ผู้เกิดเองหรือผู้ให้เกิดอยู่ด้วยอย่างพระสิ่งที่มีคุณกับเรามากที่สุดก็คือแม่พระคุณของแม่หนักหนาสาหัสเพราะอะไรเพราะท่านอุ้มท้องมากี่เดือน
เริ่มตั้งแต่เข้าไปปฏิสนธิวิญญาณเข้าไปอยู่ในท้องของแม่เต้าโตขึ้นโตขึ้นเท่าไหร่แล้วกว่าจะคลอดได้ออกมาเลือดตกยางออกสลบสลายไปตายไปก็มีทั้งผู้เกิดทั้งผู้ไม่เกิดแทบตายหรือตายปั่นนั้นก็ยังไม่เห็นพวกของความเกิดอยู่หรือพวกเรามันโง่ขนาดนั้นหรอ

ทั้งผู้เกิดทั้งผู้ไม่เกิดแทบตายหรือตายปานนั้นก็ยังไม่เห็นพวกของความเกิดอยู่หรือพวกเรามันโง่ขนาดนั้นหรอกมันเพ้อเพลิงมัวเมาเมาเพราะอะไรเพราะไม่ยอมรับความจริงไม่ดูความจริงแม้แต่กิริยาการของการเกิดมันก็ทุกชาติทุกชราทุกพยาธิทุกมรณะทุกทุกทั้งนั้นล่ะทุก12นั่นแหละโสกาปริเทวะทุกขะโทมนัสุปายาสะเหี่ยวแห้งตรอมใจปรารถนาสิ่งใดไม่เป็นตามความปรารถนาก็ทุกทั้งนั้นทุกเหล่านั้นมันเลือกข้างมันมีจำเพาะรอใครล่ะรอให้เราฉลาดก่อนเพราะที่รู้ต้องทำทุกถึงจะมีทุกมาอวดนั้นเหรอมันบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาถ้าพวกเราไม่สนใจดูดูหรือไม่ดูไปสำคัญสำคัญมันจะปรากฏอยู่อย่างนั้นท่านต้องมารีบเร่งขวนขวายตะกินการอุตสาห์พยายามสอบแสวงหาวิชาความรู้หาความเฉลียวฉลาดเพื่อที่จะมารู้เท่าทันมันบ้างเพื่อที่จะบรรเทาเบาบางบ้างทุกมันจะจากมากมันจะเป็นน้อยจากน้อยมันจะมีมันจะหมดไปจากจิตจากใจหมดไปในขณะที่มันยังไม่ตายมันยังมีโอกาสแก้ไขปัญหาของเราอยู่พวกเรามีปัญหาหนักหนาสหัสเวลานี้ก็คือทุกแบกกองทุกรับเหมาทุกเป็นผู้รับเหมาทุกทั้งร่างทุกเท่าไรมีผู้รับเหมาคือจิตคือใจเวลานี้จิตใจมันแบกหามเทียบถ้าจะเป็นกิริยาการเหมือนเสาหรือว่าเหมือนตัวอาคารเหมือนมือเสามือคือมีการรับน้ำหนักโครงสร้างทั้งหลังเวลานี้จิตใจของเรามันยิ่งกว่านี้เพราะมันแบกมันหามอยู่ตลอดเวลาแบกหามเรื่องอะไรแบกหามเรื่องความเป็นปกติก็คือชาติธาตุขันธ์เวลานี้ก็มันก็หนักเปรี้ยแป้งอยู่แล้วล่ะตอนนั้นก็ยังเป็นพรุงพรังด้วยพยาธิมรณะโสกะความยิบย่อพลาดพลาดความไม่เป็นได้อย่างใจทุกอย่างมันเป็นความไม่สมประกอบทั้งนั้นมันไม่เป็นภาระมันไม่หนักมันไม่ทุกมันจะเป็นอะไรมันปุ๊บทุก108ปุ๊บทุกกิริยาการที่เรารู้ไม่เท่าทันมันแต่มันจะบรรเทาเบาบางได้เพราะอะไรเพราะเอาสิ่งเหล่านั้นมายกพินิจพิจารณาดูด้วยสติด้วยปัญญารู้ได้เห็นจริงตามความเป็นจริงถึงจะปล่อยวางปลงวางได้เพราะอะไรเพราะปัญญาพระองค์ท่านพามีปัญญายกปัญญายกสติปัญญาขึ้นมาดูบ้างว่าสิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราสงวนสิ่งที่เราเกลียดเราโกรธหรืออะไรก็ตามติดเป็นอารมณ์ติดอยู่กับพวกพันรักใคร่อยู่กับจิตกระจายเวลานี้มันเป็นอะไรดูบ้างดูตั้งแต่ตื่นจนหลับตั้งแต่เช้าจนค่ำตั้งแต่เกิดจนตายมีอะไรมีแต่เรื่องที่น่าดูตรงนั้นล่ะแต่มันไม่พาดูมันไม่สนใจดูมันไม่อยากดูเพราะอะไรเพราะมันชอบความจริงสิ่งที่มันยุ่ยใหญ่กว่าคนเราก็คือความจอมปลอมมันชอบของปลอมมันไม่ชอบของจริงมากมันกลัวเราเห็นหน้ามันมันกลัวเราจะหนีจากมันมันกลัวสติปัญญามีปัญญาประคองมาคับประคองมาประดับประดาที่จิตใจจิตใจมีความมีสติมีปัญญาแล้วมันจะเฉลียวฉลาดมันจะรู้เท่าทันกลลวงกลมายาของพูดโอ้เราทั้งรุ่งก็คือกิเลสตัณหาสภาวะเห็นไหมล่ะครั้งพุทธการพระองค์ท่านถึงสอนเรื่องสติสอนเรื่องปัญญาสอนวิชาความรู้ให้มีวิชามีความรู้บ้างด้วยความรู้พอที่จะรู้อยู่บ้างเพื่อที่จะมาอะไรเพื่อที่จะมาสลัดให้มันหลุดจากอุปทานยึดมั่นมันพบเพราะอะไรเท่าที่มันพบไหลมาทับของหัวใจเราวันนี้เวลานี้เพราะอะไรเพราะโลกเราไปแบกหามยึดมั่นถือมั่นอุปทานขันธ์นั้นต่างหากความพบมันก็พบความจริงมันพบอยู่ที่ธาตุที่ขันธ์เหมือนสลาทั้งหลังอาคารหลังนี้แหละมันจะพบมันจะหนักมันจะร้อนมันจะเย็นมันก็เรื่องของอาคารพวกที่เข้ามาสู่อาคารคนละคนเราผู้เข้ามาสู่อาคารหลังนี้จะเข้ามาวันไหนก็เข้ามาเป็นคนละคนอยู่แล้วล่ะมานั่งมายืนมานอนมันอะไรก็ตามจะไม่ใช่เป็นคนเดียวกันกับสลาทั้งหลังมันก็เป็นสลาอยู่อย่างนี้รูปธรรมรูปธาตุโลกของโลกก็เป็นอยู่อย่างนั้นน่ะไม่มีเรื่องอุปทานยึดมั่นหรอกเบื้องต้นแต่พวกเราเข้ามาแล้วมาแบกมหามายึดถืออุปทานขันธ์สร้างคิดเตนะปัจจุบันขณะขันธ์5สยัสดังรูปโภคขันธ์โทเวทนุปาสัญญุปาสังขารุปาวิญญาณุปาขันธ์โทอุปทานขันธ์อุปทานความยึดมั่นก็คือความหลงนั่นแหละมันไม่รู้จริงตามความจริงมันถึงไปยึดไปแบกไปหาไปกว้างเอาความทุกข์ข้างนอกทุกข์ข้างนอกทุกข์ที่โลกที่ธาตุที่ขันธ์ความทุกข์มันอยู่ที่ธาตุที่ขันธ์ความทุกข์มันอยู่ที่โลกความทุกข์มันอยู่ตามความเป็นจริงของเขาจิตใจของเรามันก็ไม่มีอะไรบกพร่องมันมีอะไรสมบูรณ์อยู่ในคือความรู้ความรู้คือจิตคือใจมโนธาตุมันมีความรวมสมบูรณ์ของมันอยู่แล้วทำไมมันบกพร่องตรงไหนมันไม่มีตรงไหนมันไม่พร้อมตรงไหนมันมีมันพร้อมมันสมบูรณ์ตลอดเวลาแต่มันไปคว้านหาคว้านหาเข้ามาแบกหามอยู่เวลานี้ก็อะไรเพราะมันไม่รู้จริงตามความจริงมันสำคัญว่าเป็นเรื่องเดียวกันมันคิดจิตสมมติฐานมันผิดตั้งใจไว้ผิดเห็นไหมล่ะพวกเรามันตั้งตัวผิดแก้สมการงานผิดมาตั้งแต่ต้นโจทย์มันผิดใต้แก้ปัญหาตีโจทย์มันตีปัญหาของโจทย์มันผิดมาตั้งแต่ต้นเพราะเราปรารถนาความสุขปรารถนาความสุขแต่ต้องการสร้างความสุขสร้างที่อะไรหาที่ไหน

หาที่ไหนความสุขของธาตุของขันธ์ของโลกธาตุมันมีความสุขตรงไหนโลกธาตุนี้มันไม่มีความสุขต้อนรับใครมันไม่มีความสุขให้ใครดูสิที่มีแต่ความสิ้นความเสื่อมความเกิดความแก่ความชราค่ำคร่าวเกิดแก่เจ็บตายคิดดูสิไล่ไปสมุทโยโอเตนั่นเห็นไหมมีแต่ความผูกมัดเป็นเรื่องราวของมันมีอยู่นั้นเป็นอยู่อย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นเพราะอะไรเพราะท่านตั้งชื่ออะไรพวกเราอยู่ในท่ามกลางเหตุการณ์เวลานี้เป็นเรื่องอะไรอยู่ในท่ามกลางของวัฏวนวัฏสงสารนั่นทว่าชื่อของมันบ่งขนาดนั้นตรงไปตรงมาคือหาความจริงยั่งยืนไม่มีมีแต่ความวกวนเป็นสาระวัฏสงสารท่านว่าอย่างนั้นคือวกวนมีแต่ความวกวนเป็นเนื้อหาสาระมันหน้าตัวตรงไหนฟังแต่ชื่อก็หน้าสะอิดสะเอียนแล้วมันก็วกวนอย่างนั้นสังสารจักรมีความประหารประหารตัดรอนเป็นสาระเอ้ามันก็น่ารู้ตรงไหนนั่นเนี่ยแปลตรงไหนแปลทางใดมีแต่ความน่าสะอิดสะเอียนมีแต่ความน่าเกลียดมากกว่ามีแต่ความน่าหนีน่าอยากจะหนีปรารถนาอยากจะหนีแม่เราพวกเราไม่หนีเพราะอะไรเพราะมันโง่มีแต่สมาทานมีแต่อยากได้อยากได้แค่เดียวนักหนาอยากดีมีสุขอยากอย่างนั้นอยากอย่างนี้อยากจะเป็นอย่างนั้นอยากจะเป็นอย่างนี้ไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นไม่อยากจะเป็นอย่างนี้มีแต่ความอยากหรือไม่อยากนั่นแหละเป็นตัวการของมันตัวการของมันก็คือสมุทัยอริยสัจจังความจริงคือความจริงคือสมุทัยสมุทัยไม่ใช่ที่หมูมาราที่หมาแก้งมันเป็นธรรมชาติหนึ่งแฝงอยู่ที่จิตใจไม่ใช่ใจแต่มันจิตอยู่ที่จิตใจเหมือนเป็นใจเหมือนเป็นเราแต่ไปตั้งไหนปลูกเราความโลภเป็นยังไงความโกรธเป็นยังไงหน้าดำคล่ำเครียดหน้าหีสาทุกโกโตทำทั้งว่าขนาดนั้นหรอความโกรธไม่ดีเลยแต่พวกเราเวลาโกรธเป็นยังไงหน้าดำคล่ำเครียดมีกิริยาการของมันเป็นอย่างไรเหมือนเปรตเหมือนผีเหมือนยักษ์เหมือนหมาใครโกรธเป็นอย่างไรใครโกรธหน้าดูใครโมโหโศกหน้าดูมีไหมหรือเราเป็นอิสระชนไม่เป็นคนเหมือนคนอื่นเวลาเราโกรธแล้วหน้าดูน่ารักมีไหมล่ะคือเห็นแต่มันเป็นเปรี้ยวปราดเหมือนยักษ์เหมือนกับเปรตกับหมามาสิงจิตสิงใจเวลานั้นทั้งที่ท่านว่าไม่มีแต่ทำไมเราพอใจโกรธเพราะอะไรเพราะมันยอมใจเรามันเขย่าก่อกวนมันโกงเราว่ามันต้องอย่างนั้นเพราะสิทธิ์ของเรานั่นเลยว่าความมีทิฏฐิมานะอธิมานะความดื้อถือดื้อถือดีมันมีดีให้ถือไม่ล่ะความไม่ดีมันก็ยังถือมาถือดีถือดีนั่นแต่แท้จริงมันถือความไม่ดีเพราะมันเป็นทำให้เราวิบัติฉิบหายไปจากความเป็นมนุษย์ปกติความเป็นปกติผาสุกร่มเย็นอยู่ตามปกติมีมโนสำนึกมโนธรรมแต่มันให้เราโลภให้เราโกรธเพราะมันหลงอยู่เรื่องหลังฉากมันคือความหลงยั่วยงส่งเสริมให้เรารักให้เราชังให้เราเกลียดให้เราโกรธธรรมะทั้งวันไม่ดีเพราะเราเห็นว่าดีเพราะอะไรเพราะเราเห็นผิดไปจากทดลองกรองธรรมทั้งวันขนาดนั้นแต่พวกเรายังไม่สมาทานจากความตรงวิชาความถูกต้องสัมมาทิฏฐิสมาทานเนสัมปัตตังอปัจจคุณที่ท่านว่าเอาไปยกไว้ในเอาทิ้งไว้ไหนเอามาปรับใจสติไม่มีหรือปัญญาไม่มีหรือไม่มีก็ยอมรับว่ามีแต่พวกเราเอาน้อมออกวิชาอัตวิชาธรรมะถือบ้างได้ไหมต้องได้สิเพราะพวกเราปรารถนาความสุขปรารถนาความดีปรารถนาความเจริญต้องเอาความเจริญมาเป็นแนวติดแบบฉบับต้องเอาความเจริญเอาความจริงเอาความสัตย์ความจริงเอาความดีมาติดแนบกับติดกับใจใจเป็นหัวหน้าของกิริยาการงานกระทำที่ออกมาจากใจที่เป็นแบบเป็นดัดเป็นธรรมไม่จะต้องดีพูดดีทำดีจิตใจมันดีผลก็กลับมาสู่จิตสู่ใจว่าจิตใจของเราเนี่ยเวลามันทุจริตเร่าร้อนใครเดือดร้อนใครโกรธก็จะของเหลือมันไม่โกรธก่อนนะมันโกรธอยู่ขนาดแต่พวกเรามันแค่จะหาทางออกไม่เจอความหาทางออกได้ไหมกิริยาการที่จะออกจากหล่มปันติหล่มเวลานี้จิตหล่มความรักความอยากมันต้องหาทางออกบ้างทั้งออกจากหล่มทั้งออกจากสิ่งเหล่านั้นคืออะไรวิชาศีลวิชาธรรมวิชาความเฉลียวฉลาดวิชาความรู้ก็มีอยู่นี่อวิชชามันอยู่ที่ใจวิชชามันเอาไปไหนมันติดที่ไหนเอามาสํารอกมันออกมันมาเขย่าก่อกวนทําให้เรารักทําให้เราชังยกขึ้นมาพินิจพิเคราะห์ดูบ้างว่าสิ่งที่มันรักสิ่งที่มันชังมันมีกิรังยั่งอยู่ตรงไหนมันอยู่กับเราหรือเราอยู่กับมันไหมมันอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวตามสมมติบัญญัติว่าเราอยู่กับมันที่จริงเราอุปโลกเราฝ้าเองที่จริงมันไม่มีอะไรเป็นเนื้อหนังสาระมันไม่มีสาระทั้งเขาทั้งเราสิ่งที่ปรากฏชัดอยู่กับเราตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงกลิ่นและลิ้นรสมันเป็นแบบนั้นเป็นที่ความคาดคะเนด้นเราไปเฉยว่าเรามีคนนั้นเป็นที่รักสิ่งที่เป็นที่รักมันมีที่รักมันอยู่ให้เรารักอีกเท่าไหร่มันมีแต่ความสำคัญมั่นหมายหลับตาลืมตาดูสิแค่หลับตามันก็หายไปแล้ว
สิ่งที่เรารักหมายว่าอยู่ตรงนั้นหมายว่าอยู่ตรงนี้แค่หลับตามันก็หายไปจากจักขุทวารนะมโนทวารก็หมดไปแล้วมันมีอะไรนะมีแต่ความสำคัญมั่นหมายแล้วเราหรือเขามันมีอะไรมายืนรออยู่รอรับเรื่องเพื่อรักเรื่องเพื่อชังได้บ้างทีนี้ไปข้อดูสติปัญญามีก็คิดอ่านตรายตรองเอาวิชาอัตวิสัมตาความจริงมาปรากฏกระจายของเราได้ไหมถ้าไม่ได้ก็เป็นโมฆะหลุดโมฆะสติต่อไปโอกาสที่จะรู้โอกาสที่จะเห็นมีอยู่ประจำของเราเราไม่รู้เราไม่เห็นเพราะเราไม่มีความภาคความเพียรมีความเพียรบ้างเพียรละสิ่งที่มันโกหกเราได้ไหมมันโกหกเราตีมันกลับไม่ได้เหรอไอ้สิ่งที่มันโกหกมันมีอะไรเป็นสัตว์เป็นจริงบ้างมีอะไรของจริงมีอะไรเป็นจริงไปจังมีอะไรว่ามันโกหกเราว่าจีรังยั่งยืนว่าแน่นหนามันคงมันจีรังยั่งยืนแน่นหนามันคงตรงไหนมันมีแต่ความสิ้นความเสื่อมถ้าเรามันหุ่นตาบอดหมุนหัวมันไม่เห็นจริงตามความเป็นจริงเอาธรรมะว่าทำไมมันสิ้นมันเสื่อมทำไมมันแปรเราเองเราเอาสักขีพยานที่เราเนาะเกิดมาไม่เคยผมหงอกมันก็ยังหงอกแล้วมันหงอกตอนไหนหงอกตอนไม่แข็งหรือไม่แข็งไม่สำคัญสำคัญคือมันหงอกแสดงว่ามันเปลี่ยนเราเปลี่ยนเขาเปลี่ยนมันมีแต่คนเปลี่ยนไม่มีแต่ความไม่จีรังยั่งยืนยิงก็ชัดเจนขนาดนั้นเราเอาตรงไหนรถยนต์รถไฟเขาจะมีสถานีจอดความเปลี่ยนแปลงของสัตว์สังขารมันจอดตรงไหนมันรอเราตรงไหนตรงไหนมันจอดพอเรามันรอเราพอที่จะเสวยวิมุตติสุขความสุขอยู่ที่ธาตุที่ขันมันอยู่ตรงไหนเหลวไหลทั้งนั้นหรอมันไม่มีความสุขแล้วไปโลภไปหลงก็โลภโมโทสังโกรตาเปรี้ยวกาดกะมันทำไมมันโลภก็เพราะอาศัยขันนี้มันโกรธก็เพราะอาศัยขันนี้แล้วเรื่องขันนี้มันรอรักเรื่องโลภเรื่องโกรธเรื่องรักเรื่องชังเพื่อรักเพื่อชังตรงไหนมันคนละอย่างกับจิตกับใจมโนธาตุมโนสังขารคือจิตคือใจมีอะไรบกพร่องบ้างความรู้คือเรื่องจิตเรื่องใจมันรู้เรื่องอะไรรู้เรื่องอารมณ์อารมณ์มันเป็นอะไรหนักอารมณ์คือตานั่งเหลืองหูนั่งเหลืองก็แค่นั้นสามครั้งคือจิตคือใจจิตแต่ของเรามันบกพร่องหิวหอยหาตลาดนี้หอยหาอะไรหอยหาที่พึ่งหอยหาสรณะหอยหาพระรัตนตรัยนั่นแหละท่าบาทรวบยอดเข้ามาหาพวกเราหาพระรัตนตรัยหาที่พึ่งเอตังโคสรณังเขมังพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านตรัสอย่างนั้นไม่มีที่พึ่งอื่นใดจะเหมาะสมสำหรับจิตสำหรับใจของเราชาวพุทธได้ยิ่งกว่าพระรัตนตรัยคือพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะต่อถึงพระสังฆรัตนะประมวลรวบยอดเข้ามาก็คือความรู้นั่นแหละพระทัยของพระองค์ท่านก็คือจิตใจของเหมือนจิตใจของพวกเรานี่แหละแต่พระทัยของพระองค์ท่านบริสุทธิ์ปลอดปลงนี่ว่าตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณตรัสรู้เองโดยชอบเรียกว่าสัพพัญญุตญาณจากนั้นพระองค์เอาสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้มาประกาศสัจธรรมเรียกว่าพระธรรมพระธรรมก็คือเป็นธรรมชาติแบบไหนล่ะก็เป็นธรรมชาติที่พระสงฆ์ทรงไว้พุทโธธัมโมสังโฆนั่นพุทธธรรมสงฆ์พูดด้วยมันอย่าก็ว่าเป็นวิทยาการแบบเป็นอย่างนั้นแบบเป็นอย่างนั้นแต่สรุปรวบยอดเป็นอะไรหรอเป็นวัตถุก็เหมือนนานาวัตถุนานาโอนตัดดีวัตถุโตพอแยกเอาตามความเป็นจริงความสัตย์ความจริงสิ่งเหล่านั้นเป็นอะไรบ้างนั่นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ธรรมรับธรรมเป็นธรรมชาติที่พระสงฆ์ทรงไว้แล้วพระสงฆ์เป็นใครหรอพระสงฆ์เป็นสาวกสาวิกาของพระพุทธเจ้าเอกีภูตังพนัสโตสรุปรวบยอดก็คือเป็นเรื่องเดียวกันพุทโธธรรมสมุทเทตาธรรมโมสังฆานาทาริโตสังโฆจะทราบว่าโกบุตรศักดิ์อิทธิกับปัฏฐามีทั้งวิสุทธังสมังเสทั้งโลกัสมิรัตนะพยังเป็นรัตนะที่อุดมสมบูรณ์สำหรับเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ก็เราในหนึ่งในจำนวนนั้นจะเป็นพึ่งพระองค์ท่านแบบลมๆแรงๆอย่างนั้นหรือพึ่งรัตนะแต่ต้องพึ่งหวังพึ่งจริงพึ่งจังพึ่งด้วยความสัตย์ความจริงพึ่งให้หวังพึ่งจริงๆว่าเป็นที่พึ่งจริงๆแต่พวกเรามันไม่ได้พึ่งจริงพึ่งแบบหลอกเลยล่ะเหลวไหลไร้คุณภาพเพราะอะไรเพราะมันมีธรรมชาติมาขย่าปอบคนอยู่เราและแล้วเราก็คือความจอมปลอมมันจอมมันปลอมมันปลอมมันปลอมปลนอยู่ในจิตในใจพวกเราแล้วถึงว่าทำให้เราคว้าหน้าคว้าหลังคว้าผิดคว้าถูกมันจะมีไหมหนามันจะมีไหมหนาเห็นเลยหลังเลสงสัยนะมันเป็นอะไรก็คือธรรมเหมือนกันนั่นน่ะไม่ใช่เรื่องอะไรก็คือธรรมแต่มันเป็นนิพพานธรรมเป็นตัวอ่วงเป็นข้าศึกตัวต่อธรรมะมันเป็นวัดคำสอนของพระองค์ท่านเป็นธรรมะประจำใจของเราก็คือธรรมเหลวไหลธรรมเหลวแหลกธรรมไร้คุณภาพของความจริงก็เป็นธรรมเหมือนกันนั่นแหละแต่เป็นธรรมฝ่ายผูกมัดเป็นนิวรธรรมตัวถ่วงความลังเลสงสัยว่าพระพุทธเจ้าจะพึ่งจริงได้ไหมเวลานี้เราพึ่งแก้วแหวนเงินทองพึ่งครอบครัวผัวเมียพึ่งรัตนชาติทั้งหลายพึ่งสิ่งที่เป็นอุดมที่เราว่าเราคิดมันไม่อุดมหรอกเนตังโคสรนังเขมังไม่ใช่ที่พึ่งอุดมปานนั้นพวกเราก็ยังท่วมสุดตัว
หวังพึ่งพระอาศัยมันจริงจังมันจะพึ่งได้แค่ไหนมันพึ่งแค่ตอนยังไม่ตายนั่นแหละบ้านช่องหอรถราเครื่องใช้ไม้สอยทุกอย่างนั่นแหละมันจะพึ่งได้จริงจังตรงไหนไม่เหมือนพระสนัตรายแต่พวกเราทำไมพึ่งไม่สุดตัวล่ะเพราะอะไรเพราะมันไม่เอ็นจริงตามความจริงมันมีกิริยาการที่มันลวงโลกลวงเราคือความจอมปลอมเวลานี้พวกเราถึงแบบกลับมาสู่ธรรมสภาธรรมสถานมายิ่งกว่านั้นก็มาอ้างเอาถึงสิ่งที่ปรากฏชัดอยู่ที่เป็นอารมณ์ใจของเราเวลานี้ก็มาดูความสัตว์ความจริงท่านนอนทอดร่างให้พวกเราดูเวลานี้ถึงจะไม่เห็นก็อนุมานได้ว่าท่านนอนทอดร่างอยู่ในหีบนี้ไม่มีเมื่อวิญญาณปราศไปปราศจากร่างกายท่านทิ้งร่างทิ้งธาตุทิ้งขันท่านอุบัติขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่อยู่ที่บ้านสีฐานทำไมมาประกอบกฎข่าวถามพระนามของท่านที่ทำคงเพลงบุพกรรมของแต่ละท่านแต่ละคนไม่เท่ากันไม่เหมือนกันแต่เป็นบุญญาวาสนาของท่านของเราที่เขามาเกี่ยวข้องปองเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันเกิดยกกายยกวาจาเบื้องต้นยาวยิ่งกว่านั้นก็ยกจิตยกใจขึ้นสู่พินิจพิเคราะห์เรื่องของคำว่าความจริงเกิดเฉพาะอย่างยิ่งมรณธรรมไม่ต้องว่าผมองค์นี้ล่ะทุกๆคนขึ้นชื่อว่าความเกิดหนีไม่พ้นความตายแม้แต่พระบรมครูขึ้นชื่อว่าเกิดขึ้นมาแล้วหนีไม่พ้นเกิดแก่เจ็บตายแต่การตายของพระองค์ท่านความตายของท่านความตายของผู้มีความสัตย์ความจริงอยู่ในจิตในใจอยู่ในพระทัยของท่านเหล่านั้นพระองค์เหล่านั้นมีสาระมีประโยชน์ไม่เสียชาติเกิดกำเนิดขึ้นมาเพื่อความรู้ความฉลาดสอดแสวงหาพิโมกขธรรมพวกเราถึงจะเป็นแค่ผู้สดับตรับฟังบรรพลายฝันก็ยังอุตส่าห์ได้เข้ามาใกล้ใกล้คิดติดแนบกับแดนอัดแดนธรรมทรงอัดทรงธรรมเรื่องอัดเรื่องธรรมแต่พวกเราทำไมไม่ได้ไม่เห็นไม่เจอก็มันไม่ใช่ของง่ายแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ของยากมันไม่ได้ยากมันไม่ได้ง่ายเพราะเหมาะพอดีสำหรับจิตเกิดใจก็คือธรรมะอันเป็นโอวาทคำสอนของพระองค์ท่านพวกเราพร้อมที่จะนอบน้อมน้อมมาติดแนบแนบคิดกับจิตกับใจของเราเริ่มแต่ศีลธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมวิมุตติธรรมอยู่ที่พวกเราท่านจะยื้อเอาธรรมะเป็นของกลางเป็นสมบัติกลางเป็นสาธารณสมบัติไม่มีอ้างร้านไหนอ้างสิทธิ์ไม่มีร้านไหนอ้างไหนถือสิทธิ์เป็นของกลางแม้แต่พระองค์ท่านตรัสรู้ซึ่งสภาวะธรรมตรัสรู้เองโดยชอบไม่เปรียบเปรียบไม่ผิดตรงไปตรงมาเหตุผลเหตุผลธรรมะที่พระองค์ท่านกล่าวไว้ประธานก็บอกชัดเจนว่าอย่างนั้นเป็นนิยามกระทำสามารถที่จะนำจิตใจของผู้ติดลมอย่างพวกเราท่านทั้งหลายให้ออกจากลมพ้นจากอาสวะมหากิเลสเพราะธรรมเหล่านี้มีอยู่อย่างนี้มีอยู่ประจำโลกอุปนาวาติขเวตธาคตานังอนุปนาวาตธาคตานังนั่นแหละวันนี้นิยามทำกล่าวไว้ชัดเจนขนาดนั้นจะอุบัติขึ้นไม่สำคัญสำคัญความเป็นจริงของสัตว์โลกมีอยู่ประจำโลกก็คืออะไรก็ไม่พ้นเรื่องตายรักเห็นไหมล่ะว่าพวกเราจะไปหวังอะไรนักหนากับเรื่องของโลกโลกกระถางธาตุถางโลกกระถางของเราเวลานี้ยกขึ้นบูชาธรรมะเต๋อเอามาบูชาพระธรรมตรัยเอามาบูชาเรื่องอัดเรื่องธรรมมันไม่พ้นเรื่องความจริงแสดงความจริงของธาตุของขันจิตใจของเราผู้นั่งดูนอนดูยืนดูดูทุกอริยบทเที่ยวแบบความภาคความเพียรมีสติมีปัญญาเพียรดูดูของจริงย่อมของจริงย่อมปรากฏนอกจากนั้นมันปรากฏแล้วมันจะได้อะไรมันต้องได้ความสะอิดสะเอียนเกิดความรู้เท่าทันเกิดความเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายมันจะส่งผลไปถึงไหนไม่ผลเรื่องคลายกำหนัดมันติดมันกำหนัดเพราะอะไรเพราะมันไม่เบื่อไม่หน่ายมันยึดติดส่วนของธรรมมากเห็นจริงตามความเป็นจริงแล้วมันจะคลายกำหนัด
เพราะคลายกำลังแล้วจิตมันจะหลุดพ้นหลุดพ้นจากอะไรหลุดพ้นจากเครื่องติดเครื่องทวงเครื่องที่มันเกี่ยวข้องก็คือกามะเห็นไหมล่ะกามะสมาบัติ

มาสมอวิชชาตัวเป็นซะอย่างหนังหลักการประพฤติปฏิบัติของพวกเราชาวพุทธเริ่มตั้งแต่ครั้งพุทธกาลหรือปัจจุบันกาลแม้แต่อนาคตกาลก็จะปฏิบัติไปช่องทางนี้ไม่มีใครจะสะดวกสบายยิ่งกว่ากันไม่มีใครจะมีอภิสิทธิ์ชนไม่มีใครจะมาทำปฏิบัติแบบลักลั่นมีไหมจะไม่มีจะไม่เป็นเพราะพอกันเพราะมันยึดกี่หมุดกี่ตัวที่มันยึดมันตอกตะปูเกลียวขันจิตขันใจของพวกเราท่านทั้งหลายยึดติดกับโลกธาตุเวลานี้เวลาจะถ่ายถอนมันต้องคลายเกลียวที่มันยึดหมดลงไปกี่ตัวกี่ตัวยึดจนหมดคลายจนหมดจิตใจจะไม่ได้ยึดมั่นจะไม่ได้ถือมั่นมันจะเป็นความอิสระปล่อยวางปล่อยวางเรื่องอะไรปล่อยวางก็ไม่พ้นปล่อยวางเรื่องสิ่งที่มันยึดเหนี่ยวควบคุมคือเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เบื้องต้นจากนั้นมันจะเดินไปสู่ความปล่อยวางแม้แต่จิตใจมโนธาตุนี้ก็จะต้องได้ปล่อยวางเพราะอะไรเพราะเป็นเรื่องเข้ามาเกี่ยวข้องกันด้วยสมมุติและวิมุตติเราท่านทั้งหลายที่มากันเวลานี้ต่างคนต่างปรารถนาเอาความสุขอย่าแค่ปรารถนาร้องขอเฉยๆเพราะศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาอ่อนวอนพุทธะแปลว่ารู้เรามีอยู่แล้วก็คือความรู้เป็นพื้นฐานแต่เวลานี้มันยังไม่รู้จริงตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นจึงสมาทานวิชาความเห็นตรงสัมมาทิฏฐิสมาทานในสัมปัสสังปัจจคุสมาทานความเห็นตรงความเห็นตรงแล้วก็คือมีทิฏฐิตรงทิฏฐิสามัญญตามีความเห็นเสมอกันกับพระอริยเจ้าท่านเราก็จะเป็นพระอริยะขึ้นมาเริ่มตั้งแต่โสดาปัตติผลถึงอรหัตผลไม่ต้องสงสัยการกล่าวอัตกล่าวธรรมก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาละ ด้วยอำนาจของพระรัตนตรัยมีพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะตลอดถึงพระสังฆรัตนะอ้างถึงคุณงามความดีทั้งหลายเริ่มตั้งแต่ผู้มาก่อร่างสร้างวัดทำกองเพลนี้ก็คือไม่พ้นจะคิดถึงองค์หลวงปู่ของพวกเราองค์หลวงปู่ใหญ่ของพวกเราคือหลวงปู่ขาวนารโยคท่านไปแบบไม่อะไรอาวรณ์ไม่เสียดายอะไรอาวรณ์ยึดมั่นยึดติดอะไรของท่านเดียวอนารยธรรมอนารโยคจากนั้นก็มาถึงพวกรุ่นหลวงปู่ซึ่งท่านก็ทอดร่างเวลานี้หลวงปู่มันเพลงของเราเนี่ยแล้วก็ยังมีพลานิสงส์ของพวกเราท่านทั้งหลายคือกลุ่มก้อนของคณะกับภิกษุบริษัทบาสกบาสิกาทั้งหลายตลอดทั้งครูบาอาจารย์ที่มาร่วมกิจกรรมงานบุญของพวกเราทำเวลานี้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นพลานิสงส์อย่างมากนั่นแหละพวกเราอย่าแค่ปรารถนาร้องขอจะปรารถนาเอาสุขสมบัติสมบัติใดจะได้ถึงได้ถึงเห็นได้ด้วยความชอบธรรมได้ตามอัตตามธรรมตามเหตุตามผลของอัตถุธรรมขอความปรารถนานั้นนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จและจงสำเร็จตามแรงปรารถนาตามความปรารถนาโดยเร็วครั้งด้วยเถิด

สิ่งที่รักษาสมาธินี้ไว้ได้คือสติสติเป็นธรรมเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งซึ่งให้ธรรมอันอื่นๆทั้งหลายเกิดขึ้นโดยพร้อมเพรียงสตินี้ก็คือชีวิตถ้าขาดสติเมื่อใดก็เหมือนตายถ้าขาดสติเมื่อใดก็เป็นคนประมาทในระหว่างขาดสตินั้นพูดไม่มีความหมายการกระทำไม่มีความหมายธรรมคือสติสตินี้คือความระลึกได้ในลักษณะใดก็ตามสติเป็นเหตุให้สัมปชัญญะเกิดขึ้นมาได้เป็นเหตุให้ปัญญาเกิดขึ้นมาได้ทุกสิ่งสารพัด

เมื่อมองเห็นโทษก็เห็นประโยชน์พวกเราก็เหมือนกันจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามถ้าไม่มีปัญญาเอาตัวไม่รอดอยู่ที่นี้ก็เหมือนกันถ้าสิ่งใดเรามองไม่เห็นโทษของมันอย่างชัดเจนก็จะเลิกได้ยากอยากจะเลิกก็เลิกไม่ได้ถ้าเรามองเห็นโทษก็จะมองเห็นประโยชน์ขึ้นมาพร้อมกัน

ึงจะจมอยู่ในน้ำหรืออยู่บนพื้นดินมันก็จะผุดขึ้นมาจนได้จิตใจของผู้ปฏิบัติอย่างนั้นหาได้ยากจะมีแต่คำพูดออกมาหลายๆอย่างแต่ความคิดเห็นจริงๆนั้นจะไม่มีสิ่งใดที่ผ่านมาจะเอาให้หมดตั้งไว้ไม่อยู่ครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันไปที่ไหนท่านก็ไปให้ความรู้ความเห็นสารพัดอย่างจะรวมลง

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายกราบขอถวายความเคารพต่อหมู่สงฆ์ท่านครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปขอความเจริญงอกงามในศีลในธรรมจงมีแด่ญาติโยมท่านสาธุชนผู้สนใจใฝ่ศีลใฝ่ธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายที่มาร่วมฟังธรรมในค่ำคืนวันนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปอาตมาภาพก็ขอถือโอกาสใส่เวลาในส่วนนี้เพื่อจะได้น้อมนำพระประสัทธรรมอันเป็นหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปรารภสู่ญาติโยมทั้งหลายฟังเพื่อเสริมสร้างศรัทธาความเสื่อปัสสาทะความเหลื่อมใสพร้อมทั้งวิริยะความภาคเพียรให้เกิดขึ้นมีขึ้นในดวงจิตดวงใจของญาติโยมทั้งหลายจนกว่าสิสมควรแก่การเวลาได้ว่างเมื่อลงซะ ว่างเมื่อไหวทั้งตักนั่งในท่าที่ญาติโยมสบายสบายนั่งพับเพียบก็ได้นั่งขัดสมาธิก็ได้บ่จำเป็นเฮาก็บ่เว้าบ่จำเป็นก็บ่ปากสิฟังเสียงก็ได้บ่ฟังก็ได้นั่งยืดกายตรงๆหลับตาเบาๆหายใจเข้าหูหายใจออกหูเจริญสมาธิทำความหูซึกในอารมณ์ปัจจุบันไว้คือว่าการได้ยินได้ฟังเนี่ยเฮาได้ยินมาหลายได้ฟังมาหลายความหูความเข้าใจก็บ่ได้น้อยแต่ว่าสิ่งที่มันบ่ทันสมบูรณ์บ่ทันเต็มที่ก็คือการอบรมบ่มจิตบ่มใจอีกประการหนึ่งเฮาอาจจะเอาเสียงที่ได้ยินนี่เป็นอารมณ์ประกรรมฐานเอาสติว่างไว้ที่หูเสียงดังขึ้นกระทบหูแล้วก็ดับลงกระทบแล้วก็ดับลงกระทบแล้วก็ดับลงให้ญาติโยมได้เจริญสมาธิบ่สนใจกับเสียงที่อาตมาเว้าบ่สนใจกับเนื้อหาก็บ่เป็นหยังเนื่องจากมื้อนี้อาตมารู้สึกบ่พร้อมปานใดเมื่อคืนก็นอนดึกเตรียมหนังสือทําวัดมันหมดลงก็เลยสิพิมพ์ใหม่แต่ก็อยากปรับปรุงมื้อนี้ก็ตั้งแต่จังหันแล้วพอลงมือเหตุเกินคู่บ่าเพิ่นมาส่วนญาติโยมจักมาแต่ไสเนี่ยผู้บ่เคยมาหลายกลุ่มมื้อนี้พายางไปโบสถ์แล้วก็พาไปภูเขาลบมาฮอดกลุ่มนึงกระทาจนคำห่วยไปนำบ่ได้แล้วเด้อบัดนี้ว่าสงน้ำแล้วสิขึ้นรถก็ยังห่วงหนังสือก็ยังไปเบิ่งน้ำเพิ่นอีกเลยปวดหัวมุกมุกมุกมุกแลนมากกับคู่โชเฟอร์เพิ่นว่าเพิ่นหูจักทางอยู่เพิ่นว่าหลงตั้งแต่บันเจียเพิ่น ่แม่นหลงดอกโยมมันบ่ฮู้มูหน้าบูหลังมาถามในบ้านใกล้ๆนี่บ้านชีทวนอยู่ไสนี่ล่ะบ้านชีทวนเพิ่นว่าไปทางใดล่ะบ้านท่าไหเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายว่าซั่นโอ้บ่จักไปก็เลยถ่าอยู่หั่นแล่นน้ำก้นมายังสิลงน้ำก้นลดแล่นน้ำหนาอีกตั้งหากมันโค้งลายพอดแต่ก็ดีใจอยู่ดอกมาเห็นญาติโยมอันนี้บ่แม่นบ่เล่นนี่โยมเห็นคนต่างอกต่างใจเพื่อสิศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมมันเป็นเรื่องประเสริฐที่สุด เห็นคนไปเขาโรงเรียนเขามหาวิทยาลัยเป็นพันเป็นหมื่นมันก็ว่าเป็นแต่ดีใจดอกต่อให้ไปเป็นหลานเป็นหมู่กันก็บ่น่าดีใจพอปานใดนั่นเป็นเรื่องวิชาการคงโลกหาความหูมาเผื่อสิมีความหูหาเงินหาท่องหายศหาอำนาจตั้งเถื่อกระบวยหาแนวดีแนวงามใส่ตัวพ่อปันใดเก่งหลายๆฉลาดหลายๆบางเถื่อเปรียบพี่เอาเปรียบน้องเอาเปรียบป่านเอาเปรียบเมืองเอาเปรียบหอดเผาหอดแม่เอาเปรียบพ่อเอาเปรียบแม่บางเถื่อก็เบียดเบียนหอดวัดว่าศาสนาความหูความฉลาดเหล่านั้นตรงกันข้ามกับหันหน้าขอหาศีลหาธรรมขันคนมีศีลมีธรรมมีแต่สีเย็นไปหนาสงบไปหนาสงบนี่เป็นบุญนะสงบนี่เป็นความสุขเด้พระพุทธเจ้าเพิ่นรับรองนัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีความสงบเป็นบุญความสงบเป็นความสุขขันเฮาบ่ลงมาวัดโดยปกติอยู่บ้านอยู่เฮือนเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินป้องแป้งป้องแป้งเสียงโทรทัศน์แน่เสียงวิทยุแน่เสียงมอเตอร์ไซค์แน่เสียงลูกไห่แน่หลานแอลแน่หนหวยบ่ล่ะอยู่ประจำก็สิว่ามันเคยชินก็พออยู่ได้แต่ว่ามื้อนี้เฮาลงมาวัดเป็นจังได๋เงียบมีแต่เสียงพัดลมขณะตมาหยุดเว้าก็ยินแต่เสียงผัดลมสบายหูสบายใจอันนี้สงบทั้งนอกแต่คันสงบทั้งในล่ะคือตมาบอกนะนั่งพับเพียบก็ได้นั่งคัสสมาธิก็ได้ยืดกายตรงๆรับตาเบาๆหายใจเข้าหูหายใจออกหูลมสั่นก็หูลมเหย้าก็หูลมหยาบก็หูลมละเอียดก็หูลองเบิ่งบ่สนใจว่ามีผู้ใดอยู่ในศาลานี่เนี่ยเฮ็ดคือก็มีเฮาผู้เดียวเนี่ยคือก็มีเฮาผู้เดียวนั่งเบิ่งลมหายใจมีสติไว้ที่จุดลมกระทบเวลาที่หายใจเข้ามันสีเย็นจักหน่อยหายใจออกมันอุ่นอุ่นจักหน่อยเอาสติว่างไว้หันย่ามย่ามเขาเฝ้าประตูว่าสิเป็นเฝ้าประตูโรงเรียนโรงงานโรงพยาบาลคือวันใดก็แล้วแต่ที่มีคนเข้าคนออกย่ามกับเฝ้า ประตูซ่อมเบื้องแต่คนเข้าคนออกเป็นผู้ยิ่งเป็นผู้ใช้เข้าจากคนออกจากคนย่ามบ่ได้ตามไปดอกว่าคนเข้าไปทั้งในเขาเข้าไปเฮ็ดอีหยังเข้าไปทั้งนอกเขาไปหยังเขาไปใส่บ่เกี่ยวเฮาตั้งสติไว้ที่จุดลมกระทบคือกันหูเพียงแค่ว่าลมเข้าลมออกลมสั่นลมยาวลมหยาบลมละเอียดนี่คืออุบายจริงๆใส่อันใดก็บ่ผิดเป็นอุบายผูกจิตให้มันอยู่กับองค์ภาวนาในเมื่อเอาเหตุโดนไปโดนไป5นาทีผ่านไป10นาทีผ่านไป20นาทีผ่านไปกายก็เริ่มเบาจิตก็เริ่มเบาในเมื่อกายเบาจิตเบาความเย็นก็เกิดความสงบก็หลายขึ้นยิ่งสงบเท่าใดความสุขก็มีหลายเท่านั้นนั่นคือบุญนั่นคือบุญบุญเป็นที่เพิงปุญญานิปละโลกัสมิงปฏิทาหนติปานินังเพราะเหตุว่าบุญนั้นเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าพร้อมทั้งโลกต่อไปเพิงยังกับว่าประเสริฐสำกับเพิงบุญเพิงผัวเพิงเมียเพิงลูกเพิงหลานเพิงพี่เพิงน้อง

กับเพิงใดในข้าวที่หักกันในข้าวที่หักกันในข้าวที่มีศีลมีธรรมในใจขันเวลาใดที่ศีลที่ธรรมจืดจางไปจากใจแล้วผัวกลายเป็นข้าศึกศัตรูเมียก็กลายเป็นข้าศึกศัตรูลูกเต่าเล่าล้านญาติพี่น้องกลายเป็นข้าศึกศัตรูเฮาได้ยินข่าวอยู่เสมอผัวขาเมียมันบ่น่าเป็นแต่มันก็เป็นเมียขาผัวลูกขาพ่อแม่พ่อแม่ขาลูกพี่น้องญาติทรัพย์สมบัติขาเลยนั่นที่เพิงภายนอกว่าท่านมั่นคงถาวรอีหยังว่าท่านปลอดภัยแต่ว่าบุญเนี่ยกลายเป็นที่เพิงให้ความสุขให้ความเอิบอิ่มใจให้ความเจริญก้าวหน้าในโลกนี้ก็ตามโลกหน้าก็ตามบุญเป็นสื่อของความสุขอย่างว่าขันเฮ็ดไว้หลายๆเฮ็ดไว้ดูๆเก็บเหล็กผสมหน่อยห้อมเต่าตื่มกันขันบุญหลายเด้เกิดไม่น่าเกิดมาในตระกูลครอบครัวที่ยากจนแต่ว่าโดนไปดีย้อนลูกสบายย้อนลูกได้ผัวกับผัวดีผัวคุ้นได้เมียกับเมียดีเมียคุ้นเกิดเฮาเกิดในตระกูลที่ยากจนคนแค้นลำบากลำบนแต่ว่าได้ผัวรวยรวยเงินรวยทองแล้วก็รวยคุณงามความดีเพิงผ้าอาศัยพี่น้องเฮากับเพิงผ้าได้อันนั้นบุญเนี่ยลูกเกิดมาก็เสือถอยฟังคำลูกคำลูกคุณจะเลื่อนลุ่งเรื่องไปในมือข้างหน้าโยมบางคนโอ้เป็นตาอ่อนซ่อนลูกเพิ่นมาบวชน้ำศึกไปวัน2มือ3มือไล่ๆกันผู้หนึ่งจบวิศวะทำงานระยองบ้านอื่นดอกอยู่ทั้งกันทะล่มพ่อแม่เพิ่นก็สบายสบายลูกผู้ยิ่งทำงานอยู่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปฏิบัติธรรมบ่แต่งงานอยู่ถ้าสิบ่ท่านพ่อบังมักกับบ่จักแต่ว่าอยู่มาป่านนี้บ่ท่านได้แต่งงานปฏิบัติธรรมตลอดร่างกายก็มอบให้สภากาชาดลูกผู้ชายจบพิศวะทำงานอยู่ระยองเหล่าบ่กินยาบ่สูบมาบวชอยู่น้ำสิบกว่ามื้อแต่มาก็บ่ได้บอกจักค่วมหูเฮ็ดหูยังเองบัดมื้อซึกแล้วเพิ่นก็เฮ็ดหนังสือเป็นขาวๆหนังสือที่กำลังปรับปรุงพอซึกแล้วก็ขออนุญาตพาพ่อพาแม่ไปมุกดาหารไปกราบพระธาตุพระนมกลับมากับมานอนวัดมาเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี้แล้วก็กลับไปทำงานผู้หนึ่งก็วิศวะคอมพิวเตอร์ซึกมือก่อนมือหนึ่งเนี่ยไล่ๆกันเหล่าบ่กินยาบ่สูบทำงานอยู่คอมพิวเตอร์เคลื่อนเนชั่นเฝ้าคอมพิวเตอร์มีลูกน้องเฝ้าเป็นพันคนอันนี้ก็บักอย่างดีนั่นหมายถึงพ่อแม่ปู่เพิ่นมีบุญอยู่เป็นนี่เด้สบายย้อนลูกขันผู้บุญบ่พ่อล่ะยากย้อนลูกเจ้าของเกิดในครอบครัวที่พ่อแม่มีบุญมีศีลมีธรรมล่ำรวยพ่ออยู่พ่อกินบ่ลำบากพ่อแต่ตกครอบครัวมาผ
ผัวก็เมาเมียก็เล่นไพ่เล่นการพนันตกลูกตกหลานมากับผานอย่างเดียวเป็นหนี้เป็นสินย้อนลูกขึ้นโรงพักขึ้นศาลย้อนลูกเห็นบ่นั่นคือบุญบ่พ่อคำโบราณเพิ่นว่าบุญมีแล้วดีสิป้องใส่คั่นแม่นบุญบ่ให้ของขี้หายเสแลนห่มอันนี้เว้าเฉพาะในโลกปัจจุบันเนี่ยมันก็ส่งผลตั้งแต่เดี๋ยวนี้โลกปัจจุบันเนี่ยโยมถือว่าเป็นผู้มีบุญมีสติมีปัญญาเกิดในบ้านที่มีวัดมีว่ามีครูบาอาจารย์จูงเข้าหาศีลหาธรรมเฮาเองก็เป็นผู้บ่ประมาทยังใส่ใจสนใจเป็นเรื่องอีหลีเด้บุญเป็นที่เพิ่งเนี่ยเขาก็ได้ตั้งอกตั้งใจเก็บเกี่ยวสัมภาระธรรมครูบาอาจารย์เพิ่นพาเฮ็ดปฏิบัติธรรมเจริญพระเกียรตินายหลวง88พรรษาอ้างเพิ่นปฏิบัติธรรมถวายเพิ่นพร้อมได้คือกันเด้เป็นอุปถัมภกกรรมเฮาได้ก่อนเกิดขึ้นกับเฮาก่อนเกิดขึ้นกับจิตกับใจแล้วอุทิศส่งไปถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบุญตรงนี้จะเฮ็ดให้เพิ่นอายุหมั่นขวัญยืนสุขภาพแข็งแรงเป็นห่มผ้าห่มไส้เฮาโดนไปอีกตัวเฮาเองก็สิมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นบ่แม่นเว้าเล่นเด้ยิ่งเข้าได้เดินจงกรมได้นั่งสมาธิได้เจริญภาวนาแผ่เมตตาต่อเข้าแผ่เมตตาอุทิศบุญอุทิศกุศลเนี่ยที่เขาเอิ้นว่าเจ้ากรรมนายเวรบาปบุญที่เขาเคยเบียดเบียนเราสรรพสัตว์เขาตกทุกข์ได้ยากบางจิตบางใจยังอาฆาตพยาบาทจองเวรเขาอาฆาตเขาก็เป็นทุกข์ย้อนอาฆาตย้อนจองเวรย้อนสั่งบาปสั่งกรรมเข้าไปตกนรกบ้างเป็นเปรตบ้างอสุรกายบ้างเฮ็ดให้ตกทุกข์ได้ยากลำบากลำบนพอแต่เฮาได้มาปฏิบัติธรรมรักษาศีลเจริญภาวนาอุทิศบุญอุทิศกุศลเพิ่นรับหูรับทราบให้อโหสิเป็นอโหสิกรรมโลกนักนักก็เบาบางโลกเบาบางก็จางคลายโลกหน่อยหน่อยหมดทุกหน่อยหน่อยหมดจากนักเป็นเบาจากเบาเป็นบ่มีเฮาสิพิจารณาเห็นว่าครูบาอาจารย์รุ่นก่อนที่เพิ่นเพียรอีหลีปฏิบัติอีหลีอายุ90ขึ้นแข็งแรงเด้หลวงตามหาบัวจังสิหลวงปู่เทศจังสิก็เกี่ยวกับอดีตชาตินั่นนั่นล่ะเป็นของติดตามติดขามพบขามชาติเพื่อเม้นเล่นขันของเก่าบาปเก่าบ่รบกวนหลายจนเกินไปเนี่ยพบชาติปัจจุบันอาศัยการฝึกการฝนการเพียรการประพฤติปฏิบัติกสิทายถูกทายโทษโรคไข้ไข้เจ็บหน่อยอายุยืนไปอีกแต่ขันธ์ของเก่าของหลังมันหลายโผดบาปกรรมเก่ามันหลายดวงจิตดวงใจประพฤติปฏิบัติได้ดียกจิตยกใจขึ้นสู่ภูมิศีลภูมิธรรมได้ร่างกายอาจสิเจ็บไข้ได้ป่วยนั่นคือมันหลีกบ่พ้นกรรมนี่ต้องได้รับโยมสัพพังนรานังสัพพลังสุจินังนกรรมุนาอกิญจนะโมฆะมัทธิขึ้นชื่อว่ากรรมแล้วจะมากก็ตามจะน้อยก็ตามจะไม่ให้ผลนั้นไม่มีกรรมเป็นค่ำกลางๆบ่ดีบ่สัวเฮ็ดดีเป็นกรรมดีเฮ็ดสัวเป็นกรรมสัวบุญเป็นผลของกรรมดีบาปเป็นผลของกรรมสัวแต่ว่าหากยกจิตยกใจขึ้นสู่กระแสธรรมใดร่างกายได้รับแค่ผลแต่ว่าใจบ่รับนำขันเขาจะเว้า
ครูบาอาจารย์ในภพชาติปัจจุบันเพิ่นฮอดเพิ่นถึงหรือบ่เฮาบ่ฮู้แต่คนบ้านเฮานี่ก็มั่นใจเชื่อหลายอย่างหลวงปู่ชาเฮาภูมิจิตภูมิธรรมหลวงปู่อาจจะถึงฮอดฟังแล้วแต่ว่าร่างกายมันเป็นตัวต้องรองรับซอยเหลือตนเองบ่ได้จังหันเองฉันเองบ่ได้ลูกศิษย์ลูกหาป้อนน้ำกับฉันเองบ่ได้ลูกศิษย์ลูกหาป้อนทำธุระขับถ่ายเข้าห้องน้ำห้องส้วมเองบ่ได้ลูกศิษย์ลูกหาเป็นคนซอยเหลือแต่ว่าใจล่ะใจหลวงปู่เป็นถูกพอเท่าที่เฮาได้อ่านประวัติหลวงปู่บ่เดือดร้อนบ่ทุกข์แล้วแต่ลูกศิษย์ลูกหาสิเฮ็ดเด้อเฮาบ่มีหยังดอกหลวงปู่ชาว่าเด้เนี่ยหลวงปู่ชอบคือกันไล่ถอยไปถึงสมัยครั้งพุทธกาลพระโมคคัลลานะอัครสาวกเบื้องซ้ายมีฤทธิ์หลายที่สุดในบรรดาสาวกน้อยหนาเพียงแค่พระพุทธเจ้าแต่พระมหาโมคคัลลานะก็ต้องถูกโจรทุบจนร่างกายแหลกละเอียดขันต่อในพิสดารเนี่ยพุ่นว่าเหาะหนีไปแล้วสามเถื่อพุ่นเนี่ยโจรมันมาล้อมกุฏิก็เหาะหนีกลับมาอีกมันก็ล้อมอีกหนีอีกมาอีกมันมาล้อมอีกหนีอีกสุดท้ายพิจารณาเป็นอีหยังมันจังสิมาล้อมขาล้อมตีเฮาแท้พิจารณาเห็นบาปกรรมเคยตีพ่อตีแม่ตั้งแต่อดีตชาติบ่หนีแล้วกรรมจะต้องได้รับก็เลยมานั่งให้ล่อล่อให้โจรมันทุบสุดท้ายเขาก็ทุบจนแหลกละเอียดยังบอกท่านตายได้เนี่ยคันบอกภาษาเฮานะร่างกายแหลกละเอียดแล้วโจรมันหูว่าตายแล้วร่างกายแหลกละเอียดแล้วก็พักกันนี้ก็ใส่ชาญใส่สมาธิรวบรวมร่างกายเป็นโตเป็นตนอีกเท่านึงไปกราบลาพระพุทธเจ้าพุ่นเด้โยมกราบลาพระพุทธเจ้าแล้วก็จังกลับมาร่างกายแหลกคือเขาดวงจิตจังออกจากร่างเรื่องจังสี่ขันว่าภาษาคนเฮาธรรมดายุคปัจจุบันส่วนใหญ่เขาบ่เสือแต่ถามอาตมาได้บ่เสือบ่อาตมาเสือเป็นหยังจังเสือพอพระพุทธเจ้าตัดเรื่องสัจธรรมตัดเรื่องความจริงธรรมะเป็นสัจจะเป็นความจริงเป็นอากาลิโกเอหิปัสสิโกเห็นป่ะสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่เรียกให้มาดูท่านจงมาดูเถิดนี่คือท่าพิสูจน์ของจริงนั่นบ่ย่านเห็นว่าจังว่าโยมมาเห็ดเนี่ยนี่คือสิ่งที่โยมได้นี่คือบุญคือสิ่งที่เฮาได้เป็นสมบัติติดเนื้อติดตัวผัวเมียลูกหลานญาติพี่น้องตามผู้ใดไปเนี่ยว่าหักกันหักอีหลีอีหลอคือแก้วตาดวงใจนี่ผัวตายขันเมียยังเป็นสาวนี่เว้ยหอดบ่เป็นสาวปานใดแล้ว40 50ยังเอาผัวใหม่อยู่นี่ลังคนผู้หลังคนบอกท่านตายได้ผัวโซ่ซื้อบ่เป็นตลอดมักเบาเสยเนี่ยบ้านถ้าหายบ่รับประกันนะแต่ศรีสะเกดมีแล้วเว้ยเมียตายเอาเมียไหมเนาะ
มั่งเถอะพอท่านตายสมบ่หาแต่โซ่จ้อยมันทำท่าเถ่าซื่อๆนี่เว้ยแก่ง่ายตายช้าพันว่าตั้งเถอะกับบ่ท่านเถ่าสมดอกโบราณพันว่าก้นหมอเขาบ่ท่านดำมันก็ป๋ากันแล้วมักผู้ใหม่สมมุติอาตมาว่าบ่หาแต่ก้นหมอบ่ท่านดำดอกแกะถุงพลาสติกบ่ท่านแล้วซ้ำพอมันบ่ได้หนึ่งเขาบ่ได้เฮ็ดกินซุมื้อนี้มันซื้ออาหารถุงแต่งงานปั๊บไปอยู่น้ำกันไปซื้อถุงอาหารมาแก่บ่ท่านแล้วซะมันก็บ่ถูกตาเด้เนาะบัดนี้ว่าป๋าซ้ำยมฝ่ายผู้แขนบ่ท่านได้นับซะว่ามีจักเส้นไปคนละทางล่ะนั่นเห็นบ่สิเพิ่งได้จังได๋คันบ่มีศีลบ่มีธรรมเป็นเครื่องค้ำจุนใจแล้วมันเพิ่งบ่ได้แต่คันบุญล่ะเป็นที่เพิ่งผ้าอาศัยในภพชาติปัจจุบันในขณะเป็นๆได้ผัวกับผัวดีได้เมียกับเมียดีได้ลูกกับลูกดีเฮ็ดบ่พอใดก็ได้บ่พอมีก็มีบ่พอเหลือก็เหลือโรคภัยไข้เจ็บหน่อยอายุก็ยืนแม่นน่ะไปไสก็มีแต่คนหักคนแพงต่างกันเนี่ยคนมีบุญกับคนบ่มีบุญนะผู้จังหนึ่งผู้บุญหลายบ่งามปานใดดอกแต่ว่าเบิ่งปานใดก็พอเบิ่งเบิ่งบ่อิ่มหั่นนะโยมบ่งามพอเป็นนางสาวไทยบ่พอเป็นพระเอกหนังดอกแต่ว่าเหลียวเบิ่งแล้วมันบ่อิ่มตามีเสน่ห์อยู่ในตัวลึกๆทำงานก็มีผู้ใหญ่เมตตาให้ความสนับสนุนนี่บุญเนี่ยแม้นสิตายจากโลกนี้กลับไปสู่สุคติมีสวรรค์เป็นต้นเกิดใหม่ใส่บุญกินบุญทั้งสวรรค์เป็นร้อยวันพันปีเมื่อเวลาต้องกลับมาเกิดเป็นคนอีกขันบ่ท่านถึงความเป็นพระอริยเจ้าบ่ท่านถึงที่สุดแห่งธรรมก็ต้องกลับมาเกิดอีกพอกลับมาเกิดปั๊บเกิดในตระกูลสูงอันนี้บุญหลายดิเกิดในตระกูลสูงบุญหลายไปกว่านั้นอวัยวะครบถ้วนหน้าตาดีผิวพรรณดีฐานะดีสติปัญญาดีเฉลียวฉลาดโรคภัยไข้เจ็บหน่อยอายุยืนสารพัดเฮาสิได้ยินคำว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาเด้กรรมเป็นค่ำกลางๆบ่ได้ดีบ่ได้ชั่วเฮ็ดดีเป็นกรรมดีเฮ็ดชั่วเป็นกรรมชั่วบางคนเกิดในตระกูลสูงพุ่นละเชื่อเจ้าหม่อมนั่นหม่อมนี่แต่ว่าขันบุญบ่พอมันก็ซับซ้อนพระพุทธเจ้าเพิ่นว่าเรื่องกรรมเรื่องวิบากเนี่ยเป็นอจินไตยคือกันกับได้เปียกได้เปียกที่มันทับถมกันมันหยุ่งปลดยากแก่ยากโยมเขาจะเห็นว่าบางคนเกิดในตระกูลสูงเชื่อพระวงศ์แต่ว่าขี้ไล่เห็นบ่เกิดในตระกูลสูงเชื่อพระวงศ์บางคนก็หน้าตาดีแต่ว่าโง่เอาติล่ะก็เป็นมืดตั้งเถื่อพิการตั้งเถื่อโลกหลายอย่างสินั่นคือบุญบ่พร้อมมันบ่สมบูรณ์เฮ็ดดีอันนึงแต่ว่าขาดอันนึงให้ท่านเนี่ยสิเฮ็ดให้รวยแต่ว่าขาเขามาท่านน่ะรวยอยู่แต่ว่าอายุสั้นมักเบียดเบียนสัตว์มาท่านมาทำบุญรวยอยู่แต่พิการเอาติล่ะรวยอยู่แต่ว่าโลกหลายเอาติล่ะบ่สามารถท่านศีลมันก็สารพัดเธอมันสิสมบูรณ์เมื่อทุกอย่าง
คนที่เพิ่นสมบูรณ์หมดทุกอย่างอ่ะโยม

เกิดในตระกูลสูงพร้อมงามพร้อมรวยพร้อมโรคภัยไข้เจ็บหน่อยพร้อมอายุยืนพร้อมเพิ่นมีทั้งท่านทั้งศีลทั้งภาวนาทั้งเมตตาทั้งซอยเหลือทั้งเกื้อกูลบ่อิจฉาบ่ริษยาจิตใจดีจิตใจงามมีเมตตาต่อเราสัตว์บ่มีที่สุดบ่มีประมาณได้เจริญสมาธิภาวนาได้ประพฤติปฏิบัติเต็มที่มีแนวเฮ็ดให้สร้างกับบ่สร้างเฮ็ดให้เครียดกับบ่เครียดมันบ่ง่ายที่เฮ็ดใจได้อย่างสั้นก็ต้องอาศัยการฝึกการฝนการอบรมจังสิจะว่างานปฏิบัติธรรมนี่เป็นงานสืบสานอายุพระพุทธศาสนาเป็นงานสร้างจิตวิญญาณพอเฮาบ่ได้เกิดชาตินี้ชาติเดียวอะโยม

พุทธศาสนาเป็นงานสั่งจิตวิญญาณพอเฮาบ่ได้เกิดชาตินี้ชาติเดียวอ่ะโยมคันเฮาเชื่อตามพระพุทธเจ้าเฮาบ่ได้เกิดชาตินี้ชาติเดียวเฮาผู้เดียวนี่หวยนับคู่บ่เลือดเฮาผู้เดียวนี่คันเอามาห้อมกันเกิดมาแต่ละภพแต่ละชาติถือเข็นถือขาเอาเลือดเฮาผู้เดียวมาห้อมกันนี่หลายกว่าน้ําในมหาสมุทรเห็นบ่น้ำตาเฮาผู้เดียวห้องไห้ในเวลาเสียอกเสียใจถือกันถือแกล้งห้องไห้หาพ่อหาแม่ห้องไห้หาผัวหาเมียเนี่ยคันเอามาโฮมกันก็หลายกว่าน้ำในทะเลน้ำตาเฮาผู้เดียวนี่แต่ละภพแต่ละชาติเอามาโฮมกันกระดูกเฮาผู้เดียวเกิดมาแล้วตายเกิดมาแล้วตายเอากระดูกเฮาผู้เดียวมากองโฮมกันหลายกว่าภูเขาเวปุระบรรพตจังสารเฮาบ่ได้เกิดขึ้นมาเทือนหนึ่งเทือเดียวตายลงไปเถียวนี่ก็บ่ได้จบจังว่าวัฏสงสารบ่มีเบื้องต้นบ่มีท่ามกลางบ่มีที่สุดพระพุทธเจ้าเพิ่นบอกแต่ว่าเฮามีปัญญามีบุญหลายนะถึงแม้นว่าสิยากจนคนแค้นเกิดบ้านนอกคอกหน้าบ่ล่ำบ่รวยพอปานใดแต่ว่าเฮาก็ดีอย่างหนึ่งเกิดมาพ่อวัดพ่อว่าพ่อพระพุทธศาสนาแต่มีโอกาสมาเติมบุญให้เจ้าของนะนี่เป็นเรื่องดีนะเฮ็ดบุญก็เฮ็ดแบบคนฉลาดนี่เฮ็ดง่ายๆเนี่ยเฮ็ดง่ายๆนี่โยมผู้ใดได้ขาง่วเนี่ยนี่มาเฮ็ดบุญมื้อนี้เลี้ยงแขกเลี้ยงคนได้ขาง่วขาหมูขาเป็ดขาไก่บ่นี่สะอาดแล้วเด้นี่ศีลข้อที่1บ่ได้เบียดเบียนทรัพย์สินสมบัติของผู้ใดบ่ได้ลักบ่ได้จี้ได้ปล้นบ่ได้เบียดเบียนจิตใจผัวเมียลูกเต่าเล่าล้านผู้อื่นคำเว้าคำจาก็บ่ได้เว้าคำเท็จซอเสียดเพ้อเจ้อบ่ให้ไปเจ็บอกเจ็บใจบ่ต้องเลี้ยงเหล่าเลี้ยงยาเสียเงินเสียทองอีหยังเด้นี่บุญนี่เป็นบุญบริสุทธิ์อาบน้ำอาบทาสะอาดสะอ่านแล้วใส่ชุดขาวลงมาวัดโยมลองเบิ่งดิพิจารณาดิมาแบบง่ายๆเงินก็บ่ต้องเตรียมจ่อยผู้บ่เตรียมก็บ่เตรียมบ่มีจักสลึงหลวงพ่อเพิ่นก็บ่ได้เว้าดอกไม้ดอกเดียวบ่ติดมือมาเพิ่นก็บ่ว่าแต่มันสิกลายเป็นบุญบักอย่างใหญ่เด้คันเทียบกับบุญที่เฮาเฮ็ดอยู่เฮือนบุญแจกข้าวหาพ่อหาแม่หาปู่ย่าตายายคันผู้บ่เข้าใจนี่บาปตั้งแต่มือโฮมกันบ่ทันฮอดมือบุญนี่เอิ้นลูกเอิ้นหลานเอิ้นพี่เอิ้นน้องบ้านเนื้อบ้านใต้มาประชุมกันสิแจกข้าวหาพ่อหาแม่เฮาเฮ็ดจังได๋น้องอ้ายมาต่างบ้านต่างเมืองต่างคุ้มมาพ่อกันก็ถือเหล่ามาพร้อมถือเบียร์มาพร้อมขาไก่กินพร้อมโอ้สิเข้าบุญกฐินนี่นี่เข้าบุญกฐินแจกข้าวหาพ่อหาแม่เข้าบุญอัฐะแจกข้าวหาพ่อหาแม่เริ่มต้นด้วยการขาโดยเริ่มต้นด้วยการกินเหล้ากินยาโศกันไปเจ้าสิออกหลายปานใดอันนี้เว้ากันดีเด้นี่น้องอ้ายฮักกันอ้ายสิออกหลายปานใดเอื้อยสิหลายปานใดน้องสิหลายปานใดล่ะเฮ็ดบุญกฐินหาพ่อหาแม่เฮาต้องเฮ็ดใหญ่เติบเด้สมศักดิ์ศรีของวงตระกูลอ้ายสิออก 500,000 เจ้าออกหลายปานใดเอาน้องอ้าย 3-4 คนผู้นี้ 500,000 ผู้นี้ 400,000 ผู้นี้ล้านเอาออกมาเอาเงินมากองกันว่าแล้วสิจ้างมะล่ำคณะใดนั่นออกขังแล้วได้บ่จ้างมะล่ำจักหาแสนน้อเอาตกลงตกลงเอางัวจักโตไหวแล้วได้บ่สิบอกคนหลายปานใดเหล่าหลายปานใดเบียร์หลายปานใด

ตกลงกันหมดจังมะล่ำหาแสนสื่อเหล่าจักหามื่นสื่องัวสื่อมูจักหามื่นนิมนต์พระจักหาองค์เนาะองค์ละหา10บาทนี่บัดสิเอาบุญได้บัดนี้ปล่อยเงื่อนอื่นเขานิมนต์ไปซะก่อนพอมันเหลือหน่อยลงจังบ่ไปหลายอยู่เงื่อนเจ้าของนะคู่บาหัวดีแต่เด็กคนนี่ก็ได้คันบอกกับว่าอยากให้พระอยู่หลายๆอยู่ดนโดนให้อยากพระเต็มวัดเต็มว่าบัดนิมนต์ละเอาหาองค์บนว่าเก่าองค์บางหม่องนิมนต์แต่เจ้าอาวาสโอ้ยอาตมาเป็นลูกวัดนี่หนีมันเลยแล้วเว้ยอายุแต่เจ้าอาวาสซะสันกินเป็นแต่เจ้าอาวาสนึงแล้วเนาะ เห็นบ่นี่เฮ็ดบุญเนี่ยเฮ็ดแนวนั้นหมดเป็นแสนหมดเป็นล้านบุญกันน้อยๆแต่ว่ามื้อนี้บ่แม่นเว้าเอานี่ไม่ใหญ่ก็ฟังแล้วก็คิดอย่าเชื่อเด้เชื่อง่ายแล้วโง่เว้ยฟังแล้วก็คึดคันมื้อนี้เฮาตั้งใจมาฝึกปวดขากระท้อนปวดแอวกระท้อนพยายามฝึกสติให้อยู่กับอารมณ์ปัจจุบันอันนี้ก็คือฝึกพระพุทธเจ้าเพิ่นบอกมาเสมาเสสหัสเสนะโยยะเชทะสัตสตังสมังเอกันจะภวิตัตตานังมโหตัมปิปูชเยซาเยวะปูชนาเสโยยันเยวะสัตสตังหุตังบุคคลใดปรารถนาบุญบูชาการอย่างอื่นสิ้นทรัพย์ติดต่อกันเดือนละ 1,000 กหาปณะเป็นเวลายาวนานตั้ง100ปีเห็นป่ะปีหนึ่ง12เดือนเดือนละพันกับ12,000 10ปี100กับ20เดือน10ปีนี่12,000 120,000คัน100ปีล่ะ 1,200 เดือนล้าน 200,000เมื่อเงินล้าน 200,000 ใส่เวลา100ปีเมื่อยเท่าใดเสียเคิกเวียกเคิกงานเท่าใดแต่พระพุทธเจ้าว่าแม่นสิเฮ็ดหลายปานนั้นก็ได้บุญหน่อยกว่าการบูชาผู้ฝึกตนแม้เพียงครั้งเดียวการบูชาแปลว่าการแสดงออกถึงการหูคุ้นหูคาเมื่อนี้เฮาแสดงความเคารพบูชาต่อพระรัตนตรัยดอกไม้มาซำนี่เทียนซำนี่ผู้บางคนบ่มีดอกไม้บ่มีถูกเทียนเอามือนี่กราบลงไปกราบลงไปกลางพื้นระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอันนี้ก็บูชาเด้ยกขันดอกไม้ใส่หัวอิมินาสักการะนะอันนี้ก็บูชาเด้บูชาคือการแสดงออกถึงการรู้คุณรู้ค่ากล่าวคำสักการะว่าออกมานี่ด้วยความเคารพด้วยการสักการะเพียงแค่กล่าวคำอรหังสัมมาสวาคาโตสุปฏิปันโนเทื่อเดียวได้บุญหลายกว่าผู้ไปทำบุญอย่างอื่นเลี้ยงเหล่าเลี้ยงยาขาสัตตชีวิตจ้างมะหลองมะล่ำมาสู่กันเบิงเมิดเงินตั้งว่าล้าน 200,000 ใส่เวลา100ปีได้บุญหน่อยกว่าการมากราบลงกลางผืนซื่อๆนี่พระพุทธเจ้าเว้ารับประกันอาตมาบ่ได้เว้าเอาเองเนี่ยเพิ่นพาเฮ็ดพาทำจังซี่บ่แม่นของเล่นเฮาคิดว่าเล่นก็เล่นสำหรับผู้เล่นแต่ผู้อีหลีมันอีหลีเด้อากาลิโกปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการเฮ็ดดีเดียวนี้ก็ดีเดียวนี้เฮ็ดซั่วเดียวนี้ก็ซั่วเดียวนี้พระเจ้าบ่เกี่ยวสิมาโดนบันดาลผู้ใดให้ดีให้ซั่วบ่ได้พระพรหมสิมาลิขิตไปให้ดีให้ซั่วบ่ได้แต่การกระทําของเจ้าของนั่นเฮ็ดให้เจ้าของดีเจ้าของซั่วโยมอยู่บ้านมีลูกมีผัวมีเมียทํามาหากินปากกัดตีนถีบกลางแดดกลางเดินโยมก็เป็นพระใดขันใจโยมเป็นพระใจนี่มันเป็นบ่เกี่ยวกับเครื่องแต่งตัวดิ
อยู่บ้านอยู่สองบ่มีสูตรขาวใสแต่ว่าใจมีศีลมีธรรมมีความเมตตาอายสัวกลัวบาปกลายเป็นใจพระเห็นบ่ใจนี่เป็นเนี่ยเป็นตำรวจแต่ว่าไปหลักเขาไปปนเขาใส่สุดตำรวจแต่ใจเป็นโจรประพฤติตัวอย่างโจรก็กลายเป็นโจรในเครื่องแบบเห็นป่ะใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกอย่างสำเร็จที่ใจใจถึงก่อนสิสุขนี่ก็ใจสุขสิทุกข์นี่ก็ใจทุกข์สิเดือดร้อนก็ใจร้อนสิสงบร่มเย็นก็ใจสงบร่มเย็นคนเนี่ยมันเป็นผู้ลิขิตโลกโลกร้อนเพราะใจคนร้อนโลกเย็นเพราะใจคนเย็นโลกนี่มันสิวุ่นวายก็เพราะใจคนนี่ซับซ้อนวุ่นวายโลกสิสงบร่มเย็นก็ย้อนคนเด้ถ้าใจคนสงบใจคนร่มเย็นคือโยมอยู่จังสิเอ้าโยมลองคิดเบิ่งมาถ้าหมดโลกคนหมดโลกเนี่ยมีจิตใจคือญาติโยมบ้านท่าไหอำเภอเขื่องในเมืองอุบลเฮาเนี่ยเป็นจังสี่มดโลกตอนนี้สินับถือศาสนาพุทธก็ตามนับถือศาสนาคริสต์ก็ตามนับถือศาสนาอิสลามก็ตามนับถือศาสนาพราหมณ์ศาสนาซิกกสังบ่นับถือศาสนาใดๆก็ตามหากว่าทุกคนในเวลานี้มดโลกเนี่ยมีจิตใจคือโยมย่างหน่อยๆก็คมจิตคมใจละห่อนกระทนหนาวกระทนหิวกระทนง่วงกระทนปวดขาปวดแข้งกระทนพ่อใจกระทนบ่พ่อใจกระทนพยายามสงบใจขันคนทุกคนในโลกเป็นแนวนี้มันสิขากันบ่โยมบ่สงครามมันสิมีบ่การเอาลัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงยักยอกหลอกล่วงกันมันสิมีบ่การเคียนการขาการด่าไล่กันมันสิมีบ่มันมีบ่ได้ขันใจคนเป็นแนวนี้ที่ใจญาติโยมเป็นจังซี่ก็ญาติโยมมีธรรมเป็นหยังโยมจังได๋มีธรรมก็ญาติโยมไฟบุญเชื่อของคนงามความดีมันฝังมาในจิตวิญญาณโยมตั้งแต่อดีตชาติแล้วเขาบ่ได้เกิดมาชาตินี้ชาติเดียวยังว่ามันคอยสะสมคอยบ่มคอยเพาะเขามีหน้าตาดีมีอวัยวะครบถ้วนมีสติมีปัญญานั่นคือบุญเก่าเขาเอาบุญเก่ามาต่อเอาบุญใหม่ปุญเยนะปุญญังสังสันธรรมนาเอาบุญเก่ามาต่อเอาบุญใหม่บุญได้เกิดเป็นคนได้เกิดในผืนแผ่นดินไทยเกิดใต้ร่มใบบุญบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกิดมาพ่อพระพุทธศาสนาบ่นิ่งดูดายฟังเทศฟังธรรมหูเรื่องเห็นประโยชน์ของชีวิตเห็นว่าชีวิตเป็นของหน่อยวันเวลาของชีวิตมันหน่อยนิดเดียวแต่ว่าชีวิตเป็นสิ่งสำคัญใครได้ป่วยลงนี่ก็หมดสภาพตายก็หมดโอกาสแต่ว่าตอนนี้มันบ่ทันตายเม่นสิเฒ่าเม่นสิแก่เม่นสิหลงหลงลืมลืมสุขภาพสมบูรณ์บ้างบ่สมบูรณ์บ้างแต่ตอนนี้ชีวิตยังมีอยู่ยังแยกผิดแยกถูกแยกดีแยกชั่วเว้าดีก็ได้เว้าให้ก็เป็นแต่ว่าเฮาอยากได้บุญอยากได้ดีอยากมีความเจริญเฮาก็เอาชีวิตที่เหลือนี่เข้ามาวัดนี่คือคนมีปัญญานี่คือคนฉลาดผู้บางคนแข็งแรงกว่าเฮาเด้ไปหลองเพียงอยู่ในคาราโอเกะพุ่นไปกินเหล้าอยู่พุ่นไปเที่ยวหยังต่อหยังอยู่พุ่นบ่คิดน้ำศีลน้ำธรรมเลยอันนั่นก็ได้ของดีมากได้ร่างกายได้ชีวิตของความเป็นมนุษย์มาบักอย่างดีแต่ว่าบุญบ่พอเกิดมิจฉาทิฏฐิบ่ได้เชื่อว่าบาปมีบุญมีชาติหน้าชาติก่อนนรกสวรรค์อีหยังทำดีได้ดีมีที่ไหนพูดนักปราชญ์เก๋เพิ่นเว้าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปว่าซะผ
ผัวไผเมียไผลูกไผบ่ว่ามาแต่ได้แม่นดีสิขามศพคนไปก็ได้ว่าให้ได้ยศได้ตำแหน่งได้อำนาจวาสนามาสิขามหัวคนไปจะคนกูก็บ่งึดอันแนวนั้นได้มันเป็นร้อยล้านพันล้านแสนล้านกระสางโยมอย่าไปอ่อนซ่อนอย่าไปงึดมาเป็นร้อยล้านมีอำนาจขับโลกนั่นคือคนขาดทุนนั่นคือคนอาภัพมันสิได้ไปหยังล่ะยังบอกว่างหันดินดอนตอนหญ้าเฮือนซ่านบ้านซองรถล่ามาสร้างลูกเต่าผัวเมียไผสินำเจ้าไปเนี่ยหมดลมหายใจกลับไปไผไปมันลังเธอบ่ท่านตายซ้ำยังหวาบ่ท่านโซ่บ่ท่านไข่บ่ท่านป่วยไปเป็นของผู้อื่นแล้วลูกว่าลูกเข้าเลี้ยงมาผ้าใยหย่ำเขามกจกเขาป่อนบอกลังเธอบ่ฟังลังเธอมันเถียงเขาหัวสักกินผุนเห็นไหมขมันอยู่น้ำกันมันดีก็ตามต่อดีน้ำกันจนตายตายแล้วก็จากกันบ่ได้นำกันไปเจ้าของเฮือนเจ้าของบ้านซื้อในทะเบียนบ้านสถานะเจ้าบ้านตายปั๊บเขาก็เอาใบมรณบัตรบ่เกิน24ชั่วโมงมาตาใส่รถเด้ซื้อเฮาเป็นผู้ครอบครองโฉนดที่ดินนอสอ3ตายปั๊บขันบ่ท่านโอนบ่ท่านหยังเขากลับไปฟ้องคนตายลูกเข้าได้นี่ฟ้องโยมคือบ่จะว่าหน้าเฮากับว่าหน้าเฮานะสาวมาเองสื่อมาเองเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าก็เลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าใหญ่กล้าหน้าบานมาบัดเฮาตายแล้วไปฟ้องเฮาเสยไปฟ้องคนตายว่าซั่นน่ะสิเอาหน้าเฮาได้นี่เห็นบ่มันบ่แม่นของไผเนี่ยอันนั้นของนอกกายดอกของในตัวว่าเนี่ยกินข้าวกินน้ำเจ็บไข้ได้ป่วยก็ให้ยกให้ยาดูแลรักษาประคบประงมมันงอกก็ย้อมอันผมเนี่ยแขวมันหักมันหลุดก็เอาแขวปลอมมาใส่ผู้บางคนหนังมันเหี่ยวก็ไปยืดไปดึงให้มันตึงไว้มาตายแล้วปั๊บบัดนั้นผมเส้นเดียวก็บ่ได้กระดูกท่อนเดียวก็บ่ได้แขวเล่มเดียวก็บ่ได้ขี้เท่าท่อปลายเข็มนี่บ่แม่นบ่ได้เป็นหยังจังบ่ได้มันบ่แม่นของเฮามันเป็นสมบัติของโลกร่างกายนี่เป็นของยืมมายืมจากดินจากน้ำจากลมจากไฟพ่อแม่ปั้นเอาดินน้ำลมไฟมาปั้นเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นขาเป็นขี้งเฮาเพิ่นก็เอาดินเติมดินน้ำเติมน้ำลมเติมลมไฟเติมไฟเฮาก็จังใหญ่มาของที่เฮาหย่ำเฮาต้องเคี้ยวต้องหย่ำเป็นเข่าเป็นพักเป็นเนื้อเป็นขนมที่ต้องได้หย่ำแล้วก็กลืนผ่านลำคอลงไปปั๊บมันก็เปลี่ยนไปเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตใส่พุ่งนี่คือยืมจากธรรมชาติส่วนที่นำไปใส่ใดมันก็ใส่นั่นคือถาดดินเนี่ยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเฮ็ดให้เจริญเติบโตม้วนเป็นกากใส่ประโยชน์บ่ได้มันก็ถ่ายออกมานั่นคือธาตุดินน้ำเขายืมจากธาตุน้ำมาน้ำสมน้ำหวานน้ำสะอาดที่กลืนผ่านลำคอลงไปปั๊บมันก็ไปเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำน้องน้ำดีน้ำเสลดน้ำลายน้ำเหงื่อส้มเหลือใส่ก็เหี่ยวออกมานี่ก็คือยืมน้ำมาเป็นน้ำน้ำเติมน้ำไฟเติมไฟยังทำงานสืบต่อคนเป็นเป็นนี่ร่างกายอบอุ่นถาดไฟยังร่างกายให้อบอุ่นเผาอาหารให้ย่อยทำร่างกายให้สุดโทมคนสิตายปั๊บไม่ออกสิได้เห็นหลายกว่าอาตมาเย็นมาแต่ตีนบุญไฟดับได้นั่นหดเข่าหดเข่าหดแต่ตีนหดเข่าหดเข่าหดเข่า
บางคนก็เย็นตั้งแต่หัวมากับตีนลวงเขาหากันจอดเขาจอดเขาไล่ไก่เขาไก่เขามาหอดกันอยู่วังทองเย็นจ้อยขันเย็นมัดโตแปลว่าตายไฟดับล่มดับเห็นบ่ยืมล่มมาเติมล่มหายใจเข้าหายใจออกนี่คือล่มยังเติมล่มยังทำหน้าที่ของเขาปกติแต่ขันเขาบ่ทำหน้าที่ละล่มคัดของป่วยคัดของซ้ำหน่อยๆซ้ำได้ซ้ำนึงนี่เจ็บไข้ได้ป่วยเริ่มล่มเดินบ่สะดวกป่วยไข้แต่ขันอย่าหยุดเลยล่มหยุดเลยตายไฟบ่ปกติไข่ป่วยคือกันไฟทำงานบ่ปกติเย็นเกินไปก็ไข่ได้ห้อนเกินไปไข่ได้ขันพอดีพอดีเขาก็จังเป็นอยู่อย่างสิล่มผิดปกติก็ตายไฟผิดปกติตายน้ำผิดปกติป่วยตายน้ำท่วมปอดเป็นยังไงเห็นบ่ล่ะเหี่ยวบ่ออกเอ้าผิดปกติตายธาตุดินบ่ปกติป่วยไข้ตายคือเก่าอันนี้คือเฮายืมเข้ามาคันถ้าบุญมีเขาก็บริหารไปปกติถึงเวลาหมดเวลาก็ตายเอาลวดแต่คันถ้าบุญบ่พร้อมเจ็บไข้ออดๆแอดๆร่างกายเป็นของยืมแต่ว่าโลกเนี่ยเป็นสถานที่ที่เฮามาเยี่ยมสัวเข้าบ่ได้มาอยู่ถาวรบ่ได้มาอยู่ตลอดไปโลกเป็นเหมือนกับศาลาพักร้อนไม่ใช่ที่อยู่อันถาวรของใครบ่มีผู้ใดเซ็นสัญญาว่าสิมาอยู่จักเดือนจักปีจักสิหมดล่มมือใดจักสิจากมือใดบางเทื่อบ่ได้สั่งบ่ได้ล่าดีๆอยู่นี่โยมแข็งแรงอยู่นี่ละกินข้าวกับลูกกับผัวกับเมียนอนแล้วบ่ลุกเว้าแล้วเว้าอีกเนี่ยก่อนปีใหม่โยมเมืองอุบลบ้านขามใหญ่คนบุญบักอย่างคักด้วยเนี่ยอาตมาได้เฮ็ดถนนก็เอาแบบอย่างเพิ่นนี่แหละเป็นโยมเนาะหลายปีแล้วเพิ่นนิมนต์อาตมาไปเทศส่วนพี่ส่วนน้องทอดผ่าป่าเทศถนนจากหมู่บ้านไปสู่หมู่บ้านเทศถนนคอนกรีตหมู่ก็เฮ็ดน้ำเล่าบักอย่างคักอยู่เด้จากนั้นมาอายุก็บ่ท่านหลายดอก58ปีมีสวนแบบจังสิไปเฮ็ดมีบ้านหลังหนึ่งอยู่สวนกับไปเฮ็ดศาลาขึ้นในสวนเจ้าของเฮ็ดกุฏิเฮ็ดห้องน้ำส่วนหมู่มาปฏิบัติธรรมวันพระในพรรษากับพระกันเป็นอยู่ไปอยู่พรรษาไปหอดมือวันพระหรือมือวันเสาร์อาทิตย์กับส่วนหมู่ไปสังฆทานวัดนั่นวัดนี่น้ำคู่บาอาจารย์หลายหลายจังหวัดออกพรรษากับห้อมกันเฮ็ดกฐินปีละสิบกองเก่ากองบัดปีนี้วางไก่ไก่วันพอก่อนวันพอเนี่ยประมาณวันที่หกได้ไปเผาอาตมาได้ไปเผาเหมือนอยู่ดีดีนี่โยมขับรถไปหาหมออยู่อุบลเนี่ยจักแม่นไปบ่อนใดดอกก่อนรู้สึกว่าบ่สบายก็ขับรถไปเองไปหาหมอหมอเพิ่นก็ตรวจเก็ดเลือดต่ำหมอว่าให้นอนเพิ่นก็เลยบอกหมอว่าผมนอนบ่ทันได้หรอกครับบ่ได้บอกลูกบอกเมียผมมาผู้เดียวผมขอไปบอกลูกบอกเมียก่อนขับรถไปบอกลูกบอกเมียลูกเมียก็แต่งเสื้อผ้าหน้าแพ้ก็มานำกันขับรถมาอีกไปบนเก่าเขาก็ว่าอาการหนักส่งเขาโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ตรวจอีกเถื่อกว่าเก็ดเลือดต่ำยืนยันขอบริจาคเลือดด่วนญาติทำอยู่ไสอยู่ไสกะมาเบิ่นมาบริจาคเลือดบริจาคเก็ดเลือดแต่ว่าเอาบ่อยู่เข่าทั้งนึงก็ไหลออกซ้ำกับเทน้ำทิ่มสุดท้ายก็เสียชีวิตอยู่คืนเดียวโยม

เห็นบ่ย่อมมีผู้หนึ่งวันที่สี่ผู้ยิ่งมาเนี่ยวันที่สี่ท่านว่าจะมาภาพปฏิบัติธรรมหนาสารกลางเท่ากับไปน้ำอยู่จนแจ้งเนี่ยเมื่อสาวเราก็ไปตักบาตรโยบต่อบ้านเล่าทั้งราศีเนี่ยเมื่อแรงก็กินเขากับลูกกับผัวกับเมียก็นอนกับลูกกับผัวอะไรก็นอนตีสามเสร็จลูกมาเข่าห้องน้ำกลับไปนอนใหม่พอนอนลงข้าวเดียวหายใจแห้งกึกกึกกึกผัวปุ๊บอุ้มขึ้นรถไปโรงพยาบาลราศีไปหอดหมอเขาว่าเหมิดล้มตั้งแต่เขิงทางอันนี้บ่ได้สั่งบ่ได้ล่าได้ค้นบุญบักคักได้นี่ทอดผ้าป่าทอดกฐินสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปใหญ่หลายๆหม่องแต่บัดสุดท้ายก็คือจังซี่คนดีก็ตายคนชั่วก็ตายแต่ว่าเฮาสิตายแบบคนดีเฮาสิตายแบบคนชั่วมันบ่จบโยมคันตายแล้วมันจบเนี่ยอาตมาก็สิเศร้าเว้าแต่หึงแต่มันบ่จบแท้งานจังซี่เป็นงานฝึกโยมงานบุญอย่างอื่นมันก็ได้แต่บุญนะเฮาฟังเข้าใจบ่สวดมนต์วางแล้งอาตมาเชื่อว่าสวดคำสอนของพระศาสนานี่ขอแรกเลยเขาเอ่ยว่าหัวใจหัวใจสัพพะปาปัสสะการะนังการไม่ทำบาปทั้งปวงนี่ขอแรกพระพุทธเจ้าบ่สอนเขาก็สอนมาแต่ก่อนแล้วสองกุศลสูปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อมอันนี้เขาก็สอนก่อนพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าว่าถึกแล้วพระองค์ก็นำมาสอนต่อละบาปถึกต้องบำเพ็ญบุญก็ดีงามแต่ว่าบ่ท่านปลอดภัยตัวที่แน่นอนที่สุดที่พระพุทธเจ้าสอนสัจจิตะปริโยทปนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบชำระจิตเดียวจังไหนหูจากชำระอยู่วะเสร็จล่างเช็ดทำความสะอาดล่างทำความสะอาดล่างใจเนี่ยล่างใจให้มันสะอาดจากหักจากสร้างจากได้จากเสียจากมีจากเป็นล่างใจให้มันสะอาดจากความโลภความโกรธความหลงความเกลียดความกลัวอิจฉาริษยาไผสิล่างให้บัดเนี่ยสะเดาะเคาะ900วัดมันก็บ่เศร้าบัดอันความอิจฉาคนรดน้ำมนต์ห้วยยศวัตน้ำมนต์นะเอาน้ำซี่มาหมดกันล่างก็บ่เศร้าเด้อันโลกอิจฉาคนนี่โยมเคยอิจฉาคนบ่โยมเคยอิจฉาคนบ่เจ้ามันเป็นยังไงอิจฉาคนเนี่ยอิจฉาตาร้อนแม่นบ่สมมุติว่าอิจฉาเฮาอิจฉาคนนายกอเนี่ยได้ยินแต่ซื้อเหล้าเฮาก็บ่เป็นตะอยู่หรอกหัวหวยล่ะยิ่งคนย่องเล่าโอ้ยแม่นายกอจะแม่นเล่าดีเด้อเล่าเป็นคนใจบุญสุนทานซอยเรือบ้านซอยเรือเมืองโอ้ยทั้งนี้ใจสิขาดแล้วกูยังสั่งอยู่ยังแต่มาเว้าเจ้าเคยเป็นบ่แนวนี้มันดีบ่บัดนี้สั่งคนนี่อิจฉาคนนี่มันดีบ่ก็หัวมันบ่ดีอยู่แต่หมู่เจ้าก็บ่เลิกโง่คือสลาดบัดนี้อิจฉาตาร้อนคันเรามาทั้งนี้แล้วเห็นกับพุ่นหันหน้าไปทั้งพุ่นกูบ่อยากเห็นปานนั่นก็ยังอุตส่าห์สร้างบ่เศร้าอยู่ได้นี่คันว่าสลาดได้นี่ให้ล่างใจตรงนั้นจากล่างสร้างล่างอิจฉาล่างโลภล่างฮอดดีเพื่อสุดท้ายให้จิตมันอยู่เหนือดีเหนือสัวคือโยมนั่งสมาธิผู้นั่งมาตั้งแต่ต้นอาตมาว่ามาชั่วโมงหนึ่งแล้วคือว่าข้าวเดียวว่าสิเว้าน้อยๆถือยาดีบ่แบบนี้เนาะผู้นั่งมาตั้งแต่ต้นเนี่ยนี่คือบ่ออกคนนั่งเพียงมาแต่แรกคือตอนนี้จิตตอนนี้ถามว่าหักบ่หึโยมลองเฮ็ดใหม่ก็ได้เอ้าหยุดตัวตรงๆหายใจเข้าหายใจออกหูถามว่าจิตตอนนั้น
ตอนที่อยู่กับร่มปัจจุบันเห็นร่มเข่าร่มออกเนี่ยคือผู้บังร่มมันบังยากนั่งยืดตัวตรงๆรับตาบังรูปเจ้าของหนังมีสติไล่ตั้งแต่ฝ่าเท้าเท้าซ้ายจังได๋เท้าขวาจังได๋มือซ้ายมือขวาจังได๋กายตั้งตรงบ่ก้มไปบ่เงยไปบ่ให้เห็นเจ้าของหนังรับตาเนื้อลืมตาในเอาสติบังรูปเจ้าของหนังเห็นภาพเจ้าของหนังชัดเจนตอนนี้นะถามว่าใจหักบ่มีความหักบ่บ่มีความสร้างมีบ่บ่โลภมีบ่บ่ย่านผีบ่บ่ขันใจอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันสั้นบ่หักบ่สร้างบ่โกรธบ่เกลียดบ่กลัวบ่อิจฉาริษยานั่นคือจิตเป็นอิสระเฮ็ดจังได๋สิพอกพูนจิตตรงนี้ไว้ให้มันได้หลายๆมันมีความเข้มแข็งคนธรรมดาอย่างเฮานี่เฮ็ดได้อยู่แต่บ่เข้มแข็งได้ซั่วคู่ซั่วย่ามย่อมคันเฮาเฮ็ดบ่ได้ถึงที่สุดฝึกบ่ได้ถึงที่สุดทอดกฐิน8ล้านกองกองและ800ล้านเจ้าก็บ่ปลอดภัยเนื่องจากว่า800ของเรา8ล้านกองก็ได้เฮากองละ800ล้านก็บ่ปลอดภัยเป็นหยังเพราะว่าจิตเฮานี่กลับกอกเกิดเร็วดับเร็วเพียงแค่ชั่วรัดนิ้วมือนี่เหยียดนิ้วมือออกนี่กำเข้ามาปุ๊บนี่จิตเกิดดับแสนโกรธขณะ10ร้อยเป็นพัน10พันเป็นหมื่น10หมื่นเป็นแสน10แสนเป็นล้าน10ล้านเป็นโกรธแสนโกรธขณะนี่กรึบจำเนี่ยใจเฮามันเกิดดับไว้มันคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไว้นิตยาศาสตร์เพิ่นว่าแสงเร็วกว่าเสียงฟ้าเหลื่อมสีสะเกียดนี่ปั๊บปั๊บปั๊บปุ่นจัก2นาทีปุ่นจังสีดังมาหอดบ้านตาหายยังสีฟ้าห้องหึมมาหอดพี่เหลื่อมมึงอวนปั๊บปั๊บปั๊บยังขี่ไล่ก็เคืองนาทียังสีหึมเสียงฟ้าห้องดังมาหอดที่จริงมันเกิดพร้อมกันระหว่างแสงกับเสียงเนี่ยสปาร์กปั๊บเกิดเสียงปั๊บแสงกับแวบพร้อมกันแต่ว่าการเดินทางของเสียงเนี่ยมันช้ากว่าแสงไว้ไปโหลดแสงนั่นแต่บ่สู่ใจไม่ไงบ่สู่ใจคนจิตคนเนี่ยจิตบ่มีรูปร่างบ่มีตัวบ่มีตนกวัดแกว่งดิ้นรักษายากสัญจรไปไกลไปคนเดียวบ่ได้ส่วนกันคึดเด้เบิ่งมันเร็วซำใดผู้ใดเคยไปกรุงเทพเคยทำงานกรุงเทพขึ้นฮอดโรงงานเคยไปอยู่เห็นฮอดล่ะแม่นบ่นี่ไหววะผู้ใดเคยไปเชียงใหม่คิดปุ๊บฮอดแล้วนี่เห็นบ่นี่ย่างย่องๆเชียงใหม่แล้วหุ่นย่างอยู่ดอยสุเทพแล้วเอ้าย่างดอยเดินอีสนนท์แล้วนี่เอ้าผู้เคยไปดิผู้เคยไปอินเดียปุ๊บผมฮอดแล้วนั้นเอ้าหุ่นกราบพระอยู่พุทธคยาพุ่นผู้เคยไปอเมริกาปุ๊บฮอดแล้วเห็นบ่นั่นคือใจเป็นหยังจังเว้าเรื่องนี้งานปฏิบัติธรรมนอกจากสิเป็นบุญเนี่ยสำคัญที่สุดคือฝึกใจให้มันอยู่กับเจ้าของให้กายกับใจทำงานอันเดียวกันอยู่นาทีอันเดียวกันเพื่อป้องกันอย่างป้องกันบ่ให้เจ้าของเป็นทุกข์บ่ให้เจ้าของเดือดร้อนอยู่ในเวลาปัจจุบันนี่โยมเวลาเฮาสิหักเด้เวลาสิหักเวลาสิสร้างเวลาที่เครียดสิขมสิย่านสิกลัวก็ย้อนตาตาเห็นแล้วก็ทรงใส่ใจหูได้ยินแล้วก็ทรงถึงใจจมูกได้กินก็ทรงใส่ใจกายสัมผัสก็ทรงใส่ใจลิ้นได้รสก็ทรงใส่ใจใจประมวลภาพมีหักมีโกรธมีเกลียดมีกลัวใจมันเป็นผู้รับรับเอาทั้งดีทั้งชั่วทั้งบุญทั้งบาปเป็นยังไงบัดนี้ที่อาตมาเว้าข้างไว้วังนึงว่ากระดูกเข้าผู้เดียวกับสูงใหญ่กว่าพวกเขาเวปุลลาบรรพตน้ำตาเฮาผู้เดียวกันหลายกว่าน้ำในมหาสมุทรเลือดเฮาผู้เดียวกันหลายกว่าน้ำในทะเลกันเอามาร่วมกันแต่ละภพแต่ละชาติอีหยังมันไปเกิดร่างกายตายแล้วก็เผากับฝังนี่ร่างกายขึ้นในธรรมชาติแต่ว่าจิตใจวิญญาณมันเดินทางต่อหอบบุญหอบบาปไปสำคัญที่สุดแบบนี้สิมีสุขมีทุกข์ในปัจจุบันเป็นๆอยู่นี่คันเฮามีสติฝึกได้ดีเห็นลมเข้าลมออกชัดเจนตาเห็นปั๊บยกจิตอยู่เหนืออารมณ์บ่ให้หักบ่ให้สร้างบ่

ยินดียินไหลหูได้ยินเสียงก็ยกอยู่เหนืออารมณ์บ่ให้ยินดียินไหลฝึกได้เฮ็ดได้เด้คันฝึกพ่อเฮ็ดได้โยมอาตมารับประกันว่าเฮ็ดได้คันฝึกพ่อบ่ให้หักบ่ให้สร้างตาเห็นก็สร้างหูได้ยินก็สร้างจมูกได้กินก็ตามลิ้นได้รสก็ตามกายสัมผัสเย็นนอนฮ้อนแข็งก็บ่ให้ดีใจเสียใจให้เป็นปกติอยู่คือเก่าซ้ําบ่เห็นบ่ได้ยินแต่ว่าเข้าใจหมดแล้วจัดการได้หมดแล้วอันนั้นคือฝึกเป็นฝึกได้อันนี้ในขณะที่เป็นสําคัญขึ้นไปอีกเว้ยบัดสิตายอ่ะโยมบัดเฮาสิตายเนี่ยที่ว่าว่าว่าหั่นทอดกฐิน8ล้านกองละ800ล้านก็บ่ท่านปลอดภัยเพราะว่าเฮานี่เฮ็ดทั้งบุญทั้งบาปเด้โยมทั้งๆที่คนบุญมากบุญคือญาติโยมนี่ล่ะแต่ก็เผลอเฮ็ดบาปฮอดครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์นี้นั่งเตือก็เผลอเฮ็ดบาปเด็ดใบใหม่เสียหญ้าเสียยุ่งยืนเงี้ยวจังซี่เอาฉันเข่าเพี้ยนฉันจังหันฉันเพี้ยนกินข้าวค่ำใหญ่ฉันค่ำใหญ่ก็บาปอีกล่ะเอาดีล่ะฉันไปน้ำเอาไปน้ำก็บาปอีกหรอกัดข้ามเข่ากับบาปอีกแล้วเหตุจังไหนบ่เนี่ยบุญก็เฮ็ดอยู่บักคังคักนี่เด้เป็นพระเป็นเนี่ยนี่ไหวพระสวดมนต์เดินโยงกลมนั่งสมาธิเบาธรรมะให้ญาติโยมฟังแต่บัดกัดข้ามเข่าซื่อๆกับบาปบ่นั่นคือสติมันขาดเป็นจังไหนบ่บัดสิตายมันมาฟ้องใจเฮาบ่ได้เริ่มหยังจักอย่างโยมฟังดีๆแล้วสิจบแล้วเด้จิตเฮานี่บ่ได้เริ่มหยังจักอย่างมันบันทึกข้อมูลที่เฮาเฮ็ดมาด้วยกายวาจาใจที่ถึงพร้อมด้วยเจตนาความคิดคำเว้าการกระทําใดๆตั้งแต่เฮาจําความใดถึงพร้อมเจตนามันถูกบันทึกไว้ในใจเฮาหมดคอมพิวเตอร์ว่ามันเก่งมันสิเก่งเพราะปานใดไวรัสกินข้อมูลเสียมิดถ่อยซ้อยไวรัสกินข้อมูลในคอมพิวเตอร์ข้อมูลเสียหายแต่ว่าใจเฮานี่โยมมันบ่ได้เริ่มหยังจักอย่างอ่ะโยมเพียงแต่ว่ามื้อนี้เฮาบ่เห็นซื่อๆคันโยมได้นั่งสมาธิได้เดินจงกรมฝึกจิตฝึกใจไปจักระยะหนึ่งมันจะเริ่มจำได้เรื่องเล็กๆน้อยๆขอรอแค่แลจอกรอแค่แลจำหมดจำไปพุ่นล่ะหอดนอนในกระดงพุ่นห่วยอาตมาจำได้อ่ะโยมบ่คิดว่าสิจำจักเม็ดจักสิจำมาเฮ็ดหยังเนาะของจังซั่นนอนในกระดงเพิ่นเอาสมุดกับดินสอไว้ทั้งหัวมีมีดโกนอยู่ทั้งหัวแม่เพิ่นป้อนเขาเลิกศีลมาไว้เคิงเขาเอาตีนลูกกับตีนแม่ไปน้ำกันเอาหัวลูกนุ้นเข้าเนี่ยยำเขามกไปตองเง่านี่จำได้บักดีเลยเด้เนี่ยเอาหางซ่อนตักมาป้อนใส่ปากต่อยหน้าต่อยหลังเพื่อสิคืนเขาเมื่อค่ำหนึ่งเอามือจุ่มน้ำในโอยดใส่ปากป้อนเขาพอท่านแล้วขี่ใส่ขาเพิ่นบ่สร้างบ่เครียดลังมือป้อนเขาบ่ทันแล้วเฮาบ่ทันอิ่มซ้ําผู้เขาใหญ่ก็เอื้อยเขาผู้เขาเป็นเอื้อยแลนมาไม่ญาติกินเขามกจื้อได้จักสิจื้อไม่เป็นประโยชน์อีหยังอันของจังซั่นอันนี้บอกว่ามันบ่ลืมตมาจําได้ย่างน้ําก้นโยมแม่เป็นเด็กน้อยกําลังย่างเป็นหาบเพิ่นหาบกระตาหน้ามันสิฟังนึงมันจะเป็นแอนกลางเป็นคู่ทั้งผีเป็นโน่นไส้ทั้งนี่เป็นโน่นจะขึ้นมาบ้านยังมากำลังโยกขาข่อมกันแท้โยมแม่พูดว่าสิพาไปอยู่บ้านพ้นขาวไปอยู่น้ำปูน้ำยาจำได้จักสิจำให้มันเป็นอีหยังอันนี้เรื่องจังสี่ว่าถึงว่าเป็นบาปเป็นกรรมแต่ว่าเรื่องที่เฮาขาทรัพย์แต่ชีวิตไปอูดกินนู่นผู้ใดเคยอูดกินนู่นเนี่ยสอนหวกสอนปลาลูกคอกได้เม่งเข้าสา

อันผู้ใดเคยเป็นเนี่ยนี่สอนแพร่กันแยงในเมี่ยงข่าวสารเนี่ยยัดใส่ปากเลยโอ้ได้กุ้งเต้นจับจับหนวดมันไว้กัดกินเลยพวกไปใส่ได้ย่ายนี่มันจะเอาเข้าหมดได้นี่สอนได้หัวขี้โผบีบขี้แตกแก๊สแตกแก๊สหัวกบบีบไว้ปัญญาหัวขี้โผบ่เอาวันไหนหัวเขียดใกล้หน้านี่มันบ่มีขี้ปานใดยังได้ดีจักล้านโตแล้วเจ้าหมดแดงดินมันขึ้นมาบนกินเขาอยู่ใต้ตะล่างเฮือนอยู่ใกล้เถียงหน้าต้มน้ำฮ้อนเพลวกนั่นเสร็จมัดนี่มนต์โมนี่แง่หมดแดงบัดลองเบิ่งหายหนูบัดนี้อาตมาได้เฮ็ดน้ำพุ่นผ้าเฮ็ดเนาะไปเกี่ยวเข่าพ่อหนูจังสิปุ่มเฟื่องอัดไว้หม่องนึงเท่น้ำให้บัดนี้แลนออกมาถือควายไว้มูดเอาบัดนี้ได้หลายตัวแท่งแต่หมานเหมือนบ่ฮู้ว่าบาปจักเม็ดได้ใหญ่ลองมึงดิล่ะคนปานนั้นนี่ไปเอาต้อบัดนี้พูนกกใหม่บักสูงนึงผู้ใหญ่เพิ่นก็ขึ้นขืนเอาไฟโอดไฟล่นได้ห่วงมันลงมาอาตมาเป็นเด็กหน่อยก็แก่แบบนี้แก่เอาลูกมันใส่ขุไปแก่ถือบนหนึ่งแม่มันวิ่วออกมาใส่หัวเอาตกให้หน้าบม่ได้ห้องบ่ได้สั่งเลยตกให้หน้าท้วนเลยเป็นยังไงแบบนี้จื้อมาเมื่อแบบนี้ตะกี้บ่จื้อเลยนี่บัดมาบวชนี่มาจื้อขอรอแค่แหล่เล็กๆน้อยๆสิ่งเหล่านี้มันสิเอามาฟ้องเฮาบัดย่ามเฮาเจ็บย่ามเฮาเจ็บย่ามเฮาไข้ย่ามเฮาสิตายมันสิเอาแนวมื้อนี้มาคันใจเฮานึกเห็นภาพบ่ดีใจขาดปั๊ดตอนนั้นไปบ่ดีก่อนโยมไปนรกก่อนที่จริงบุญกับว่าไปใส่ละบุญอยู่หั่นล่ะแต่ว่าใจมันไหลลงต่ำตามใจน้ำสิไหลลงตามหอมบ่ทันไหลกอดขึ้นเวียนเกี่ยวสู่ดอยแนวดีแนวงามบ่คือเด้คือแต่แนวบ่ดีเด้ดำรินี่พระพุทธเจ้าเพิ่นจึงสอนในมรรคมีองค์8สัมมาสังคัปโปดำริชอบดำริออกจากกามเลยข้อที่1เลยนี่อวิหิงสาวิตโปดำริออกจากการบ่เบียดเบียนดำริออกจากการบ่มุ่งหลายนั่นคือทางถึกแต่ว่าใจคนล่ะยอมซ่อมบางเจ้าของในโยมคนวัดคนว่าคนเฒ่าปานนี้ล่ะใจมันคิดเรื่องหยังคิดเรื่องกามบ่รูปรสเสียงสัมผัสอยู่ซื่อๆจิตมันสิไปคิดแต่เรื่องจังซั่นเกลือกลั้วอยู่จังซั่นออกจากเรื่องกามรูปรสกลิ่นเสียงล่ะเบียดเบียนสิไปเอาของผู้ใดสิไปโกงเอาของผู้ใดคันบ่จังซั่นปั๊บผู้ใดมาเฮ็ดหยังให้กูพยาบาทได้บัดนี้ผู้นั้นมันเคยว่าให้กูผู้นี้มันเคยเอาเปรียบกูผู้นั้นมันเฮ็ดพี่กูน้องกูอันนั่งสมาธินี่เว้ยอาตมาเคยเว้าหมู่หมู่อาตมาก็เป็นอยู่ดอกแต่หันบ่ทันเว้าปานเล่าอาจารย์สมคิดจันนิ่งหนองไปนั่งน้ำกันอยู่วัดพิษปั่นแก่งอำเภอเขมราชไปน้ำกันปีนั้นหลายองค์นั่งสมาธิชั่วโมงหนึ่งนะโยมนั่งอยู่ชั่วโมงหนึ่งน้ำกันก็เที่ยงที่รีไปก็ได้วัดหลวงพ่อใหญ่เพิ่นแพ้ผ้าแพ้เมตตาแพ้เมตตาอย่างดีด้วยนี่สัพเพสัตตาสุขิตาโหนตุอเวลาโหนตุว่าไปวัดพ่อแพ้เมตตาจบไหว้พระไหว้พระเลิกสมาธิเป็นอย่างไรอาจารย์สมคิดเบาคำพ่วมแหลกขออภัยนะโยมอยากเตะปากผู้ใหญ่บ้านเด้ว่าซั่นอ้าวเป็นหยังล่ะเครียดเครียดให้ผู้ใหญ่บ้านเพิ่นก็เป็นเจ้าอาวาสเพิ่นบั่นไฟแห้งมานี่ยุกนั่นนั่นทุกวัดเขาสิมีหานหมอล่ำแม่นบ่ล่ะรุ่นอาตมาไปอยู่สกลน้ำอาจารย์สมภพใหม่ๆมันคักเด้บ่ได้ย่านตายจักเม็ดได้ตอนนั้นอาจารย์สมคิดคือกัน
บ้านเพิ่นอยู่อุดรอำเภอศรีธาตุหม่างห่านมอล่ำเขาเบิ่นเดินมอล่ำกับปลูกกกไม้ใส่เดินวัดผู้ใหญ่บ้านเขาเอางัวมาลามสู่มือเพิ่นก็ไปผูกกกไม้ใส่ที่เบิ่นเอาไปมาพวกทั้งพระผูกกกไม้บัดนี้ผู้ใหญ่บ้านก็งัวมาลามพิษกันหลายผู้นึงกับปลูกผู้นึงก็งัวมาลามสู่กันอยู่เป็นพรรษาออกพรรษามาผู้ใหญ่บ้านกับพาลูกบ้านพาพี่พาน้องเขามาไล่เพิ่นหนีบัดนี้หนีมากกระเซิงมากว่านี่ไปปฏิบัติธรรมน้อมกันนั่งสมาธิสักโมงนึงแล้วก็คือเห็นแต่ผู้ใหญ่บ้านเอางัวมาผูกใส่กกใหม่เล่าที่แบบนี้ออกจากสมาธิก็อยากเตะผู้ใหญ่บ้านทนตัวบัดนี้เบิ่งตีล่ะแท้ที่นั่งสมาธิจิตสิสงบจิตสิเย็นมันสิมียุบหนอพองหนอผู้โทอีหยังคือเห็นแต่หน้าผู้ใหญ่บ้านทีลี่อยู่ถึงแต่เดิมนั่นคือใจโยมรักษามันง่ายบ่เจ้าว่าพยาบาทน่ะบัดเฮาสิตายมันเป็นจังซี่ปั๊บโอ้ยโยมพระกับพระไผกับไผไปเลยนรกอย่างเดียวเนี่ยคันมันคิดฮอดบุญมันเนี่ยเห็นภาพเจ้าของนั่งสมาธิเห็นภาพแม่ขาวพ่อขาวหลายๆใจขาดตอนนั้นเจ้าบอกว่าข่อยบ่ไปข่อยบ่ไปข่อยอยากลงนรกบ่ได้เด้ย่อมมาบานเพิ่นก็เตะขึ้นสวรรค์เลยเด้เตะขึ้นสวรรค์เลยข่อยบ่ไปเพิ่นก็ว่าเจ้าต้องไปเลยเด้นั่นเพราะว่าใจมันไปจิตดวงสุดท้ายในชีวิตนี้เป็นจิตดวงแรกของชีวิตหน้าการฝึกการฝนนี่ยังจำเป็นอาตมานั่นเป็นมือสุดท้ายเนี่ยบอกให้ฟังว่าคำแม่นว่ามันตายอาตมากับพอท่านหม่อมนรกเป่าเต็มปากเลยย่อมมือวันที่31นะสวดมนต์ข้ามปีพอดีทั้งผู้เขานี่ผู้เขาปั่นเราเองหั่นพวกรถเพิ่นเฮ็ดมันมีก้อนหินขอรอแค่แลเนาะอาตมาเปิดเพิ่นสิลงไปอาตมาเลยว่าโอ้เจ้าไปเคลียร์ให้แน่เอารถไปเอาก้อนหินออกจักหน่อยเพื่อให้มันนั่งสบายมันมีหญ้ามีหยังนําเพิ่นก็รถไปแลนหน้าแลนหลังมันก็เป็นดินน่องขึ้นมาบัดนี้มันดินน่องขึ้นมามันคำคำอาตมาก็เลยส่วนคู่บาไปเอาเฟื่องไปปลูกจักน้อยหาโยมเพิ่นขึ้นไปนั่งสมาธิย่ำกลางคืนกับพากันเอาเฟื่องขึ้นไปเอาเฟื่องปลูกมันผันล่มเมื่อวันที่31นั่นล่มแห้งๆมันบ่ซองไปใต้ฐานพระผันเห็นศาสตร์บัดนี้โอ้ปูเฟื่องแล้วก็เอาศาสตร์มาปูโยมกับ4คนก็เจาะกับมาสมทบมาแต่กันทะลักในมาแต่แถวๆนั้นอีกโยม4คนพระอีกองหนึ่งสองกระบาดตมาปูศาสตร์แล้วตมาเป็นเห็นขอนไม่ยุค่าประมาณแขนเนี่ยโยมมันก็ใหญ่เติบเนาะเฮ็ดจังได๋เนาะเอามือคุ้ยบ่ติงก็เอาตีนไปยันตีนยันมันก็ขยับแล้วสิเอาย่านศาสตร์มันปิ่วลงภูเขาก็สิเอาไม้มาทับทนศาสตร์บัดนี้พอแต่ไปยกขึ้นมาปั๊บโยกขึ้นมาปั๊บอ้าเลือดโยมหัวเป็นยังเนี่ยอ้าเลยไม่งอดไม่งอดมันตอดจำได้แบบเนี่ยเพราะว่าตอนไปอยู่วัดป่านุ่นกุลมใหม่ๆปีสองปีนั่นไม่งอดตอดซุ้มมืออยู่ก่อนกุฏิมุ่งหยาเนาะมองเตียงนอนก็เอาไม้เลี่ยนล่ำนี่ญาติโยมเพิ่นมาตีให้มันก็หกหกมันก็ตัดคัดซุ้มมือไม้ถางปลาเป็นเดินกับมะกองเป็นฟืนต้มน้ำห้อนก็ไปห่อปั๊บก็ปั๊บจื้อได้เพราะปัญญ์20กว่าปียังจื้อได้อยู่ปั๊บไม่งอดมาสักมองสำคัญที่อาตมาเว้าให้ฟังนี่ก็คือว่าอาตมาก็ฝึกบ่พอ20กว่าปีเกือบ30เด้ก็ว่าฝึกพอสมควรแต่ยังใส่บ่ได้บ่ผ่านโยมห้องแต่เบิ่งเหิงอันไม่งอดตอดนั่นอันนี้เพิ่นมาพากรรมฐานนั่นนี่ไปเทศน์ให้คนฟังก็บอกให้เจริญสติได้นี่เขาเอิ้นเป็นอาจารย์เขาเอิ้นพระครูเพิ่นลังมองแต่ว่าโง่บ่บัดเนี่ยมีงอดตอดแล้วหลงห้องบ่ฮู้โตเลยเพิ่นว่า
ห้องกับบ่พ่อได้บ่นี่อันขอนอยู่ในมือจักถิ่มแต่มึงหึงถิ่มไปไสบ่กำหนดบ่ฮู้ซ้ำคันแม่นถิ่มลงใส่นิ้วตีนเจ้าของอาจสิขาดก็ได้หือย้อนไปใส่หัวหมูก็บ่ฮู้บ่ฮู้จักหยังเลยตอนนั้นจักไปใส่มาฮู้สึกโตอีกเทื่อนึงตอนห้องแล้วก็เลยว่าโอ้เจ็บเว้ยแต่ว่าอย่าถูกนะเจ้าอย่าควนอย่าข้างเด้ให้เจ้าฮู้ซื่อๆใครแม่นตายมันไปฮอดโลกใดเหรอโยมตกนรกตั้งแต่แล้วซาปานนั่นผ่านไป 2-3 นาทีจังมีสติจังตั้งได้อันว่าจังสิให้คิดได้บัดย่านย่านน่ะแต่มาย่านบัดนี่ย่านหลังตายทุกข์ในขณะที่ตายว่าทุกข์ในขณะที่เป็นมันทุกข์เห็นอยู่แต่เฮาทนได้ทุกจากพ่อตายแม่ตายผัวตายเมียตายลูกหลังผัดผักเขาทนได้อยู่เป็นไข้เป็นหนาวปวดแขวทนเจ็บท้องออกลูกกับว่าพ่อตาพ่อจือย่อมกับว่าจือนี่คือมันชินเห็นบ่แต่ว่าทุกหลังตายล่ะนรกล่ะเป็นแนวใดเปรตเป็นแนวใดขันตามตำราเนี่ยมันเป็นตะยานแท้จังว่าเพิ่นพาเฮ็ดงานจังสิปฏิบัติจังสิให้โยมตั้งใจมื้อนี้ซ้ำมาฝึกกลับไปอยู่บ้านอยู่เฮือนนั่นคือสนามรบวัดนี่มันเป็นบ่อนฝึกเก่งก็เก่งอยู่บ่อนฝึกแล้วมวยมันซ้อมอยู่ค่ายมันเตะก็สอบปานสิขาดตกเตะเป้าก็ปานสิขาดใส่หมู่พุ่นล่ะแต่ว่าขึ้นเวทีนี่ขาสั่นเตี้ยๆยกขากับพวกขืนยกกำปั้นกับพวกขืนจากมัดนักก็กลายเป็นนักมัดไปหลวดดอกอันนี้มาวัดนี่มานั่งสมาธิรับตาหมิ่งๆเนี่ยบ่มีผู้ใดให้เจ้าเนาะพระก็มีแต่ย่องเจ้าก็สบายใจดีอันนี้มันสนามฝึกลบไปเฮือนผัวก็จมเอาลูกก็แอวเอางัวก็ออกคอกก็ร้องเบิ่งเอามันสิเป็นหยังบัดนี้กรรมฐานเจ้ามันสิเหี้ยไปฮอดไสเจ้าวะบ่ต้องเว้าทั้งล้มสิล้มสิตายเด้จักสิเจ็บแขวจักสิเจ็บข้างจักสิเจ็บตับเจ็บปอดแล้วโรคมะเร็งมันยังแต่บ่ย่านสารพัดโยมแต่ว่ามันดีที่สุดคือการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พอพระพุทธศาสนาได้มีศรัทธาได้ฝึกเด้คำว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาขันบ่มีศรัทธาบ่ฝึกบ่ฝนกับบ่ดีหยังดอกโยมทั้งเถื่อคิดไปคิดมาอาจสิแพ้หมาขี่เหื่อนก็ได้เด้เฮานี่นะอาจสิแพ้หมาขี่เหื่อนก็ได้เป็นหยังจังว่างซั่นหมาขี่เหื่อนมันเกิดมาใส่กรรมมันตายชาตินี้ตายปั๊บมันอาจสิไปเกิดเป็นเทวดาก็ได้อันคนเฮาผู้หล่อๆผู้งามๆนี่ผู้อยู่ดีกินดีแต่ว่าจิตใจบ่มีศีลบ่มีธรรมนี่ไหวตายปั๊บมันอาจจะไปเกิดเป็นหมาขี่เหื่อนก็ได้ได้แลกกันก็ได้เด้อบัดนี้ฝ่าวเฮ็ดเด้บัดนี้ผู้เฒ่าเด้อญาติโยมเด้อฝ่าวเฮ็ดบุญน้อยๆกับฝ่าวเฮ็ดดีกับพ่อกับแม่พ่อแม่น่ะเป็นพระอรหันต์เป็นบ่อบุญอีลีอีหลอคนอยู่ขังอยู่เคียงกับผัวกับเมียกับลูกกับเต่าเว้าดีนำเขาเฮ็ดดีนำเขาลงวัดลงว่าได้เอาไปขันมีโอกาสกระส่วนวันที่15 14 15ไปโฮมประพฤติปฏิบัตินำกันเปิ้นเฮ็ดล้านทำใหม่อยากโฮมพี่น้องไปนั่งให้มันเต็มปีนี้อาจสิมีแนวดีๆอาตมาใจบ่ดีวางนึงว่าสิเศร้าซะดอกคิดเบื่อคิดนายแต่บัดซ้อมมันก็เป็นตะหลายกว่าเก่าบัดนี้แม่มื้อนี้ซุ่มมาแต่กรุงเทพก็สิมาซุ่มมาแต่โคราชก็สิมามันยากนําคนมื้อนี้นะก็ว่าสิมาเอ้ามันเอาไปมาสิหลายเด้นี่หลายก็หลายไปโลดเปิ้นสิม่วนคิดว่าสิพาโยมฝึกหลายๆปีนี้ฝึกหลายกว่าปีกายพาเล่นหลายพดเข้าเดียวก็ร้องเพลงเข้าเดียวก็ร้องเพลงเนาะนี่ก็สิมีบ่มีก็บ่ฮู้ล่ะแต่ว่าจะพาปฏิบัติให้หลายขึ้นเผื่อเห็นแล้วว่า
เฮานี่ว่าปันใดไม่งอดตอดก็หลงห้องจักสิห้องไง

เป็นหยังกับปวดซ้ำเก่านะบ่ห้องแล้วก็แล้วแต่นั่นคือขาดสติจังว่าต้องฝึกต้องฝนต้องเขี่ยวเจ้าของให้เต็มที่ว่าได้สรุปได้ว่าบ่มีผู้ใดซอยไผเจ้าของซอยเจ้าของคันฝึกได้ก็เอาตัวรอดคันฝึกบ่ได้ก็เอาตัวบ่รอดเข้าใจเนาะมื้อนี้สมควรแก่เวลาใส่เวลามาชั่วโมงครึ่งโยมขออนุโมทนาสาธุกับคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์ญาติโยมสุขโสคนท้ายที่สุดก็ขอรัตนาอังอิงอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และอำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีที่มีทั้งหมดทั้งมวลในสากลจักรวาลจงล้อมร่วมเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยเอื้ออำนวยหนุนทรงให้ครูบาอาจารย์ญาติโยมทุกท่านจงเป็นผู้เจริญงอกงามในพระสัทธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาตลอดทั้งจตุรพิธพรชัยคืออายุวรรณะสุขภละปฏิพันธ์ธรรมสารสมบัติให้เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิมีโอกาสประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมให้ได้เข้าถึงธรรมที่พระท่านได้เข้าถึงได้หูแจ้งธรรมที่พระท่านได้หูแจ้งจนสามารถนำตนในพ้นทุกข์ได้มีความสุขกายสุขใจปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดหากเป็นไปโดยชอบประกอบโดยธรรมก็ขอให้ความหวังความปรารถนานั้นจงสำเร็จทุกๆประการโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนทุกรูปทุกนาม

สังฆทานแผ่กิ่งก้านผลดอกออกให้เห็นแต่กิ่งใบผลิหนาพาร่มเย็นเสมือนเป็นดั่งร่มโพและร่มไทรทั้งวันคืนอยากหลบอยู่ที่ใต้ต้นบังแดดฝนพักพิงอิงอาศัยแสนชื่นฉ่ำหมดทุกเข็ญเย็นหัวใจหลบพ้นภัยที่ใต้ต้นสังฆทาน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

นั่งก็ให้ใกล้กันนะนั่งก็ให้ใกล้กันเมื่อจิตนี่เป็นสมาธิแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปถูกตัวกันขึ้นดูห่างๆกันน้อยหนึ่งแล้วจึงจะเหมาะสมในการด้านฝึกสมาธิตั้งกายกลมกลงจะพูดคุยกันนะนั่งเงียบๆฝึกสมาธิทำใจเงียบๆไม่ต้องพูดคุยกันจะนั่งสมาธิเนี่ยเราลืมตากรวดดูซะก่อนไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวานั่งกายตรงนั่งกายตรงเหมือนหน้าพระพุทธรูปนี่นะไม่ให้ก้มหน้าคือหลักนั่งสมาธิเท่าก้มหน้าและนั่งง่ายอันนี้ไม่ถูกหลักของสมาธิแล้วถ้าจิตเป็นสมาธิจะรู้ไม่ค่อยความเป็นจริงได้เพราะสมาธินั่งก้มหน้าแล้วไม่ถูกหลักของสมาธินั่งสมาธิหน้าเหมือนพระพุทธรูปแขนขาวางไว้ให้ดีให้เหมาะสมนั่งสมาธิจึงจะเปิดเผยทำใจดีๆทำยิ้มใจอยู่ทำใจดีใจเฉยไว้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจแล้วก็หลับตาลงหลับตาลงพึงเราสำรวมใจหูตาจมูกลิ้นกายใจนี้ให้ประชุมกันลงเป็นอันเดียวเราที่หลับตานี้ไม่ใช่ว่าไปนั่งหลับเฉยๆเราหลับแต่ภายนอกเท่านั้นเราลืมเราลืมตาอยู่ภายในเราลืมตาอยู่ภายในแล้วเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วเราก็จะรู้ความเป็นจริงได้เพราะเราไม่ได้นั่งหลับนั่งลืมอยู่นั่งตื่นอยู่นั่งทำให้ตื่นอยู่นี่ที่เราหลับตาลงไปเนี่ยหลับแต่เปลือกตาเท่านั้นเองตาเราหาได้หลับไหมเมื่อเราหลับตาแล้วเราก็มองดูใกล้ๆมองดูภายในร่างกายเที่ยวไปในกายเที่ยวกรรมฐานเที่ยวไปในกายเ
ำความรู้เห็นอยู่ทุกขณะกายเบาก็รู้กายจะหนักก็รู้เรานั่งฝึกสมาธิเพื่อปฏิบัติบูชาธรรมพระองค์

ที่เรานั่งสมาธินี้ปฏิบูชาพระองค์พร้อมด้วยหูตาจมูกลิ้นกายใจปฏิบัติบูชาท่านยังกายใจให้สงบแล้วจะได้รู้ความเป็นจริงนั่งสมาธิระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระองค์รู้ทำยังไงขอให้ลูกมีความรู้แล้วอย่างนั้นมองดูที่วางคิ้วผู้ฝึกหัดใหม่สมาธิภาวนาไว้พุทลมเข้าโทลมออกก็รู้พุทลมเข้าก็รู้โทลมออกก็รู้รู้ทางกายขยับเข้าขยับออกก็รู้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็สติสัมปชัญญะก็จะได้รู้ตัวขึ้นเมื่อสติสัมปชัญญะดีแล้วสมาธิก็จะเกิดกับนักปฏิบัติก็จะรู้ความเป็นจริงได้นี่แหละที่เรามารักษาศีลอุโบสถที่เรามาสำรวมหูตาจมูกลิ้นกายใจให้เป็นภาชนะอันเดียว

เราก็จะได้รู้ความเป็นจริงได้ผู้ฝึกสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายกลมเป็นองค์พระสมาธิตั้งใจไว้ให้อยู่กับองค์พระสมาธิเพราะกายเราตั้งไว้เป็นองค์พระสมาธิแล้วพยายามมองดูตั้งแต่ผมขนเล็บฝันนั่งให้ปรากฏทำไมปรากฏไม่เห็นก็กำหนดรู้ไว้ที่เราทำคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ให้พวกเราประมาทพวกเราก็มาเจริญธรรมของพระองค์เมื่อจิตเป็นสมาธิเราก็จะรู้ความเป็นจริงได้เรื่องไม่แก่เรื่องไม่เจ็บไม่ตายเราก็จะได้รู้ความเป็นจริงได้พอให้นิวรณ์ห้าดับแล้วประทุมมรรคก็จะเกิดขึ้นกับนักปฏิบัติก็จะรู้ความเป็นจริงได้จิตก็ฉลาดขึ้นเห็นรู้เห็นรู้กำหนดมันสำรวมจิตให้เข้าผวังให้ได้แล้วเราจะได้รู้ความเป็นจริงให้เห็นว่าเราขัดสมาธิตั้งเป็นองค์พระสมาธิแล้วไม่ต้องส่งจิตไปที่อื่นหลับตาแล้วเที่ยวพระกรรมฐานอยู่กับองค์พระก็ยังจะให้รู้ได้ให้เห็นได้ให้ตื่นได้ก็จะทราบในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ารู้ได้ความเป็นจริงโดยหมดความสงสัยในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์สร้างตนให้เป็นพระอริยเจ้าที่พระองค์ทรงแนะนำเราไว้พอนิวรณ์ห้าดับจิตนี่จะเข้าผวังแล้วจะรู้ความเป็นจริงได้จิตนี่ก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็น
ห็นผมขนเล็บฟันหนังเป็นของปฏิกูลไม่สวยงามของน่าเกลียดเมื่อจิตเขาไปรู้เหตุหนึ่งนี้จิตก็ถอนตัวออกจากทุกข์ได้รู้ทุกข์เห็นทุกข์และปฏิบัติเพื่อดับทุกข์

นักปฏิบัติไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นพระจิตไปรู้เห็นแล้วก็พระอริยมรรคก็จะเกิดกับนักปฏิบัติ

วิปัสสนาจะเข้าไปรู้ได้ต้องเห็นทั้งรู้ทั้งเห็นไม่เห็นกำหนดรู้เท่ามีความเมื่อยปวดขึ้นควรกำหนดรู้รู้ว่าเมื่อยปวดนี่แหละความเกิดเมื่อเรานั่งใหม่ๆก็ไม่ปวดไม่เมื่อยไม่อะไรเพิ่งเรากำหนดรู้อย่างนี้ก่อนมรรคท่านกำหนดรู้ทุกก่อนท่านชี้ให้เห็นทุกก่อนเมื่อรู้จักทุกแล้วจึงปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ท่านพยายามทำรู้เห็นทุกข์แล้วค่อยๆเปลี่ยนอิริยาบถนั่งพับเพียบขัดออกจากสมาธิค่อยๆออกนี่ไม่ออกพลัดๆนั่นจึงอินทรีย์สังวรจะได้มีกับนักปฏิบัติจะได้เรียกว่าองค์ปฏิบัติค่อยๆออกถ้าเราไม่เมื่อยเราก็นั่งเฉยไปรู้ป่ะถ้าพูดเมื่อยทนไม่ไหวเปลี่ยนอิริยาบถพอเปลี่ยนอิริยาบถทุกข์ดับไปให้กำหนดรู้สุขเกิดให้กำหนดรู้อิริยาบถจะได้ปิดบังไม่ได้เมื่อมีสติในลมหายใจเข้ากำหนดรู้มีสติในลมหายใจออกกำหนดรู้ทำร่าเริงบันเทิงใจในลมเข้าให้ร่าเริงบันเทิงใจในลมออก

ไม่ช้าท่านจะเปลี่ยนใจได้ก็จะเปลี่ยนความรู้จะเปลี่ยนความเห็นได้หลับตาเราใช้มองดูทุกส่วนสัตว์มองดูที่หัวใจบ้างมองดูที่ฝันในปากบ้างมองดูที่เกศาผมขึ้นรอบที่จะกำหนดรู้เห็นมองค่อยๆมองยายความง่วงเหงาหัวนอนก็จะได้ไม่มีในเราสติสมัชฌัญญะความรู้ตัวก็จะดีขึ้นองค์ปฏิบัติเท่าจิตนี่สว่างขึ้นแล้วให้สำรวมระวังไว้ให้ดีแล้วก็จะได้ปรากฏรู้เห็นได้ความเป็นจริงถ้ามีกายเบาก็กำหนดรู้อยู่กับกายเบาเมื่อกายเบานี่ดีแล้วตาพยายามสอดส่องดูในภายในร่างกายบ้างดูทั้งภายนอกมั่งดูวางคิ้วดูที่ท้ายทอยบ้างดูที่ท้ายทอยแล้วสำรวมระวังค่อยๆดูไปตามกระดูกสันหลังกระทั่งเรานั่งสัมผัสกระดาษเราปฏิบัติกรรมฐานเดินเล่นเดินเล่นในยาวานาคืบเที่ยวกรรมฐานให้เพลิดเพลิน

ถ้าคุณเคยได้อธิกายเกราโลมาเราก็เข้าเลยเข้าไปที่กรรมฐานเป็นที่อยู่ที่อาศัยเหมือนบ้านร้างเรือนร้างนั่นแหละมัจจุราชย่อมไม่มองเห็นตัวของพวกนักปฏิบัติได้

ฌานปัจจโยฌานเป็นปัจจัยให้ได้วิปัสสนาญาณ นักปฏิบัติวางสติสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ทุกขณะแล้วจะได้รู้ความเป็นจริงจิตจึงจะเป็นสัมมาปฏิบัติได้พยายามฝึกจิตนี้ให้อยู่ในกายอยู่เสมอเราย่อมจะรู้ความเป็นจริงได้มันอยู่ในภายนอกเคยอยู่ภายนอกในบ้านเรือนของจิตนี้ไม่เคยอยู่ในบ้านเรือนของตัวเองเลยแล้วที่ไหนจะมาเห็นตัวเองได้จะมารู้จักตัวเองได้ที่นี้ก็เป็นผู้หลงกองรูปไม่รู้ความเป็นจริงได้จิตของเราไม่ได้ฝึกหัดธรรมของพระองค์ก็ไปอยู่ในอารมณ์ภายนอกหมดแล้วจึงไม่รู้ความเป็นจริงได้เพราะเราท่านทั้งหลายขอให้เจริญทางใจให้มากดูกายกับใจให้มากแล้วจะรู้ความเป็นจริงว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่บุคคลเราเข้าจริงๆนี่เรื่องสมาธิจิตเกิดขึ้นแล้วนี่จิตจะฉลาดได้จะรู้ได้จะเห็นได้จิตก็จะต้องละวางสิ่งไม่เป็นประโยชน์จิตก็ละวางเสียได้จิตที่เป็นประโยชน์จิตนี่ก็เจริญตนเองให้ยิ่งขึ้นไปจิตนี่ก็จะเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบรู้ความเป็นจริงได้โดยไม่ต้องใครบอกโดยไม่ต้องใครแนะนำพระธรรมคำสั่งสอนนั่นแหละเป็นผู้แนะนำที่มักไม่รู้มักไม่มีรู้มักไม่มีเห็นสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือจิตเป็นผู้เห็นเห็นเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายทั้งเรื่องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายสัมมาทิฏฐิรู้ได้อย่างนี้เพราะที่เรารู้เห็นว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยโดยสมมุติบัญญัติเท่านั้นคนเราจึงไม่สามารถที่จะทำจิตใจได้น่าเสียดายเรามาหลงแบกขันห้ากันไว้ทั้งสองมือหรือสองแขนพอใจในขันห้าไม่รู้ความเป็นจริงได้ขันโลกุตระก็มีอยู่เว้นแต่ไม่ทำนี่เพราะไม่ทำเป็นไงนิวรณ์ห้าเป็นเครื่องกันจิตอารมณ์ภายนอกเป็นเครื่องการจิตพวกเรานี่แหละมาเจริญวิปัสสนากรรมฐาน
ให้เกิดมีขึ้นพระอยู่ที่ตัวแต่ไม่มีคนทำพระไงพระมีอยู่ที่ตัวตนเว้นแต่ไม่มีคนทำพระพวกเราวันนี้มาประชุมกันมาประชุมให้มรรคเกิดขึ้นในกายใจของเราเราจะได้พ้นทุกข์กันเมื่อเรารู้ทุกข์เราก็ปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ได้ทำเรื่องไม่ตายเนี่ยโยมเราทุกคนควรจะสนใจให้มากทำให้เปรตสัตว์เดรัจฉานนรกมันดับมนุษย์ก็ดับพระริมักพระริยพลก็จะเกิดกับนักปฏิบัติผู้ทำใจพวกเราเร่งๆกันเถอะเรื่องตายนี่เราก็ไม่สงสัยแล้วพระริมักท่านก็เห็นท่านก็รู้ไงท่านก็แจ้งในการว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแน่นี่เพราะสิ่งที่พระองค์ค้นพบแห่งพระโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคาปัตติมรรคสกิทาคาปัตติผลอนาคาปัตติมรรคอนาคาปัตติผลอรหัตมรรคอรหัตผลก็มีอยู่ที่เรานี่แหละแต่เราไม่ได้ทำขึ้นมันก็ไม่มีขึ้นถ้าเราทำขึ้นก็จะต้องมีทีนี้เมื่อปฏิบัติได้รู้เห็นแล้วก็ทำความเพียรให้มากขึ้นนั่งเห็นลืมตาไปอีกหลับตาอีกก็เห็นอีกแล้วก็หลับอีกแล้วก็เห็นอีกมันลืมมันหลับเพราะเราสมาธิมีแล้วมันฝึกทีนี้เมื่อรู้เห็นดีแล้วนั่งหลับลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นทีนี้ลุกขึ้นยืนลุกขึ้นยืนอีกหลับตาลงเห็นยืนเห็นในการเห็นว่ายืนแล้วก็ลืมอีกเห็นอีกหลับก็เห็นอีกทีนี้เดินจงกรมเดินจุกรมมีสติสมัญญะอินทรีย์สมรวมระวังแล้วประยุดยืนแต่หลับตากำหนดเห็นแล้วลืมตาก็เห็นเดินกลับมานั่งเห็นรูปนั่งเห็นลืมตาก็เห็นนั่งก็เห็นแล้วพยายามฝึกให้มากขึ้นทีนี้นอนมีสติสมัญญะรู้ตัวค่อยๆนอนให้เห็นอีกรู้ว่านอนเห็น
ลืมก็เห็นหลับก็เห็นแต่ที่รู้เห็นไม่เห็นอย่างกับที่เราไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้รู้อย่างนี้หรอกแต่ทำก็ผู้รู้จะเห็นเองปรมัตถ์เห็นคนเดียวรู้คนเดียวเมื่อเห็นแล้วทั้งรูปได้ทั้งคลำได้คงไม่มีนั่นแหละมีขึ้นได้รู้ได้เห็นได้เฉพาะตนเราได้แล้วควรในสองวันสามวันไม่ควรต้องทำงานพยายามสนใจทำให้ชำนิชำนาญ

พราะชีวิตเรานี่รักมากชีวิตคนแก่ร้อยปียังไม่อยากตายเลยแล้วชีวิตของเราจิตเนี่ยทำให้เข้าถึงประณีตได้ให้ถึงอัพยากตาธรรมอัพยากฤตจะไม่ปรวนแปรจะไม่ปรวนแปรเอตังปณีตังรูปปณีจิตปณีไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอีกมณะมณะอดทนนักปฏิบัติอดทนไม่โกรธอดทนไม่รักให้รักตัวเองต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายช่วยไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ตายให้มีครั้งเดียวครั้งนี้ไม่หายประมาทนี่ไม่ควรจะประมาทเราเกิดมาเป็นคนแล้วจะมาเอาอะไรแก่แล้วก็ตายทรัพย์สินเงินทองก็ไปไม่ได้เลยบางคนก็มีเงินมากเขาก็ถูกฆ่าตายเราไม่ยอมให้กิเลสฆ่าตายซะดีกว่าจึงเรียกว่าผู้มีปัญญานะสนใจสมาธิเนี่ยมันฝึกมันฝึกมันทำเจะได้รู้พระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ดูสิพระดินเนี่ยไม่มีรักมีชังเขายังเอาทองมาแปะเลยถ้าพระคนนี่ไม่โกรธไม่จำทำไมยังไม่มี

พระดินองค์ใหญ่ๆเพราะไม่โกรธไม่ชังนั่งนิ่งเฉยๆเขายังเอาทองคำมาแปะเลยเพราะคนแปะว่าอยากได้บุญนั่นแหละแล้วท่านฝึกสมาธินี่แหละแล้วท่านจะเห็นความเป็นจริงอย่างที่อาตมาว่านี่ถ้ามารู้ว่าของดีจริงเราจะไปเอาอะไรมันก็ต้องวางความโกรธวางความรักรักอย่างคนชาวบ้านรักแบบพระรักแบบพระอริยมรรคพระอริยผลนี่พอใจในหนักปฏิบัติเมื่อฌานจิตฌานเกิดขึ้นแล้วมันสบายกายสบายใจแล้วมันรู้จักทุกข์รู้จักสุขนี่แล้วเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าจะไปเชื่อใครพระองค์ว่าตายทุกคนเกิดเท่าไรตายหมดเท่านั้นแล้วเราจะมาเอาอะไรนี่ยังเราปฏิบัติที่นี่ยังไม่ถึงพระนิพพานก็ให้ได้พระโสดาสกันมันก็ได้มันก็เป็นที่ดีใจแล้วเราไม่ปฏิบัติเข้าไปยึดอมรรคผลและจะได้เลยผู้ปฏิบัติก็ต้องหมายเอามรรคผลนั่นแหละถึงจะได้ปลูกมะมุดปลูกทุเรียนก็หมายเอามรรคผลก็ได้มรรคผลจริงๆผู้ปลูกนี่เราปลูกสิ้นสมาธิปัญญาปลูกพระอริยมรรคพระอริยผลให้เกิดขึ้นในตนของตนผู้รู้ผู้ตื่นก็จะมีขึ้นในนักปฏิบัติกรรมฐานธาตุที่จะปรากฏธาตุสี่ดินนำลงไปมือกรรมฐานธาตุนี้ปรากฏแล้วสกายทิฏฐินี่ก็จะรู้มันก็จะดับพระอริยมรรคก็จะเกิดเห็นอย่างแจ้งชัดพระโลภโกรธหลงดับเท่านั้นแหละเรื่องในสภาวะเรื่องไม่รู้ไม่ได้ต้องรู้ต้องเห็นเมื่อเห็นแล้วก็จะอยู่กับองค์พระอริยมรรคแล้วไม่ใช่ว่าพระอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วถ้าจะเอาแค่นี้ก็ยังได้ไม่ทำต่อมันก็ได้เพราะเกิดขึ้นแล้วแต่เรื่องคนนะเมื่อพระอริยมรรคเกิดขึ้นแล้วการพอไม่มีสิ้นสุดของพระอรหันต์เมื่อไรนั่นแหละพอยังเป็นโสดาก็ไม่พอหรอกสกิทาคาก็ไม่พออนาคาก็ไม่พอเพราะจะต้องปฏิบัติจึงเรียกว่าพระอริยมรรค
จริญมรรคให้รู้ยิ่งรู้ชอบในตนเองขอฝากกับหมู่ญาติที่ได้บำเพ็ญบุญที่ได้กำลังนั่งเจริญพระกรรมฐานขออนุภาพของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าที่ท่านเจริญพระอริยมรรคไว้ดีแล้วขอให้เกิดกับผู้ปฏิบัติให้รู้ทั้งทุกข์สัตว์ให้รู้ทั้งสมุทัยสัตว์และให้รู้นิโรธสัตว์ขอจงเกิดมีกับผู้ปฏิบัติให้ได้มรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งจงเจริญเจริญด้วยกันทุกองค์พระกำลังทำพระอยู่ให้พระเจริญขึ้นกับกายใจของพวกท่านในปัจจุบันในเธอแล้วเวลาจะออกจากสมาธิขอให้ท่านพยายามหลับตาจะพึ่งลืมตาเอามือขวาออกไปไว้ที่เข่าขวานนไม่ต้องลืมตาแล้วค่อยๆเคลื่อนไหวไปและให้รู้ตามดูตามเห็นตามถ้าไม่เห็นก็ทำความรู้ไปไว้ยังกับมือลุงเหมือนพระพุทธรูปนั่นแหละสักกระเดียวหนึ่งบางทีเราทำอย่างนี้แล้วใจจะสงบไปอีกพักหนึ่งเราก็ทำใจไปต่อไปเราทำผู้เดียวแล้วก็ใช้มือซ้ายออกไปไว้ที่เข่าเหมือนกันวางอารมณ์เฉยๆวางอารมณ์นิ่งๆเฉยๆเท่าสบายกายสบายใจก็นั่งต่อไปอีกจนพอใจของตนแล้วยกมือสองข้างกำหนดรู้เห็นเอามาพนมไว้ที่หัวใจที่หัวอกเราทำความรู้เห็นถ้ามีสบายกายสบายใจเราก็พนมนิ่งไปอีกต่อเราจะทำคนเดียวแล้วเรายกออกจากบางครั้งเราพนมมืออยู่อย่างนี้ทั้งรู้ทั้งเห็นแจ่มชัดขึ้นเราแล้วก็ไม่เมื่อยไม่อะไรดับกองทุกข์ดับยกขึ้นวางคิ้วก็ออกได้ออกจากสมาธิ

ามะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรากนาตายะ

0: มะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสระนัง

0: ามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณัง

0: นาเวรมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: อาทินาทานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสิมิชาจาราเวรมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุวิชาจาราเวรมณีทิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีทิฆาปะ

0: สุราเมรยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
1: สุราเมรยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
0: อิมานิปัญจทิฆาปทานิสิเรนสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิปุติงยันติตัสสมาสิรังวิโส

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569โดยมีกำหนดการดังนี้วันเสาร์ที่8สิงหาคมเวลา 7:00 น.สาธุชนตักบาตรข้าวสวยเวลา 8:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารแด่พ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่คำแปงปุณชิวัดหนองบัวคำแสนจังหวัดหนองบัวลำพูหลวงปู่มหาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครพระราชวชิรศีลาจารย์หลวงปู่วงศ์สุภาจาโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรจังหวัดสระบุรีพระราชวชิรกิจโสพลหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ดำศิลคุโนวัดป่ามณีศรีโคตมะวงศ์จังหวัดอุดรธานีพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตุมมนารามจังหวัดเลยพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีรปัญโยวัดบวรมงคลราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระราชภวนาวชิราภรณ์วิปัสสนาจารย์หลวงปู่หน่วยปริสุนทรวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูโอภาสพุทธิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนวัดสังฆทานพระกิติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุภารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครพระกิติสารสุธีหลวงพ่อเชื้อชัยศิลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครพระอาจารย์ประพันธ์โกสโกสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูใบดีกานพดลสันตามโนที่พักสงฆ์บ้านลานเสียงธรรมกรุงเทพมหานครท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408447

0: 4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164ท่านที่มีความประสงค์จะออกโรงทานติดต่อที่ศึกษา0924246551จึงขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานตักบาตรพระกรรมฐานของทางวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่8สิงหาคม2569โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

แล้วก็หลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้หรือจะนั่งอยู่ท่าใดก็ให้รู้สึกว่าตัวเองนั่งอยู่ในท่านั้นมีสติระลึกรู้ว่าเรานั่งอยู่ในลักษณะของการสงบสงบกายสงบใจมีสติระลึกรู้รูปนั่งตัวเองรูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดเรานั่งในลักษณะอย่างใดแล้วก็ทำความรู้จักตัวเองพิจารณาตัวเองตัวเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเส้นเอ็นมีโครงร่างโครงกระดูกให้รู้จักกายของเราเป็นขันธ์ห้าคือมีรูปมีเวทนาคือความรู้สึกนึกสุขทุกข์มีสัญญาคือความจำว่าตัวเองเราทำอะไรชื่ออะไรจำได้เรียกว่าสัญญาจำตัวเองจำชื่อตัวเองจำความรู้สึกตัวเองมีสัญญาที่ใจเรามีสังขารจิตตะสังขารปรุงใจเราให้เป็นบุญวันนี้ใจเราเป็นบุญเรียกว่าสังขารปรุงมาทำบุญละบาปบำเพ็ญบุญจิตตะสังขารเป็นบุญเวลาไม่สบายใจไม่พอใจจิตเป็นอกุศลก็เรียกว่าสังขารคือสังขารที่ปรุงไปในทางกุศลเรียกว่าอกุศลเราก็รู้ว่าจิตของเรามีทั้งสังขารปรุงทางดีและไม่ดีคุณได้บาปอยู่ในใจเราคนเดียวมีทั้งสองอย่างมีทั้งใจดีและใจไม่ดีคนสองคนที่อยู่ในใจเราผัดกันแพ้ผัดชนะผัดกันแสดงอาการออกมาถ้าตอนสงบมีพุทโธอยู่ในใจธัมโมสังโฆในใจและนึกถึงพระอรหันต์อยู่ในใจคนดีก็โผล่ขึ้นมาพระก็โผล่ขึ้นมาพูดคุยแต่สิ่งที่ดีนึกแต่สิ่งที่ดีเรียกว่าพระที่ดีหรือคนดีอยู่ในใจก็แสดงอาการด้วยกายวาจาถ้าคนดีไม่มีขึ้นขาดสติสัมปชัญญะคนไม่ดีก็เกิดขึ้นมาแทนพูดไม่ดีทำอะไรก็ไม่ดีเรียกว่าสังขารที่เป็นบาปลงให้เป็นโทษเป็นทุกข์แก่กายใจคนไม่ดีขึ้นมาในใจเราก็คิดแต่เรื่องไม่ดีทำแต่เรื่องไม่ดีที่ไม่สบายใจตลอดเวลาเรียกว่าจิตตสังขารตรงเป็นบุญก็สบายใจเป็นสบายใจเย็นใจจิตตสังขารตรงเป็นบุญถ้าปรุงเป็นบาปก็ทำให้ใจเราเร่าร้อนเป็นทุกข์ประทมขมขื่นใจไม่เห็นสมหวังสักทีเดียวใจดวงนี้ไม่สบายเลยเรียกว่าอกุศลจิตที่เป็นบาปปรุงเรียกว่าสังขารตัวปรุงแต่งจิตให้เป็นบุญและบาปอยู่สม่ำเสมอก็ต้องทำอุเบกขาสังขารไม่ยินดีไม่ยินลายทุกสุขก็ทำเฉยเป็นธรรมดาที่คนเราก็มีอยู่ทุกวันทุกเวลาจิตนี้ดวงนี้วิญญาณตัวเราเนี่ยตัววิญญาณตัววิญญาณในจิตก็คิดรับรู้ทุกอย่างใครพูดอะไรวิญญาณก็รับเสียงเรียกว่าโสตะวิญญาณส่งมาถึงหูแล้วก็รู้ถึงใจคือมโนวิญญาณเสียงดีก็ชอบเสียงไม่ดีก็ไม่ชอบจำไว้ก็เป็นสัญญาเอามาปรุงแต่งก็เป็นตัณหาเป็นอุปาทานทำให้จิตใจนั้นกังวลเศร้าหมองเป็นทุกข์
ถ้าดีก็ทำให้เกิดความปลื้มปีใจเกิดความสุขหลงลืมความทุกข์ไปได้ขณะหนึ่งก็เรียกว่าโสตะวิญญาณเกิดขึ้นที่หูรู้ที่ใจจักขุวิญญาณเห็นรูปสวยไม่สวยชอบไม่ชอบสวยก็ชอบไม่สวยก็บอกไม่ชอบก็ทรงรู้ถึงใจคือมโนวิญญาณก็มาปรุงแต่งยึดติดพอใจกับสิ่งนั้นไม่พอใจกับสิ่งนั้นเป็นนิวรธรรมเป็นธรรมลมเกิดขึ้นปรุงแต่งให้เราร้อนเป็นทุกข์ทั้งสองฝ่ายทั้งที่ชอบก็เราร้อนใจถ้าได้ดีก็ดีใจถ้าไม่ได้ก็ทุกข์ใจก็เรียกว่าวิญญาณปรุงแต่งขึ้นที่ใจรับรู้ที่ใจตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสก็เรียกว่าวิญญาณวิญญาณหกนี่เนี่ยตัววิญญาณตัวเนี้ยมารวมไว้ที่จิตดวงเดียวสุขก็ดีทุกข์ก็ดีเป็นตัวบุญตัวบาปที่พอตายพอกายทำลายแตกขันกายนี้ก็แตกเป็นธาตุสี่ไม่ใช่เราตัวเราก็ไปเป็นดินส่วนหนึ่งไปเป็นน้ำส่วนหนึ่งเป็นไฟส่วนหนึ่งเป็นลมส่วนหนึ่งร่างกายก็กลายเป็นธาตุใจก็เป็นธรรมธาตุธาตุรู้คือธรรมธาตุไอ้ตัวรู้เนี่ยตัวทุกข์ตัวสุขตัวมนุษย์ตัวสวรรค์ตัวนิพพานคือตัวธรรมธาตุคือจิตรู้รวมแล้วกายเราเนี่ยอาศัยขันธ์ 5อยู่เนี่ยปรุงแต่งอยู่เนี่ยกายเราก็คือเป็นธาตุ4ดินน้ำไปลมเป็นเจ้าของโลกคือโลกเป็นของเราเราเป็นของโลกตัวเราก็เวียนว่ายอยู่ในดินน้ำไปลมนี่เองมนุษย์สัตว์ทั้งหลายไม่มีใครเป็นเจ้าของตัวเราได้นอกจากดินน้ำไปลมนั่นแหละคือเจ้าของตอนนี้เราก็มาแต่งรูปของเราแต่งรูปเป็นกุศลแต่งรูปแต่งนามแต่งกายแต่งใจให้เป็นบุญเป็นกุศลก็อาศัยรูปบุญเนี่ยเดินกินนั่งนอนสุขทุกข์อยู่ทุกวันนี่ก็อาศัยสังขารที่เป็นบุญขันธ์ห้าที่เป็นกุศล แต่เราก็ต้องเสวยทุกข์อยู่ตลอดเวลาเพราะมีเย็นมากเกินไปก็ทุกข์ร้อนมากเกินไปก็เป็นทุกข์หนาวมากเกินไปก็เป็นทุกข์หิวมากเกินไปก็เป็นทุกข์ปวดเมื่อยมากเกินไปก็เป็นทุกข์อ่อนเพลียมากเกินไปเจ็บปวดมากเกินไปก็เป็นทุกข์เราก็ยังอาศัยทุกข์อันนี้อยู่ยังหนีทุกข์ไม่พ้นพอร่างกายนี่มีหลังของความทุกข์หมดสมองก็ทุกข์ตาก็ทุกข์หูก็ทุกข์จมูกก็ทุกข์ลิ้นก็ทุกข์ฟันก็ทุกข์เนื้อหนังมังสานี่ก็ทุกข์หมดลมหายใจนี่ก็มีทุกข์ยังไม่รู้เลยว่าสุขมันอยู่ตรงไหนถ้าค้นหาในกายนี่ไม่เจอความสุขเลยกายเรานี่ไม่เจอความสุขเลยที่ว่าสุขนั้นใจมันบอกหรอกใจมันบอกว่าเป็นสุขจังเลยสบายใจจังเลยสนุกจังเลยใครเป็นผู้รู้ใครเป็นผู้รับสุขตัวจิตนะที่บอกว่าสุขแต่กายเขาไม่รู้เรื่องหรอกกายเขาทำตามจิตกายเรียกความไม่จริงแล้วเนี่ยเหมือนเราไปนั่งดูหนังนั่นแหละจิตมันเพลินตามันดูแล้วเป็นเพลินเราก็บอกว่าเป็นสุขจังแต่ที่จริงเรานั่งขยับไปขยับมาสังขารนั้นมันทุกข์ถ้านั่งอยู่เฉยๆตลอดตั้งแต่หัวค่ำจนเที่ยงคืนไม่ขยับเลยเนี่ยสังขารบอกทนไม่ไหวหรอกมันปวดเมื่อยทนไม่ไหวแล้วไม่ขยับเลยแต่จิตบอกไม่เป็นไรมันกำลังสนุกมันกำลังแสดงสนุกบทบาทมันกำลังสนุกแต่จริงจิตมันบอกสนุกแต่ที่จริงร่างกายมันบอกว่าทุกข์ทนไม่ไหวถ้าจะนั่งตลอดสว่างมันบอกทนไม่ได้เลยอ่อนเพลียง่วงเหงาห้องนอนแหละแต่จิตมันบอกว่าอยู่ได้
ถ้าสังขารนี่เป็นตัวทุกข์แต่เราไม่รู้ความจริงเราก็แยกกายกับใจไม่ออกเราก็นึกว่าทุกคนเราเกิดมามีความสุขสุขกินสุขเดินสุขนั่งสุขนอนสุขความจริงมันไม่สุขหรอกมันเป็นตัวทุกข์ทุกข์ของความเดินเดินนี่มันก็เป็นทุกข์นั่งนี่มันก็เป็นทุกข์มีไหมคนนั่งตลอดวันตลอดคืนได้ก็มันเป็นทุกข์นั่งไม่ได้นอนมันก็เป็นทุกข์นอนตลอดคืนตลอดวันก็ไม่ได้เป็นอัมพาตยังนอนเป็นทุกข์เลยเอาแล้วนอนเป็นสุขพอเป็นอัมพาตแล้วนอนตลอดก็ไม่มีใครอยากนอนนอนก็เป็นทุกข์นอนมากเกินไปก็เป็นทุกข์กินมากเกินไปก็เป็นทุกข์เดินมากเกินไปก็เป็นทุกข์เดินไม่หยุดนี่เป็นทุกข์ปวดเมื่อยไปหมดนั่งมากเกินไปก็ทนไม่ไหวก็เจ็บปวดเมื่อยไปหมดด้วยแล้วที่ว่าร่างกายเนี่ยยังไม่เคยเจอความสุขที่แท้จริงเลยเปลี่ยนอิริยาบถเท่านั้นที่ว่าเป็นสุขเปลี่ยนขยับกายแป๊บนึงก็เอาสุขแต่ที่จริงมันทุกข์ตลอดวันตลอดคืนเดี๋ยวก็เข้าห้องน้ำเดี๋ยวก็เข้าห้องส้วมกิน

อิ่มแล้วบอกเป็นสุขวิ่งไปท้องน้ำก็แล้วบางคนเนี่ยคนเป็นพันเลยนะกินแหมสนุกเพลิดเพลินแต่เดียวโอ้โหวิ่งเข้าห้องน้ำก็ไม่แต่ว่าทุกข์แค่ไปถ่ายทุกข์ทนไม่ไหวสุขหมดไปแล้วตอนกินน่ะเป็นสุขแต่เดียวเป็นทุกข์แล้วตอนต้องเข้าห้องน้ำกินเสร็จแล้วก็ต้องไปหาที่นอนนึงแล้วมันเมื่อยทนไม่ไหวนอนไปแล้วก็ต้องตื่นขึ้นมาอีกมาคิดอีกมาพูดอีกมาทำอีกมาทำเพื่อให้ได้กินต่อไปอีกเพื่อได้มีความเป็นอยู่ต่อไปอีกทำเพื่อจะได้กินต่อไปไม่ทำก็ไม่ได้จะนอนตลอดก็ไม่ได้จะกินตลอดก็ไม่ได้จะทำตลอดก็ไม่ได้เพราะมันเป็นทุกข์มันก็ต้องเปลี่ยนอยู่อย่างเงี้ยสับสนอยู่อย่างเงี้ยไม่มีอะไรเป็นสุขที่แท้จริงเมื่อเรามาเรียนรู้สังขารนี่ก็เลยก็รู้ธรรมะพุทธเจ้าง่ายๆที่คนเราเกิดมาก็วนเวียนอยู่ในถวกกองแห่งทุกข์ไงที่พุทธเจ้าบอกวนเวียนในกองทุกข์คือวนเวียนในนี้กินเป็นทุกข์นั่งเป็นทุกข์นอนเป็นทุกข์สุขมันก็สุขที่ไหนสุขที่ใจมันบอกว่าสุขถ้าใจไม่บอกไม่มีสุขเลยไอ้ที่สนุกด้วยใครบอกใจมันบอกสนุกไอ้ที่ว่าสวยในใจบอกว่าสวยที่ไม่สวยในใจบอกว่าไม่สวยไอ้ที่ว่าหอมในใจมันบอกว่าหอมไอ้ที่เหม็นในใจบอกว่าเหม็นไอ้ที่อิ่มในใจมันบอกว่าอิ่มไอ้ที่หิวในใจมันบอกว่าหิวไอ้ใจเนี่ยมันเป็นตัวปรุงแต่งตัวสร้างสรรค์พุทธเจ้าจะบอกตัวเนี้ยตัวทุกข์แต่ที่จริงสังขารร่างกายเนี่ยทุกข์ตลอดเวลาจะไปหาความสุขกับมันเลยคือความสุขก็เดียวเดียวคือการเปลี่ยนอิริยาบถเท่านั้นเองสุขจากการมีเวทนาและเวทนาดับเท่านั้นเองชั่วขณะเดียวแต่สุขจริงๆนั้นต้องสุขที่ไม่ปรุงแต่งสุขที่ใจแท้จริงที่รู้จิตเห็นจิตตัวเองเห็นความเกิดดับในจิตจิตปรุงแต่งคิดอดีตรู้ทันแล้วก็ดับอดีตจิตปรุงแต่งอนาคตรู้ทันและดับอนาคตพอใจไม่พอใจรู้ความคิดตัวเองฉันกินเดินนั่งนอนให้มีสติยังความคิดตัวเองให้เกิดดับอยู่ที่รู้จิตเห็นจิตนั่นคือเป็นความสุขสุขเพราะมันไม่คิดนั่นเองสุขเพราะมันไม่โกรธนั่นเองสุขเพราะมันไม่โลภสุขเพราะมันไม่หลงสุขเพราะมันหยุดการปรุงแต่งได้นั่นเองจึงจะเรียกว่าสุขเหนือสุขสุขเหนือทุกข์เพราะมันหยุดการปรุงแต่งถ้ามันปรุงแต่งอยู่ไม่สุขหรอกคิดว่าจะไปเที่ยวโน่นสนุกคิดว่าจะกินไอ้นี่สนุกคิดว่าจะร้องเพลงสนุกคิดว่าจะใช้เงินสนุกอันนั้นคือคิดว่าสนุกคิดว่าสุขแต่แท้จริงมันเป็นความคิดเท่านั้นเองแต่ทำจริงมันไม่สนุกหรอกแต่นี่เราจะไปเที่ยวเชียงใหม่เรานั่งรถไฟทับตายเลยไปเจอเชียงใหม่บอกไปถึงเชียงใหม่จะสนุกพอไปเห็นเชียงใหม่ปุ๊บก็ต้องนั่งรถไฟกลับอีกทับตายเลยกว่าจะได้มาพักผ่อนมาถึงบ้านก็เพลียบอกสนุกเนอะจะเพลียนอนหลับเป็นวันๆบอกเรียกเก็บไปพัทยาสนุกนั่งรถจะเหยาไปก็เหยามาเสี่ยงอันตรายไปตลอดทางจะเผลอแวบเดียวชนก้นรถสิบล้อหรือไม่ก็ถลับไปตกคูตกท้องร่องตายแล้วเจ็บแล้วทุกข์อีกแล้วไอ้แค่สนุกจะไปดูทะเลหน่อยเดียวแต่ทุกข์ทับตายไอ้นี่เราไม่รู้ความจริงว่าทุกมันมีอยู่ทุกมันอยู่ในตัวเรานั่นแหละไม่ใช่ทุกเราคนเดียวนะสิ่งที่เป็นทั้งครอบครัวเราก็ทุกทั้งครอบครัวเลยถ้าเจ็บคนเดียวตายคนเดียวเราก็ไม่กลัวแต่มันทุกทั้งครอบครัวเลยไอ้ที่เราสมมติว่าสุขๆนั้นมันเป็นการหวังเอาคิดเอาต่างหากเดาเอาคาดเสน่ห์เอาแต่แท้ที่จริงมันไม่สุขหรอกพอวิ่งไปถึงพัทยาก็ต้องวิ่งกลับมาอีกแหมเหนื่อยอีกแล้วขับรถขยาวมาตลอดทางเหมือนไอ้คนบอกว่าเต้นหลําสนุกจะเต้นเหนื่อยทับตายคือสนุกในความเหนื่อยเราคิดว่ามันสนุกแต่ที่จริงมันเหนื่อยกินเหล้าสนุกแต่มันเมาทับตายแต่บอกสนุกให้ใจมันบอกสนุกแต่จริงมันทุกข์คนหนึ่งบอกเล่นไพ่สนุกเล่นจนท้องแก่เลยท้องแก่ก็ยังไม่เลิกเล่นไปเล่นมาท้องแก่ใกล้จะคลอดแล้วก็ยังไม่ยอมเลิกลูกมันจะดิ้นกับหัวเนี่ยมันดิ้นมันถีบไอ้ดีแตกเลย

ลูกตัวเองในท้องมันถีบยังไงมันม้ามตับนี่แตกเลยตายเข้าโรงพยาบาลไม่รอดหมอบอกเป็นอะไรตรวจดูที่ไหนลูกมันถีบจะตายเลยโหลูกอยู่ในท้องถีบตายแม่มันอยากไม่ทำบุญไปเล่นไพ่ตายไม่ใช่เล่นไพ่ตายลูกในท้องมันถีบเอาแม่ตายเลยวันนี้เป็นเรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องเล่านะเล่นไพ่ยันตายอะไม่ยอมเลิกแกะท้องแกแล้วก็ยังเล่นนะลูกมันคงไม่ชอบมันนะสอนมันผิดๆไม่มีใครถีบแล้วลูกถีบจะตายมีได้ร้อยล้านจะมีสักคนนึงในโลกนี้ก็มีไม่ใช่คนละถ้ามีไอ้ที่เล่นตัวบวมจะมีเล่นท้องแก่จนตัวบวมลุกไม่ไหวหามเข้าโรงพยาบาลมีเยอะเรียนต้องไปหยอดน้ำเกลือนะมีคือไม่มีทางออกผัวก็ให้อารมณ์ดีไม่ได้ลูกก็ให้อารมณ์ดีไม่ได้ก็หันเล่นไพ่ดีกว่ากลับบ้านก็คิดมากอีกก็เล่นมาเรื่อยไปเล่นอยู่ตัวบวมเลยคนสุดต้องหามเข้าโรงพยาบาลไอ้นั่นยังไม่ตายไอ้เล่นจนท้องแก่ไม่ยอมเลิกไม่ตายลูกถีบกลับแตกไปเลยโอ้ไม่น่าเชื่อตะหมาของใช่เลยจริงก็เนี่ยนั่นแหละญาติของเขาเองอ่ะตายแล้วเนี่ยลูกมันเลยกำพร้าเนี่ยมันเล่นเป็นลูกในท้องถีบตับมันแตกเลยตายสงสัยไปโดนไอ้ตรงดีเขาแหละก็ไม่น่าจะถีบตายได้นะลูกมันอยู่ในลกนั่นอาจจะกรรมบันดาลก็ได้ที่ตัวเองเกิดมาแล้วไม่ทำอะไรเลยเนี่ยถ้านั่งกรรมฐานตายเราไปสวรรค์ไปนั่งเล่นไพ่ตายใจจะไปไหนใจมันก็ไปนรกเนี่ยยังว่าจิตทางนั้นเนี่ยที่ว่าสุขว่าทุกข์เนี่ยที่ติดนั่นก็ติดที่สุขที่ใจใจว่าอันเนี้ยของเราอันเนี้ยไม่ใช่ของเราแต่ของนั้นไม่ได้บอกเราว่าเป็นของเราไม่เป็นของเราหรอกเหมือนเสื้อผ้าชุดนี้ของมันไม่เคยบอกว่าเป็นของเราหรอกนี่ของฉันฉันซื้อมาฉันใส่อยู่แต่ที่จริงผ้ามันไม่รู้เราเป็นของเราไม่เป็นของเราตัวเราไปยึดเองว่าผ้าของเราไอ้ที่ทะเลาะมันก็ทะเลาะด้วยใจมันคิดนี่เองไอ้ตัวจริงเขาไม่รู้เรื่องหรอกบ้านมันก็ไม่รู้จักเราหรอกแต่เราไปรู้จักบ้านเราเองว่าบ้านของเราอะไรๆทุกแก้วแหวนเงินทองทุกบ้านเรือนรถลาอะไรไม่ใช่ของเราหรอกมันเราไปบอกว่าเป็นของเราเองตัวของมันเองมันไม่บอกไม่ใช่ใครจะเอาไปใช้มันก็ยอมบ้านใครจะอยู่มันก็บอกของคนนั้นเนี่ยเสื้อผ้าใครจะไปใส่ก็บอกของคนนั้นเนี่ยใครไปใส่เขายึดเป็นของตัวเองคือตัวเราคิดว่าเป็นของเราเองแต่ที่จริงมันไม่ใช่หรอกเป็นของธรรมชาติ ฉะนั้นเรื่องใจเนี่ยเราจะต้องมาฝึกกันเราฝึกกันด้วยการให้จิตของเราด้วยการอบรมเนี่ยขันธ์ห้าเนี่ยให้มันสงบเช่นเรามาภาวนาเนี่ยภาวนาอะไรก็ได้พุทโธก็ได้หนอก็ได้สัมมาหลังก็ได้ขออย่าให้มันโกรธก็แล้วกันขออย่าให้มันโง่ก็แล้วกันอย่าให้มันไปเกลียดเขาอิจฉาเขาริษยาโกงเขาเบียดเบียนอะไรก็ได้ขอให้จิตของเราได้รู้ใจเธอเองควบคุมอารมณ์เราได้เวลาเขาด่ามาแล้วก็ทำเป็นธรรมชาติจะได้เนี่ยเขาด่ามาก็แค่ล้มนั่นเนี่ยปัญญานั่นเนี่ยสมาธิภาวนาอะไรก็ได้ขอให้จิตมันรู้จิตตัวเองถูกทั้งหมดเกสาก็ได้โลมาก็ได้กรรมฐาน5ก็ได้ผมเกสาผมโลมาขนนะขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังตะโจหนังทันตาฟันนะขาเล็บโลมาขนเกสาผมพระบองค์แค่ปลงผมเกสาผมเกสาผมพอปลงผมหลุดไปโอ้นี่ไม่ใช่ของเราแล้วเนี่ยเราหวงแหนมาตั้งนานพอไม่ใช่ของเราบรรลุเป็นพระอรหันต์เลยพอเห็นความจริงว่าไม่ใช่ของเราเหมือนเราห่วงลูกเราเนี่ยว่าลูกเราลูกเรากลับบ้านไม่ได้เดี๋ยวจะเป็นโน่นตายนี่ตายสามีเราสามีเรากลับบ้านไม่ได้เป็นอะไรไปห่วงภรรยาเราก็เป็นภรรยาเรา
เวลาเราเขาควงก็เป็นของเราพอเราบอกมันไม่ใช่ของเราในตายแล้วเราก็ไม่ได้เอาไปเลยมันไม่มีของใครเนี่ยนะพอเราพิจารณาเห็นความจริงก็ไม่ใช่ของเรามันก็สำเร็จบรรลุเลยว่าไม่ใช่ของเรามันเกิดปัญญาเข้าใจหลุดพ้นนั่นดีว่านี่ไม่ใช่ของเราเราไปยึดเองว่าเป็นของเราพูดง่ายแต่มันทำยากไอ้พูดว่าถ้าไม่ใช่ของเรานั้นมันง่ายแต่ไอ้จะทำใจว่าไม่ใช่ของเรานั้นมันยากจังเลยแหมเงินอยู่ในกระเป๋าแล้วไม่ใช่ของเรายังไงมันมาขโมยไปเนี่ยมันก็ต้องโกรธกันแน่ล่ะเราจะเอาที่ไหนใช้ที่ไหนกินเอาหลักของเรามันเกิดขึ้นมาแหละทั้งที่มันเอาไปแล้วเรายังเสียดายเลยว่าเป็นของเราเหมือนบางคนเนี่ยตายกันจากกันไปแล้วยังเสียดายว่าเป็นคนของเราเพราะมันไปแล้วอ่ะจะร้องไห้เสียใจมันก็ไปแล้วไม่ใช่ของเราถ้าของเราต้องอยู่กับเราถ้าเงินเราต้องอยู่กับกระเป๋าเราตัวเราก็ต้องอยู่กับเรามันเป็นอื่นไปไม่ได้แต่ที่จริงแล้วธรรมะเนี่ยเป็นการสอนคนให้ฉลาดให้คนไม่มีทุกข์ในทางความเป็นอยู่มีอะไรก็ไม่ก็สบายใจใช้ให้เกิดประโยชน์เหมือนคนสติดีขับรถเนี่ยขับรถได้ดีดีก็คนขี้เมาขับรถเพราะรู้จักใช้ให้รถเป็นประโยชน์เหมือนคนจะคนสวยๆนะนุ่งเสื้อผ้ามันก็สวยคนอาบน้ำแต่งตัวเรียบร้อยมันก็เรียบร้อยมันเป็นประโยชน์สำหรับคนดีที่จะใช้ให้มันเกิดความดีขึ้นมาโดยที่ตัวเจ้าของเองสิ่งพวกนั้นมันเป็นเครื่องอุปกรณ์ประกอบให้ท่านนั่นเองไม่ใช่ของจริงมันเป็นของประดับประดับคนมีบุญประดับคนมีบารมีอย่างเช่นยศอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ของเราหรอกมันประดับให้ตัวเองได้มียศอยู่ในสังคมที่ดีท่านนั่นเองแต่ที่จริงมันเอาไปไม่ได้หรอกเงินนี่มันก็ไม่ใช่ของเราแต่มันเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกให้เราได้รับความสะดวกสบายต้องการจะได้วัตถุอะไรก็ต้องการเอามาได้แต่ที่จริงเงินมันไม่ใช่หรอกถ้าเราเกิดว่าเงินของเราเราไม่ใช้เงินของเราเราเป็นทุกข์ไปตลอดเวลาก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเราต้องเสียสละได้ทำให้เกิดประโยชน์เงินจึงจะเป็นประโยชน์เหมือนบ้านเราเนี่ยอยู่แล้วเป็นห่วงเป็นทุกข์เนี่ยบ้านก็ไม่มีประโยชน์อยู่แล้วร้อนใจเราก็เข้าใจเราอาศัยอยู่ชั่วครู่ชั่วยามแค่หลับหนึ่งตายจากเราก็ไม่ใช่บ้านเราทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราพิจารณาใช้บริโภคอุปโภคในธาตุทั้งสี่ดินน้ำใบลมเนี่ยเราจะรู้จักว่าเป็นสุขสบายไม่ค่อยเป็นทุกข์กังวลเท่าไหร่หรอกตามหลักของพุทธเจ้าสอนเป็นอย่างนั้นฉะนั้นธรรมะพุทธเจ้าสอนเนี่ยเป็นหลักธรรมชาติโดยตรงที่เรามาอยู่กับธรรมชาติทั้งนั้นเนี่ยร่างกายเราก็เป็นธรรมชาติปรุงแต่งมาจากธรรมชาติที่เรามานั่งอยู่นี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาทั้งหมดไอ้ที่ทุกข์สุขนี่เราไปคิดเอาเองมากมายเรื่องใหญ่เรื่องโตเองจึงกลายไปยึดมั่นถือมั่นจากเราไปไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจากกันได้หมดไม่มีอะไรติดอยู่ในตัวเราเลยจะมีสถานศีลภาวนาที่จะติดอยู่ในใจเราได้สิ่งนี้ที่จะส่งไปถึงพระนิพพานถ้านอกนั้นไม่มีเลยไปไม่ถึงพระนิพพานแต่ของหล่นอยู่กับโลกนี่หมดเลยของถูกคนอื่นเอาไปใช้ต่อ

สุขสงบที่ใจของเราเราก็นั่งดูตัวเองหลับตามองตัวเองก็ลืมตามองตัวเองไม่รู้ว่าเรานั่งสงบเป็นสบายใจให้ระลึกรู้ที่ใบหน้าของเราที่ตัวของเราว่ารูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสี

ใดนั่งอยู่ลักษณะอย่างใดก็รู้ลักษณะของเราก็เรียกว่าฝึกสติสตินี้เป็นตัวธรรมะฝึกสติให้รู้ตัวให้รู้กายเรียกว่าสติเกิดขึ้นที่กายให้มีสติระลึกรู้ที่ใจว่ากายนั่งสงบใจก็อยู่ในอาการรู้ตัวรู้ใจที่สงบปล่อยละปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราเรื่องที่เก่าๆที่แล้วมาเป็นอดีตเราก็พยายามไม่เก็บมาคิดคิดไปจะทำให้ใจเราเศร้าหมองขุ่นมัวอนาคตเรื่องที่ยังไม่ถึงเราก็ไม่นึกถึงนึกไปจะทำเป็นคนใจร้อนนึกอยู่ที่ลมหายใจของเราหายใจเข้าเราก็รู้ว่าลมหายใจเข้าหายใจออกเราก็รู้ลมหายใจออกทำใจสบายที่พุทธเจ้าทำพุทธเจ้าจะตรัสรู้ก็ตรัสรู้ที่ลมหายใจรู้ว่าลมหายใจเข้ายาวเข้าสั้นออกยาวออกสั้นหรือเราจะภาวนาอะไรของเราก็ได้สัมมาอรหังก็ได้หนอก็ได้พุทโธก็ได้ลูกนามก็ได้แล้วรู้กายรู้ใจก็ได้รู้รูปคือกายรู้นามคือความคิดนึกรู้ลมคือสงบสมถะยังจิตให้สมถะเกิดขึ้นที่ลมหายใจของเราเพื่อให้จิตของเรารวมสงบแล้วก็เป็นบุญบุญคือความสุขสงบใจกุศลคือความฉลาดเข้าใจในความสงบเข้าใจในผลความดีของเราหายใจเข้าแล้วก็นึกพูดหายใจออกแล้วก็นึกโทพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นนึกน้อมเห็นใบหน้าของเราเห็นจมูกของเราจำใบหน้าของเรามันเคยส่องกระจกดูอย่างไรเราก็รู้ตัวเองอย่างนั้นเห็นและไม่เห็นแล้วก็นึกดูตัวเองจิตของเราจะได้ผ่องใสเบิกบานบุญทั้งหลายที่เราทำไว้เช่นทานเคยให้ไว้แต่ครั้งใดก็รวมมาไว้ที่ใจดวงนี้เองศีลเคยรักษาไว้แต่ครั้งใดก็มารวมไว้ที่ใจดวงนี้เองสมาธิเคยทำสงบไว้แต่ครั้งใดก็มารวมไว้ที่ใจดวงนี้เองไม่เป็นของคนอื่น เมื่อเรารู้ใจรู้กายเราก็เรียกว่ามีสติสติตัวนี้เป็นธรรมะที่เราได้หนึ่งอย่างเมื่อมีสมาสติแล้วก็ทำให้ติดต่อไปเช่นรู้ลมหายใจเข้าออกเรื่อยๆไปรู้ไปเรื่อยๆจิตเราก็เริ่มสงบก็เป็นสมาธิสมาธิก็เกิดความมั่นใจว่าทำความสงบนี้เป็นสุขกว่าคนที่ไม่สงบมารู้ความสงบของเราได้แล้วใจของเราก็จะปล่อยวางไม่คิดเรื่องเก่าไม่คิดเรื่องใหม่ไม่คิดเรื่องลูกหลานเรื่องบ้านเรื่องเรือนเรื่องกังวลต่างๆก็ละความคิดทำใจสบายโล่งโปร่งคนเราพอใจดีใจก็ไม่เต้นแรงเลือดก็ไม่สูบฉีดแรงเกินไปก็ปล่อยวางเป็นสงบเป็นนะครับบุญทำให้ใจสบายกุศลทำให้เกิดเข้าใจตัวเองความเครียดที่เคยเครียดปวดสมองปวดหัวตัวร้อนใจขออึดอัดขัดเคืองกังวลเป็นทุกข์เรื่องราวที่ในครอบครัวเราก็ดีเราครอบครัวเราก็ดีก็ค่อยๆ คลายไปจิตที่เคยอะไรอาวรจิตที่เคยกังวลมากๆก็รู้สึกว่าปล่อยวางเป็นสงบเป็นเนื้อบุญทำให้ใจสบายกุศลทำให้เกิดเข้าใจตัวเองฉลาดขึ้นในการทำใจของเราดังนั้นคนเราทุกวันนี้ถ้าเราจะวิ่งจะหาเงินอย่างเดียววิ่งแต่ที่จะทำมาหากินอย่างเดียวกายใจของเราคงทนต่อสภาพที่กระทบกระเทือนไม่ไหวไม่มีเวลาพักผ่อน

จิตพักใจใจเขาเล่าร้อนอยู่สม่ำเสมอฉะนั้นเราจะต้องพยายามเข้าหาธรรมะบ้างการที่เรามาทำบุญวันนี้เรามาพักผ่อนทั้งกายทั้งใจถ้าเราจะอยู่กับบ้านเราก็ไม่มีโอกาสได้มาพักใจให้มาได้ทำอกทำใจให้สบายได้คนบางคนทำงานจนตัวตายห่วงลูกห่วงหลานจนตัวเจ็บตัวไข้รักคนอื่นห่วงคนอื่นแต่ตัวเองไม่เคยได้รับสมสุขเลยห่วงคนโน้นห่วงคนนี้กังวลเรื่องโน้นกังวลเรื่องนี้แต่ตัวเองไม่เคยพบความสุขเลยจะป้อนให้คนอื่นมีความสุขกลัวคนอื่นมีทุกข์กลัวคนอื่นไม่มีสุขแต่ตัวเองไม่เคยเจอความสุขเลยเกิดมาเป็นพ่อคนเกิดมาเป็นพ่อแม่คนพี่น้องคนไม่เคยได้สบายใจมีมากก็ห่วงมากทุกข์เพราะคนอื่นกังวลเพราะเรื่องเขาแต่ตัวเรานั้นไม่เคยใส่ใจว่าทรมานจิตใจเราแค่ไหนฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นการสะสมความรู้สึกเรียกว่าสัญญาคลองใจเมื่อเราคิดอะไรมากๆแล้วเข้าก็ทำให้เราเนี่ยกลายเป็นคนช่างคิดกลายเป็นคนปล่อยวางไม่เป็นกลายเป็นคนยึดมั่นถือมั่นไม่ยอมให้อะไรเปลี่ยนแปลงไม่ยอมให้อะไรเป็นอื่นเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจิตเราก็เกิดความทุกข์ทรมานในเมื่ออะไรมันจะเปลี่ยนในเมื่ออะไรมันเปลี่ยนไปก็จะเกิดความรู้สึกเสียดายเสียใจอะไรอวรกับทุกข์ที่มีฉะนั้นธรรมะที่เรามาในวันนี้เรามาฝึกใจของเรา50ต่อ50ได้ก็ไม่เสียใจได้ก็ไม่ดีใจเสียไปก็ไม่เสียใจทำอะไร50ต่อ50เราทำเป็นกลางอยู่ก็ดีใจไปก็ไม่เสียใจใครจะเกลียดเราก็ไม่เสียใจใครจะรักเราก็ไม่ลืมตัวเมื่อเราไปทำใจเป็นกลาง50ต่อ50เราถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจ์ไม่เที่ยงไม่แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นทุกข์ทั้งนั้น มันเป็นภาระทั้งนั้นมันเป็นกังวลทั้งนั้นมันเป็นภาระหนักทั้งนั้นไม่ว่าจะไปจับอะไรสักอย่างหนึ่งมันมือของเรานะวางไว้เฉยๆมันก็เบาแต่เราไปจับอะไรสักอย่างนะมันก็หนักแม้แต่แก้วอันหนึ่งก็หนักแม้แต่ดินสออันหนึ่งก็หนักแม้แต่กระดาษใบหนึ่งมันก็หนักกว่ามือเปล่าเราจะไปยึดอะไรก็มันหนักทำมันแหละเหมือนกันมือเราอยู่เปล่าเนี่ยเราจะไม่มีทุกข์ด้วยการจับอะไรเลยแต่มันก็ต้องจับเพราะมันต้องการมันต้องหยิบมันต้องจับมันก็ต้องหนักอยู่ทั้งวันจะวางมือไว้เฉยๆมันก็ได้ไม่ได้เราต้องกินต้องเดินต้องนั่งต้องนอนต้องนุ่งห่มเสื้อผ้าเราก็ต้องหยิบต้องจับมันก็ต้องทำให้มือหนักนี่เรียกว่ามือมันก็ต้องหนักอยู่ทั้งวันแต่ถ้าเราวางมือได้มือมันก็สบายมันบอกมันสบายถ้ามือเนี่ยมันบอกถ้ามันมีหัวใจบอกได้บอกมันไม่จับอะไรเลยมันสบายแต่มันไปยึดไปจับอะไรเลยมันหนักทั้งนั้นเลยหนักที่มือใจเราก็เหมือนกันถ้าเราวางอะไรจะได้แล้วไม่กังวลมีอะไรก็เฉยมีอะไรก็ไม่กังวลถ้าเราวางใจจะได้ไม่ไปยึดว่าเป็นของเราไม่ไปยึดว่าอันนั้นมันจะต้องเป็นอย่างนั้นไอ้นี่มันจะต้องเป็นอย่างนี้จะต้องได้มาอย่างนั้นจะได้มาอย่างนี้ไม่ต้องเสียอย่างนั้นไม่ต้องเสียอย่างนี้เราคิดแต่ในแง่ได้อย่างเดียวรู้สึกว่าเหมือนเราจับเราแบกเรายึดหนักอยู่ตลอดเวลาหนักใจนี่หนักที่สุดไม่มีอะไรจะหนักเท่า เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็เห็นโทษว่าคนเรามายึดมากไปทุกข์มากไปฉะนั้นเราก็ต้องพยายามมาฝึกใจพวกเราเอาบุญให้เกิดขึ้นบุญเป็นของเบา
บุญเป็นของสบายศีลเป็นของไม่หนักอกหนักใจสมาธิเป็นของไม่หนักอกหนักใจฐานเป็นของไม่หนักอกหนักใจพูดดีๆเป็นของสบายใจไม่หนักพูดจาไม่ดีกระทบประเทียบคนอื่นเทียดสีคนอื่นนินทาคนอื่นใช้วาจาหยาบคายคนอื่นมันเป็นวาจาหนักพูดแล้วไม่สบายใจคนอื่นฟังก็ไม่สบายใจไม่พูดจะดีกว่ากับสบายใจไม่หนักเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็รู้จักสำรวมวาจาของเราไม่พูดจาหยาบคายไม่พูดจาเพ้อเจ้อไม่พูดจาเสียดสีใครไม่ให้ลายป้ายสีใครไม่ทำให้ใครหนักใจและตัวเองก็จะไม่หนักใจกายก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นร่างกายเราไม่ไปทุจร้ายไม่เบียดเบียนคนอื่นก็สมบูรณ์ในการยืนเดินนั่งนอนเราก็สบายกายกายก็ไม่หนักเกินไปใจเราก็พยายามไม่พยาบาทใครอยากจะพยาบาทอยากจะไปด่าอยากจะไปฆ่าอยากจะให้เขาพินาศใจเราเนี่ยรู้สึกมันว้าวุ่นเหลือเกินมันมีแต่ความโกรธความเกลียดพยาบาทมีความห่วงกังวลเราก็พยายามสำรวมใจสำรวมใจอย่างไรก็มีสติสิสติไม่ให้ใจคิดมากพยายามตัดอดีตไปทำไมจะตัดอดีตได้อดีตมันคิดเรื่องเก่าๆที่แล้วมาทำบุญก็คิดถึงอดีตแต่มากคนเราจะไม่ได้คิดถึงบุญจะไปคิดถึงแต่ไม่เป็นบุญเราก็พยายามตัดอดีตอดีตเป็นตัวเศร้าหมองอดีตเป็นตัวกังวลอดีตเหมือนตะปูตอกไว้ในใจให้เจ็บปวดอยู่สม่ำเสมอลืมอดีตไม่ได้เป็นทุกข์ตลอดชีวิตถ้าลืมอดีตได้จะเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่เป็นปรุงแต่งอนาคตก็จะเป็นคนไม่ใจร้อนถ้าคนที่ไหนชอบคิดแต่เรื่องเพ้อฝันเรื่องอนาคตจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้ทั้งที่ทำไม่ได้เพราะเพ้อฝันเรื่องอนาคตเป็นคนใจร้อนเพราะคิดแต่เรื่องข้างหน้าไม่อยู่เฉยๆที่ตัวเองไม่รู้กายไม่รู้ใจก็กลายเป็นคนอารมณ์ร้อนขี้โกรธหงุดหงิดอึดอัดขัดเคืองเจ้าโถโสอยู่เรื่อยนั่นคือคนที่ชอบคิดแต่เรื่องอดีตอนาคตเมื่อเป็นอย่างนั้นเรียกว่าเป็นบาปอย่าไปทำบาปที่วาจาพูดจาไม่ดีบาปที่กายไปเบียดเบียนผู้อื่นบาปที่ใจคิดแต่เรื่องไม่ดีฉะนั้นให้ทำใจเป็นบุญบุญที่วาจาบุญที่กายบุญที่ใจก็คือที่เรามาทำขณะนี้ที่เรามานั่งภาวนาทำจิตให้เป็นหนึ่งทำจิตให้รู้ธรรมเห็นธรรมทำจิตให้เข้าถึงความวิเวกเข้าถึงความสงบเข้าถึงความสว่างเข้าถึงความรู้กายเข้าถึงความรู้ใจเข้าถึงความสุขสงบที่ใจของเราเมื่อเราเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่านี่เนี่ยกุศลทั้งปวงย่อมเกิดขึ้นกับผู้มีความพยายามผู้มีความตั้งใจผู้มีความหมั่นมีพยายามอดทนเข้าไปศึกษาศึกษาธรรมะศึกษาที่ไหนศึกษาที่ตัวเราก็เรียกว่าพอมีสตินี่เรียกศึกษาตัวเราเช่นหายใจเข้าเราก็รู้หายใจออกเราก็รู้เนี่ยศึกษาตัวเราการที่เราได้มาทำบุญเราก็พบแล้วว่าบุญคือความสบายใจแล้วเราก็รู้ความสบายใจเนี่ยน่าจะมีอยู่ในใจเราบ่อยๆเราน่าจะมีใจดีอยู่บ่อยๆเราจะได้มีความสุขในใจเราบ้างเราก็รู้ว่าบุญเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของเราได้จากความดีใจจากความสบายใจบาปเป็นที่พึ่งเราไม่ได้แล้วก็เราจะไปนั่งตากแดดนี่มันร้อนอยู่ในร่มดีกว่าร่มนี่เหมือนบุญพึ่งได้แดดถ้าอยู่ตามแดดมันพึ่งไม่ได้มันร้อนใจที่จะพึ่งได้คือใจเย็นอย่างเดียวให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาบ่อยๆเนี่ยเคยบอกไปสวรรค์บ่อยๆใกล้พระนิพพานใกล้ความดับทุกข์เมื่อเราเป็นอย่างนี้เราก็พยายามทำใจเย็นๆทำใจดีบ่อยๆไม่โกรธมากหรือพยายามไม่โกรธได้เท่าไ
เราก็จะใจเย็นตลอดไปเมื่อเราทำใจจิตใจรู้ใจของเราดีได้สุขอะไรก็ไม่ปานเท่ากับใจดีทุกอะไรก็ไม่ปานเท่ากับความร้อนใจเป็นทุกข์ใจฉะนั้นนี่เนี่ยบุญถึงแล้วเมื่อเราเข้าถึงนี้เราจะเกิดเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเกิดความฉลาดเกิดกุศลทั้งปวงขึ้นในใจเราอ๋อใจคิดดีนี่สบายใจคิดนั้นไม่ดีนี่เป็นทุกข์คิดจะว่าเขานี่เป็นทุกข์คิดชมเฉยเขาเป็นสุขหรือถ้าทำใจจึงเฉยๆนี่สบายมากเลยแต่มันเฉยยากเหลือเกินเมื่อรู้ธรรมเห็นธรรมอย่างนี้แล้วก็ย่อมเป็นที่พึ่งของพวกเราที่จะนำน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติให้กายวาจาใจของเราเนี่ยสงบขึ้นเขาเรียกสำรวมตัวเองอย่างเช่นเรามานั่งสมาธิมาฟังธรรมเนี่ยสำรวมกายวาจาใจให้เรียบร้อยให้สงบผู้เข้าถึงฐานศีลภาวนาเขาเรียนได้รับความสุขกายสบายใจเป็นบุญกุศลอย่างมากมายรวมไว้ตรงที่ใจเราเนี่ยนั้นก็ให้นึกว่าที่เราทำอะไรในทางดีนั้นเป็นของติดไว้ในหัวใจเราก็ให้พยายามเพียรทำพยายามทำถึงจะนั่งอะไรไม่ได้มากก็ไม่เป็นไรวันละ5นาที10นาทีให้เลิกโกรธให้เลิกเกลียดให้เลิกอิจฉาริษยาเขาให้เลิกคิดคนอื่นในแง่ร้ายให้ใจเราเป็นพระสัก5นาที10นาทีถ้าตายตอนนั้นไม่ตกนรกเลยถ้าตายตอนนั้นไปเป็นเทวดาเป็นพรหมฉะนั้นต้องพยายามฝึกใจของเราไว้แล้วเราจะได้จิตใจที่ดีงามเกิดขึ้นในตัวเราก็จะพบความสุขในคำสอนพุทธเจ้าอย่างแท้จริงธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ฟังดูเรื่องไหมโยมฟังเลยง่วงนอนเนาะทำไงละโยมนะโลกทุกวันนี่มันร้อนถ้าเราไม่เอาธรรมะดับร้อนก็ร้อนใหญ่โลกอยู่นี้มันมีภัยอันตรายนะโลกอยู่นี้มีภัยอันตรายถ้าเราไม่เข้าหาธรรมะภัยอันตรายก็มากใหญ่คนอยู่นี้ก็ดุกันมากร้ายกันมากถ้าเราไม่เอาธรรมะเป็นเครื่องเย็นแล้วไข่เราจะเย็นโลกนี้น่ากลัวใช่ไหมมืดแล้วน่ากลัวไม่โยมโยมเดินออกจากบ้านก็กลัวใส่สร้อยสักเส้นใหญ่ๆก็กลัวมีเงินสักเต็มกระเป๋าก็กลัวโลกนี้น่ากลัวไม่น่าไว้ใจใช่ไหมอันตรายเดินบนท้องถนนก็น่ากลัวเดินบนฟุตบาทแล้วรถมันยังวิ่งไปชนได้ก็มีโลกนี้มันน่ากลัวไปหมดนะขับรถเร็วก็น่ากลัวรถติดก็น่ากลัวจิตใจคนไม่ดีพิษฝันไฟในโลกนี้ก็มากน่ากลัวทุกอย่างอาหารที่กินไปทุกวันนี่ก็น่ากลัวยาบางอย่างนี่ก็บอกเอายาอาบไว้เลยให้ของมันสดขอให้มันของมันสดกินเข้าไปแล้วเป็นโรคภัยไข้เจ็บกินก็น่ากลัวนะอะไรก็น่ากลัวไปหมดนะเพราะอะไรเพราะคนมันเป็นพิษพิษมันอยู่ในคนโยมคนมันสร้างพิษขึ้นมายาไม่อันตรายก็สร้างมาอันตรายคนมันมีความโลภมากก็น่ากลัวมากมันเห็นแก่ตัวกันอย่างทุเรียนนิยมเขาบอกว่าเอายาอะไรมาเคลือบไว้สีมันก็ใสอยู่อย่างเดิมโยมพอกินเข้าไปเขาก็ขายได้เขาบอกว่าน่ากลัวอย่างก็ผักนี่ก็อาบน้ำยาคอลีนไว้กินนี่ก็น่ากลัวใช่ไหมมืดค่ำดึกดื่นใครมีเงินมีทองเดินไปไหนก็น่ากลัวเพราะอะไรเพราะความเห็นแก่ตัวเพราะความโลภคนถ้าคนเรามาเข้าวัดนี้น่ากลัวไหมทุกคนใจบุญหมดน่ากลัวไหมน่ากลัวเลยไว้ใจกันได้หมดดูสิ
ข่าวร้ายๆนี่น่ากลัวจัง

นะอย่างเช่นปากใต้เนี่ยรถระเบิดไปล่มอ่ะรถขนระเบิดไปนั่นอ่ะคนไปมุงดูตายจะเป็นรอยน่ากลัวไหมกลัวจากไอ้แก๊สระเบิดอ่ะมากลัวไอ้รถระเบิดเนี่ยคันนี้พอรถคันไหนมาจะคว่ำหรือจะชนเราก็กลัวคันนี้ไม่กล้าขับไปใกล้มันมีพิษไปหมดเลยโยมระเบิดให้คนตายได้เป็นร้อยๆเพราะใจคนมันน่ากลัวคนเนี่ยมันตัวพิษที่สุดธรรมกยักษ์ยังสู้ไม่ได้เลยใครจะมาน่ากลัวยิ่งกว่าใจคนคนประดิษฐ์อาวุธยุทโธปกรณ์ขึ้นมาให้น่ากลัวก็จะเข็นฆ่ากันมันมาจากคนเท่านั้นเลยจากคนที่ไม่มีธรรมะนะขโมยกระโจนที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่เอาเงินอย่างเดียวมันฆ่าเจ้าของอีกเพื่อไม่ให้จำหน้ามันได้มันก็น่ากลัวก็เพราะว่าใจมันน่ากลัวทำไมเราจะทำให้ใจทุกคนเนี่ยเลิกโลภมากโกรธมากหลงมากเห็นผิดมากๆแล้วมันหมดไปก็ต้องชวนกันมาทำใจใช่ไหมอย่างบางคนบอกว่าผมนอนใกล้คุณเนี่ยผมผวาทุกวันเนี่ยใครกลัวเมียกลัวเมียจะเชื่อเพราะตัวเองไปเจ้าชู้มาเมียรู้จับได้ผมนอนทีไรผมตื่นมาผวาทุกทีเลยผมกลัวคุณแล้วกันคนที่นอนด้วยกันก็กลัวกันนะไอ้คนที่น่ากลัวคือคนที่นอนใกล้กันเพราะใจของเขาไม่ดีใจเขาไม่ปรงใจเขาไม่ปล่อยใจเขาไม่หวังก็เลยกลายเป็นคนที่น่ากลัวแม้แต่คนนอนด้วยกันก็น่ากลัวทำยังไงเราจึงจะไม่เกิดความกลัวอันนี้ขึ้นในใจเราต้องเจริญศีลสมาธิทำเมตตาให้มีจนใจคนนี้ไม่อยากได้ของใครทรัพย์ใครทรัพย์มันไม่เบียดเบียนกันใครหาได้ก็ถือเป็นบุญของคนนั้นใครมีอะไรก็ถือเป็นบุญของคนนั้นเขาทำได้เราก็ไม่อิจฉาเขาเราก็โมทนาต่อเขาเพราะเราไม่อิจฉาไม่ริษยาไม่อยากได้ของใครยินดีเท่าที่ตนเองก็เรียกว่าเศรษฐีสู้ไม่ได้เศรษฐีก็หาความสุขจากใจนี่ไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนี้เราไม่น่ากลัวเลยโลกนี้โลกอยู่ด้วยความร่มเย็นเราก็ต้องพยายามให้จิตใจของพวกเราเนี่ยเลิกทำกรรมทำบาปในทางที่น่ากลัวแก่ตัวเองก่อนตัวเองที่น่ากลัวคนใครที่จะน่ากลัวเท่ากับตัวเองตัวเองเนี่ยน่ากลัวที่สุดนะเวลาไม่โกรธเนี่ยจะห้ามใจไม่ได้น่ากลัวเวลามันโลภมันห้ามใจไม่ได้มันน่ากลัวถ้ามันหลงผิดมันทำห้ามใจไม่ได้มันน่ากลัวคนที่น่ากลัวคือใจเราแล้วก็ไปทำให้คนอื่นน่าเกลียดน่ากลัวอีกฉะนั้นก็ตั้งใจมาวัดแล้วก็มาหัดทำใจของเราให้มันเป็นให้มันหยุดให้มันสงบให้มันมีธรรมเครื่องห้ามแล้วก็จะได้โอ้เราไม่มีพิษกับใครหรอกเราไม่เป็นอสรพิษกับใครนะคนที่โกรธนี่ก็เป็นอสรพิษเราจะไม่เป็นอสรพิษกับใครไม่แว้งกัดใครทั้งต่อหน้าและรับหลังเราก็ไม่เป็นสารพิษนี่ไม่ไปกัดใครคือไม่ไปด่าใครไม่ไปเสียสีใครไม่ไปนินทาใครก็เลยกลายเป็นคนไม่น่ากลัวเป็นคนน่ารักเหมือนงูบอกว่าเป็นสารพิษมีปากไว้กัดเขาคนที่ดุร้ายก็เหมือนคอยว่าเขาคอยด่าเขาคอยมองเขาในทางไม่ดีก็ต้องเจริญวาจาไม่ด่าไม่ว่ากันแล้วก็เจริญใจให้เกิดสงสารใจกันว่าใครทุกข์ไม่มีใครอยากทุกข์ทุกข์นี่ทรมานใจที่สุดคนบางคนในทุกข์กินไม่ได้นอนไม่หลับในทรมานที่สุดเลยถ้าใครเป็นอย่างเราเราจะทุกข์มากบางคนนอนไม่หลับนะโยมนะคิดจนขอบตาเขียวนะโยมนะคนไหนถึงคิดถึงขอบตาช้ำเนี่ยโหแย่ละโยมใกล้โรงพยาบาลโรคจิตเนี่ยโยมไม่สังเกตเลยโยมคนที่ทุกข์ใจมากๆแหละยิ่งกับใครมาตี

เริ่มนี่ก็ใครมาทุบเลยเราไปดูตรงขอบตานะเขียวช้ำนอนไม่หลับช้ำมากโยมช้ำตรงตาก่อนแต่จริงๆมันช้ำมาจากใจจนขอบตาเขียวนี่แหละว่าถูกชกทุบตีจนช้ำมากเลยเพราะใจมันเป็นพิษก็ต้องพยายามเจริญเมตตาให้ตัวเราเนี่ยไม่ต้องทุกข์อย่างนั้นเมื่อเรามีธรรมะแล้วธรรมะก็แก้ใจเราได้ทุกคนจะไม่ต้องช้ำใจต้องไม่ต้องทุกข์ใจและจะไม่เป็นพิษกับใครบุญกุศลนี่อยู่ที่ไหนก็ร่มเย็นเป็นสุขมีแต่ความเจริญอย่างเดียวทำให้เราเป็นที่น่าอยู่แก่ตัวเราทำให้เราเป็นที่อยู่แก่คนอื่น